0: มาติดตามกันนะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจในวันนี้ด้วยค่ะ
1: ก็เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์กันก่อนนะคะยังคงมีรูปแบบกลยุทธ์วิธีการที่มาหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ค่ะบุกช่วยเหลือนักศึกษาหญิงวัย22ปีนะคะถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างบอกว่าเป็นตำรวจแล้วก็สั่งให้หลอกพ่อว่าได้ทุนเรียนต่อบังคับโอนเงินจำนวนกว่า 1,700,000 บาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า ACSC นะคะเปิดเผยผลปฏิบัติการช่วยเหลือนักศึกษาถูกมิจฉาชีพหลอกมอบทุนการศึกษาต่อต่างประเทศบังคับให้โอนเงินสดจำนวน1ล้านบาทโดยอ้างเพื่อแสดงยอดเงินในบัญชีซึ่งเคสนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ที่ประสานกับตำรวจสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค1ตำรวจสภ.จุฬาลงกรณ์สภ.คลองหลวงและตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีเข้าช่วยเหลือนักศึกษาหญิงอายุ22ปีที่อยู่ในอาการหวาดกลัวภายในห้องพักของโรงแรมแห่ง1ตำบลประชาธิปัตย์อำเภอเมืองธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะคดีนี้ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์พบเบาะแสว่าเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานักศึกษาสาวถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจเมืองพิจิตรหลอกว่ามีคนซัดทอดว่านักศึกษานำสำเนาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชีม้าเพราะขาดสนเงินจากนั้นมีการไปซื้อเบอร์โทรศัพท์มือถือซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีการฟอกเงินแต่หากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจให้โอนเงิน1ล้านบาทให้ตรวจสอบและในระหว่างนั้นให้ตัดขาดการติดต่อกับบุคคลรอบข้างโดยไปเช่าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่นักศึกษาไม่มีเงินค่ะจึงหลอกพ่อว่าได้ทุนแล้วก็โอนเงินให้กลุ่มมิจฉาชีพไป6ครั้งกระทั่งพ่อเอะใจตรวจสอบข้อมูลของบริษัทที่ให้ทุนและพบความผิดปกติจึงแจ้งตำรวจเพื่อเข้าช่วยเหลือลูกสาวพร้อมแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ย้ำนะคะว่าตำรวจและหน่วยงานรัฐไม่มีนโยบายสอบสวนผ่านไลน์ไม่มีการออกหมายจับทางวิดีโอคอลและไม่ให้ประชาชนโอนเงินมาตรวจสอบบัญชีส่วนวิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อต้องตั้งสติและวางสายทันทีอย่าแอดไลน์อย่าสแกน QR โค้ดและอย่าเปิดกล้องตามคำสั่งห้ามโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์ห้ามปิดโทรศัพท์ลบแอปหรือเดินทางไปพักโรงแรมตามคำสั่งติดต่อผู้ปกครองอาจารย์หรือบุคคลใกล้ชิดทันทีโทรศัพท์ตรวจสอบกับหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างผ่านหมายเลขทางการด้วยตนเองหากว่าโอนเงินแล้วนะคะให้รีบติดต่อกับทางธนาคารและสายด่วน1441ทันทีค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะคะหลังตำรวจขยายผลและจับกลุ่ม2เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ที่มีส่วนร่วมกระทำผิดในครั้งนี้ล่าสุดทั้ง2ได้รับการประกันตัวแล้วนะคะด้วยเงินสดคนละ 200,000 บาทแต่ว่ามีเงื่อนไขห้ามยุ่งกับพยานหลักฐานค่ะจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง2คนก็คือนายอิทธิพลหรือวิกเตอร์อายุ49ปีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการกองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศและนายอนุรักษ์หรือดร.ต่ออายุ46ปีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษสังกัดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและได้ยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยวางเงินสดคนละ 200,000 บาทเนื่องจากต้นสังกัดคดี DSI มีคำสั่งให้ออกจากราชการไปก่อนจึงทำให้ไม่สามารถใช้ตำแหน่งในการยื่นขอประกันตัวได้เบื้องต้นผู้ต้องหาให้ความร่วมมือพนักงานสอบสวนจึงอนุญาตให้ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขว่าห้ามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและห้ามข่มขู่พยานแต่หากพบพฤติการดังกล่าวจะยื่นถอนการประกันตัวทันทีส่วนทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้จากการกระทำความผิดนะคะพนักงานสอบสวนได้ส่งให้ปปง.ดำเนินการตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินแล้วนะคะแต่หากมีการยักย้ายถ่ายเทไปให้บุคคลอื่นผู้ที่รับซื้อไปอาจเข้าข่ายกระทำความผิดฐานฟอกเงินด้วยนะคะทั้งนี้ผู้ต้องหาทั้ง2คนถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3ในความผิดฐานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อเป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรืออาศัยอิทธิพลของตนให้กระทำการในหน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด
1: ส่วนความคืบหน้าคดีอดีตพระโชตแล้วก็สีกาเอนะคะล่าสุดตำรวจก็ปราบก็ประสานกับปปง.ค่ะขอตรวจสอบเส้นทางการเงินของทั้ง2คนเพื่อจะขยายผลหาผู้ร่วมกระทำผิดต่อไปค่ะ พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณนะคะผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าคดีอดีตพระโชตและสีกาเอว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบใน2ส่วนคือในส่วนแรกการที่อดีตพระโชตได้กระทำผิดวินัยของสงฆ์ด้วยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแต่ได้มีการออกใบอนุโมทนาในนามของวัดและในส่วนที่2จะเป็นการตรวจสอบหาเส้นเงินผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทโดยคาดว่าในคดีนี้จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าน่าจะมี 1-2 คนอีกทั้งในส่วนที่ว่าเป็นสีกาหรือพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ค่ะพนักงานสอบสวนได้ส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบเพื่อที่จะตรวจสอบหาเส้นทางการเงินทุจริตเกี่ยวโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีส่วนกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้แต่จะทำให้เร็วที่สุดและจะออกมาแถลงการอีกครั้งต่อไปด้านนายนาวินแก้วจันทร์ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีรายงานผลการรับตัวนายอติโชติทันประเสริฐหรืออดีตพระโชติและนางสาวปุญญวีรุ่งเรืองหรือสีกาเอเข้าคุมขังในเรือนจำเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งจากการตรวจร่างกายนายอติโชติไม่พบความผิดปกติปฏิเสธโรคประจำตัวขณะประเมินสุขภาพจิตก็พบวิตกกังวลเล็กน้อยส่วนนางสาวปุญญวีผลตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติและปฏิเสธโรคประจำตัวจากการประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยเช่นเดียวกันทางนี้นะคะการรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ก็ดำเนินการตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์โดยแยกกักโรคเป็นเวลา5วันและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่การใช้ชีวิตในเรือนจำทั้ง2คนสามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติโดยมื้อเย็นเป็นแกงมะเขือไก่และมื้อเช้าเป็นแกงจืดลูกชิ้นหมูสามารถนอนหลับพักผ่อนได้ตามปกติและไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษแต่อย่างใดค่ะ
0: เมื่อวานนี้ในรายการคุยกับครม.อนุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดแผนยุติธรรมเชิงรุกช่วยเหยื่อออนไลน์ตามเงินคืน130ล้านไก่เกลี่ยหนี้ลดภาระกว่า 5,000 ล้านนะคะไม่ปล่อยคดีช้าซ้ำเติมคนจนค่ะพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็เผยถึงทิศทางการทำงานผ่านรายการคุยกับครม.อนุทินย้ำชัดเจนว่าความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรมจึงวางกรอบเวลาทำงานเข้มข้นใน7นโยบายหลักเพื่อให้ทุกกรมช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีโดยจุดเปลี่ยนสำคัญเรื่องแรกคือความเท่าเทียมทางกฎหมายด้วยการใช้กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือค่าทนายและเงินประกันตัวให้ผู้มีรายได้น้อยพร้อมส่งศูนย์ยุติธรรมชุมชนและสายด่วนเข้าไปดูแลเพื่อเปิดโอกาสให้คนขาดแคลนทุนทรัพย์ได้ต่อสู้คดีตามสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
2: คือคำพูดนี้ผมว่ามันเป็นคำพูดที่พูดกันมาเมื่อสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนว่าคุกมีไว้ขังคนจนนะครับแต่เมื่อมาผมมาเป็นทางรัฐมนตรีแต่ผมก็ทราบว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับมีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีหน่วยงานที่แก้ไขในส่วนนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของการประกันตัวก่อนแล้วตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในเรื่องของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับในส่วนของผู้ต้องหานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษากฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ผ่านทั้งกองทุนยุติธรรมนะครับแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดนะครับแล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับมีสายด่วนที่ประชาชนเนี่ยสามารถติดต่อนะครับแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้ด้วยครับผม
3: สักครู่พูดถึงตัวกองทุนยุติธรรมด้วยไม่แน่ใจว่าตัวกลไกตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมหรือความยุติธรรมได้ยังไง
2: ก็ในส่วนของกองทุนยุติธรรมนะก็เป็นแหล่งเงินนะครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งมีฐานะยากจนนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมการบริหารกองทุนเนี่ยก็มีกฎเกณฑ์นะครับมีคณะกรรมการนะครับ
3: ครับ
2: โดยมีทางท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาดูแลเรื่องนี้ในเรื่องของว่าเรื่องไหนนะครับที่เข้าหลักเกณฑ
3: ์
2: ที่จะเยียวยานะครับในเรื่องของผู้ต้องหาส่วนไหนที่เราสามารถช่วยเหลือผู้ต้องหาได้นะครับในเรื่องของการประกันตัวนะครับในเรื่องของค่าจ้างทนายเราจะไม่ได้ช่วยทุกเคสนะครับเราจะมีคณะกรรมการที่จะพิจารณาว่าเรื่องไหนที่เราจะสามารถดำเนินการได้
0: ส่วนการปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งสปป.ลาวและเมียนมาตั้งจุดตรวจเข้มบริเวณรอยต่อสามเหลี่ยมทองคำสกัดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าหลายพันล้านเม็ดไม่ให้ข้ามแดนควบคู่การตัดวงจรผู้มีอิทธิพลยึดทรัพย์และเปิดศูนย์บำบัดรักษา1อำเภอ1ศูนย์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ได้ตั้ง7ชุดปฏิบัติการพิเศษปราบแก๊งออนไลน์นอมินีและการฟอกเงินหลังพบกลโกงเปลี่ยนไปใช้บัญชีนิติบุคคลแทนบัญชีม้าบุคคลทั่วไปพร้อมดึงระบบศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์อายัดบัญชีให้ไวที่สุดล่าสุดยึดทรัพย์และเฉลี่ยเงินคืนผู้เสียหายไปแล้วกว่า130ล้านบาทขณะที่นโยบายด้านปากท้องจับมือกับสถาบันการเงินลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้สิน23ครั้งทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชนสำเร็จกว่า 40,000 รายมูลค่าทรัพย์สินกว่า 8,000 ล้านบาทลดภาระค่าใช้จ่ายให้ชาวบ้านได้กว่า 5,000 ล้านบาทค่ะ
2: อธิบดีคุ้มครองสิทธิ์และอธิบดีบังคับคดีเนี่ยท่านจะลงไปทุกครั้งนะ
3: ครับ
2: พาบุคลากรของแต่ละกรมเนี่ยเข้าไปดูเพื่อประสานกับ40บริษัทนะครับที่เกี่ยวข้องนะยกตัวอย่างลิสซิ่งต่างๆโตโยต้าแม้แต่วยศก็มาโคบูต้าก็มา
3: ครับ
2: ก็ทุนทรัพย์ประมาณ23ครั้งเนี่ยทุนทรัพย์ประมาณ 8,000 กว่าล้าน
3: ครับ
2: ผมว่าเป็นเงินจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก
3: เยอะมาก
2: ครับผม
3: เ
2: พราะผมไปเนี่ยก็ยังไปช่วยพูดช่วยต่อรองให้เขานะครับ
3: ครับคือถ้าไปเปิดงานด้วย
2: ครับ
3: แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุย
2: ก็ลงไปคุย
3: กับพี่น้องประชาชนด้วยกับกลุ่มของสถาบันการเงินที่มาร่วมในงานด้วย
2: ครับ
3: ใช่ไหมฮะ
2: บางทีก็เป็นเรื่องของไปติดปัญหาว่าไปค้ำเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมงานลาออกแล้วก็หนีไปก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้ก็ไปพูดคุยกับบางบริษัทว่าก็ไม่ใช่ความผิดไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยการเงินกับคนที่มาพูดคุยตรงนี
3: ้ครับ
2: ก็ต่อรองได้เยอะมากนะครับจากหลักแสนจะเหลือหลักหมื่นก็มีนะครับคือผมมองว่าเขาเพิ่งรับราชการ
3: ครับ
2: ก็มีการมาก ู้เงินแล้วก็มาค้ำก
3: ันค้ำกัน
2: ค้ำกับค้ำกัน3คนอะไรเงี้ยหนีไปคนนึงก็2คนก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นะครับในภาพรวมเนี่ยเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนได้ประมาณ 5,000 กว่าล้านเลย
3: โอ
2: ้ครับถือว่าสูงนะ23ครั้งเนี่ย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ยกตัวอย่างจากเคสจริงที่ช่วยเจรจาอย่างเช่นค่างวดรถจากเดิมเดือนละ 15,000 บาทลดเหลือเพียง 1,500 บาทหรือหนี้บัตรเครดิต 100,000 บาทเจรจาปิดจบเหลือ 15,000 บาทช่วยให้คนค้ำประกันและลูกหนี้กลับมาตั้งหลักใช้ชีวิตได้อีกครั้งพร้อมประกาศเดินหน้าจัดงานแก้หนี้สินต่อเนื่องทั่วประเทศค่ะ
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้ายกระดับแผนบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตนะคะเปิดตัวกลไก JICC เชื่อมโยงการทำงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อสร้างความมั่นใจประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องรวดเร็วและนำไปสู่ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ฉุกเฉินค่ะนางสุทฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤตผ่านระบบซูมซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐมีบุคลากรจากส่วนกลางและภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อให้หน่วยงานภายในกรมมีความเข้าใจแผนฉบับใหม่ร่วมกันและสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้โดยการปรับแผนในครั้งนี้นะคะตั้งเป้ายกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC ไปสู่ระบบ JICC ซึ่งขยายขอบข่ายการทำงานครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการข้อมูลและการประสานการสื่อสารอย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นการประชุมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคณะที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาร่วมถ่ายทอดความรู้และให้คำแนะนำในการฝึกปฏิบัติโดยเปิดโอกาสให้ระดับหัวหน้าและผู้ปฏิบัติงานได้ร่วมกันออกแบบแนวทางการทำงานทั้งวิทยุโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์สำหรับข้อคิดเห็นและผลการฝึกปฏิบัติจะถูกนำไปต่อยอดเป็นแผนปฏิบัติการจริงมุ่งให้กลไก JICC ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดข้อมูลที่ถูกต้องสื่อสารที่ทันเวลาสังคมปลอดภัยในทุกสถานการณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจและเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อในข่าวเช้า NBT สุดสัปดาห์ค่ะ

ก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจพวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่คณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรศวรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังที่บริเวณจุดคัดกรองภายในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานมีคณะบุคคลและประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อเนื่องตลอดทั้งวันเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยประชาชนที่มาต่างประทับใจในพระกรณียกิจต่างๆที่พระราชทานความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้มาตลอดจึงตั้งปณิธานว่าจะทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกับอีกหลายคนที่ต่างสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได
1: ้เห็นตั้งแต่จอทีวีตั้งแต่ท่านองค์เล็กๆผมก็ตัวเล็กๆเป็นแต่ท่านนะครับแล้วก็ระยะก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนก็เขาจะชอบวิ่งใช่ไหมครับผมก็ไปเจองานวิ่งอยู่บ่อยๆก็เหมือนรู้สึกว่าเราผูกพันกันไม่ว่าจะหน้าจอหลังจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่ก็จะระลึกถึงแล้วก็จะทำความดีเป็นการตอบแทนต่อไปจนกว่าชีวิตของผมจะหาไม่ครับ
2: เราก็ซาบซึ้งปิติอย่างยิ่งที่ว่าองค์ท่านเนี่ยทุกอย่างในโครงการของพระองค์ท่านอย่างดีทุกอย่างของเนี่ยผู้ต้องขังแล้วก็คนพึ่งพายังยากทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าองค์ท่านทำ
0: สำหรับประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพเป็น5ช่วงเวลาคือ8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาที11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาที15นาฬิกาถึง16นาฬิกา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและ19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองเริ่มเปิดในเวลา7นาฬิกา45นาทีและจะปิดในเวลา19นาฬิกาค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาทุกคนแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้ที่วัดมณีวนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อันธิจกรรมเมื่อวันที่11กันยายน2569โดยมีดร.พรพิทักษ์แม้นสิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีรวมด้วยพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีนางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และอดีตผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ญาติพี่น้องและประชาชนภาคีเครือข่ายร่วมประกอบพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมตามลำดับนายชัยวัฒน์บุญชวลิตเกิดเมื่อปี2514รับราชการในสายงานประชาสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเคยได้รับเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2564ได้รับแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และเข้าดำรงตำแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม2568โดยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งยังรับผิดชอบภารกิจสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์หลายด้านรวมถึงทำหน้าที่รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ทางนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมในวันที่13ถึง21กันยายน2569เวลา19นาฬิกาและจะมีการประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่22กันยายน2569เวลา14นาฬิกา
0: โครงการขนส่งทางบกปรับขึ้นค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดหลังราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรนะคะโดยจะเริ่มวันที่15กันยายนนี้ค่ะ กรมการขนส่งทางบกได้ชี้แจงการปรับอัตราค่าโดยสารตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันเพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนการให้บริการในปัจจุบันโดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งเป็นต้นทุนสำคัญของการจัดการเดินรถโดยทางกรมได้ดำเนินการปรับเพิ่มลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีความผันผวนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาโดยมีการปรับเพิ่มลดเป็นจำนวน5ครั้งตามราคาน้ำมันและหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยล่าสุดสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลได้มีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่39.84 บาทต่อลิตรซึ่งเกินกว่าฐานราคาที่ปรับครั้งสุดท้ายที่ราคาน้ำมันดีเซล34 บาทต่อลิตรโดยวันที่11 กันยายน 2569คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางซึ่งได้พิจารณาถึงเหตุผลความจำเป็นจากอัตราต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นจากฐานราคาเดิมถึง5 บาทต่อลิตรและเพื่อให้การให้บริการในระบบรถสาธารณะระหว่างเมืองจากกรุงเทพมหานครไปยังจุดต่างๆในต่างจังหวัดและรถสาธารณะที่ให้บริการเส้นทางเดินรถข้ามภาคยังคงมีการให้บริการเที่ยววิ่งที่เพียงพอต่อความต้องการในการเดินทางของประชาชนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อระดับคุณภาพการให้บริการในภาพรวมคณะกรรมการจึงได้มีมติให้ปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดขึ้น3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100 กิโลเมตรปรับขึ้น3 บาทต่อที่นั่งซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่15 กันยายน 2569สำหรับการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าโดยสารอื่นๆให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติไว้สำหรับการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารได้พิจารณาจากสูตรคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงที่มีการปรับปรุงตามสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ดัชนีค่าพลังงาน Energy Index และค่าจ้างแรงงานซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถปรับขึ้นและลงได้ตามสถานการณ์ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสมสะท้อนต้นทุนการเดินรถที่แท้จริงและสามารถจัดการเดินรถได้รวมทั้งประชาชนสามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกจะติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการให้บริการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การปรับอัตราค่าโดยสารมีความเหมาะสมเป็นธรรมและไม่สร้างภาระแก่ประชาชนค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีนะคะสั่งการให้กระทรวงการคลังขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนหลังโครงการเข้าสู่เดือนสุดท้ายในเดือนนี้แต่ว่ายังมีวงเงินเหลืออยู่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขณะนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเหลือเดือนสุดท้ายแต่ทราบมาว่ายังมีงบประมาณในส่วนนี้เหลืออยู่จากการที่ประชาชนที่ไม่ได้มาลงทะเบียนประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทจึงได้สั่งการให้นายเอกนิติคันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปขยายการใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส
4: ไทยช่วยไทยพลัสก็เดือนนี้เดือนสุดท้าย
5: เดือนสุดท้ายแล้วค่ะ
4: ผมก็ตั้งมาว่ามันยังมีงบประมาณในส่วนที่เหลืออยู่จากการที่พี่น้องประชาชนหลายท่านไม่ได้มาลงทะเบียนก็เหลืออยู่ประมาณ 4-5 หมื่นล้านผมก็ได้สั่งการให้ทางท่านรัฐมนตรีคลังท่านเอกนิติได้ไปขยายนะครับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นเดือนหรือ2เดือนหรือไงก็แล้วแต่ก็ให้ครบอยู่ในจำนวนวงเงินที่เรามีอยู่แล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่าไป
5: ต่อเนื่องไปเลยใช่ไหมคะเป็น
4: ก็ต้องต่อเนื่องไปเพราะว่ามันเข้าสู่ไตรมาสสุดท้าย
3: และเดือนนี้เป็นช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการไทยช่วยไทยพลัสบริเวณย่านประชาสงเคราะห์ดินแดงและห้วยขวางกรุงเทพมหานครค่ะก็พบว่าประชาชนยังออกมาเลือกซื้ออาหารและรับประทานอาหารที่ร้านกันอย่างต่อเนื่องเจ้าของร้านหมูสเต๊ะและบะหมี่บอกว่าหลังจากมีโครงการบรรยากาศการจับจ่ายนั้นคึกคักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลูกค้ากล้าใช้จ่ายมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนที่จะมีโครงการที่ค่อนข้างเงียบเหงาโดยประเมินนะคะว่าช่วยเพิ่มยอดขายได้มากกว่า 50% และมองว่าโครงการช่วยได้ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนพร้อมอยากให้รัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องค่ะ
6: คนละครึ่งก็ช่วยได้เยอะประชาชนก็กล้าใช้เงินแล้วก็เศรษฐกิจมันก็จะฟุ้งขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีคนละครึ่งคนก็ไม่กล้าใช้เงิน เพราะว่าตอนนี้ก็ให้เยอะอยู่นะ60 40เนี่ยคือรัฐบาลก็ให้เยอะอยู่คนก็กล้าใช้เงินกล้าใช้อะไรอย่างงี้ไงก็กระเตื้องอยู่ดีมากก็อยากจะให้มีต่อก็ถามลูกค้าบอกอยากจะให้มีต่ออย่าเพิ่งนั่นอย่าเพิ่งหยุดโอ้ก่อนมีนิ่งน้ำนิ่งเลยพอมีโครงการปุ๊บก็เพิ่มเลยก็ยังดีขึ้นมาเลยสักประมาณสัก 55% ก็ดีหน่อย
3: นอกจากนี้นะคะผู้ประกอบการร้านค้ายังระบุด้วยว่าโครงการนี้มีประโยชน์ทำให้บรรยากาศค้าขายคึกคักจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาเพิ่มวงเงินหรือช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยตรงและอยากให้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องค่ะ
7: ที่เข้าร่วมโครงการเขาจะมาใช้เยอะหน่อยแต่ก็อีกนะเพราะว่าเป็นร้านกาแฟร้านเล็กๆใช่ไหมล่ะบางคนเขาก็จะไปใช้ร้านที่แบบว่าราคาแบบว่าแต่ยังช่วยลดได้อันนี้ก็ประหลาดประหลาดแต่ส่วนมากจะเป็นร้านอาหารนะที่ถามน้องอะนะค่ะ
3: ส่วนประชาชนที่มาใช้บริการระบุนะคะว่าโครงการนี้ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยนำไปใช้ทั้งค่าเดินทางรถไฟใต้ดินและซื้ออาหารพร้อมมองว่าวงเงินวันละ200บาทและวงเงินเดือนละ 1,000 บาทอยู่ในระดับที่เพียงพอและช่วยเหลือประชาชนได้หลายกลุ่มค่ะ
8: ก็ได้เยอะนะคะในแต่ละเดือนมันก็ช่วยซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายของเราได้ระดับหนึ่งแล้วค่ะ
9: จริงอย่างที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยเนี่ยจ่ายสินค้าว่า
8: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็อาจจะอาหารนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ใช้หมดภายในวันเดียวว
9: ันละ200เนี่ยถือว่าสำคัญค่ะ
8: ไม่นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะอยากได้เงินสดหรืออยากได้เต็มลิมิตกว่านี้แต่ว่าก็คิดว่า200นี่ก็พอดีนะคะเพราะบางคนเราก็ไม่ได้ใช้เยอะ
0: Oasis SeaWorld จังหวัดจันทบุรีกลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะนักท่องเที่ยวพาครอบครัวมาชมการแสดงความน่ารักของโลมากันจนแน่นอัศจรรย์หลังกระแสโซเชียลช่วยกันแชร์ภาพความเงียบเหงาที่เกิดขึ้นค่ะกระแสโซเชียลที่ส่งต่อความน่ารักและความสามารถของเจ้าโลมาที่ Oasis SeaWorld จังหวัดจันทบุรีที่ก่อนหน้านี้มีความเงียบเหงานะคะแม้มีนักท่องเที่ยวคนเดียวที่นี่ก็ยังโชว์ล่าสุดพลังโซเชียลเป็นผลค่ะเพราะบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ Oasis SeaWorld กลับมาคึกคักอีกครั้งมีนักท่องเที่ยวพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาชมการแสดงกันอย่างต่อเนื่องจนแน่นอัศจรรย์นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจังหวัดระยองบอกว่าตั้งใจพาครอบครัวมาดูแลการแสดงมาดูการแสดงโชว์โลมาเพราะเห็นจากโซเชียลที่มีการแชร์ต่อๆกันประทับใจการแสดงโลมาปากขวดจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาเที่ยวชมเพราะนอกจากจะมีโลมายังมีกวางมีปลากระพงยักษ์ให้นักท่องเที่ยวชมและสามารถให้อาหารได้ด้วย
10: ประทับใจมากค่ะน้องปลาโลมาน่ารักมากน้องพุดซอสตัวสีชมพูมาดูครั้งแรกประทับใจมากเลยค่ะว่าปลาโลมาของไทยเราเก่งมากสุดยอดเลยค่ะก็อยากฝากให้เพื่อนๆนะคะพี่ๆน้องๆคนไทยค่ะมาเที่ยวที่ Oasis ที่นี่นะคะที่นี่ค่ะไม่ได้มีแค่ปลาโลมาค่ะยังมีกวางมีกระต่ายค่ะมีปลากระพงยักษ์ด้วยค่ะที่นี่นะคะสวยแล้วก็น่ารักมากถ้าทุกคนได้มาก็คงจะประทับใจเหมือนกันค่ะ
0: สำหรับ Oasis SeaWorld เปิดให้บริการ

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ช่วงนี้มาติดตามความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่การประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ขนาดใหญ่หรือว่าBRICSซึ่งเกิดขึ้นแล้วที่อินเดียค่ะการประชุมสุดยอดกลุ่มBRICSก็จัดขึ้นเป็นเวลา2วันตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่ศูนย์การประชุมในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียโดยนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียในฐานะเจ้าภาพให้การต้อนรับผู้นำชาติสมาชิกต่างๆซึ่งรวมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่มาเยือนอินเดียเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียและประธานาธิบดีมาซูสเปเคสเซียนแห่งอิหร่านด้วยโดยหลายฝ่ายมองว่าการประชุมครั้งนี้เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวที่สำคัญในประเด็นการเมืองโลกเฉพาะอินเดียมีความต้องการใช้บทบาทในฐานะเจ้าภาพในการเป็นกระบอกเสียงให้แก่ประเทศต่างๆในซีกโลกใต้ในยามที่สถานการณ์ขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามการค้าทวีความรุนแรงไปทั่วโลกในโอกาสนี้นายโมดีเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกร่วมกันปฏิรูประบบการบริหารจัดการโลกโดยเปลี่ยนจากผู้ตามเป็นผู้กำหนดกติกาจากที่ผ่านมาประเทศสมาชิกบางประเทศรวมทั้งอินเดียต่างเป็นฝ่ายได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆที่ประเทศมหาอำนาจเป็นผู้ก่อนอกจากนี้เขายังขอให้ที่ประชุมร่วมกันร่างข้อเสนอ10ประการเพื่อการปฏิรูปธรรมาภิบาลโลกด้วยสำหรับการประชุมในวันแรกนี้มีความสำเร็จที่ประเทศสมาชิกสามารถบรรลุฉันทามติในการออกแถลงการร่วมนิวเดลีแม้จะมีความเห็นต่างและข้อถกเถียงอย่างรุนแรงในช่วงแรกเกี่ยวกับถ้อยคำที่ใช้ระบุถึงสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่าน
1: ด้านภารกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐวันนี้นะคะเขาได้เดินทางไปยังกรุงดับลินของไอร์แลนด์ตามกำหนดการเยือนเป็นเวลา2วันโดยได้เข้าพบกับนางแคทเธอรีนคอนเนลลี่ประธานาธิบดีหญิงคนใหม่ของไอร์แลนด์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งการพบกันของทั้งสองมีขึ้นท่ามกลางการทูตที่ตึงเครียดระหว่าง2ประเทศหลังจากที่นางคอนเนลลี่เพิ่งจะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะจุดยืนในสงครามอิหร่านส่วนทรัมป์ก็เคยให้สัมภาษณ์ผิดพลาดเกี่ยวกับนางคอนเนลลี่โดยใช้สรรพนามเรียกเธอเป็นเพศชายและยังเคยตอบโต้คำวิจารณ์ของเธอได้ว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีเขาอยู่บนโลกใบนี้ส่วนกำหนดการอื่นๆของทรัมป์ในไอร์แลนด์หลังพบปากกับนางคอนเนลลี่แล้วเขาก็ได้ไปร่วมการประชุมทวิภาคีกับนายไมเคิลมาร์ตินนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิกฤตพลังงานจากสงครามสหรัฐอิหร่านและประเด็นความกังวลด้านความมั่นคงระหว่างประเทศนอกจากนี้ทรัมป์ยังมีภารกิจส่วนตัวในการเดินทางไปยังรีสอร์ทและสนามกอล์ฟของเขาในเมืองดูเบกเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟ Irish Open ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ได้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจกับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
0: สถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติของญี่ปุ่นจัดสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวญี่ปุ่นในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง18ถึง34ปีจำนวน 11,000 คนโดยพบว่าคนกลุ่มนี้มีความคิดที่จะแต่งงานลดน้อยลงในระดับต่ำกว่า 80% เป็นครั้งแรกนับจากที่มีการสำรวจโดยในกลุ่มเพศชายที่ยังโสดมีความตั้งใจที่จะแต่งงานในอนาคตอยู่ที่ 75.1% ลดลงจาก 81.4% ในการสำรวจครั้งก่อนขณะที่กลุ่มเพศหญิงที่ยังโสดมีความสนใจแต่งงานอยู่ที่ 77.8% ลดลงจาก 84.3% ส่วนผู้ชายโสดที่ไม่เห็นประโยชน์ของการแต่งงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 35.3% เป็น 42.8%ขณะที่หญิงโสดก็เพิ่มขึ้นจาก 28.3% เป็น 36% และเมื่อถามถึงเรื่องการสร้างครอบครัวว่าหากได้แต่งงานจะคาดหวังมีลูกตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ก็มีถึง 52.9% ที่บอกว่าไม่ต้องการมีลูกเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูอยู่ในระดับสูงขณะที่หัวข้อสอบถามเรื่องการพบคู่พบว่าชาวญี่ปุ่นมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปโดยพบว่า 20.2% เลือกพบคู่ผ่านช่องทางออนไลน์รวมถึงแอปพลิเคชันหาคู่ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจากการสำรวจครั้งก่อนที่มีเพียง 11% ที่เลือกใช้วิธีนี้สำหรับผลการสำรวจที่ได้นั้นทางสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติของญี่ปุ่นจะนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อวางแผนระยะยาวเพราะหากชาวญี่ปุ่นยังมีความคิดที่จะแต่งงานน้อยลงไปเรื่อยๆหรือไม่วางแผนที่จะมีลูกก็จะส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดปัญหาประชากรลดน้อยลงอัตราการเกิดลดลงประชากรวัยทำงานลดลงและประเทศก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุในสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องจนระบบต่างๆล่มสลายได้
1: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กันกับคุณโก้โคชพลกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับตอนนี้นักกีฬาไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมแข่งขันเอเชียนเกมนะครับล่าสุดก็เป็นฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็ตั้งเป้าคว้าเหรียญกลับมาให้ได้ครับ
1: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนอื่นไปดูผลฟุตบอลไทยลีกกันก่อนนะครับทางด้านของปัตตานี FC ก็บุกชนะอุทัยธานี FC 2-1เก็บชัยชนะนัดแรกในลีกสูงสุดครับฟุตบอลไทยลีก1นัดที่2ของฤดูกาลครับอุทัยธานี FC เปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเจอกับปัตตานี FC แข่งขันในครึ่งเวลาแรกนาทีที่14เบนจามินเจมส์เดวิสครับยิงให้อุทัยธานี FC นำก่อนนะครับ1-0จากนั้นนาทีที่33ครับเป็นจังหวะที่นัทนันเบี้ยสำเร็จครับยิงให้ปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC ครับตีเสมอเป็น1-1จังหวะนี้ครับจากริมเส้นปาดเข้ามายิงสวยงามจริงๆนะครับและครึ่งเวลาหลังนาทีที่52ครับธีรพักเปลืองนาผ่านบอลให้กับอีกอร์เนเวสครับยิงให้ปัตตานี FC แซงขึ้นนำเป็น2-1ครับนาทีที่74ตัวสำรองวิลเลียมแกเบรียลเวเดเชอร์ครับไปทำฟาวล์นะครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินมองว่ารุนแรงเกินกว่าเหตุครับและก็ชูเป็นใบแดงให้ออกจากสนามอุทัยธานีต้องเหลือผู้เล่น10คนและจบเกมปัตตานีก็บุกเอาชนะไป2-1ครับเก็บ3คะแนนแรกในการขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดของประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับผลอีก2คู่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับศรีสะเกษยูไนเต็ดแพ้อยุธยายูไนเต็ด0-1แล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดครับชนะราศีสไลด์ยูไนเต็ด3-2ครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับชุดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าครับคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้ครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าซึ่งการเดินทางในครั้งนี้นำทีมโดยโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตะกลูนครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาอีก18รายโดยที่เหลือก็จะตามไปสมทบในภายหลังนะครับก่อนการเดินทางโค้ชวังกล่าวว่าแคมป์ล่าสุดก็เก็บตัวมาตั้งแต่วันที่7กันยายน2569หลังจากผ่านแมตช์แรกของไทยลีกก็มีนักกีฬาเข้าแคมป์มาทั้งสิ้น18รายด้วยกันและก็มีการอุ่นเครื่องเจอกับแบงคอกในรุ่น21ปีก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีก่อนเดินทางครับเราได้อุ่นเครื่อง1เกมได้ดูเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมและก็แท็กติกต่างๆที่คุ้นเคยรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเด็กๆก็สามารถทำได้ดีนอกจากนั้นยังกล่าวว่าเรามีโครงสร้างหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมแรกก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจกับสโมสรเพราะตอนนี้ลีกยังมีการแข่งขันแมตช์ที่2ครับหลังจากแข่งขันเสร็จในสัปดาห์นี้ก็จะเดินทางตามมาสมทบเป้าหมายไปในครั้งนี้อยากให้นักเตะทุกคนทำผลงานให้ดีกว่าตอนที่ตนเองเคยลงเล่นในเอเชียนเกมเมื่อปี1998ครับที่ประเทศไทยตอนนั้นเป็นเจ้าภาพและทีมไทยได้อันดับที่4นะครับสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดครับโดยทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปโปรแกรมนัดแรกแข่งขันวันที่16กันยายนเวลา 14:00 นจะเจอกับคีร์กีสถานวันที่2ครับจะแข่งขันในวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงส่วนนัดที่3แข่งขันวันที่23กันยายนจะเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับอะตอมเบญพาสุรสิทธิ์จากไทยนะครับคว้าแชมป์เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวรุ่น11ปีเก็บคะแนนโลกเอาชนะนักปิงปองไต้หวัน3-1เกมครับการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Youth Contender Bangkok สนามที่2นะครับเป็นรายการเก็บคะแนนสะสมโลกในรุ่นเยาวชนที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ในรุ่นอายุไม่เกิน11ปีหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศครับอะตอมเบญพาสุรสิทธิ์วัย10ปีครับเสื้อสีแดงจากไทยเอาชนะหยางเฉียวหยูอายุ9ปีจากไต้หวันมาได้ครับก็ ซึ่งในเกมนี้ปรากฏว่าอะตอมเอาชนะหยางเฉียวหยูไป3-1เกมนะครับสกอร์11-7 9-11 11-5 13-11 ใช้เวลาแข่งขัน28นาทีครับสถิติของเธอยอดเยี่ยมครับชนะรวด7นัดคว้าแชมป์ไปครองโดยผลงานในรอบแรกพบกันหมด5คนอะตอมได้แชมป์กลุ่ม4นะครับสถิติชนะรวด4นัดเอาชนะนักกีฬาจากเมียนมามาเลเซียและก็นักกีฬาไทย2คนครับในรอบ8คนชนะพลอยชนกอนุตระวิโรจน์กุลนะครับของไทยเช่นกันในรอบรองชนะเลิศเอาชนะซินเจิงจากอุซเบกิสถาน3-2เกมและก็รอบชิงชนะเลิศนี่ชนะหยางเฉียวหยูครับจากไต้หวัน3-1เกมส่วนผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวอายุไม่เกิน11ปีธนภัทรสร้อยตาจากไทยครับไปแพ้ให้กับเจิ้งเหวยชุนจากไต้หวัน1-3เกมธนภัทรสร้อยตาก็ได้เหรียญเงินในรายการนี้ครับไปดูเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับเอลินาลิบาคิน่าจากคาซัคสถานคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นครั้งแรกครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาในรอบชิงชนะเลิศนะครับอารินาซาบาเลนกาวัย28ปีจากเบลารุสเป็นมือหนึ่งของรายการและก็แชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเกมนี้โคจรมาเจอกับเอลินาลิบาคิน่าครับวัย27ปีมือ2ของรายการจากคาซัคสถานก่อนการแข่งขันเอลินาลิบาคิน่าขยับอันดับโลกขึ้นไปอยู่อันดับ1แทนที่ของซาบาเลนกาในการประกาศอย่างเป็นทางการสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วนะครับซึ่งปรากฏว่าแบตนี้ต้องเล่นกันถึง3เซตเอลินาลิบาคิน่าเอาชนะอารินาซาบาเลนกานักหวดเบลารุสมือหนึ่งของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัย2-1เซตครับ6-4 5-7 และ6-2ใช้เวลาแข่งขันไป2ชั่วโมง21นาทีคว้าแชมป์ US Open ไปครองเป็นครั้งแรกพร้อมกับรับเงินรางวัลสูงสุดของแกรนด์สแลมครับประมาณ180ล้านบาทและเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมรายการที่3ของลิบาคิน่าโดยก่อนหน้านี้เธอชนะเลิศแกรนด์สแลมวิมเบิลดันเมื่อปี2022ครับและก็ออสเตรเลียนโอเพ่นต้นปีนี้ก็ทำให้ปีนี้นักขวดคาซัคสถานชนะเลิศไปทั้งสิ้น3รายการแล้วครับฐานะของอารินาซาบาเลนกาได้รองแชมป์นะครับและก็หยุดสถิติชนะติดต่อกันที่ US Open ไว้ที่19นัดและสถิติในปีนี้ชนะเลิศ3รายการเท่ากับลิบาคิน่าและก็เมียร่าแอนดรีวาครับแชมป์แกรนด์สแลมเฟรนช์โอเพ่นไปดูฟุตบอลกันบ้างครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีดอร์ทมูนด์ชนะทีมเยือนพาเดบอร์นนะครับ3-0ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับเจ้าบ้านบอรุสเซียดอร์ทมูนด์ที่มีโนโกโควัชครับคุมทีมเจอกับทางด้านของพาเดบอร์นนะครับแข่งกันที่ซิกนอลอีดูนาพาร์คครึ่งแรกผ่านไป5นาทีฟาบิโอเซนวาครับวัย24ปีแนวรุกโปรตุเกสเลี้ยงบอลหลบผู้รักษาประตูยิงเข้าไปให้ดอร์ทมูนด์ขึ้นนำก่อน1-0จากนั้นครึ่งหลังครับมาถึงช่วงท้ายเลยครับนาทีที่80เฟรลิกเอ็นเมชาครับกองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษช่วยดอร์ทมูนด์นำเป็น2-0และจากนั้นนาทีที่89เฟรลิกเอ็นเมชาครับกระโดดวอลเล่จังหวะนี้สวยงามมากนะครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้แล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้ดอร์ทมูนด์ชนะไป3-0ชนะรวด3นัดครับมี9คะแนนเต็มอยู่อันดับที่2ของตารางโดยทีมนำตอนนี้เป็นฝ่ายบวกนะครับส่วนพาเดบอร์นมีอยู่แต้มเดียวครับไปดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเชลซีครับเสมอกับฮัลซิตี้2-2นะครับฮัลน้องใหม่ฟอร์มแรงจริงๆครับคริสตัลพาเลซแพ้อิปสวิช2-3บอลหมัดเสมอกับเบรนท์ฟอร์ด2-2แอสตันวิลล่าแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสต์1-2ลิเวอร์พูลเสมอฟูลแลมไม่มีสกอร์นะครับ0-0สเปอร์เสมอกับเอเวอร์ตัน0-0และก็คู่ดึกครับซันเดอร์แลนด์แพ้คาบ้านให้กับอาร์เซนอล0-2อาร์เซนอลเก็บชัยชนะ4นัดรวดมี12คะแนนเต็มเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้ครับมาโกเวสคีนะครับนักบิดมอโตจีพีจากอิตาลีทีมอิมพีเรียลเรซซิ่งครับทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าโพซิชันรายการซามาริโน่กลางปีครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14ครับรุ่น MotoGP ในรายการซานมาริโน่กังปรีสแข่งกันที่สนามมิซาโน่เวิลด์เซอร์กิตนะครับในรอบคัดเลือก มาโกเบเซกีครับนักบิดอิตาลีจากทีมอิตาเลียนเลสซิ่งนะครับทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติสนามใหม่ครับอยู่ที่1นาที 29.982 วินาทีครับได้ตำแหน่งโพซิชันตามมาด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์กมาเกสจากสเปนทีมดูคาติครับทำเวลาอยู่ที่2นะครับในรอบคัดเลือกอันดับที่3เป็นเฟอร์มินอัลเดเกจากเกรซินีเรซซิ่งครับอันดับที่4เป็นฟาบิโอจานันโตนิโอนะครับจากอิตาลีทีม VR46 ส่วนอันดับที่5เป็นฮอเก้มาตินครับนักบิดสเปนคนที่ทำคะแนนสะสมสูงสุดตอนนี้ของทีมเอเปเลียนะครับผลงานในรอบสปินเลสมาร์กมาเกสทีมดูคาติเข้าเส้นชัยอันดับที่1ก็เก็บเพิ่ม12แต้มตามมาด้วยมาโกเบสกีอันดับที่3เป็นฮอเก้มาตินส่วนคะแนนสะสมอันดับ1ยังเป็นฮอเก้มาตินครับมีอยู่263คะแนนอันดับที่2เป็นมาร์กมาเกส249คะแนนอันดับที่3เป็นเบสกี241คะแนนส่วนอันดับที่4เป็นฟาบิโอจานันโตนิโอนะครับ214คะแนนสำหรับการแข่งขันซานมาริโนกังปรีสในรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้จะดวลความเร็วกัน27รอบสนามครับนักปั่นจากทั่วประเทศนะครับหลั่งไหลร่วมชิงชัยศึก2ล้อเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามสุดท้ายที่พิจิตรครับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569แข่งขันสนามที่4ครับสนามนี้เป็นสนามสุดท้ายครับที่สนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรมีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบนะครับโดยได้รับเกียรติจากนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมในพิธีนี้ด้วยครับโดยนายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดเผยครับว่าในนามของพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรรู้สึกดีใจครับที่สมาคมกีฬาจักรยานมาจัดการแข่งขันจักรยาน Thailand Open ทั้ง2วันก็ทำให้จังหวัดพิจิตรมีความคึกคักมากขึ้นอีกครั้งนะครับส่วนผลของการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบ Thailand Open สนามที่4ครับระยะทาง43กิโลเมตรรุ่นประชาชนหญิงเพชรระดามั่นคงทีม Fisherman Friend กองบิน46พิษณุโลกครับทำเวลา1ชั่วโมง35นาที55วินาทีพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยสกอร์รวม92คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานนะครับส่วนในรุ่นประชาชนชายนรงเดชแสงฉายจากทีมอามิโนไวชัลสมิธนิชนะครับเวลา1ชั่วโมง7นาที33วินาทีคว้าแชมป์สนามนี้ส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของมนตรีธีรทีพนะครับคะแนนรวม94คะแนนครับได้ครองถ้วยพระราชทานครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ส่งท้ายข่าวภาคเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้ 2,753 ตัวในสวนสาธารณะไบรอันในนครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะโดยให้เก้าอี้แต่ละตัวเป็นตัวแทน1ชีวิตที่สูญเสียไปกับเหตุวินาศกรรมในวันที่เกิดขึ้นแก่อาคาร World Trade Center นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีที่เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะ
1: หมดเวลาสำหรับข่าวเช้าในวันนี้แล้วนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเราสามคนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
3: วิถีคน
1: GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ในวัยที่หลายคนยังค้นหาตัวเองมีเด็กคนหนึ่งที่เลือกลงมือทำในสิ่งที่รักและเปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นความสำเร็จค่ะรายการบ้านนี้มีสุขในวันนี้จะพาทุกคนไปรู้จักพูดคุยกับเด็กผู้หญิงอายุ14ปีและคุณแม่ที่ทั้งกล้าคิดกล้าลองและกล้าทำจนสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้กลายเป็นความสำเร็จได้จริงค่ะตอนนี้แพทนั่งอยู่กับแม่เจี๊ยบค่ะแม่ที่เรียกได้ว่ามีลูกเนี่ยที่มีความสามารถเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเรามาคุยกับแม่เจี๊ยบกันดีกว่าค่ะว่าจุดเริ่มต้นของน้องเนี่ยเริ่มมาจากอะไรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะแม่อย่างที่แพทบอกเมื่อกี้เนาะว่าน้องเอมิลี่มีความสามารถเยอะมากอ่ะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพที่วางอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือขายได้ด้วยและก็ยังมีถ้วยรางวัลตรงนี้เยอะแยะมากมายก่อนอื่นขอท้าวความไปก่อนตั้งแต่น้องเป็นเด็กน้องเขามีแววยังไงบ้างคะคุณแม
1: ่เด็กๆเลยแววอันดับแรกก็คือเกี่ยวกับวาดรูปเนี่ย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็คุณแม่ก็จะพาน้องตอนเช้าก็คือระบายสีก่อนเข้าอนุบาลเองนะคะน้องก็จะไปชอบเรื่องการสีระบายสีคุณพ่อก็ตอนเช้าๆก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ซึ่งเขาก็ชอบสิ่งที่เขาแล้วเขาก็อยู่ได้นานกับเนี่ยคือนั่งเป็นชั่วโมงเลยโดยที่แบบไม่ทำอย่างอื่นก็ได
0: ้เรียกว่ามีสมาธิอยู่กับตรงนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกดึงไปนั่นเองถูกการวาดรูปนี่ดึงไปเลยอินเข้าไป
1: ใช่ค่ะจะเป็นสิ่งที่เขาอยู่นิ่งๆได้นานมาก
0: ก็คืออันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นณตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่นะคะแม
1: ่น้อง14ค่ะ
0: 14ตอนนั้นก่อนอนุบาลก็น่าจะประมาณ 2-3 ขวบเนาะ
1: ใช่ค่ะก่อนเข้าอนุบาลก็3ขวบเนาะตามเกณฑ์ก็ก่อนอนุบาลนี่ค่ะที่น้องแบบชอบ
0: ทีนี้ค่ะคุณแม่เมื่อน้องอ่ะเดินมาบอกแม่ว่าหนูอยากเรียนวาดรูปที่มันจริงจังขึ้นนะตอนนั้นน่ะแม่รู้สึกยังไงคะ
1: ก็รู้สึกแบบไม่เป็นไรสิ่งที่ลูกอยากลองอยากถามหาสิ่งที่เขาอยากทำเนาะ
0: ค่ะ
1: เราก็เซิร์ชหาอ่ะมาม่าเอมลี่อ่ะอยากเรียนที่มันเป็นเกี่ยวกับเงา
0: ค่ะ
1: คุณแม่ก็เซิร์ชเลยคุณครูที่ในจันมีที่รับแบบรับสอนไหม
0: ก็คือซัพพอร์ตน้อง
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะทีเนี้ยรูปแรกที่น้องวาดออกมาเป็นชิ้นงานแบบจริงจังจำได้ไหมคะตอนนั้นอายุเท่าไหร
1: ่ชิ้นงานอายุ5ขวบนี้น้องก็มีชิ้นงานแล้วนะน้องมีชิ้นงานมาเรื่อยๆตอนที่อยู่อนุบาลหนึ่งก็คุณครูก็แบบเขาจะมีแข่งวาดรูป
0: ค่ะ
1: แข่งระบายสีไม่ใช่วาดรูประบายสีที่โรงเรียน
0: ค่ะ
1: น้องก็ได้ชนะที่หนึ่งเกี่ยวกับการระบายสีใช่แล้วก็เขาก็เหมือนแบบก็รู้สึกแบบ
0: อยากเรียนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเริ่มมีการชนะขึ้นมา
1: ใช่เขาก็มีคนชมอุ๊ยเอมิลี่วาดรูปสวยเอมิลี่ระบายสีสวยอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบมาม่าเอมิลี่อยากทำอันนี้เพิ่มอันนี้เพิ่มอยากเรียนแรงเงาเพิ่
0: ม
1: โอเคพอได้เรียนไปสักระยะหนึ่งก็ไม่เอาแล้วเอ็มเขาก็ทิ้งช่วงไปแต่เขาก็อยู่บ้านเขาก็กิจกรรมที่อยู่บ้านเขาก็วาดรูปสเก็ตภาพอะไรของเขาไปเรื่อยเปื่อยแต่ก็มีวันหนึ่งก็เดินมาถามแล้วเขามีเอมิลี่อยากเรียนสีน้ำมามามาม่าที่จันมีไหมเขาก็หายไปแล้วแม่ก็ลืมแล้วเขาก็กลับมาถามอีกแม่ก็เสิร์ชหาก็มีก็จะมีล่าสุดที่เขาไปเรียนก็เป็นร้านเขียนดินสอที่อยู่ในจันเนี่ยค่ะเด็กก็ไปเรียนกันเยอะเขาก็ไปเรียนกลับมาก็คือดูเหมือนเขาแบบชอบเขาเอนจอยเขากลับมาจากโรงเรียนซึ่งโรงเรียนอ่ะเขาจะมีเวลาเรียนอยู่2ชั่วโมง
0: ค่ะ
1: วันเสาร์แล้วอยากกลับมาบ้านเนี่ยเขาก็มาม่าไปซื้ออุปกรณ์แล้วก็มานั่งเรียนมานั่งอะไรกันอยู่ที่บ้านเขาก็ทำของเขาเองนั่งนิ่งเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงคืออยู่ได้เลยใช่ค่ะ
0: จากที่เป็นกิจกรรมที่ให้น้องทำเนาะเป็นการเสริมพัฒนาการกลายเป็นมาสู่การสร้างรายได้อย่างตรงนี้ค่ะแม่อันนี้คือเป็นรูปภาพที่ได้ด้วยมีคนเอฟแล้วรอส่งออกขอจุดเริ่มต้นเลยรูปแรกทำไมถึงสร้างรายได้ได้ใครเป็นคนซื้อคะ
1: ก็มีแบบ
2: เพื่อนๆในเฟซใช่ค่ะหนึ่งแล้วก็มีที่เขามีพี่บางคนเขาบอกว่าเนี่ยเขามีความหลงไหลกับการที่เห็นสีน้ำแล้วพี่เขาก็ชอบเขาก็ถามเอมิลี่ขายไหมหรืออย่าลืมบอกนะ

0: แล้วเราก็แล้วเราลงขายแล้วก็น้องก็ขายได้
1: ภาพแรกที่ขายได้ราคาเท่าไหร่คะแม่
0: ก่อนหน้านู้นก็จะอยู่ประมาณ1,000ใช่แล้วหลังๆมาแม่บอกว่ามันแพงไปลูก500รวมกรอบ
1: 500รวมกรอบ
0: อันนี้ก็คือ500นะคะนี่500 500แต่ตอนเนี้ยน้องอ่ะมีรับงานมีรับงานมีพี่ๆที่เขาแบบว่าอยากได้รูปครอบครัวอยากได้รูปที่เขาไปเที่ยว
1: อ๋อวาดภาพเหมือนเนี้ยเหรอคะ
0: แม่ใช่ๆๆเป็นเหมือนไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็จะมาให้น้องบอกขอให้น้องวาดได้ไหมน้องก็บอกว่าน้องอะวาดได้แต่ช้าและสเกลที่น้องวาดก็คือเท่านี
1: ้
0: ใช่เพราะน้องยังไม่มีประสบการณ์ที่จะแบบวาดสเกลใหญ่แล้วก็ยังไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นน้องบอกก็ไม่กล้ารับแล้วคราวนี้แต่พอขายได้เหมือนเขามีความมั่นใจมากขึ้น
1: อ่ะใช่
0: ใช่ใช่
1: รู้สึกแบบว่า
0: ใช่
1: เพิ่มกำลังใจขึ้นมาแล้ว
0: ใช่แล้วก็เขาก็เหมือนแบบมีคนชมอะนะคะมีคนชมเขาก็แบบโอเครับก็ได
1: ้
0: ล่าสุดก็มีรับมา6ภาพแต่ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนนะคะแต่เริ่มแล้วค่ะภาพที่1เดี๋ยวดูก็ได้ค่ะน้องสเก็ตแล้วก็ลงภาพเดี๋ยวให้น้องเอามาให้ดูนะคะ
1: ค่ะทีเนี้ยเมื่อน้องอะเริ่มมีงานเข้ามาเนาะแม่เนาะเป็นงานมีคนให้วาดแม่กังวลไหมกับเวลาเรียนกับเวลาวาดรูปที่มันจะทับซ้อนกัน
0: อ๋อน้องแบ่งได้ดีมากไอ้เรื่องนี้เรื่องเรียนก็คือน้องจะแยกไปเลยน้องจะใช้เวลาเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: ใช่ค่ะน้องอย่างก็คือจะมีเวลา2ชั่วโมงที่น้องจะเอามาทำตรงนี้อย่างต่ำนะคะใช่นอกนั้นเขาก็จะแบบขอเวลาไปดูหนังกับเพื่อนบ้างวันศุกร
1: ์
0: เง
1: ี้ยก็เรียกว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะเนาะแม่เนาะ
0: ใช่ค่ะใช่ก็จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็ถ้าสมมติว่าช่วงเวลาเรียนก็จะมีไปเรียนพิเศษตอนเย็นวันนี้เรียนพิเศษอีก2วันเรียนพิเศษภาษาเรียนวิทย์อะไรของเขาก็เต็มโปรแกรมของเขาอาทิตย์นึงแต่เสาร์อาทิตย์ก็ขอไว้ว่า
1: ทีนี้อยากทราบแนวทางในการสอนลูกของแม่คุณแม่มีแนวทางในการสอนเขายังไงคะให้เขาแยกแยะเวลาได้ชัดเจนอย่างเงี้ยเพราะเขายังเด็กด้วย
0: ส่วนหนึ่งต้องขอบคุณคุณพ่อ
1: ค่ะ
0: คุณพ่อเขาจะเป็นคนที่ตรงเวลามากเช้านี่ต้องตื่นน้องอ่ะตื่นตีห้าครึ่งอาบน้ำเตรียมตัวเสร็จถึงโรงเรียนต้อง7:30ไม่เกินถ้าเกินนั้นลูกจะบ่นแม่นะคะว่าแม
1: ่สาย
0: แม่สายใช่ค่ะห้ามสายจริงจริงเขาเป็นแบบนี้จริงค่ะเขาจะบอกพรุ่งนี้หมาต้องทำให้ดีกว่านี้นะค่ะแม่สายเพราะแม่เขียนคิ้วอยู
1: ่ก็เรียกได้ว่าน้องมีวินัยเนาะพอน้องมีวินัยเมื่อมีกิจกรรมเสริมเข้ามาน้องสามารถแยกแยะได้ถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ดีมากเลย
0: น้องจะมีน้องเหมือนเขาจะมีตารางของเขาเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อยากแบบจันทร์ถึงศุกร์เนี้ยจะเรียนพิเศษอะไรก็ไปแต่วันศุกร์เขาขอเวลาไว้ไปกับเพื่อนอาจจะไปเดินซื้อของกับเพื่อนกินขนมไอติมดูหนังวันเสาร์เขาจะมีเรียนศิลปะนี่แหละค่ะวันเสาร์ศิลปะตอนบ่ายอาจจะแบบจะมีเรียนร้องเพลงก็จะมีแค่2อย่างอย่างวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันของป้าอาจจะพาไปเที่ยวไปกินข้าวไปอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ก็จะแบบนั้น
1: ทีนี้นอกจากการวาดรูปน้องยังมีถ้วยรางวัลที่อยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เห็นข้างๆแผ่นเนี้ยมีถ้วยรางวัลมีรูปสวยๆอันนี้แม่เล่าหน่อยค่ะว่าอันเนี้ยเป็นกิจกรรมอะไรของน้องคะตรงนี้เรียกได้ว่ามีหลากหลายความสามารถเลยค่ะ
0: เป็นกิจกรรมที่เหมือนก็เสริมมาเนาะเหมือนที่ว่าบอกว่าไปน้องอยากไปเรียนเดินแบบอยากบุคลิกภาพจะมีช่วงนึงที่เขาก็น้ำหนักเยอะก็มีคนทักเขาเนี่ยเขาก็ไปเรียนแล้วคุณครูก็แบบก็ได้แบบเสริมเขาเข้ามาเขาก็อยากลองทำเขาก็ได้ทำประมาณปีนึงที่เขาแบบเรียนเดินแบบแล้วประกวดอะไรเงี้ยนะคะแต่จะมีช่วงที่มาวาดรูปเนี่ยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าหนูขอเบรกได้ไหมคะเพราะหนูไม่มีเวลาเลย ใช่ก็เลยแบบว่าโอเคเบรกไว้ก่อนใช่ค่ะแต่ก็ต้องรอดูว่าอนาคตว่าเขาอยากจะแบบแต่ก็มีพื้นฐานใช่
1: แล้วเวลาที่น้องเจอปัญหาอุปสรรคค่ะไม่ว่าจะเป็นงานวาดรูปหรือว่าการไปประกวดอย่างเงี้ยคุณแม่มีการพูดคุยกับเขายังไงคะ
0: น้องมีพูดคุยกันทุกอย่างคือเขาเวลามีปัญหาเขาจะถามแม่มาถ้าแบบนี้มันดีไหมเวลานี้มันทับเวลานี้แอมว่า

0: หนูคิดว่าหนูอยากทําอันไหนก่อนเขาก็จะบอกว่าเอางั้นหนูก็ดรอปนี้ไว้ก่อนถ้าหนูคิดว่าหนูชอบที่จะทําอันนี้มากกว่าถ้าเวลานี้มันไปคาบเกี่ยวกับในส่วนอื่นที่หนูคิดว่าหนูอยากทําหนูก็ดรอปไว้ก่อนใช่ค่ะเขาก็โอเคใช่ค่ะ
1: สุดท้ายนี้ค่ะคุณแม่อยากฝากอะไรถึงผู้ปกครองทางบ้านแล้วกันเนาะคุณพ่อคุณแม่ที่เขามีลูกกำลังวัยค้นหาเลยหรือว่าเป็นวัยที่แบบเบบี๋กำลังเล่นๆอย่างเงี้ยอยากฝากอะไรถึงเขาไหมคะเพื่อให้ลูกเขาเนี่ยค้นพบตัวเอง
0: ก็ต้องให้โอกาสเขาค่ะต้องให้โอกาสเขาในการที่จะให้เขามีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สนับสนุนเขาซัพพอร์ตเขาฟังในสิ่งที่เขาอยากทำอยากเรียนรู้อยากโชว์ความคิดความสร้างสรรค์ของเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะแล้วคิดว่าคุณแม่ทุกคนก็น่าจะมองเป็นมุมเดียวกันว่าเออสิ่งไหนที่ลูกชอบ
1: ค
0: ุณแม่ก็มีความสุขอยู่แล้ว
1: ค่ะคุณผู้ชมอันนี้นะคะก็คือเป็นแนวทางการเลี้ยงดูลูกของคุณแม่เจี๊ยบเนาะว่าทำให้น้องเนี่ยมีความสามารถแล้วก็สนับสนุนซัพพอร์ตลูกไปจนถึงสามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคตเนี่ยคาดหวังเลยว่าน้องเนี่ยต้องเป็นศิลปินเบอร์หนึ่งแล้วแหละอ่ะ
0: ขอบคุณ
1: น่าจะเป็นได้นะในจันก็ได้ค่ะคุณแม่ เดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับน้องเอมิลี่กันบ้างดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงกับภาพที่เขาวาดออกมาค่ะ
2: เบื้องหลังความสำเร็จของเด็กคนหนึ่งไม่ได้มีแค่ความสามารถแต่ยังมีความฝันความตั้งใจและกำลังใจจากคนในครอบครัวที่ช่วยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงค่ะ

0: ากลายเส้นบนกระดาษสู่รายได้จริงและจากความชอบสู่รางวัลที่จับต้องได้ไปทำความรู้จักกับน้องแอมิลี่กันค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพทก็นั่งอยู่กับน้องแอมิลี่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องกันดีกว่าค่ะว่าแรงบันดาลใจในการวาดรูปเขาเนี่ยมาจากไหนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นให้น้องแอมิลี่แนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงแอมิลี่ซับซิกอายุ14ปีอยู่โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ค่ะ
0: ตอนนี้อายุ14เนาะวาดรูปจำได้ไหมหนูวาดรูปมาตั้งแต่กี่ขวบคะ
1: ก่อนเข้าอนุบาลค่ะ
0: ประมาณ3ขวบเนาะ10ปีแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่ะโหยาวนานมากทีเนี้ยเมื่อกี้คุยกับคุณแม่คุณแม่บอกว่ารูปตรงเนี้ยวาดตั้งแต่ตอนก่อนเข้าอนุบาลหนูจำได้ไหมรูปนี้พ่อจำได้ไหม
1: พอจำได้อยู่
0: อันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นที่คุณแม่สนับสนุนหนูทางด้านการวาดรูป
1: ใช
0: ่หนูชอบวาดแนวไหนเป็นพิเศษ
1: ก็ชอบทุกแนวเลยค่ะหนูวาดได้หมดเลยค่ะเอนจอยทุกแนวทุกสไตล์เลยค่ะ
0: ก็คือชอบวาดรูปเป็นพิเศษเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้คุณแม่บอกว่าตรงเนี้ยตรงหน้าพี่แพทตรงนี้ก็คือที่เป็นตัวสร้างรายได้ให้หนูอันเนี้ยภาพแรกที่ขายได้ตอนนั้นอะที่เริ่มมีรายได้เข้ามาหนูรู้สึกยังไงคะ
1: หนูรู้สึกดีใจมากที่ได้รู้ว่างานหนูมีค่าแล้วมีคนคิดว่ามันสวยหูอยากได้อ่ะหนูก็ดีใจมากเลยค่ะ
0: ก็คือรู้สึกเป็นกำลังใจอีกด้านหนึ่งเนาะนอกจากการที่พ่อแม่ซัพพอร์ตเราใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีเนี้ยณตอนเนี้ยมีคนมาจ้างวาดไหมคะหรือว่าหนูเป็นการวาดลงหน้าเพจแล้วขายหรือยังไงคะ
1: ก็มีคนมาจ้างวาดค่ะก็ลงหน้าเพจเหมือนกันก็ขาย
0: ที่เขามาจ้างวาดรูปเนี่ยเขาวาดสไตล์ไหนคะที่เขามาให้หนูวาด
1: ก็เหมือนเป็นรูปครอบครัวค่ะถ่ายรูปแบบวิวทิวทัศน์แบบไปเที่ยวอะไรอย่างนี
0: ้ทีนี้ค่ะตอนนี้หนูอายุ14เนาะอยู่มออะไรนะ
1: อยู่ม3ค่ะขึ้นม3
0: ขึ้นม3หนูมีวิธีการจัดการแบ่งแยกเวลาวาดรูปกับเวลาเรียนยังไงคะ
1: ก็หนูจะเหลือเวลาไว้เที่ยวกับเพื่อนแล้วก็หนูจะพยายามแบ่งเวลาแบบเอามาทำหน้าที่ของตัวเองแบบทำการบ้านเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้เพราะว่าหนูคงถ้าเรียนเยอะเกินไปอ่ะหนูรู้ว่ามันจะทำให้หนูเครียดหนูก็พยายามแบ่งเวลาหาเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรอย่างนี้บ้างค่ะ
0: ก็คือแบ่งแยกมีตารางเวลาชัดเจนนั่นเองเด็กบางคนอ่ะพอมีอย่างเงี้ยอาจจะแบ่งแยกเวลาไม่ได้เนาะแต่นี่ถือดีมากๆเลยค่ะสามารถแบ่งเวลาได้ขึ้นม3เนาะทีนี้นอกจากการวาดรูปอ่ะหนูยังมีกิจกรรมอื่นอีกมีถ้วยรางวัลมีการประกวดอันนั้นคืออะไรคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึง
1: อันนั้นรางวัลอันนั้นก็คือมันจะมีช่วงนึงที่หนูอินเรื่องเดินแบบค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูอยากเรียนรู้การโชว์แบบโชว์ตัวเองเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองคุยกับคนอื่นคนแปลกหน้าอะไรอย่างนี้โชว์ความสามารถหนูด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยเริ่มเรียนเดินแบบหนูก็เลยขอแม่ขอเรียนเดินแบบอะไรอย่างนี้แล้วหลังๆมาหนูก็รู้สึกว่าหนูอยากเปลี่ยนแนวบ้างอยากลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆให้เยอะๆหนูก็เลยเปลี่ยนมาด้านนี้ค่ะมาโฟกัสเรื่องสีน้ำแทน
0: อันนี้ภาพที่หนูวาดตรงนี้เป็นสีน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาพนึงเนี่ยที่หนูวาดใช้เวลานานไหมลูก
1: ก็ถึงเดือนเลยค่ะ
0: 1เดือนอย่างภาพนี้ใช้เวลาเท่าไหร่คะ
1: ก็เดือนเลยค่ะ
0: 1เดือนที่ใช้เวลา1เดือนเนี่ยเพราะว่าหนูเอาเวลาว่างมาวาดถูกต้องไหมมันก็เลยใช้เวลานาน
1: ใช่
0: ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงรูปนี้แล้วกันอันนี้เราได้แรงบันดาลใจจากอะไรคะ
1: อันนี้รูปแรกที่หนูวาดที่โรงเรียนเลยค่ะหลังจากที่เหมือนเรียนเรื่องสีวิธีการใช้สีน้ำอันนี้ก็คือรูปแรกหนูอยากวาดอะไรแบบคลีนแบบขนมแบบอะไรน่ารักลองดูก่อนว่าถ้าหนูมาวาดแบบอาหารผลไม้อะไรอย่างเงี้ยหนูจะวาดได้ไหมอะไรอย่างนี้ก่อนไปเรื่องทิวทัศน์อะไรอย่างนี้ค่ะ
0: ตอนนี้ชอบวาดภาพแนวไหนเป็นพิเศษเลยคะแบบว่าชอบมากๆเลย
1: ทิวทัศน์ค่ะ
0: ก็คือเป็นภาพวิวอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือชอบแบบนี้เป็นพิเศษเวลาหนูวาดหนูรู้สึกยังไงหนูบอกเพื่อนๆหน่อยเวลาหนูวาดรูปเนี่ยหนูมีความรู้สึกยังไงคะ
1: รู้สึกแบบเหมือนไม่มีอะไรให้เครียดแล้วคือจุดโฟกัสหนูจะอยู่ที่รูปอย่างเดียวเลยค่ะมันแบบคนรอบด้านจะหายไปเลยแล้วจุดโฟกัสหนูจะอยู่กับรูปแล้วเหมือนจะแบบทำให้หนูสบายใจค่ะก็นั่นแหละค่ะ
0: ในอนาคตข้างหน้าค่ะเอมิลี่หนูวาดฝันตัวเองไว้ยังไงคะว่าจะไปต่อทางสายศิลป์โดยเฉพาะไหมคะหรือว่ายังไงหรือว่ายังอยากค้นหาตัวเองตอนนี้คนพบตัวเองยังคะคิดว่าตัวเองคนพบตัวเองหรือยัง
1: ยังค่ะหนูว่าหนูจะพยายามเรียนรู้ให้เยอะขึ้นกว่านี
0: ้ก็คืออยากเขาเรียกว่าเปิดโลกเนาะเป
1: ิ
0: ดม
1: ุ
0: มมองไปเรื่อยๆตอนนี้ยังขึ้นม.3 อยู่ในอนาคตอาจจะไปแนวทางอื่นก็ได้ไม่แน่เข้ามหาลัยเอมิลี่ที่วาดรูปเนี่ยอาจจะไปเป็นเรียนแพทย์ก็ได้เพราะว่ามันเนาะอีกหลายปีเนาะ
1: ใช่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
0: ทีนี้พี่แพ้อยากให้หนูพูดถึงมุมมองความคิดหนูแล้วกันฝากเพื่อนๆหน่อยว่าเขากำลังค้นพบตัวเองบางคนเขาไม่กล้าเริ่มอย่างน้องเอมิลี่เรียกได้ว่ากล้าเริ่มกล้าค้นพบตัวเองบอกเพื่อนๆหน่อยว่าเขาควรคิดยังไงในการที่เขาจะกล้าทำ
1: ก็มันก็ต้องใช้เวลาค่ะก็พยายามทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วก็ไม่รู้แหละว่าตัวไปจะไปเป็นอะไรจะทำอาชีพอะไรอย่างนี้ก็นั่นแหละก็ทำไปเรื่อยๆทำในสิ่งที่ถูกหน้าที่ของเราก็ทำให้เต็มที่ค่ะ
0: ค่ะไหนๆมาหาน้องเอมิลี่แล้วเดี๋ยวต้องให้น้องเอมิลี่วาดโชว์หน่อยแล้วกันส
1: ัก
0: รูปนึงแล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าน้องเขาจะวาดรูปอะไรให้เราดูกันค่ะ

เมื่ออายุไม่ใช่ข้อจำกัดของความสำเร็จเด็กวัย14คนนี้กำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าความกล้าสามารถพาไปได้ไกลกว่าที่คิดค่ะ

แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้า

้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อวงการศิลปะวัฒนธรรมก่อให้เกิดรากฐานและความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์และฟื้นฟูนานาประการหนึ่งในนั้นคือชุดไทยพระราชนิยมที่ส่งผลต่อการสานต่องานผ้าไทยและกำลังจะกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกภายในปี2569จากพระราชประสงค์ที่จะทรงฉลองพระองค์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยอย่างแท้จริงให้นานาประเทศประจักษ์ต่อสายตากลายมาเป็นแสงที่จุดประกายในใจของทรายศิริลักษณ์พงษ์เจริญเจ้าของร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยและอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจากสไตล์การแต่งกายด้วยชุดไทยในชีวิตประจำวัน
1: พี่ทรายก็ใส่ตามวาระโอกาสคือส่วนมากก็จะใส่สไตล์ของไทยเขาเรียกว่าไทยพื้นบ้านอาจจะเป็นสไตล์ของแบบนี้แล้วก็ใส่จงกระเบนนะคะด้วยความที่ว่าเราต้องปรับเขาเรียกว่าปรับรูปลักษณ์ของการแต่งชุดไทยให้มีความเป็นสไตล์ไทยแต่ไม่ให้น่าเกลียดให้มันดำรงอยู่ที่ว่ามันเหมาะสำหรับโอกาสจริงๆอะค่ะอันนี้ก็ยังแบบมันเหมือนบอกไม่ได้ว่าจะแต่งชุดประมาณไหนแต่ถ้าเกิดเป็นงานที่ว่างานที่เป็นพระราชพิธีก็แต่งให้ถูกตามวาระโอกาสดีกว่าสมเด็จพระปิ่นหลวงเนี่ยท่านทำไว้อย่างสวยงามมากแล้วนะคะเขาเรียกว่าทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำที่เราไม่ต้องไปทำเติมแต่งอะไรเลยเพียงแต่เรามีใจที่จะอนุรักษ์และจะใส่ชุดไทยอย่างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเนาะตอนนี้คือการที่เราจะทำให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าเราได้ตอบแทนบุญคุณพระองค์ท่านเนี่ยโดยการที่เราใส่ชุดไทยอย่างสมพระเกียรติที่ว่าท่านได้สร้างมาให้เราอ่ะพี่ว่านี่คือการตอบแทนทําให้คนบนฟ้าได้มองเห็นตรงนี้และภูมิใจในความเป็นไทยที่พวกเราได้แสดงออกเป็นการจงรักภักดีต่อท่านมากๆเลยค่ะแม่นี่ค่ะไปตรงนี้ล่ะค่ะ
0: แม้ว่าชุดที่ใส่ในชีวิตประจำวันจะเป็นการนำชุดไทยมาประยุกต์ให้เหมาะสมและคล่องตัวกับการทำงานในทุกๆวันโดยเสื้อผ้าไหมทรงจิตรดาและจงกระเบนผ้าฝ้ายที่ทำให้การทำงานในทุกๆวันมีความสุขไม่เพียงแต่เป็นการได้ทำในสิ่งที่รักแต่คือการได้แต่งชุดในสไตล์ที่ชอบด้วย
1: ส่วนสไตล์ของทรายวันนี้นะคะข้างบนนี้จะเป็นชุดไทยจิรดานะคะเสื้อไทยจิรดาแขนกระบอกนะคะตรงนี้ก็เป็นผ้าไหมไทยนะคะส่วนสไตล์ของจงกระเบนเนี่ยก็คือผ้าไหมจีนผ้าไหมจีนก็คือเป็นการประยุกต์นะคะในการที่ทรายทำงานและทำให้เขาเรียกว่าไม่ให้มันร้อนเกินไปแล้วผ้าไหมจีนตรงนี้มันช่วยระบายอากาศแล้วก็ซักง่ายแห้งไวตรงนี้เหมาะกับการทำงานในร้านอาหารและการเดินทางไปที่ต่างๆทำให้รู้สึกว่าเราเนี่ยคล่องตัวค่ะทุกครั้งนะคะที่ทรายได้สวมใส่ชุดไทยนะคะก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เดินทางตามรอยพระพันปีหลวงนะคะซึ่งท่านก็ได้มีพระราชกรณียกิจเดินทางไปต่างประเทศใช่ไหมคะท่านก็ยังประยุกต์ชุดไทยเนี่ยใส่กับทุกวาระโอกาสได้วันนี้นะคะก็เป็นช่วงเวลาสำหรับการไว้ทุกข์สำหรับพระองค์ท่านนะคะทรายก็ได้แต่งชุดไทยแบบนี้เนี่ยเหมือนถวายท่านด้วยค่ะเป็นความภูมิใจและการตอบแทนบุญคุณของท่านอีกทางนึงค่ะ
0: กว่าจะเดินมาถึงจุดที่แต่งชุดไทยทุกวันโดยไม่กลัวสายตาผู้คนและได้รับการว่าจ้างจากลูกค้าที่ชื่นชอบสไตล์การแต่งตัวด้วยชุดไทยความภาคภูมิใจได้อย่างลึกลงไปในใจเพราะสายทำให้เห็นว่าชุดไทยของแม่หลวงเป็นชุดที่น่าภาคภูมิใจและบ่งบอกว่าเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติไทย
1: พอเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ภาพลักษณ์ของเรามันสำคัญมากๆในการที่เราแต่งแบบนี้เนาะช่วงแรกบอกเลยว่ามีการแอนตี้เยอะมากจากในฐานะของผู้ร่วมงานด้วยกันนะคะแล้วสายตาของคนที่มองคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมามีกระซิบบอกว่าจะไปไหนหรอคือลิเกมากเลยอ่ะอันนี้คือแบบมีความรู้สึกแบบนิดนึงอ่ะรู้สึกว่าทำไมคนไทยถึงไม่ให้คุณค่าของชุดไทยแต่เราก็ยังไม่ท้อนะเราก็ยังใส่ดำเนินต่อไปใส่ชุดไทยไปเลยไม่ต้องกลัวใครจะมองไม่ต้องกลัวใครจะว่าเนี่ยแหละค่ะชุดที่สวยสุดในประเทศชุดที่สวยสุดในโลกซึ่งพระพันปีหลวงเนี่ยท่านได้สร้างมาให้เราแล้วดำเนินรอยทางมาอย่างสวยงามแล้วถ้าวันนี้เราไม่เห็นค่าก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วค่ะแล้วตอนนี้คือลูกค้าทุกคนเวลาที่ให้เราไปรีวิวลูกค้าที่ให้ไปรีวิวทุกคนจะบอกว่าขอให้แต่งชุดไทยนะขอให้เป็นสไตล์นี้นะกลับกลายเป็นภาพลักษณ์ของเราเนี่ยโดดเด่นแล้วทำให้เราเนี่ยเป็นอัตลักษณ์ เป็นตัวตนที่แบบเหมือนยืนได้แบบสง่ามากๆและเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เขาเรียกได้ว่าตอบแทนประเทศชาติด้วยความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนในชุดไทยแบบนี้ค่ะ
0: ผลจากพระปีชาญาณของสมเด็จพระพันปีหลวงความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมจึงได้เผยแพร่สู่สายตาชาวโลกสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะวัฒนธรรมและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการเทิดทูนความเป็นไทยให้สง่างามบนเวทีนานาชาติกลายเป็นมรดกแห่งสมเด็จพระพันปีหลวงที่ยังคงงดงามและเป็นแรงบันดาลใจไม่เสื่อมคลายจนถึงทุกวันนี้

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ป็นคนที่ไม่เคยคิดอะไรเล็กอ่ะเป็นชนีที่คิดใหญ่ตลอดเพราะฉะนั้นในการที่ว่าคิดเล็กๆแค่อยู่ในกรอบเรามีความรู้สึกว่ามันจะไม่ตอบโจทย์ซอสอ่ะมันเป็น universal texture พูดง่ายๆว่าคนทั่วโลกทั้งโลกรู้จักคำว่าซอส
1: ไม่มีเลยไม่มีในหัวเลยนึกแต่กะปิกระปุกนี่แหละเพราะไม่เคยเห็นแล้วไม่มีใครทำไม่อยากให้ทำเพราะถ้าทำมันข้อลงทุนเยอะแล้วเรานี่มีทุนอยู่แค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วนี
0: ่มันพีคถึงขั้นพี่เคยเห็นปลอดที่มันแตกอะที่มันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้แล้วอะก็เลยถึงจุดหนึ่งที่ไม่เข้าใจกันถึงขั้นที่แบบว่านางก็บอกว่าอ่ะงั้นก็เชิญค่ะ
1: แม่ไล่เลยคือถ้าอยู่กันนั้นก็ทะเลาะกันนั้นเขาก็โกรธก็ไปเลยเขาไม่หันหลังกลับเลย

0: กระมังคุณภูนแล้วก็คือเอาไปขาย
1: มาปุ๊บเขาก็ยกมาให้หมดเลยก็ให้ตังค์เขาไปด้วยจะว่าขายดีมันไม่ใช่ถ้าขายดีแม่ก็จะหยุดไปตลาดแล้วแม่จะไม่ขายแล้วนั้นแม่จะขายกะปิอย่างเดียว
0: เพนพอยต์ของกะปิสำหรับคนในยุคปัจจุบันมันไม่รู้ว่าจะต้องตวงเท่าไหร่เราก็พยายามดูว่ามันเป็นผงได้ไหมวะเป็นก้อนได้ไหมเอ่ยสุดท้ายสรุปก็คือว่ารสชาติมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ตอบโจทย์ที่เราวางไว้ก็เลยว่าแล้วมันจะทำยังไงให้รูปแบบของมันได้ใช้ง่ายแล้วก็สะดวกแต่ความอร่อยคงเดิมก็เลยออกมาเป็นซอสกะปิคุณยายนี่เป็นหลักยายนี่จะโทรทุกวันกลัวหลานจะเป็นอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยยายนี่จะเป็นกรรมการกลางอยู่ตลอดเวลาว่ายายจะบอกไม่ต้องกลัวลูกๆยังมียายอยู่คือทะเลาะกันเนี่ยของกวางกับแม่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนกับว่าเอฟเฟกต์กันทั้งครอบครัวทุกคนจะได้โดนรับรู้และโดนเอฟเฟกต์นี้ดีกันไปหมดเลยหนึ่งพอกวางไม่พูดกับแม่อย่างเงี้ยก็จะทำให้ยายไม่สบายใจแล้วอันนี้ก็หลานอันนี้ก็ลูก
2: กวางมันเป็นคนแต่ว่าปวดได้บ้างแต่ใจร้อนแม่มอนก็พอกันก็คือกลายกันบางทีเขาก็รักกันมากบางทีเขาก็โกรธกันสักเดียวก็ก็ดีแม่เขาก็เก่งแต่ว่าคนละชนิดคือแม่เขาเป็นคนกาค้ายเก่งกาค้ายเก่งมากโกรธแล้วเขากันขึ้นกันเงินคนต่างขึ้นก็ย่ายพูดว่าใจเย็นๆลูกนะใจเย็นๆให้ลูกสองคนใจเย็นๆเดี๋ยวจะดีเอง
1: กวางพูดไวตำไวอ่ะเป็นคนนิสัยแบบนั้นพูดถึงเขาจะตำเลยมีอะไรไม่มีไม่รู้เขาจะตำแล้วแม่ก็ทะเลาะกับเขาเหมือนกันบอกว่าแม่ไม่อยากเป็นหนี้อ่ะลูกเราอยู่สบายเราอยู่อย่างนี้เราอยู่ได้แต่น้องกวางเขาพูดว่าอ้าวกวางกลับมาแล้วแม่ต้องต่อยอดต้องลงทุนบ้างมันดีกว่านี้ถ้ากระปิกระปุกนี่แม่มันอยู่แต่ในตลาดปุกอยู่ได้ในตลาดอยู่ได้บ้านเราแต่ว่าถ้าทำเป็นกะปิเมื่อก่อนนั้นเขาไม่ได้พูดเป็นซอสนะเขาพูดว่าทำกะปิน้ำก็แม่ไม่เข้าใจบอกไม่เคยเห็นแม่บอกอย่าเลยลูกทำแบบนี้แหละดีแล้วว
0: างอยู่อังกฤษอยู่7ปีกลับมาปุ๊บเนี่ยกวางก็มองเลยว่าธุรกิจตัวนี้มันไปได้ไหมคำตอบคือมันไปได้กวางก็เริ่มที่จะไปอบรมแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าแล้วจะทำยังไงให้มันโตในตอนแรกแม่เขาก็อยู่โอท็อปพอกลับมากวางมองว่าถ้ายังอยู่ในระดับของความเป็นโอท็อปไม่ได้บอกว่าโอท็อปไม่ดีแต่ถ้าอยากจะโตคุณต้องเป็นธุรกิจเมื่อเป็นธุรกิจนั่นก็คือการจดเป็นพาณิชย์นะคะกวางก็เลยจดเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดคือนะตอนนั้นเขาก็บอกว่าขายแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องไปทำหรอกทำไมเขาก็ไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมมันเปลี่ยนเป็นซอสเขาก็พูดอยู่เสมอแล้วคนเขาไม่กินกันหรอก
1: แม่ดีใจอยู่แล้วลูกกลับบ้านน่ะแม่คิดว่ากวางเข้ามาต่อยอดเอากะปิเป็นกระปุกใส่รถไปเที่ยวขายโน่นขายนี่เพื่อนก็เยอะไปขายให้แม่นี่คิดไปแล้วช่องรอยป่ะแต่ไหนจะว่าขายดีมันข้อมันไม่ใช่ถ้าขายดีแม่ก็จะหยุดไปตลาดแล้วแม่จะไม่ขายแล้วนั้นแม่จะขายกะปิอย่างเดียวเขาขายอย่างอื่นแม่เขาขายนั่นแหละไอ้พวกกล้วยบ้างขมิ้นพริกอะไรที่ในตลาดน่ะก็ซื้อจากของบ้านๆไปเขาไปขายในเมืองขายในเมืองเสร็จแม่ก็ซื้อของในเมืองมาขายในร้านอีกอยู่ได้ค่ะอยู่ได้เพราะว่าเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาแบบว่าไม่ดิ้นรนแล้วอ่ะอย่างกวางเขาก็อยู่อังกฤษเขาก็อยู่ได้แล้วแต่มีน้องตัวเล็กเขายังเรียนไม่เท่าไหร่ก็แม่อยู่ได้แม่อยู่ได้เลยมันจะอยู่แบบระดับกลางๆแบบเนี้ยไม่สูงแล้วก็ไม่ลดถ้ามีคนกินแล้วจะอยู่แบบนี้เลยถ้าคนกินแล้วก็จะกินอีกเป็นคนวัยกลางๆ50ขึ้นละแม่ว่านะประมาณนั้นนะ50 40ขึ้นวัยรุ่นไม่มีเลยเพราะว่าพ่อแม่เขาก็ซื้อไปอย่างรุ่นแม่นี่แหละก็ซื้อมาถึงเปิดแล้ว

ก็ดมดูก็ซื้อแต่เด็กวัยรุ่นไม่มีไม่มีใครมาซื้อกะปินอกจากถ้าแม่ทำกระปุกเล็กมันจะซื้อไปกินกับมะม่วงอะไรมันไม่ซื้อเขาก็พ่อแม่เขาซื้ออยู่แล้วให้พ่อแม่ทำให้กินเลยเขาไม่ต้องตามกับข้าวเขาก็ซื้อถุงนึงก็30 บาท 40 บาทก็ถือว่ามันเป็นการสะดวกไม่ต้องไปซื้อโน่นซื้อนี่ไม่ต้องซื้อกะปิมาแกงไม่ต้องเสร็จเลยยากเหมือนกันบางคนก็ไม่รู้ว่าจะกะแค่ไหนบางทีมันก็ใส่กะปิเยอะไปมันก็ไม่อร่อยใส่น้อยไปมันก็ไม่อร่อยอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็ตักแล้วลำบากด้วยตักออกมาแล้วมันติดช้อนบ้างมันอะไรบ้างใช่ไหมมันก็หลายอย่าง

0: พ่อบอกแม่ว่าแม่แม่ขายกะปิอยู่แบบนี้นั้นเมื่อไหร่จะรวยบอกไม่รวยแม่ก็อยู่ได้ลูกแล้วก็บอกว่าแม่กวางว่ากวางจะทำซอสไอ้กะปิแบบกระปุกนี้มันก็อยู่ในวงกลมนี้แหละมันไม่ได้ออกไปข้างนอกหรอกรุ่นแม่นี้ต้องกินแบบกระปุกแต่สำหรับรุ่นกวางนี่แม่มันก็ต้องแบบตำให้ง่ายแม่ไม่ยอมเลยแม่คิดอย่างเดียวว่าแม่ไม่เคยเห็นน่ะกะปิเป็นน้ำมันไม่มีอ่ะก็แม่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้หรอกกวางกวางอย่าไปตำเดี๋ยวลูกเดินอันนี้กวางก็บอกว่าเดี๋ยวกวางพัฒนาเองกวางทำได้แม่กวางทำได้แม่ไม่เชื่อถ้าแม่เชื่อเราก็ไม่ตะล็อกขันหรอก
1: เพราะนางเป็นเทรดเดอร์ไงคะนางเป็นแม่ค้าคนกลางมาตั้งแต่สมัยแบบ10 กว่าขวบอ่ะของนางอ่ะเพราะฉะนั้นนางจะคุ้นชินกับการที่ว่าซื้อมาขายไปฉันได้กำไรแค่นี้คือฉันเห็นแล้วแต่เราไม่เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเป็นแม่ค้าเราไม่อยากทำเองอยู่ตลอดเวลาเราอยากเป็นนักธุรกิจที่เมื่อธุรกิจมันอยู่ตัวได้แล้วเนี่ยเราจะไปอยู่ส่วนไหนของโลกก็ได้แต่เงินมันต้องเข้าตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีแก๊ปเวลาที่จะต้องใช้และพิสูจน์กันอยู่สักพักนึงแต่นางไม่เข้าใจก็คือคุณแม่เนี่ยนางไม่เข้าใจว่าทำเพื่ออะไรแล้วทำไมต้องวางแผนอะไรขนาดนี้แล้วทำไมมันจะต้องเปลี่ยนแปลงเขาก็กินกันมาแบบนี้ยังไม่เห็นใครกินที่เป็นซอสเลยยังไม่เห็นใครกินที่เป็นผงเลยยังไม่เห็นใครกินที่เป็นก้อนเลยมาเนี่ยมาช่วยฉันทำงาน
0: พ่อไม่เข้าใจกันแม่ก็ไม่เข้าใจกวางกวางก็ต้องไม่เข้าใจแม่กวางก็จะทำอย่างเดียวแม่ก็บอกว่าอย่าไปทำเลยแล้วก็มันต้องไปยืมตังค์ยืมไปคู่เบี้ยคู่อะไรมาเนี่ยแม่บอกว่าแม่ก็ไม่อยากเป็นหนี้แล้วต้องมาทำโรงงานใหม่ต้องเพิ่มอันนั้นเพิ่มอันนี้มันใหญ่มากอ่ะลูกแม่อยู่เล็กๆแบบนี้นี่ของแม่เล็กแล้วแต่ว่ามีเครื่องตัวนึงแล้วก็เครื่องลวกลูกกุ้งแล้วก็แค่นั้นแหละสักห้องนี้ก็ได้แต่เข้ามาถึงเขาก็จัดการเลยทุบทุบทุบตำไม่ใหญ
1: ่เขาก็ยังคิดว่าเป็นหนี้แล้วเขาต้องจ่ายเองบอกว่าไม่ต้องแม่ไม่ได้มาต้องจ่ายเองเราก็จะทำให้ธุรกิจนี่แหละมันเป็นตัวที่จ่ายของเขาไปมันไฟกันด้วยคำพูดฆ่ากันด้วยคำพูดอ่ะเหมือนคำโบราณที่บอกว่าคำพูดอ่ะสามารถฆ่าคนได้ก็จริงคำพูดสามารถทำให้เราเนี่ยคือแบบแยกกันไปเลยก็กวางก็ออกจากธุรกิจไปเลยก็ไม่ยุ่งกับแม่เลยก็พยายามที่จะไปทำแล้วก็ไปพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันคิดอะคือสิ่งที่ถูกต้องนะก็ไม่คุยกับแม่อยู่เป็น2-3 เดือนไม่ยุ่งเลยไม่อยากยุ่งไม่อยากข้องแวะไม่อยากข้องเกี่ยว
0: เถียงไปเถียงมาก็แยกกันไปเลยก็ตอนนั้นแม่โมโหก็แม่ก็บอกไปเลยบอกว่าไม่ต้องมาพูดอย่างนั้นอย่างนี้บอกถ้าไปก็ไปเลยอย่างนั้นตอนที่ว่าโมโหนั้นก็แม่ก็พูดอะไรไปบ้างไม่รู้ก็ฟางก็ร้องบักเดียวฟางก็วีดแม่ก็ร้องฟางก็ร้องต่างคนก็ต่างร้องไห้กันฟางไปทางแม่ก็ไปทางนึงไม่หมดเลยไม่มีอะไรดีเลย
1: ก็เนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วก็ฉันก็ขายเนี่ยขายอยู่แค่นี้ก็พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่พอเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละมันจะเป็นมรดกตกทอดของตระกูลเราแต่แน่นอนว่ามันไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทันทีกวางว่าส่วนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะทำให้เราเจ็บปวดหรอกเขาก็คงโกรธอ่ะพอมันเป็นภาวะของความโกรธมันก็เลยจะอยากจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งณโมเมนต์นั้นนะเจ็บปวดที่สุดเพราะอยากให้เธอได้รู้ซึ้งถึงความเจ็บปวดที่ฉันมีอ่ะเขาก็เลยพูดอย่างนี้ออกมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกวางว่ากวางสื่อสารกับแม่น้อยเกินไปฉันเห็นมาฉันรู้มันทำได้แล้วก็ลืมคิดไปว่าเฮ้ยเขาก็โตมาก่อนเราเขาเลี้ยงเรามาจนโตอ่ะเขารู้อะไรมากกว่าเรานะแล้วก็บอกเขาน้อยเกินไปแล้วเราก็เข้าใจไปเองว่าในสิ่งที่เราบอกเขาครั้งเดียวอ่ะเขาเข้าใจแล้วแต่จริงๆแล้วเขายังไม่เข้าใจเขาต้องการรายละเอียดที่มันเพิ่มเขา2 คูณ 2มันไม่ได้เท่ากับ4มันต้อง2+4 ครั้งอาจจะต้องบอกแม่แบบนี้จริงๆกวางก็เป็นครูนะกวางอธิบายเด็กได้ตั้งหลายรอบอ่ะ แต่ทำไมกวางอธิบายแม่กวางได้ไม่หลายรอบเหมือนเด็กอ่ะเขาก็จะเริ่มมีความรู้สึกอ๋อเหรอลูกมันเป็นแบบนี้เหรอถ้าอย่างนั้นลองหาวิธีทางแก้แบบนี้ใช่ไหมมันถึงจะได้แบบนี้ใช่ไหมก็เริ่มมีความกวางฟังมากขึ้นนั่นแหละแล้วเขาก็ฟังกวางมากขึ้น
0: เพราะให้ของที่เรายังไม่เห็นนะลูกแม่เป็นแม่ค้าแม่เห็นนิดๆหน่อยๆแม่ซื้อกล้วยไปหวี5บาท10บาทแม่ก็โอเคละแม่อยู่แค่นี้ละแม่คิดอย่างนั้นแต่กวางเขาก็คิดให้แม่กวางเขากลับมาเขาก็คุยดีเขานั่งคุยกันแหละสองคนแม่เข้าใจนะเข้าใจกวางนะแม่ต้องเข้าใจนะแม่ก็บอกกวางเขาต้องเข้าใจแม่ด้วยนะอย่างนั้นอย่างนี้คุยกัน
1: กวางว่าพอเวลามันฮิลเนาะเหมือนเวลามันแล้วต่างคนต่างห่างไปแล้วก็มานึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากลับมาเหมือนอย่างกวางเนี่ยกวางคิดว่าสิ่งที่เรากลับมาเรากลับมาเพื่ออะไรไม่ได้กลับมาเพื่อทะเลาะกับแม่ใช่ไหมเรากลับมาเพื่อต้องการที่จะทำให้ธุรกิจมันโตขึ้นเพื่อที่จะดูแลเขาใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราได้ความที่แบบทิฐิสูงอ่ะมันก็เลยลดลงมากวางว่าการอธิบายแล้วก็ต้องเอาใจเขาใส่ใจเรามองให้มากขึ้นคุยให้มากขึ้นเป้าหมายจริงๆอ่ะย้อนกลับไปดูเป้าหมายของตัวเองจริงๆสิของเขาก็เหมือนกันแหละในสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเขาไม่อยากให้เราแบบไม่อยากให้เราเหนื่อยอย่างเขาหรือไม่อยากให้เราเป็นนี่คือสุดท้ายมันอยู่มันคือความหวังดีของคนทั้งคู
0: ่ปล่อยแล้วค่ะปล่อยเลยให้เขาทำไปเลยเพราะว่าแม่มั่นใจในตัวเขาแต่ว่าเขาทำได้เก่งแม่ไม่นึกเลยว่าจะทำได้ขนาดนี้เพราะว่าเวลาแม่ไปขายในตลาดอะไรนะส่วนมากจะมีคนชมว่าโอ้ยเก่งมากเก่งมากเลยลูกพี่ม่อนเก่งมากเลยลูกพี่ม่อนอย่างโน้นอย่างนี
2: ้เฮ้ยหนูร้านเข้าใจกันได้ให้ยายกับภูมิใจยายว่าน่าจะไปได้ดี
1: อันนี้นะคะซอสพิเศษใส่อะไรก็อร่อย
0: นี่แถวบ้านบางทีบางคนเนี่ยไม่ใช่รู้ทีวันก่อนเขาเห็นกะปิซอสเขาเห็นแล้วเพื่อนของควางเขาเนี่ยอยู่แถวเนี้ยอ้าวแล้วน้ำมันไปรับอันนี้มาจากไหนเขาถามแถวบ้านเราอะนะเขาไม่รู้จักทีของบ้านเราไม่แม่ก็บอกเลยถ้ายังไม่รู้ก็ไปเข้าไปใน Google เข้าไปถึงมันจะขึ้นซอสเกยนี่ครับก็เปิดดูเลยวิธีการทำแม่ก็บอกเขาอย่างนั้นทำได้ทุกอย่างเกี่ยวกับกะปิทำน้ำพริกใส่แกงเลียงปัดสตอ

0: พ่อใหญ่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เพราะไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยกินแต่ก่อนนั้นเป็นกะกวางต่ำแต่ก็ให้มากินแล้วพอกินแล้วติดใจมันรู้สึกว่าสะดวกก็สะดวกแล้วถึงรสชาติก็ดีเหมือนกระจายทอดธรรมดาตัวไปนั้นคือพอว่าต่ำกับก้าวได้ก็เตะเยอะลงไปก็คือได้เลยไม่ต้องไปต่ำความยุ่งยากเลย
1: คือ2ข้อเลยที่เด่นมากๆในตัวพี่กวางก็คือเขาจะมีแพชชั่นที่แรงมากไม่ว่าเขาจะคุยกับใครเนี่ยถ้าเขาเล่าถึงกิจการของเขาหรือสิ่งที่เขากำลังจะทำอ่ะแพชชั่นมันจะพุ่งออกมาเลยแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าสิ่งที่เขาทำอ่ะเป็นโครงการแรกเลยที่เขาชวนเราก็คือเป็นโครงการประกวดนินมังกรค่ะซึ่งเป็นโครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมระดับประเทศค่ะ
2: กวางเนี่ยเขาค่อยๆเปลี่ยนหรือปรับคนในครอบครัวหรือความคิดของคนในครอบครัวของเขาได้ด้วยการที่ทำแล้วก็ทำให้เขาเห็นว่ามันทำได้นะมันเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ย
3: แม่เป็นคนอย่างนี้ด้วยกวางพูดแม่ไม่ค่อยฟังเท่าไหร่แต่ถ้าคนอื่นก็พูดด้วยนั้นแม่ก็ว่าเออจริงลูกน้องก็เก่งนี่นะแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่าดูกวางกลับมาได้แค่ 2-3 ปีเขาก็เดินไปได้เยอะ
4: การคิดใหญ่เราไม่ได้คิดอย่างเดียวเราแอคชั่นทันทีคิดปุ๊บทำปั๊บแล้วก็โชคดีที่ได้มีโอกาสแล้วก็ไม่เคยอยู่นิ่ง3ปีที่กวางต่อสู้มาไม่มีวันไหนเลยที่กวางไม่นั่งแล้วหยุดคิดเสร็จแล้วต้องทำยังไงหาโปรเซสมันว่าจะต้องทำยังไงไม่มีตังค์แล้วต้องไปทางไหน
3: ก็วันนั้นนั่งกันอยู่อย่างเงี้ยพอดูลูกเขาก็ดังว้าอย่างเนี้ยดังว่าทำไมอ่ะแม่กวางได้ที่หนึ่งนะกวางได้ที่หนึ่งแม่ไปไหมไปรับรางวัลบอกแม่ไปเขาไปรับที่กรุงเทพก็ภูมิใจมากมีเกียรติมากเพราะว่าคนระดับนักธุรกิจใหญ่ๆทั้งนั้นอย่างเราเล็กนิดเดียวแต่กวางก็เข้ากันได้หมดเลยก็เก่ง
4: ภูมิใจณตอนนี้นะคะระดับหนึ่งเพราะว่าหลายคนก็จะมองว่าอุ๊ยกวางประสบความสำเร็จแล้วกวางเก่งมากกวางไปอย่างเงี้ยกวางบอกว่ากวางยังนับหนึ่งเพราะตอนนี้มันขายออกมาได้ก่อนหน้านี้มันยังติดลบเลยเป็นศูนย์หลังจากเนี้ยเมื่อเข้าไปแล้วในโมเดิร์นเทรดหรือว่าออกไปต่างประเทศแล้วเนี่ยแล้วก็ยังต้องออกรายผลิตตัวอื่นออกมาเพราะว่าวิชั่นของเราก็คือรากเหง้าสู่ global เราทำได้แค่ยังประเทศ2ประเทศเลยเรายังมีอีกหลายด่านที่จะต้องออกไป
3: ภูมิใจมากภูมิใจมากมากเลยว่าเขาทำได้เมื่อก่อนแม่ว่าเขาทำไม่ได้เขาทำได้แม่ก็ภูมิใจ
4: สิ่งที่กวางได้กับการนอกจากว่าได้ซอสแล้วเนี่ยกวางก็ได้วิธีคิดใหม่ที่กับแม่นะคะแล้วแม่เขาก็ได้วิธีคิดใหม่กับกวางด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอีกอันนึงที่กวางเรียนรู้ก็คือว่าพลังใดไม่เท่าพลังครอบครัวสู้กับใครก็ได้กวางสู้กับใครก็ได้แต่กวางสู้กับครอบครัวไม่ได้เพราะครอบครัวไม่ใช่ศัตรู

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิ่งแอนนวลมีติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: กล้าออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คล้อมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรอง
5: ไม่
0: หลงกลโกงออนไลน์
6: มิ้งแปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
7: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
8: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
9: โอเค

0: นำมาติดตามการดำเนินการของบริษัทสร้างการดีโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นกิจกรรมจำลองการทำธุรกิจหรือวิสาหกิจของนักเรียนที่เน้นความโปร่งใสการบัญชีที่ตรวจสอบได้และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของโรงเรียนสุจริตที่ต้องการสร้างสังคมไทยให้ปลอดการทุจริตคอร์รัปชันโดยเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ระดับเยาวชนผ่านกระบวนการทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานสพท.กระทรวงศึกษาธิการ
1: วิชาการป้องกันการทุจริตนะคะเริ่มตั้งแต่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะคะก็ค่อยๆเพิ่มเติมความรู้ขึ้นไปค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ถึงคุณลักษณะ5ประการของโครงการโรงเรียนสุจริตค่ะกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนะคะที่เป็นกิจกรรมโดดเด่นของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพญาจักรเลยก็คือบริษัทสร้างการดีค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณลักษณะทั้ง5ประการให้กับเด็กๆนะคะโดยดำเนินการผ่านรูปแบบบริษัทสร้างการดีค่ะซึ่งได้ทำดำเนินการมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2563ค่ะแล้วก็นำเข้าสู่การพิจารณาประกวดแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลตลอดมาค่ะ
0: ซึ่งโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรได้ดำเนินการบริษัทสร้างการดีในรูปแบบบริษัท Picture by BTJ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าที่นักเรียนลงมือทำกันเองนักเรียนจะได้ร่วมกันวางแผนดำเนินการผลิตสินค้าและจำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง
2: กิจกรรมบริษัทสร้างการดีของโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของการผลิตของขวัญของที่ระลึกค่ะซึ่งจะใช้รูปภาพนะคะซึ่งเป็นงานจากรูปภาพของลูกค้านะคะก็มาผลิตเป็นสินค้าพวกผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำนะคะแก้วกาแฟหมอนนะคะถุงผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในลักษณะของผลิตภัณฑ์รักโรคค่ะ
0: นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรยังจัดทำภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตโดยชุมนุม BTJ Studio ที่ครูและนักเรียนร่วมกันผลิตเพื่อให้เด็กมีคุณลักษณะ5ประการคือมีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ
3: เป็นการออกบูธแล้วก็ไปพรีเซนต์งานที่อื่นๆครับแล้วก็จะมีบางทีมีการจัดแสดงที่โรงแรมอะไรนี้เราก็จะไปร่วมการจัดแสดงลูกค้าให้เงินมาแล้วก็จะทอนตามลูกค้าครับเราจะไม่มีการโกงแม้แต่บาทเดียวครับทอดขาดเราก็จะให้คืนลูกค้าครับหรือว่าไม่ก็ขอไปลูกค้าแล้วก็โอนตังคืนครับเรารู้สึกสบายใจเราไม่ต้องไปโกงคนอื่นอะไรอย่างนี้ครับ
4: มีสอนเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็ส่วนรวมค่ะผลประโยชน์ส่วนตนก็คือไม่โกงใครหรือว่าไม่เอาเปรียบใครค่ะอย่างเช่นแบบเหมือนครูสั่งงานกลุ่มเนี้ยค่ะแล้วเราก็ให้เพื่อนทำแต่เราไม่ทำพอให้ส่งงานครูก็ถามว่าใครทำบ้างในกลุ่มแล้วเราก็บอกว่าเราทำคนเดียวไม่มีเพื่อนช่วยเลยค่ะอย่างเช่นประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนรวมก็คือแบบการกระทำที่ไม่เลิกการบ้านค่ะเห็นคนอื่นทำหรือว่ากระทำความผิดก็ตักเตือนค่ะ
0: ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาทำให้โรงเรียนเป็นต้นแบบโรงเรียนสุจริตที่ทำให้เด็กมีพฤติกรรมและค่านิยมที่มองเห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและความซื่อสัตย์คือมาตรฐานปกติในการดำเนินชีวิต
5: Picture by BTJ สร้างงานสร้างอาชีพออนไลน์โรงเรียนสุจริต
6: สร้างความคิดสร้างรายได้บนพื้นฐาน
5: ความพอเพียง
0: ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการประเทศไทย I Love You เรื่องดีๆของเมืองไทยดูไปยิ้มไปนะครับกลับมาพบกับพวกเราสองคนอีกเช่นเคยครับผมอภิชาติเปรุณาวินครับ
1: ดิฉันดุสิตาขนองมากค่ะ
0: ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องแรกที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เลยนะครับน้องใบตองเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับตำนานที่ยังมีชีวิตอยู่ของกองทัพเรือไทยครับนั่นก็คือเรือหลวงปิ่นเกล้านั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วก็น้องใบตองรู้ไหมครับว่าเรือรบคันนี้เนี่ยลำนี้นะโอ้โหเขาผ่านสมรภูมิรบมาอย่างโชคโชนเลยแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกด้วยเพราะว่าเคยเข้าร่วมรบนะครับ เขาเรียกว่าเป็นสงครามโลกครั้งที่สองโอ้โหเป็นสมรภูมิระดับโลกระดับชาติเลยนะแต่ตอนนี้นะครับหลังจากที่เรือรบลำนี้เนี่ยเขาก็ได้รับใช้ชาติเนาะมายาวนานถึง60ปีก็ถึงเวลาแล้วแหละให้เขาปลดประจำการไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรือลำนี้นะครับก็กลายมาเป็นเรือครูหรือว่าพิพิธภัณฑ์แล้วซึ่งก็ตั้งอยู่ที่โรงเรียนชุมพลทหารเรือนั่นเองนะครับเพื่อใช้เป็นที่ฝึกของพี่ๆทหารเรือรุ่นใหม่ๆรวมไปถึงเนี่ยเขาก็ยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนอย่างพวกเรานะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้ได้อีกด้วยครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้ที่คลิปนี้เลยครับ

0: ่อนจะมาเป็นเรือรบเรือปิ่นเกล้าได้ผ่านการเดินทางและการรับใช้ชาติมาอย่างยาวนานจากเรือรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สู่การรับราชการในราชนาวีไทย
1: เรือหลวงปิ่นเกล้ามีจุดเริ่มต้นจาก USS Hamminger เรือพิฆาตคุ้มกันชั้นแคนนอนของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หลังสิ้นสุดการรับราชการในสหรัฐในปีพุทธศักราช2502สหรัฐอเมริกาได้ให้ประเทศไทยเช่ายืมเรือลำนี้ภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางทหารก่อนจะโอนกรรมสิทธิ์ให้ประเทศไทยในเวลาต่อมากองทัพเรือได้ขอพระราชทานนามว่าเรือหลวงปิ่นเกล้าตามพระราชชินนามของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกองทัพเรือเป็นอเนกอนันต์กว่า6ทศวรรษต่อมาเมื่อภารกิจในทะเลสิ้นสุดลงกองทัพเรือจึงกำหนดแนวทางนำเรือหลวงปิ่นเกล้ามาพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่ฝึกณโรงเรียนชุมพลทหารเรือโดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการรับผิดชอบในภาพรวมร่วมกับหน่วยงานของกองทัพเรือทั้งกรมอู่ทหารเรือในการเตรียมเรือสำหรับการตัดและเคลื่อนย้ายและกรมช่างโยธาทหารเรือในการเตรียมพื้นที่และโครงสร้างรองรับผ่านกระบวนการแบ่งและตัดตัวเรือการยกเคลื่อนย้ายและประกอบกลับอย่างเป็นระบบเพื่อรักษารูปทรงและอัตลักษณ์ของเรือลำเดิมไว้จากเรือที่เคยพาสิทธิ์ออกไปเรียนรู้ในท้องทะเลวันนี้เรือหลวงปิ่นเกล้ากำลังเริ่มต้นภารกิจอีกครั้งในฐานะเรือครูของทหารเรือรุ่นต่อไป
2: สถานีเทียบเรือทางกลับขวา
3: ตรงได้ตรง
2: ตรงได้ตรงวางเดินประจำสถานีเทียบเรือทางกลับขวาจัดเก็บสิ่งของเอาดีเรียบร้อย
4: สำหรับสถานีแรกเป็นการฝึกสถานีเทียบเรือใหญ่โดยใช้ชื่อขึ้นเทียบเพราะในทะเลเรือจะต้องเทียบฝั่งโดยการใช้เชือกเพื่อให้จอดเรืออย่างมั่นคงส่วนสถานีที่2เป็นการฝึกถือท้ายเรือใหญ่เพื่อให้เรือแล่นไปในทิศทางต้องการของผู้นำเรือถึงเป้าหมายโดยปลอดภัยการฝึกนะครับความสำคัญเพื่อให้นักเรียนได้ปฏิบัติถูกต้องเพื่อจบไปรับราชการได้ปฏิบัติการได้ถูกต้องตามแบบฝึกเพื่อให้เรือปลอดภัยและบรรลุภารกิจของกองทัพเรือครับ

0: ที่3เป็นการฝึกสถานีเกี่ยวกับสถานีการปืนนะครับจะเป็นหน้าที่ประจำปืนของคนประจำปืนซึ่งในส่วนของเรือหลวงปิ่นเกล้าครับจะมีปืนอยู่ทั้งหมด3ชนิดนะครับประกอบด้วยปืน76ครับ50มิลลิเมตรปืนกล40ครับ60มิลลิเมตรแท่นคู่และปืนกล .50 นิ้วครับความสำคัญของการฝึกปืนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้รู้หน้าที่ในส่วนต่างๆนะครับของปืนซึ่งในส่วนของปืนเรือเนี่ยจะไม่ได้ใช้บนประจำปืนเพียงคนเดียวครับดังนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องรู้หน้าที่ในส่วนที่ตัวเองจะต้องรับผิดชอบนะครับในแต่ละการทำงานของปืนครับ
1: สถานีที่4ครับเป็นการฝึกการป้องกันความเสียหายครับในวันนี้เป็นการฝึกการดับไฟบนเรืออย่างที่ทราบนะครับว่าตัวเรือนะครับเป็นเหล็กนะครับเมื่อเกิดเพลิงไหม้นะครับจะเป็นการสะสมความร้อนทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้ดังนั้นในการฝึกดับไฟในวันนี้นะครับให้นักเรียนได้มีความคุ้นเคยกับขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะดับไฟได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะเกิดอันตรายกับตัวเรือเพราะว่าภายในตัวเรือจะมีอาวุธแล้วก็ลูกปืนนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวเรือและบุคคลประจําเรือได้ครับ
2: เปิดน้ำตลอดโอเคเปิดน้ำตลอดเย้

ถานีที่5คือการสื่อสารทางทัศนสัญญาณที่ใช้ในยามศึกสงครามที่เราได้การทำการฝึกซ้อมเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความชำนาญในสถานการณ์ที่การสื่อสารทางวิทยุและการสื่อสารทางโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้เราต้องเอาการสื่อสารทางทัศนสัญญาณซึ่งเป็นการมองเห็นด้วยตามาช่วยครับ

0: การฝึกเดินเรือการปืนการป้องกันความเสียหายและทัศนสัญญาณถือว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญค่ะเรือรบลำนี้แม้ว่าจะไม่ได้เดินทางออกไปปฏิบัติราชการในทะเลอีกต่อไปแต่ยังคงเป็นบทบาทหน้าที่หนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเรือครูณโรงเรียนชุมพลทหารเรือค่ะนอกจากนี้เรือลำนี้ยังคงเป็นพิพิธภัณฑ์เรือปิ่นเกล้าเพื่อมอบความรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทัพเรือมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะหลังจากนี้กำลังพลทุกนายที่ทำการฝึกบนเรือลำนี้ก็จะได้ประจำการในกองทัพเรือและสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพสืบไปความรู้คือสิ่งที่สำคัญกำลังพลรุ่นใหม่คือแรงสำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพเรือให้เราเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจค่ะ
1: แม่ดูแล้วก็รู้สึกเข้มแข็งฮึกเหิมเนาะหน้าน้ำของประเทศไทยเนี่ยเราปลอดภัยอย่างแน่นอนเพราะว่ามีพี่ๆทหารเรือคอยดูแลอยู่โอ้โหพอดูแบบนี้แล้วนะน้องใบตองพี่ใบมิ้นคิดถึงตอนเด็กๆเลยเวลาช่วงวันเด็กนะจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปดูเรือรบหลวงที่สัตหีบจะเป็นเรือหลวงจักรีนฤเบศรโอ้โหลำใหญ่มากอลังการสุดๆแล้วก็เด็กๆเนี่ยชื่นชอบกันมากเลยเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันเลยครับ
2: ค่ะมาที่เรื่องต่อไปกันดีกว่าค่ะเคยสงสัยกันไหมคะท่านผู้ชมว่าก่อนที่เครื่องบินฝนหลวงนะคะจะขึ้นบินในแต่ละครั้งเนี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมแล้วก็วางแผนกันยังไงบ้างวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภารกิจสำคัญค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะกับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่นี่นะคะคือศูนย์กลางสำคัญนะคะในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเติมน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรแหล่งน้ำแล้วก็บรรเทาปัญหานะคะภัยแล้งให้พื้นที่ที่รับผิดชอบค่ะไปติดตามกันค่ะว่าเบื้องหลังนะคะภารกิจสร้างฝนแต่ละครั้งเนี่ยจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ
3: ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานนครสวรรค์สนามบินนครสวรรค์ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งในกำลังสำคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่ทำหน้าที่ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคกลางของประเทศศูนย์แห่งนี้พัฒนามาจากการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542และเมื่อวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2558ได้มีการจัดตั้งศูนย์ฝนหลวงพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางมีนางสาวเครือวันแสงโพดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ทำหน้าที่บริหารกำกับและขับเคลื่อนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
4: สำหรับในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยปกติเราจะตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและลพบุรีนะครับซึ่งรับผิดชอบทั้งหมด14จังหวัดด้วยกันในส่วนของพื้นที่การเกษตรในของภาคกลางนะครับก็จะมีการปลูกข้าวข้าวโพดมันสับปะหลังและอ้อยนะครับ
3: ภารกิจของศูนย์จึงไม่ได้มีเพียงการทำฝนแต่ยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำความต้องการของพื้นที่เกษตรและสภาพอากาศในแต่ละวันอย่างใกล้ชิดเพื่อนำข้อมูลมาวางแผนและกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปฏิบัติการอย่างเหมาะสม
5: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางนะคะมีภารกิจหลักอยู่สองภารกิจนะคะภารกิจแรกคือการขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงนะคะแล้วก็จะมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือภารกิจในการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะ
3: สำหรับประชาชนเกษตรกรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและมีความประสงค์ขอรับบริการฝนหลวงสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางหรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อส่งคำขออ
1: ่าโอ้โหดูแบบนี้พี่น้องเกษตรกรก็ชื่นใจเบาใจแล้วแหละเนาะบางช่วงเนี่ยที่ฝนทิ้งช่วงไปนานๆโอ้โหอันนี้เนี่ยเดือดร้อนเลยเพราะว่าพืชผักผลไม้ต่างๆเนี่ยเขาต้องการน้ำนะอย่างพวกเราอยู่ทางโซนภาคตะวันออกเองนะครับก็สังเกตเห็นเนาะบางทีเนี่ยฟ้าโล่งๆโปร่งๆแดดเปรี้ยงๆหรือว่าเริ่มมีกลุ่มเมฆขึ้นมานิดนึงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสังเกตไปบนท้องฟ้าเห็นเป็นเหมือนแบบควันหมอก ทางยาว
2: ๆ
1: รู้ได้เลยกำลังทำฝนเทียมอยู
2: ่
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องต่อไปกันเลยครับเรื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่เบื่อหน่ายแล้วก็รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางไปทำงานเป็นประจำทุกวันนะครับแล้วก็ไปเจอทั้งรถติดด้วยถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อโอ้โหแบบนี้เนี่ยน่าเบื่อจริงๆเลยเนาะถ้าเราต้องไปเจออะไรแบบนี้ทุกๆวันเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเรานะครับเตรียมเฮได้แล้วนะครับเนื่องจากว่าทางกระทรวงคมนาคมเขาได้กางแผนโปรเจกต์ยักษ์ของปี2570ออกมาแล้วครับซึ่งก็จะเป็นการเตรียมยกระดับการเดินทางของพวกเราอย่างครบทุกมิติเลยครับไม่ว่าจะเป็นทางบกนะน้องใบตองนะหรือไม่ก็จะเป็นทางรางทางน้ำหรือจะเป็นทางอากาศแบบจัดเต็มเลยนะครับซึ่งโปรเจกต์ทั้งหมดนี้นะครับก็จะทำให้ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยเดินทางกันได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองจะเป็นอย่างไรไปรับชมได้ที่คลิปนี้ครับ

0: ระทรวงคมนาคมมีแผนที่จะเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติทั้งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อสร้างความสุขและส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับประเทศมีแผนที่จะดำเนินการในปี2570ด้านการขนส่งทางถนนถนนที่กรมทางหลวงรับผิดชอบ 53,000 กิโลเมตรและกรมทางหลวงชนบทรับผิดชอบ 51,157 กิโลเมตรซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการบำรุงรักษาและปรับปรุงคอขวดต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเพื่อแก้ปัญหาคอขวด Missing Link และทำการขยายช่องจราจรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงก่อสร้างสะพานและทางยกระดับเพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดต่างๆนอกจากนี้ยังแก้ไขปัญหาจราจรภายในเมืองอีกด้วยโดยวางแผนดำเนินการจำนวน827กิโลเมตรและก่อสร้างสะพาน10แห่งงานความปลอดภัยบนทางทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างการแก้ปัญหาบริเวณจุดเสี่ยงอันตรายการปรับปรุงป้ายจราจรและเครื่องหมายบนผิวทางการปรับปรุงทางแยกและจุดเชื่อมต่อจำนวน 2,309 แห่งและงานบำรุงรักษาทางจำนวน 2,369 แห่งด้านการขนส่งทางรางจะเร่งรัดการก่อสร้างได้แก่รถไฟทางคู่สายใหม่3เส้นทางคือรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงขอนแก่นหนองคายและรถไฟฟ้าในเมือง2สายรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะและรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมเร่งรัดการประกวดราคาโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายและโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงนครราชสีมาหนองคายเร่งรัดเสนอครม.พิจารณาโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ระยะที่2จำนวน6สายด้านการขนส่งทางน้ำพัฒนาท่าเรือในภูมิภาค5แห่งให้กระจายไปทุกพื้นที่การขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำเศรษฐกิจ6ร่องน้ำก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังในทุกภูมิภาคของประเทศด้านการขนส่งทางอากาศศูนย์ขนส่งผู้โดยสารของท่าอากาศยานกระบี่เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อการเดินทางภาคพื้นได้อย่างสะดวกสบายขยายรันเวย์ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ซึ่งจะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นและโครงการติดตั้งระบบพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของท่าอากาศยานกระบี่และท่าอากาศยานอุดรธานีศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองหลักในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นสามารถขับเคลื่อนระบบขนส่งสาธารณะได้ด้วยตัวเองศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อทำกฎหมายลูกและออกแบบโครงการนำร่องให้สามารถดำเนินการได้จริงศึกษาเพื่อประเมินและจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรของหน่วยงานในภาคคมนาคมเพื่อนำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์กระทรวงคมนาคมพร้อมจะเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางทางน้ำและทางอากาศมีโครงข่ายการเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบทำให้การเดินทางและการขนส่งสินค้ามีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและประหยัดต้นทุนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: แหมตอนนี้เนี่ยเราก็สังเกตเห็นเนาะอย่างจันทบุรีบ้านของเราก็มีการก่อสร้างทางเพิ่มเติม ก็คือจากเดิมเนี่ยเขาก็มีทางสัญจรไปมาอย่างเขาเรียกว่าอย่างสะดวกอยู่แล้วแหละ แต่ว่าบางครั้งเนี่ยในช่วงเวลาบางเวลาอย่างเช่นฤดูผลไม้จังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะก็อาจจะมีรถติดบ้างบางแยกบางทางเนาะตอนนี้ทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาก็มีโครงการนะครับที่จะสร้างยกระดับทางต่างๆเนาะให้มีทางแบบเขาเรียกว่าทางเลี่ยงทางอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองครับแล้วน้องใบตองเคยสังเกตเห็นไหมว่านอกจากที่จันทบุรีของเราเนี่ยก็ยังจะมีพื้นที่หลากหลายจังหวัดเลยเนาะที่เขาก็กำลังปรับปรุงเนาะแล้วก็เพิ่มเติมขึ้นมา ครับเดี๋ยวไปดูเรื่องต่อไปกันเลยครับ
2: ค่ะเรื่องต่อไปนะคะเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวใต้นะคะแล้วก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่รักนกกงหัวจุกเลยค่ะพี่มิ้นหรือว่าที่เรียกอีกชื่อนึงนะคะว่านกประหลอดหัวโขนค่ะเป็นนกที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะคะแต่ว่าตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นมานะคะนกกงหัวจุกนะคะได้ถูกปลดออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วนะคะนั่นแปลว่าการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แล้วก็การซื้อขายเนี่ยสามารถดำเนินการได้ภายใต้หลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขของกฎหมายค่ะและการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ
3: วันนี้ผมเองจะลงนามในหนังสือให้หมดนกกงหัวจุกหรือนกประหลอดหัวโขนให้ออกจากสัตว์คุ้มครองแล้วก็ประกาศนักกิจจาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทำให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกกงหัวจุกหรือประหลอดหัวโขนนั้นโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับ
4: วันที่31สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงนามในกฎกระทรวงเพื่อปรับสถานะนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการปรับกฎหมายให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความผูกพันกับการเลี้ยงและเพาะพันธุ์นกมาอย่างยาวนาน
3: จากการที่ได้รับการประสานงานจากท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการนะครับในเรื่องการปลดนกกงหัวจุกหรือนกประหลอดหัวโขนให้ออกจากสัตว์คุ้มครองซึ่งเราได้นำเข้าครม.โดยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้เห็นความสำคัญของพี่น้องชาวภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความนิยมและอนุรักษ์ชื่นชอบนกกงหัวจุกหรือนกประหลอดหัวโขนให้มีการพัฒนาต่อยอดสายพันธุ์ให้มีรายได้ให้กับชุมชนอย่างเช่นที่ท่านเห็นอยู่ในตัวก็หลักแสนนะครับกงก็เยอะกงก็หลายหมื่นหลายแสนนกกงหัวจุกหรือนกประหลอดหัวโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกกัน
4: การปรับสถานะครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้เลี้ยงผู้เพาะพันธุ์และผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจกรรมด้านการเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้ตามกฎหมายพร้อมส่งเสริมการเพาะพันธุ์ในระบบฟาร์มเพื่อเพิ่มจำนวนนกจากการเพาะเลี้ยงลดแรงกดดันต่อประชากรนกในธรรมชาติและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน
5: ชาวนกก็รู้สึกแฮปปี้ดีใจกันสุดๆเลยครับที่ด้วยร่วมต่อสู้กันมายาวนานแล้วมาจบที่รุ่นพวกเราด้วย
6: ถามว่าณตอนนี้ครับในเมื่อยิ่งได้ข่าวว่าปลดล็อกชาวบ้านก็ยิ่งสบายใจแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจในการทำกรงทำอาหารแล้วก็การเพาะพันธุ์นกก็จะขยายมากขึ้นนะครับในอนาคตหวังว่านะครับนกป่าจะไม่มีมาจำหน่ายทุกคนก็จะหานกฟาร์มมาเลี้ยงเพราะเสียงร้องนกฟาร์มกับนกป่ามันนกฟาร์มมันดีกว่าแล้วสำหรับคนที่เลี้ยงนกแข็งต้องเลี้ยงนกฟาร์มแล้วเราจะไม่สนับสนุนให้นกป่ามาขายมาจำหน่ายเราต้องเป็นหูเป็นตานะครับ
4: ขณะเดียวกันจะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครื่องหมายประจำตัวนกเพื่อให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงได้อย่างเป็นระบบด้านกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เตรียมความพร้อมรองรับการปรับสถานะทางกฎหมายโดยจัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติณจังหวัดสงขลาทั้งการควบคุมการเพาะเลี้ยงการจัดทำฐานข้อมูลการป้องกันการจับนกจากธรรมชาติรวมถึงการป้องกันการปล่อยนกเลี้ยงคืนสู่ธรรมชาติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชากรนกสายพันธุ์ดั้งเดิม
3: ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราจะตัดสินใจในการที่จะถอดออกจากสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นเราต้องมั่นใจฐานข้อมูลที่เรามีได้ให้ทางทีมดีกรมอุทยานสัตว์ป่าและพืชนั้นไปสำรวจนกประหลอดนกโขนว่ายังมีจำนวนมากอยู่ในป่าเราต้องยอมรับความจริงของการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันว่ามันเป็นสัตว์ที่ชาวไปเป็นนกที่ชาวบ้านได้อนุรักษ์และมีการแข่งขันและเป็นที่ชื่นชอบและมีการเพาะพันธุ์เขาคงไม่เอารกในป่ามาแข่งนะครับเพราะเสียงมันจะสู้รกที่เราเพาะไม่ได
4: ้กรมอุทยานได้เตรียมมาตรการรองรับการปลดล็อกนกกรงหัวจุกอย่างรอบคอบโดยจะให้ความสำคัญต่อการป้องกันการจับนกจากธรรมชาติการควบคุมการเพาะเลี้ยงและการติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติพร้อมจัดทำเครื่องหมายและฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถตรวจสอบและกำกับดูแลได้อย่างเป็นระบบ
6: ส่วนหนึ่งในการปลดล็อกครั้งนี้ต้องขอบคุณครับรัฐมนตรีและก็ทางกรมอุทยานทุกๆฝ่ายนะครับที่เห็นความสำคัญว่ามันสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ ต้องขอบคุณทางสบต.ด้วยนะที่สนับสนุนให้ชาวบ้านใน5จังหวัดมีในการปลูกกล้วยหินปลูกมะละกอแล้วก็ทำผ้าคลุมทำกรงนกนะครับแล้วก็ทำอาหารหนานเม็ดให
4: ้สำหรับการปลดล็อกครั้งนี้ยังคงยึดหลักการอนุรักษ์เป็นสำคัญหากในอนาคตพบว่าประชากรนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติลดลงอย่างมีนัยสำคัญรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทบทวนมาตรการและเพิ่มการคุ้มครองได้เพื่อให้การส่งเสริมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนเดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติคนอยู่ได้ธรรมชาติอยู่ได้โดยกฎกระทรวงฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไป
1: ครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราสองคนได้นำมาฝากในวันนี้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วกลับมาพบกับพวกเราสองคนได้ใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนและทีมงาน NBT ภาคกลางขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ที่เขาร้อมบ่วงแห่งนี้ซึ่งจะน่าสนใจอย่างไรวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านพ่อเมืองเที่ยวต้องเดินทางมาท่องเที่ยวนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเราอยู่กับพ่อเมืองที่นี่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณอ้อครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาพบคุณผู้ชมในช่วงที่เราถ่ายทำคือในช่วงยามเช้าแล้วก็มีสายฝนโปรยปลายมาด้วยนะคะ
1: เป็
0: น
1: อีกหนึ่งบรรยากาศสดชื่นนะอากาศดีมีความสุขครับ
0: ปกติแล้วคือประจวบคีรีขันธ์นี่บรรยากาศจะเป็นแบบนี้โดยปกติอยู่แล้วไหมคะท่านผู้ว่า
1: เช้ากับเย็นๆนี่ก็อากาศจะดีนะแต่ว่าช่วงบ่ายๆก็ประมาณทั่วๆไป
0: นะ
1: ประเทศไทยแล้วก็อากาศอบอุ่นไปถึงร้อนนะครับแต่ว่าร้อนยังไงคนไทยเราก็ใจเย็นยิ่งถ้าได้มาอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาทะเลนะมีความน่ารักน่ารักนะของน้องๆสัตว์น่ารักน่ารักในพื้นที่คนไทยก็ยิ่งมีความสุขใช่เรามีความสุขในทุกที่ครับไม่ต้องห่วงกับพี่ไทยเราครับ
0: ค่ะปกติแล้วถ้าเรามองภาพรวมของประจวบคีรีขันธ์เนี่ยจุดแรกที่เราจะเห็นนั่นก็คือเรื่องของทะเลแต่วันนี้บรรยากาศที่เราถ่ายทำท่านผู้ว่าคะตรงนี้พิเศษยังไงเพราะว่าเราอยู่ในท่ามกลางจะเป็นแบบเป็นป่าเป็นขุนเขาตรงนี้เป็นพื้นที่พิเศษยังไงบ้างคะท่าน
1: ตรงนี้เป็นถิ่นฐานนะที่เรียกว่าข้างแว่นถิ่นใต้น
0: ะ
1: มาอาศัยอยู่นะแล้วก็น่าจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้เพราะว่าเหลือจากจังหวัดประจวบขึ้นไปเราก็ไม่เห็นแล้วน่าจะเริ่มจากที่ตรงนี้ที่แห่งนี้เลยนะครับที่เราเรียกว่าเขาล้อมหมวกนะครับก็อยู่ในกองบินที่5นะครับของกองทัพอากาศซึ่งข้างแว่นถิ่นใต้นี่เราก็จะพบปรับลายนะครับเรียกว่าหาน้อยมากแล้วนะครับโดยเฉพาะข้างแว่นที่อยู่ตรงนี้ก็มีกันอยู่ประมาณสัก200กว่าตัวเท่านั้นเองครับก็ไม่ได้มากอะไร
0: นะ
1: แต่ว่าความพิเศษของข้างแว่นถิ่นใต้ซึ่งจังหวัดประจวบเราก็เรียกเป็นน้องเอ็นดูนะครับน้องเอ็นดูเราเดี๋ยวจะดูว่าน้องเอ็นดูอย่างไรน
0: ะ
1: น่ารักอย่างไรเราถึงให้น้องเขาเป็นน้องเอ็นดูแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวนะครับก็จะเรียกว่าเจาะจงมาที่นี่กันนะครับเนื่องจากว่าน้องดูนั้นน่ารักมากเด็กๆ เยาวชนนะทุกระดับเลยนะครับก็มักจะมาเล่นมาหยอกมาล้อนะแล้วก็มีอาหารการกินนะครับเขาก็พัฒนาเรื่องการกินไปนะจากข้าวสุกนะข้าวสวยตอนนี้สงสัยจะเริ่มได้กินพิซซ่ากันไปแล้วนะครับ อะไรประมาณนั้นนะครับ ก็เป็นอาหารการกินที่นี่แหละนักท่องเที่ยวเป็นทัวร์ไปเลยที่เอามาให้กับน้องเอ็นดูขออนุญาตเรียกเป็นน้องเอ็นดู
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: เลยนะครับเพราะว่าเอ็นดูจริงๆครับแล้วก็เป็นมัสคอตที่จังหวัดประจวบของเรานะนำไปเป็นมัสคอตนะครับน้องดูเนี่ยไปเป็นมัสคอตของประจวบเราด้วยนะเป็นทูตสันทวไมตรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือน้องเขามีความสุขมากครับเวลาที่เจอผู้คนเขาก็จะหยอกล้อจะเล่นนะกับคนน่ารักน่าเอ็นดูจริงๆครับจ๊ะสมชื่อเลยครับ
0: ค่ะน้องเอ็นยูนี่ก็คือจะอยู่ที่บริเวณเขาล้อมหมวกแต่ว่าความพิเศษอีกอย่างก็คือสถานที่ตรงนี้อย่างเขาล้อมหมวกเนี่ยค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดท่องเที่ยวของนักผจญภัยนักที่เดี๋ยวชอบการปีนป่ายไต่เขาแต่ว่าเขาจะเปิดยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะ
1: คือในช่วงเทศกาลส่วนใหญ่เพราะว่าอยู่ในเขตของฐานอากาศนะครับอยู่ในเขตของกองบินก็ต้องเซฟเป็นเซฟโซนแล้วกัน
0: ครับ
1: เป็นเซฟโซนนิดนึงเพราะงั้นทางพี่ๆทหารอากาศท่านก็จะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมมาปีนป่ายเขาเนี่ยนะฮะเป็นความท้าทายขึ้นไปก็ลงมาก็จะมีใบประกาศนียบัตรให้นะครับเพราะว่าจะต้องโรยตัวต้องปีนปมเชือกกันขึ้นไปเลยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่ท้าทายนะครับพอสมควรทีเดียวนะผู้ว่าผู้ตรงนี้ก็ยังได้แต่มองอยู่ไกลๆนะครับ
0: เดี๋ยวหนูพาท่านมากขึ้น
1: แล้วก็ส่วนใหญ่ท่านก็จะเปิดกันในวันจุดยาวๆหน่อย วันนักขัตฤกษ
0: ์
1: ซึ่งพี่ทหารเขาก็จะหยุดแล้วเขาก็จะมาให้บริการ นักท่องเที่ยวก็จะรู
0: ้
1: ก็จะดูปฏิทินกันว่า ช่วงเวลาไหนเมื่อไหร่ที่เป็นวันนักขัตฤกษ์วันหยุดยาวๆนะอันนี้เขาก็จะจับจองกันเข้ามาแล้วก็ต้องจองด้วยนะครับ

0: แล้วก็มีเป็นเวลาก็คงจะเป็นช่วงเช้าๆนิดนึง
1: ค่ะ
0: นะก็มาจองมาจ้างคิวกันขึ้นไปครับ
1: เวลาขึ้นไปก็คือจะมีพี่ๆทหารขึ้นไปคอยดูแล
0: ครับใช่ๆพี่ๆทหารก็จะต้องพาขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่ามันก็จะมีเส้นทางที่บังคับงั้นเดี๋ยวถ้าหลุดไปเดี๋ยวอาจจะตกข้างทางได้นะก็จะมีอันตรายครับ
1: อย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นน้องเอ็นดูด้วยไหมคะระหว่างเส้นทางการเดินไป
0: อ๋อมีตลอดเส้นทางครับถ้าได้ขึ้นไปนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็ไม่ได้ดุเหมือนลิงนะถ้าลิงเนี่ยจะดุหน่อยนะครับแต่ข้างนี้ก็จะเป็นเขาก็จะมีการเคลื่อนไหว movement เขาก็จะเชื่องช้าๆนะแล้วเขาก็จะจ้องมองเรานะเขาก็จะดูว่าเราเนี่ยมีอะไรไปให้เขากิน อะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเขาก็จะเนี่ยที่บอกก็จะมาหยอกมาล้อกันแล้ว
1: ค่ะจากที่ดูข้อมูลมาบางส่วนเนี่ยจะพอทราบมาว่าน้องเอ็นดูเนี่ยเวลาที่เขาแบบยังเล็กๆอยู่เขาจะเป็นอีกสีหนึ่งเหรอคะนั่นหมายว่า
0: โอ้ใช่ครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องของความแปลกนะฮ
1: ะ
0: ในสายพันธุ
1: ์
0: ของข้างแว่นนะเล็กๆตั้งแต่เกิดเลยนะครับตั้งแต่เกิดเลยเขาก็จะออกสีทองสีทองจริงๆเลยนะไม่ใช่สีเหลืองเลยนะครับสีทองแต่ถึงตอนนี้ทองแพงนะฮะแต่เอาน้องยังดูไปแลกทองไปจำนำอะไรคงไปขายคงจำไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นสีทองที่น่ารักทองทั้งตัวเลยนะครับพอโตขึ้นมาหน่อยนึงนั่นแหละโตขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นปีนะครับก็น้องเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีออกสีค้ำๆแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มมีแว่น
1: มีแว่นสมชื่อ
0: เขาเริ่มจะใส่แว่นแล้วนะครับไม่รู้ว่าเขาสายตายาวหรือสั้นนะครับยังไม่ได้ไปพิสูจน์กันดูแต่ว่าเริ่มมีแว่นแล้วนะครับน้องก็จะเปลี่ยนสีไปก็ไปเป็นข้างแว่นเป็นตัวผู้ใหญ่นะครับแต่ตัวเด็กๆนี่น่ารักมากครับแล้วก็เรียกว่าถ้ามีน้องๆเด็กๆอนุบาลนะครับเล็กๆ3-4ขวบนี่เขาก็จะอยู่ในวัยเดียวกันนะครับเขาก็จะลงมาเกาะคอเกาะอะไรเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความน่ารักแน่ดูถ้าเกิด
1: เขาก็จะไม่ได้
0: คุ้นเคยกับคนตั้งแต่เขาเป็นสีทองเลย
1: ค่ะเขาก็จะไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีแบบอันตรายหรือว่าการทำร้าย
0: ไม่มีครับเพราะเขาไม่กัดเขาไม่อะไรเลยนะเขาจะหยอกล้อแต่ว่าคือเราก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้เขาสึกว่าเขาให้ความไว้วางใจกับเรากับมนุษย์นะครับกับคนที่ไปหยอกล้อเราเขาด้วยเหมือนกันนะครับก็มีกติกา
1: ค่ะ
0: นะคือเวลาส่งอาหารก็ต้องส่งเลยนะอะไรเงี้ยค
1: ือ
0: ถ
1: ้า
0: ส
1: ่
0: ง
1: แบบ
0: ไปหลอกเกินไปนี่เขาก็จะก็มีนะเราคนแล้วก็ยังหงุดหงิดหงิดอยู่เหมือนกันนะน้องอินดูก็อาจจะหงุดหงิดเลยประมาณนั้นครับแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายคนเขาไม่เคยทำร้ายใคร
1: ฟังมาขนาดนี้แล้วเราจะไปเจอน้องอินดูเอแต่ท่านผู้ว่า
0: ค่ะ
1: เขาจะลงมาหาเราไหมคะ
0: น่าจะมาอยู่เรื่อยๆนะ
1: เขาจะทานอะไรคะปกติก็ชอบทานอะไร
0: ปกติก็จะเป็นข้าวสุก
1: หนูเดี๋ยวก็พิซซ่าจะได้รอทาน
0: หลังๆนี้ก็มีคนแอบเอาพิซซ่าอะไรมาให
1: ้ค่ะ
0: เป็นถั่วฮะ
1: ค่ะ
0: เป็นอาจจะบางทีก็แมคคาเดเมียเลยนะครับบางทีก็อัลมอนด์อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: นั่นก็ตอนนี้เขาเริ่มพัฒนาการกินไปเป็นของแพงแล้วนะครับ
1: ค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปด้านล่างนะคะแล้วก็จะนำอาหารมาให้น้องเอ็นดูดูซิว่าวันนี้น้องเอ็นดูจะลงมาหาเราไหมที่สำคัญจะมีตัวน้อยๆสีทองที่ผู้ว่าบอกลงมาด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันดีกว่าค่ะ
0: ครับ
1: เชิญค่ะท่านผู้ว่าค่ะ
0: เอ็นดูจ้าเอ็นดูจ้า

0: โอ้ท่านผู้ว่าคะตอนนี้มาแล้วค่ะน้องอิน
1: ดูมากันเยอะเลยครับมากันเยอะเลยครับมาเป็นฝูงเลยครับ
0: ปกติเขาจะมาแบบนี้เลยเหรอคะท่านผู้ว่า
1: ใช่ใช่เขาก็จะมาหยอกล
0: ้
1: อมาขออาหารมา
0: ทางด้านนี้ได้ไหมคะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: เอาไหมคะเอาไหมคะนี่ตัวแม่แน่นอนโอ้ลูกน่ารักน่าดูจัง
0: เขาแกะทานแบบว่า
1: ใช่ใช
0: ่ฉลาดมากเลย
1: เขากินเม็ดในนะเขาแกะก็แกกินเม็ดเลย
0: ค่ะคือลักษณะของตัวเขาก็เหมือนที
1: ่
0: ท่านผู้ว่าบอกนะคะ
1: ลูกมาแล้วลูกมาแล้ว
0: มีเป็นแว่นแบบนี้นะคะตอนนี้คือกำลังทานยามเช้าปกติจะมีเป็นฝูงยังไงบ้างคะท่านผู้ว่า
1: เขาจะมีกันหลายฝูงอยู่นะก็
0: อะไรลูกอะไรคะ
1: คืออลูกเนี่ยมันเดี๋ยวมาวางสาวๆเอานี่เขาจะเอาสงสัยจะตัวผู้แฮมองสาวๆเฉยเลยเอาที่สาวๆ
0: ค่ะนะอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นความพิเศษของที่นี่นะคะเพราะว่าเวลาลงมา
1: เข
0: า
1: ก็จะมีกัน
0: ม
1: า
0: แบบนี้แต่ว่ายัง
1: ไม่หยิบเอาไปอีกไม่หยิบอีก
0: อันนี้ก็มีข้อห้ามไหมคะเวลาที่เราจะให้เขาเราต้องห้ามสัมผัสได้ไหมหรือว่าอะไรยังไงบ้าง
1: สัมผัสได้ครับบางทีเขาก็ลงมาหยอกล้อเล่นกับเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าเราเวลาเรายื่นอาหารก็ต้องยื่นให้เขาเลยนะ
0: ค่ะ
1: อย่าไปดึงเข้าดึงออกเนี่ยเขาก็จะหงุดหงิดแล้วเขาก็จะกลัวคน
0: ค่ะ
1: เขาก็จะไม่อยากลงมา
0: ค่ะเอาจริงๆก็คือถ้าเป็นอาหารส่วนใหญ่ที่เขาชอบก็จะเป็นพวกถั่ว
1: ก็จริงๆเขาทานได้นะเป็นข้าวสุกก็ได้ครับเป็นถั่วเนี่ยเป็นส้มเป็นผลไม้ได้หมดฮะ
0: อันนี้ก็เป็นฝัก
1: เป็นใบไม้เป็นยอดกิ่ง
0: ค่ะ
1: นะที่แทงช่อออกมานะอะไรเนี่ยฮะเขาก็มีอาหารข้างบนภูเขาก็มีอยู่นะครับเป็นอาหารตามธรรมชาติของเขา
0: เขาก็จะค่อยๆทานนะคะทีละไม่เอาด้วย
1: อะไรเนี่ยอ๋อหยอก
0: เขาก็จะค่อยๆทานนะ
1: เมื่อกี้กิ่งเล็กไปนะเอาตัวใหญ่เมื่อกี้นี
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: นะอ๋อนี่ตัวเล็ก
0: ไหนคะ
1: นี่
0: มาแล้ว
1: ตัวเล็กนะนี่เขาเปลี่ยนสีไปแล้วเนี่ยจากสีทองดูยัง
0: เอาไหมคะ
1: ยังกลัวคนอยู
0: ่เอาไหมคะเธออ่ะมันมีแต่กระถินนะลูกหนูจะกินอะไรหนูจะเอาอันไหนเอาอันนี้อ่ะ
1: ข้าวเหนียว
0: อุ้ยทิ้งเลยอะค่ะ
1: เห็นไหมลูกนะลูกงูมาใหญ่เลยอ่ะลูกอ่ะเขามองผม
0: เขาเลือกค่ะท่านผู้ว่า
1: เขามองเ
0: ราอันนี้มันเป็นแบบว่าเป็นความน่ารักของน้องเอ็นโดนะคะเพราะว่าเขาก็จะลงมาทานแบบนี้แล้วก
1: ็แล้วจะนกนี่จะไม่อยู่เลย
0: นี่คือเราเลี้ยงทุกอย่างทุกชนิดอยู่ตรงนี้ก็ตอนนี้ก็จะเห็นว่าตอนเช้าๆเมื่อสักครู่ที่ทีมงานมาถึงเนี้ยก็จะมีเป็นจ่าฝูงที่เขาจะลงมาก่อนมาแบบนั่งให้นักท่องเที่ยวถ่ายภาพเลยปกติแล้วถ้ามาแบบนี้คือเขาก็จะทยอยกันมาเรื่อยๆ
1: มาเรื่อยแล้วก็มาทั้งวันแหละครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มาทั้งวันแล้วก็เขาก็จะไต่ไปตามสุมพุ่มไม
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ออกไปไกลๆก็มีเดินเล่นอะไรนะแถวๆลาน
0: ค่ะ
1: เนี่ยเขาก็จะดูอาหารการกินไปเรื่อยๆครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะทำให้เขาอารมณ์ดีแล้วเขาก็จะอยู่กับผู้คนครับ
0: เขาก็จะอยู่แบบนี้ทั้งวัน
1: ใช่
0: เราก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็มาให้อาหารเขาได้ทั้งว
1: ัน
0: จะเห็นว่ามีเป็นโซนอย่างที่เราเดินกันเมื่อสักครู่นี้เดินไปตามหาในแต่ละกลุ่มท่านผู้ว่าบอกว่าก็จะมีเขาเรียกนะจ่าฝูง
1: มีจ่าฝูง
0: ของแต่ละที่
1: ใช่ในแต่ละกลุ่มฝูงไปนะ
0: ก็คือที่สามารถที่จะไปดูได้ในแต่ละโซนนะคะแต่วันนี้หูเสียดายยังไม่ได้เห็นตัวน้อยๆสีทอง
1: เจ้าสีทอง
0: เจ้าสีทองยังไม่ได้ลงมา
1: เมื่อกี้เจ้าตัวเล็กเมื่อกี้นี่มันเปลี่ยนสีไปแล้ว
0: ค่ะนี่ก็จะเห็นนะคะนั่งเรียงกันเลยนะคะเพื่อที่จะรออาหารนะคะอันนี้น่าจะอิ่มแล้วนะคะท่านบัว
1: ได้แค่เดี๋ยวไปสองปั้น
0: ถ้าดูจากลักษณะนะคะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีความลักษณะก็คือคล้ายลิงแต่ว่าเขาก็จะมีแว่นอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกเขาก็จะมีแว่นที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา
1: เขาเลยเรียกข้างแว่นนะครับ
0: แล้วก็เลยกลายเป็นน้องเอ็นดู
1: แล้วเขาก็จะเชื่องมากอย่างที่เห็นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็เชิญชวนนะครับมาเที่ยวมาดูน้องเอ็นดูที่หน้าเอ็นดูน่ารักน่าชังนะครับแต่ว่าก็มีหลายๆคนเขาก็บอกนะครับว่าเขาจะบอกว่า รู้สึกผู้ว่าจะน่ารักกว่า อะไรประมาณนั้นนะครับ
0: ต้องมาสัมผัสด้วยตาตัวเองค่ะ แล้วก็นี้เรามีทีมงานเรานะคะไปหาสรรหาเป็นถั่วมาให้นะคะ
1: หน้ามาแล้วเห็นไหมรู้เลยรู้เลยนี่เปลี่ยนของใหม่มาทันที
0: เอ็นดูมาทานถั่วไหมคะเลือกเอาอันไหนดีคะ
1: คนนี้เขามองสาวคนนี
0: ้
1: มองสาวเห็นไหม
0: ใช่แค่ไหนใช่แค่คือน่ารักมากอะค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะพาน้องๆหนูๆ นะคะมาท่องเที่ยวได้เพราะว่าเขาไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็เขาก็จะน่ารักแบบนี้แต่อย่างที่ท่านผู้ว่าบอกถ้าจะให้ก็คือให้เลยอย่าไปยึกยักกับเขานะคะมาแล้วค่ะตอนนี้ก็คือจะมา
1: เปลี่ยนแล้วเปลี่ยน
0: เริ่ม
1: หาแล้ว
0: เปลี่ยนเมนูอ๋อสองอันเลยโอเคโอเคร
1: ีคาบอยู่นี่เอาอีกเอาลูกไอ้นี่ตัวน้อยเอาเล่นอุ๊บ
0: แล้วเขามีความเก่งมากเลยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคือกิ่งไม้อะมันเล็กมากเขาสามารถที่จะโยงไปมาได้แบบรวดเร็วมากแล้วก็ไปได้ทุกที่จริงๆ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้คือความพิเศษที่เกิดขึ้นนะคะท่านผู้ว่าคะถ้าจะมาตรงนี้เรามาได้ยังไงบ้างมาทุกวันไหมมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลยังไงบ้างคะ
1: สำหรับข้างแว่นนี้เราน้องไอ้ดูนี่เรามาดูได้ทุกวันเลยนะครับทุกวันแล้วก็ก็ไม่ได้มีอันตรายอย่างที่เห็นนะครับมีเขาก็จะลงมาเล่นดอกล้อกับเราแล้วก็มาขออาหารการกินนะฮะแบบนี้เลยครับง่ายๆอย่างเงี้ยครับเอาอีกเนาะเอาอีกเนาะ
0: คือก็คือ
1: ประมาณอย่างนี้เลยครับนะไม่ต้องบรรยายเยอะเลยครับผมดูจากภาพแล้วคงจะเห็นความน่าดูนะน้องครับโอ้มองสักขนาดนี้เชิญเชิญเอานี่เดียวไหมกินกับแก้มแก้มกันสองอย่างเลย
0: คือเก่งมากอ่ะอันนี้
1: ดูหางยาวมากเลยไหมหางยาวมาก
0: โอ้ยจับมือพอแล้ว
1: จับมือด้วยมีจับมือด้วย
0: นี่แหละค่ะคือความพิเศษที่เกิดขึ้นที่นี่นะคะนอกเหนือจากตรงจุดนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะในพื้นที่ของประจวบคีรีขันธ์ถ้าเวลานักท่องเที่ยวเดินทางมาเนี่ยอยากจะแนะนำไปตรงไหนบ้างคะ
1: โอ้ทั้งที่ท่องเที่ยวของประจวบนี่นอกจากทะเลนะฮะนอกจากทะเลแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังเปิดตัวใหม
0: ่
1: นะปากถ้ำเป็นรูปหัวใจนะเรามีถ้ำที่เป็นเขาจูบกันอยู่ที่สามระยอดแล้วตอนนี้ที่เขาตะม่องไร่นะครับอุทยานตะม่องไร่เราก็จะมีถ้ำนะที่เป็นรูปหัวใจซึ่งธรรมชาติรังสรรค์จัดสรรให้นะครับแล้วก็เป็นที่เรียกว่าเป็นจุดเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวที่จะมานัดกันมาพากันมาแล้วก็มาไต่ถ้ำนะครับไต่ภูเขาด้วยนะแล้วก็ที่เรามีอยู่เป็นประจำนะครับก็จะเป็นสวนสัตว์ซาฟารีนะครับที่กุยบุรีที่จะขอนำเสนอแนะนำนะครับเพราะว่าเราจะได้ไปดูช้างดูกระทิงเป็นพื้นที่ป่าเปิดโปร่งแล้วก็สถานที่สวยงามนะครับมีอีกหลายพื้นที่ถ้าสนใจที่จะลงไปใต้ทะเลนะก็นั่นเลยครับปะการังนะที่เกาะจานเกาะจานก็จะไปขึ้นที่หาดนวกรนะครับก็ลงไปแถวๆทับสะแกอำเภอทับสะแกหรือถ้าจะลงไปลึกหน่อยก็เป็นเกาะทะลุเลยนะครับอันนั้นก็เป็นที่ขึ้นชื่อลือชาอยู่แล้วนักท่องเที่ยวฝรั่งรู้จักดีนะครับก็จะไปขึ้นเรือนะเรือนำเที่ยวไปกลับนะครับ2ชั้นเลยครับเรืออย่างดีนะครับปลอดภัยไปขึ้นที่หาดสนนะครับที่บางสะพานน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่สนใจที่อยากจะดำน้ำดูปะการังตอนนี้กำลังดีครับปะการังกำลังสวยงามนะฮ
0: ะ
1: เชิญเลยครับนะแล้วก็ที่นี่เราก็จะมี3อ่าวนะกองบิน5เราก็จะมีอ่าวมะนาวนะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักเลยนะฮะเล่นน้ำดำน้ำลำพุดดำว่าอะไรได้หมดเลยครับนะฮะไม่แพ้พัทยาบางแสนครับรับรองรับประกันครับแล้วก็เรามี3อ่าวน้อยนะเราก็จะไปดูเรือประมงนะครับไปดู เรียกว่าอาหารทะเลที่ขึ้นมาแล้วก็ไปซื้อกันสดนะครับแกะจากอวนเลยไปกันได้เลยนะครับช่วงนี้ก็ถึง10วง11วงเรือกำลังขึ้นนะฮะก็จะมีปลาหมึกปูนะครับ
0: ก็จะมาเป็นส่วนของอาหารทะเลแล้วก็ที่ท่องเที่ยวนะคะ
1: ครับสำหรับของเราก็จะมีโอท็อปเก่งๆนะจะเป็นชีสเค้กครับสับปะรดแล้วก็ที่เรามีกันตอนนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแต่ราคาไม่แพงนะฮะปลาเค็มนี่ถูกกว่าทางใต
0: ้ค่ะ
1: ปลาเค็มปลาอินทรีเค็มปลากุเลาเค็ม
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็อร่อยมากนะฮะ ของดีราคาถูกมีที่นี่ครับของดีราคาถูกมีที่นี่แล้วก็ซื้อฝากซื้ออะไรกลับกันไปได้เลยนะ
0: ค่ะก็เรียกว่ามีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีของฝากที่คุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกซื้อกลับไปได้ท่านผู้ว่าคะและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยนั่นคือเรื่องของที่พักเป็นยังไงบ้างราคาสูงไหมก่อนอันดับแรกที่นักท่องเที่ยวจะถาม
1: ยกเว้นหัวหินนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นแหล่งเที่ยวยอดนิยมนะค่อนข้างจะพรีเมียมนิดนึงนะครับแต่จับต้องได้อยู่นะฮะจับต้องได้อยู่เลยมาปานบุรีสามเลยยอดกุยบุรีเมืองประจวบคีรีขันธ์เลยไปทับสแกบางสะพานบางสะพาน

0: เรายังมีธรรมชาติที่สวยงามเรียกว่ายังเวอร์ชินนะบริสุทธิ์นะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับที่พักยังถูกมากนะเราเลยมาอีกสักนิดหนึ่งก็ได้ครับแต่ก็ไม่อยากให้ทิ้งหัวหินนะหัวหินก็ยังมีเสน่ห์ของเขาอยู่นะครับเขาหัวหินก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีร้านโรงแรมเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามาตามอำเภอต่างๆก็จะมีร้านที่เป็นเรียกซิกเนเจอร์ของแต่ละอำเภอแต่ละอำเภอไปอาหารการกินก็จะแปลกแตกต่างเป็นอาหารโลคอลท้องถิ่นเยอะแยะเลยครับแกงคั่วสับปะรดแมงดาทะเลอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็แถวสามแม่ยอดนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นอาหารพื้นถิ่นของทั้งจังหวัดนะครับแต่ก็แล้วแต่ว่าร้านอาหารไหนที่จะปรุงแต่งรสขึ้นมานะครับมานำเสนอผู้ที่อยากจะชิมของอร่อยๆในท้องถิ่นในโลคอลเราครับ
1: ค่ะที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมนอกเหนือจากการเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วนะคะมีที่พักแล้วมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสนุกต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางธรรมชาติอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกหรือว่าอยากจะมาแบบนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่ครอบครัวสามารถทำได้หมดเลยนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวกันได้ของฝากอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกถ้าเราเป็นเขาเรียกความน่าสนใจที่จะซื้อกลับติดไม้ติดมือไปนอกเหนือจากของทะเลค่ะท่านผู้ว่าต้องแนะนำอะไรบ้างคะ
0: ครับของฝากของเราเยอะมากครับไม่ต้องห่วงนะมีร้านรวงอาหารทะเลแห้งนะครับที่ปากน้ำปานกลางบุรีนะครับแล้วก็ชีสเค้กสับปะรดหลายรูปแบบเลยนะครับก็มีทั่วไปนะครับเป็นที่ขึ้นชื่อนะหรือเราจะมากินอาหารทะเลสดๆนะครับปูสดๆปลาหมึกสดๆไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าขึ้นจากเรือมาก็มาที่ร้านเลยตรงมาเลยครับนะแล้วก็ไปย่างซื้อได้ด้วยนะครับอะไรประมาณนั้นนะแล้วก็ยังมีอ่าวมะนาวก็เป็น1ใน3อ่าวน
1: ะ
0: ที่มีธรรมชาติที่เรียกว่ามีน้ำทะเลใสทรายสะอาดนะครับส่วนใหญ่ก็จะมานอนกันที่นี่ครับก็จะมีโรงแรมที่พักอย่างดี
1: ครับ
0: หรือถ้าจะมาเช้าเย็นกลับก็มีเตียงเล็กๆนะฮะชายหาดนะครับมีร่มกลางนะฮ
1: ะ
0: ประมาณว่าบางแสนนะครับ
1: ค่ะ
0: ประมาณบางแสนเลยแต่ว่าน้ำไม่ต้องห่วงครับน้ำสะอาดใสนะครับเพราะว่าทางกองบิน5รักษาสิ่งแวดล้อมชายหาดชายทะเลได้ดีมากครับ
1: ค่ะแต่ท่านผู้ว่าคะตอนนี้เขามากันเยอะแล้วค่ะแล้วรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนฝูงด้วยแล้วก็มีตัวน้อยๆตัวสีทองลงมาแล้วด้วยค่ะเดี๋ยวเราม
0: ีโยก
1: ลองดูดีกว่านะคะว่าเขาจะลงมาไหม
0: อยู่ไหน
1: ดูนู่นไปนู่นแล้วน่ารักมากค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมมานะคะก็จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้และที่สำคัญเลยก็คือจะได้มาใกล้ชิดกับเขาแบบที่ได้สัมผัสมือกันเลยนะคะกับข้างแว่นหรือว่าน้องเอ็นดูที่เป็นมาสคอตของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะคะ
0: น้องเอ็นดูน่ารักน่าชังครับ
1: ค่ะก็มาท่องเที่ยวกันได้แต่ที่สำคัญเลยนะคะอย่างที่บอกก็คือจะไปท่องเที่ยวตรงจุดไหนก็แล้วแต่ก็ต้องเคารพกฎกติกาของพื้นที่ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้ามาถึงอย่าลืมไปสักการะองค์พ่อปู่ด้วยนะคะ
0: เขาล้อมหมวกครับ
1: ค่ะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ด้วยนะคะและถ้าหากท่านใดสนใจอยากที่จะไปพิชิตเป็นผู้พิชิตเขาล้อมหมวก
0: ยอดเขาล้อมหมวกนะครับ
1: ค่ะใช้เวลานานไหม
0: ครับชาเลนจ์ท้าทายมากครับใช้เวลาประมาณสัก30นาทีนะสำหรับมืออาชีพ
1: 30นาทีแบบปีนป่าย
0: ต้องปีนป่ายนะครับ
1: ปีนป่ายและไต่เชือกไปค่ะ
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวนุ่นๆ
0: เราจะไปจริงๆนะครับ
1: ถ้ารู้ว่าจะไปจริงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูทางเข้ากันหน่อยดีกว่าไปค่ะไป

0: ถึงแล้วนะคะตอนนี้คือ
1: เขาล้อมหมวกครับ
0: อันนี้เราจะเป็นผู้พิชิตกัน
1: ผู้พิชิต
0: สำหรับนะคุณผู้ชมที่ชมอย
1: ู่
0: นะคะนี่ก็คือจุดเริ่มต้นนะคะที่เราจะเดินขึ้นไปที่เขาล้อมหมวกนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมก็คือจะมีช่วงเวลาที่เขากำหนดไว้ว่าเปิดได้ขึ้นแล้วก็มีพี่ๆทหารเนี่ยคอยดูแลข
1: ึ้
0: น
1: ไป
0: ด
1: ูนำไป
0: นะคะใครอยากจะเป็นผู้พิชิตก็สามารถมาได้สุดท้ายให้ท่านผู้ว่าฝากนิดนึงสำหรับการมาท่องเที่ยวอยากให้เก็บเกี่ยวอะไรกลับไปแล้วทิ้งอะไรไว้ตรงนี้บ้างคะ
1: ครับก็จังหวัดประจวบทั้งจังหวัดเลยนะครับ

0: เรามีชายหาดยาวนะครับ200กว่ากิโลเมตรนะเป็นไทยแลนด์ริเวร่าแห่งเดียวเลยนะครับมีธรรมชาติที่สวยงามมีเสน่ห์แล้วก็ที่สำคัญคือสัมผัสโดยถูกนะดีแล้วก็ถ้าเป็นอาหารก็จะสดใหม่อร่อยนะเพราะงั้นท่านมาที่นี่ท่านสัมผัสได้ทุกรสชาติของชีวิตจริงๆครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมก็ขอให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาตินะฮะเราจะได้มีธรรมชาติที่สวยงามนะเอาไว้ให้กับคนต่อๆไปลูกหลานเรานะได้มาเที่ยวมาชมกันต่อๆไปครับ
1: ค่ะก็เชิญกันมาท่องเที่ยวได้ที่นี่นะคะประจวบคีรีขันธ์เมืองที่น่ารักแบบนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจที่สำคัญ
0: น้องเอ็นดู
1: น้องเอ็นดูก็น่ารักด้วยนะคะยังไงก็มาสัมผัสกันได้วันนี้ขอบพระคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่พาเรามาสัมผัสกับน้องเอ็นดูแล้วก็ธรรมชาติดีๆแบบนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะท่าน
0: ค่ะขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ืองไทยดีๆวันนี้พาคุณผู้ชมมากันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่กันที่นี่เลยค่ะกองบิน5ตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพื้นที่เขตทหารที่ไม่ได้มีดีแค่ความมั่นคงแต่ที่นี่คือสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและประวัติศาสตร์เริ่มต้นปักหมุดกันที่หน้าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2484ในสมรภูมิรบสมัยสงครามโลกครั้งที่2วินาทีที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกณผืนทรายแห่งนี้ที่จะพาให้เราได้ย้อนรอยความกล้าหาญของนักรบเสื้อเทาและครอบครัวทหารที่ร่วมกันปักหลักสู้สุดชีวิตนานกว่า30ชั่วโมงจนนำมาซึ่งเกียรติยศสูงสุดอย่างเหรียญกล้าหาญที่ถูกจารึกไว้ภายในพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน5ที่เก็บรักษาประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจค่ะจากเรื่องราวประวัติศาสตร์อันเข้มข้นบรรยากาศของที่นี่ก็ดีและมีสถานที่สำคัญที่ถูกใจสายมูอย่างแน่นอนเพราะด้านในมีศาลเจ้าพ่อล้อมหมวกที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในพื้นที่แถมยังได้ทักทายกับเจ้าบ้านสุดน่ารักอย่างคางแว่นถิ่นใต้สัตว์แสนเป็นมิตรที่จะขโมยหัวใจของทุกคนปิดท้ายเปลี่ยนโหมดมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดกับอ่าวมะนาวชายหาดรูปวงพระจันทร์ที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามอันดับต้นๆของเมืองไทยบอกเลยว่ากองบิน5แห่งนี้ท่องเที่ยวได้แบบครบรสชาติทั้งสนุกได้ความรู้และฮิวใจดีๆค่ะจะน่าสนใจและน่าเที่ยวขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันในรายการเมืองไทยดีๆค่ะมากันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งสถานที่ตรงนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสำคัญค่ะต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นฐานทัพนะคะมีหน้าที่ในการป้องกันประเทศของเราและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศเราด้วยนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องของฐานทัพสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพค่ะและวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านรองผู้บังคับการกองบิน5ท่านนาวาอากาศเอกชิดพลอุไรพงศ์นะคะอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
1: สวัสดีครับน้องผัด
0: ค่ะ
1: สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
0: อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักก่อนว่ากองบิน5เนี่ยค่ะมีบทบาทภารกิจหน้าที่ยังไงบ้างคะท่าน
1: ด้วยกองบิน5ก็เป็นหนึ่งในฐานบินนะครับของกองทัพอากาศนะครับซึ่งก็จะมีบทบาทในเรื่องของการเตรียมกำลังและการปฏิบัติการใช้กำลังทางอากาศนะเพื่อดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับการปกป้องเอกราชอธิปไตยนะครับผลประโยชน์ของชาตินะครับความสงบเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนรวมถึงการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือพี่น้องด้านการบรรเทาสาธารณภัยด้วยครับ
0: ค่ะภายในกองบิน5ของเราเนี่ยค่ะท่านภายในเนี้ยมีอะไรบ้างถ้าเกิดทุกคนได้มา
1: ในส่วนของกองบิน5เรานะครับที่เปิดให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับในมิติของแหล่งท่องเที่ยวนะครับเรามีนอกจากเรามีชายหาดอ่าวมะนาวที่เรียกว่าเป็นชายหาดคุณภาพนะครับเรามีการตรวจคุณภาพของน้ำความสะอาดของน้ำนะครับอยู่เสมอนะมีมั่นใจได้ว่าความสวยงามและความสะอาดเนี่ยไม่เป็นรองใครแน่นอนนะครับนอกจากชายหาดแล้วนะครับเรามีเขาล้อมหมวกนะครับซึ่งก็เป็นเปิดให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้ท้าทายความสามารถนะครับทางด้านร่างกายนะครับพิชิตยอดเขาล้อมหมวกความสูง902ฟุตนะครับเราจะเปิดในทุกๆวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับด้านบนต้องบอกว่าวิวสวยนะครับสวยมากๆอยากให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมได้เข้ามาสัมผัสกับความสวยงามของจุดหนึ่งของประเทศไทยนะครับที่เรียกว่ายอดเขาล้อมหมวกนะครับรวมถึงไฮไลท์ที่สำคัญนะครับพื้นที่ตรงนี้ที่กองบิน5เราเป็นกองบินหนึ่งที่เป็นกองบินที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับรวมถึงในพื้นที่บริเวณแห่งนี้นะมีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะครับที่สำคัญของโลกนะคือในห้วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพานะครับการที่จักรวรรดิญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกนะครับนะบริเวณที่กองบิน5แห่งนี้นะครับที่อ่าวมะนาวทั้งอ่าวมะนาวทั้งอ่าวประจวบนะมีการสู้รบต่อสู้นะระหว่าง ทหารของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นกับฐานอากาศไทยเราที่มุ่งมั่นตั้งใจปกป้องพื้นแผ่นดินไทยแม้กำลังพลจะน้อยกว่า
0: เข้ามาในนี้ค่ะนอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วนะคะมีชายหาดเห็นโอ้ผู้คนก็มาเล่นน้ำกันนะคะสนุกสนานในเรื่องของที่พักหรือว่าอาหารการกินในนี้ก็มีบริการด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับเรียกว่าเราพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยให้เป็นให้ครบวงจรนะเพื่อการเติบโตของชุมชนนะแล้วก็เป็นการกระจายระบบเศรษฐกิจนะให้กับชุมชนด้วยเพราะนั้นในตัวที่พักเรามีที่พักของทางเป็นอาคารที่พักสวัสดิการนะครับกองทัพอากาศอ่าวมะนาวนะครับให้บริการทั้งข้าราชการนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ต้องการจะเข้ามาเยี่ยมเยียนรวมถึงในส่วนของร้านค้าสวัสดิการนะครับทางร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนะครับเพื่อสนับสนุนให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยนะครับได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังเป็นการกระจายเศรษฐกิจชุมชนนะโดยเฉพาะในชุมชนทหารแล้วก็กระจายไปสู่ชุมชนภายนอกได
0: ้ค่ะทีนี้ขออนุญาตถามท่านเจาะลึกเข้าไปในส่วนของการกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนบริเวณโดยรอบเนี่ยค่ะท่านคะ เรามีการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในนี้ยัง
1: ถึงแม้เรายังเป็นหน่วยทหารนะครับเราอาจจะยังไม่สามารถที่จะให้พี่น้องประชาชนหรือชุมชนภายนอกอ่ะเข้ามาประกอบกิจการภายในกองบินได้นะครับด้วยข้อบังคับหรือข้อจำกัดนะครับด้านความมั่นคงนะครับแต่ทางกองบินเราเชื่อมั่นว่าการทำให้หน่วยทหารนะครับซึ่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวนะครับที่มีพี่น้องทหารคอยดูแลรักษาให้สวยงามอยู่เสมอให้ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอยู่เสมอนะครับจะทำให้

0: มีนักท่องเที่ยวนะครับหลั่งไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับความต่อเนื่องของนักท่องเที่ยวที่หมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อชุมชนรอบข้างเคียงด้วยเช่นกันครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้นะมาเยือนถึงที่กองบิน5แล้วก็ด้านหลังของเราค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะให้ท่านรองนะคะพาเราชมภายในแล้วก็เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นเนี่ยให้เราได้ฟังกันด้วยนะคะด้านในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เข้ามาอยู่ด้านในพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะต้องบอกว่านี่คือ1ใน4ของอาคารพิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ทั้งหมดใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับแล้วอาคารนี้เดิมเป็นบ้านพักของท่านผู้ครับการกองบินในสมัยนั้นนะ
1: ซึ่งภายในนี้จะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะท่านรอง
0: ภายในนี้จะบอกเล่านะครับเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับในเฉพาะเหตุการณ์วันที่8ธันวาคม2484ในห้วงวันนั้นเลย
1: ซึ่งอยากให้ท่านเล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่8ธันวาคมในครั้งนั้นนะคะว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงแล้วมีความสำคัญยังไงอะคะท่าน
0: ในห้วงนั้นก็ต้องเริ่มก่อนว่าเรายังไม่ได้ยินยอมนะให้กองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นนะผ่านทางนะทางกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยมีความต้องการที่จะผ่านทางแต่เราก็ยังไม่ได้ยินยอมให้ทางญี่ปุ่นผ่านทางนะแต่เราก็มีความระมัดระวังอยู่นะครับมีความระวังอยู่ในระดับหนึ่งแต่ในช่วงนั้นของกองบิน5นะครับณวันนั้นนะครับเราทางกองบินได้รับข่าวว่าจะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ
1: ่
0: มาตรวจเยี่ยมนะครับทางผู้บังคับการก็สั่งให้เรืออากาศตีนะครับให้ไปหาปลานะครับให้ไปหาปลาเพื่อมาจัดเลี้ยงในวันต่อไปนะครับเมื่อไปหาปลานะครับไปหาปลาช่วงประมาณตีสามตีสี่นะครับแล้วก็เห็นเงาเรือนะครับมุ่งตรงเข้ามาทางอ่าวมะนาวนะครับก็ดูแล้วว่าน่าจะไม่ใช่ฝ่ายเดียวกันแน
1: ่
0: เพราะเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนทหารนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เลยรีบไปรายงานนำท่านผู้การผู้การก็ขณะนั้นทางอ่าวประจวบนะก็มีการยกพลขึ้นบกเพื่อยึดไปรษณีย์สถานีตำรวจนะบางส่วนแล้วนะมีเสียงดังขึ้นในที่ในเมืองแล้วนะทางกองบินก็มั่นใจว่าต้องเป็นการยกพลขึ้นบกของทางกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นแน่นอนนะก็มีการเตรียมการนะเพื่อการต่อสู้นะครับต้องยึดต้องคงที่มั่นไว้ให้ได้นะครับทางกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นนำยกพลขึ้นบกขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าเขามาเป็นกองพลนะครับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเราก็พยายามทางกองบินนะครับกองบินร้อยที่5นะครับในขณะนั้นก็พยายามที่จะต่อสู้นะครับด้วยยุทโธปกรณ์และกำลังพลที่น้อยกว่านะครับการต่อสู้ก็ทำได้เพียงหยุดยั้งนะครับเพียงหยุดยั้งจนต้องล่นถอยไปนะครับการใช้อากาศยานหรือเครื่องบินนะครับในขณะนั้นก็ไม่ได้มีปริมาณมากแล้วก็ไม่ทันท่วงทีนะครับทำให้เครื่องบินก็ถูกยิงตั้งแต่ยังไม่ทัน
1: ได้
0: วิ่งขึ้นไปนะครับหลายลำบางลำที่วิ่งขึ้นไปได้นะครับก็ไม่ได้ติดอาวุธนะครับหรือไม่ได้มีอาวุธไปด้วยนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับคือเราก็จะต้องไม่ให้ทางข้าศึกนะครับยึดยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์หลักก็คือเครื่องบินเราได
1: ้
0: นะครับในการต้องเอาเครื่องบินออกไปจากนอกพื้นที่ให้ได้นะครับการต่อสู้นะครับนักกองบิน5นะครับเราเริ่มรู้ละว่าน่าจะต่อสู้ไม่ไหวนะมีการก็ต้องถอยร่นนะไปจนถึงเชิงเขาล้อมหมวกนะอุปยพนะครับครอบครัวนะครับข้าราชการและกำลังพลนะครับขึ้นไปหลบซ่อนนะบนถ้ำนะในถ้ำบนเขาล้อมหมวกนะครับนะแล้วก็ใช้ยุทธ

0: ที่ต่างๆนะครับเพื่อยื้อเวลาให้ได้มากที่สุดนะครับทางผู้บังคับการกองบินณขณะนั้นนะครับก็คิดอุบายนะครับคิดอุบายว่าให้ช่วยกันส่งเสียงตะโกนร้องเหมือนว่ามีกองทัพเรือจะมาช่วยนะครับเพื่อให้ทางญี่ปุ่นเนี่ยหยุดชะงักนะให้หยุดชะงักนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับแต่สุดท้ายแล้วทางรัฐบาลไทยก็มีจดหมายนะครับส่งจดหมายยินยอมให้ผ่านทางนะครับแล้วก็โดยบุรุษไปรษณีย์เนี่ยตอนแรกขับรถเข้ามาที่กองบินนะครับขับรถที่เข้ามาของถึงจะถึงผู้บังคับการแล้วแต่ผู้บังคับการตอนนั้นยังมีความสงสัยว่าอาจจะเป็นแผนลวงของฝ่ายญี่ปุ่นนะครับจึงยิงปืนสวนไปทำให้บุรุษไปรษณีย์ก็เข้ามาไม่ได้นะครับแต่ที่เข้ามาได้คือด้วยความกล้าหาญของทางบุรุษไปรษณีย์นะครับว่ายน้ำลัดเลาะเข้ามานะครับทางอ่าวประจวบนะแล้วก็ขึ้นเขาล้อมหมวกนะเพื่อส่งหนังสือจากทางรัฐบาลให้กับท่านผู้บังคับการนะครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาสงบศึกนะครับนะภายในกองบิน5แห่งนี
1: ้เห็นบอกว่าในประวัติศาสตร์นะในศึกสงครามเมื่อวันที่8ธันวาเนี่ยก็มีการเขาเรียกว่าอะไรปกป้องหรือว่าสู้กันเนี่ยยาวนานถึง33ชั่วโมงเลยด้วยใช่ไหมคะซึ่งอาคารหลังเนี้ยค่ะคุณผู้ชมเป็นอาคาร2ชั้นภายในเนี่ยจะได้เห็นโต๊ะที่ท่านผู้บังคับการใช่ไหมคะนั่งบัญชาการอยู่ด้วยนะคะแล้วก็จะมีภาพของเหล่าวีรชนที่พลีชีพในเหตุการณ์ครั้งนั้นเดี๋ยวพาขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าค่ะตอนนี้ขึ้นมาชั้น2แล้วนะคะที่ด้านบนแล้วก็นี่คือโต๊ะของผู้บังคับการณตอนนั้นที่ท่านรองบอกว่าตอนนั้นท่านก็นั่งคิดกลอุบายก็คือตรงนี้เลยใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: สุดยอดเลยนะคะ
0: ในห้องนี้ก็จะเป็นอินโฟกราฟิกที่บอกเล่าเรื่องราวนะครับรวมทั้งไทม์ไลน์หลักนะครับแล้วก็ไทม์ไลน์รองนะครับที่เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์สนุกให้กับน้องๆเยาวชนนะได้เข้ามาเรียนรู
1: ้
0: นะมีอะไรที่น่าสนใจในห้วงเวลานั้นค่อนข้างเยอะนะครับ
1: ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่อยากให้น้องๆเยาวชนหรือแม้แต่คุณผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสที่นี่นะคะเพราะว่าในครั้งนั้นอย่างที่บอกต่อสู้ยาวนาน33ชั่วโมงแล้วแถมอย่างที่ท่านรองบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทหารก็กระจายตัวกันออกไปด้วยใช่ไหมคะเหลืออยู่ตรงนี้เนี่ยแค่ไม่กี่นายเท่านั้นเองแต่ก็แบบว่าสามารถเขาเรียกว่าอะไรพลีชีพอะเพื่อปกป้องกองบิน5หรืออ่าวมะนาวตรงนี้เอาไว
0: ้ครับ
1: ค่ะค่ะนี่แล้วก็เห็นบอกว่าตอนนั้นมีเขาเรียกว่าเป็นยุวชนเหรอคะ
0: ครับเป็นยุวชนทหาร
1: ค่ะ
0: เป็นลูกเสือ
1: นะเป็นลูกเสือก็คือภาพ
0: ลูกเสือบุญยิ่ง
1: ลูกเสือบุญยิ่งคือภาพนี้นะคะนี่ก็คือหนึ่งในวีรชนของเราเนาะที่พลีชีพเพื่อปกป้องดินแดนตรงนี้เอาไว้นะคะนี่ถัดมาตรงนี้นิดนึงค่ะมีภาพถ่ายเสื้อและยันตรงนี้มีความ
0: อันนี้คือเสื้อเครื่องแบบฐานอากาศในยุคสมัยนั้น
1: ค่ะ
0: นะอันนี้เป็นของจริงที่ไปสืบต่อมาจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นน
1: ะ
0: แล้วนี่ก็คือผ้ายันที่ใส่จริง
1: ค่ะคือนี่คือของจริง
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือของจริง
1: โอ้แสดงว่ากันได้ดีมากเพราะไม่มีร่องรอยเลยนะคะโอ้

0: ญาณ
1: ถัดมาตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมนี่คืออาวุธที่เราใช้ในเหตุการณ์ครั้งนั้นใช่ไหม
2: ที่กำลังพลใช้ในการต่อสู้นะครับกับกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น
1: ค่ะวิธีการนี่คือยังไงอะคะท่าน
2: ยิงปืนตรงนี้เป็นปืนเล็กยาวแบบ88เนาะ
1: ครับ
2: แต่ว่าก็ยังไม่ใช่ยังไม่อัตโนมัติเนี่ยก็ต้องมีคันหลังในการขึ้นลูกกระสุนยิงนัดต่อนัดนะครับ
1: ได้นัดเดียวนัดต่อนัด
2: บรรจุได้ประมาณ5นัดครับ
1: อ๋อได้5นัดก็ใช้อันนี้กันทั้งหมดเลยนะคะเป็นมือ

0: พร้อมกันว่ารัก
1: แล้วก็นี่เห็นมีตรงนี้เรียกว่าเป็นพระอกบรรจุดินนะคะซึ่งก็จะเป็นดิน
2: ในบริเวณต่างๆที่เกิดการสู้รบ
1: ค่ะก็เก็บเอาไว้นะคะนี่เรารบเพื่อเกียรติไทยนะคะจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะก็นำมาสู่การที่เราได้รับเหรียญด้วย
2: เหรียญกล้าหาญที่ได้รับพระราชทานนะประดับไว้บนธงชัยเฉลิมพลของกองบิน5นะครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่วีรชนของเราเนาะได้พลีชีพนะคะเพื่อปกป้องแผ่นดินของเรานะคะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเนาะเหรียญกล้าหาญที่ได้มานะคะคุณผู้ชมในนี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถ้ามามีโอกาสได้มากองบิน5ประวัติศาสตร์นะคะมาเรียนรู้เรื่องราวสมัยสงครามโลกนะคะแล้วก็ยังมีอาคารอื่นๆอีกด้วย
2: ใช่ค
1: ่ะในอีก3อาคารนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะท่าน
2: จะมีอาคารที่เป็นเรื่องราวบอกเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของกองทัพอากาศ
1: ค่ะ
2: นะครับจะมีอาคารที่บอกเล่าเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับและในหลวงรัชกาลที่10นะเป็นอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับ
1: ค่ะก็ไม่ควรพลาดเลยนะคะมาเรียนรู้ที่นี่กันนะคะอย่างที่เล่ามานะคะเรื่องราวของเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยคือฟังแล้วก็ทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โหนึกถึงแบบน้องวีรชนบรรพบุรุษของเรานะคะที่ปกป้องพื้นที่แผ่นดินตรงนี้เอาไว้นะคะทีนี้ท่านมีแนวทางที่จะทำให้นักท่องเที่ยวหรือรวมถึงน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่อะค่ะได้มีความแบบว่าเกิดความรักชาติของเราเนี่ยค่ะยังไงบ้างคะท่าน
2: ผมต้องบอกว่าณพื้นที่แห่งนี้และการดูแลรักษาสภาพพื้นที่สภาพอาคารนะของทางกองบินเนี่ยผมอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนและน้องๆเยาวชนนะครับเข้ามามาเยี่ยมเยียนที่นี่แล้วทุกท่านจะเข้าใจและซึมซับได้สัมผัสกับประสบการณ์เหมือนจริง
1: นะ
2: เราจะได้เข้ามาในอาคารนะครับที่คงรักษาไว้ซึ่งสภาพเหมือนเวลานั้นนะครับพื้นที่ที่มีการสู้รบในเวลานั้นนะครับเราจะได้รับฟังการบรรยายที่ท่านวิทยากรที่มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดได้อย่างถึงอรรถรสนะครับได้อย่างเต็มที่แล้วเราจะรู้สึกซึมซับไปกับสถานการณ์นั้นๆ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
1: ค่ะซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดทำการทุกวันไหมคะ
2: เปิดทำการทุกวันครับ
1: สามารถมาได้เลยนะคะมีเวลาเปิดถึงกี่โมงคะท่าน
2: ก็จะเป็นเวลาทำการปกตินะตั้งแต่8โมงถึง4โมงเย็น
1: ค่ะก็สามารถมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์กันได้เลยนะคะ
3: พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์กองบิน5ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเชิดชูเกียรติประวัติการต่อสู้ของนักรบกองบินน้อยที่5กับกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกณอ่าวมะนาวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เพื่อใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางเดินทัพเข้าตีฐานทัพอังกฤษในประเทศพม่าซึ่งแบ่งออกเป็น4อาคารที่รวบรวมและจัดแสดงพื้นที่ของกองบิน5รวมทั้งการจำลองเหตุการณ์สู้รบในสมัยนั้นและประวัติกองบิน5ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะส่วนในอาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้เป็นอาคารที่บันทึกการเวลาเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2484มีห้องรังสรรค์ปฏิมากรรมจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และขั้นตอนการแกะสลักหินห้องเกียรติภูมิผู้กล้าจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติและจำลองสถานที่ทำงานของพลอากาศโทศรีศักดิ์สุจริตธรรมอดีตนายทหารกองทัพอากาศและวีรบุรุษอ่าวมะนาวคนสุดท้ายผู้มีบทบาทสำคัญในการนำกำลังพลเข้าสู้รบกับกองทัพทหารญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และหนึ่งเดียวกับห้องจัดแสดงเหรียญกล้าหาญพร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของการได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญของกองบิน5ค่ะนอกจากอาคารพิพิธภัณฑ์แล้วอีกหนึ่งจุดสำคัญคืออุทยานวีรชน8ธันวาคม2484ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับนักรบแห่งกองบินน้อยที่5ที่ยอมเสียสละชีวิตเป็นชาติพลีปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะพาคุณผู้ชมนะคะออกจากพิพิธภัณฑ์มาดูบริเวณโดยรอบกันบ้างนะคะอย่างจุดนี้ค่ะท่านรอง

0: นี่เป็น
1: ค่ะ
0: อนุ
1: ส
0: สา
1: ำ
0: ว
1: คัญ
0: รีย์
1: ค่ะ
0: เพื่อเชิดชูเกียรติวีรชน
1: อื
0: นะครับ
1: ม
0: จะเป็นอนุสาวรีย์นักบิน
1: ค่ะ
0: นะครับยืนอยู่บนใบพัดเครื่องบินนะครับถือธงชัยเฉลิมพล
1: ค่ะ
0: นะครับก็แสดงถึงความกล้าหาญของเราวีรชนในวันนั้น
1: ค่ะนอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์รายนามผู้เสียชีวิตที่มีตัวสถาปัตยกรรมเป็นรูปเกลียวคลื่นยักษ์ม้วนตัวอย่างทรงพลังอีกทั้งยังได้จารึกรายนามวีรชนผู้กล้าไว้ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงด้วยค่ะ
0: ตรงนี้เป็นอนุสาวรีย์นะของวีรชนแต่ละแท่งเนี่ยจะเป็นรายนามของวีรชนนะครับ
1: ให้เราได้มาระลึกถึงนะคะผู้ที่เสียสละผู้ที่พลีชีพเนาะเพื่อปกป้องแผ่นดินตรงนี้นะคะให้เราได้มาเยี่ยมชมความสวยงามงดงามอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะ
0: บริเวณตรงนั้นจะเป็นศาลกรมหลวงชุมพรนะถ้าวันไหนน้ําลงอย่างเมื่อตอนสัก 4:00 น 5:00 นนะครับเราจะเห็นเป็นสันดอนขึ้นมา
1: ค่ะ
0: นะเป็นทะเลแหวกสามารถเดินไปสักการะที่ศาลกรมหลวงชุมพรได้

ปลุกพลังรักชาติและความภาคภูมิใจกันแล้วขยับเข้ามาสู่โหมดธรรมชาติบำบัดกันบ้างนะคะเพราะบรรยากาศของที่นี่ร่มรื่นมากเลยขอพาคุณผู้ชมเดินรับลมไปชมความงามด้านในที่ซ่อนความศรัทธาแบบสายมูอยู่ที่บริเวณเชิงเขาล้อมหมวกค่ะมาถึงถิ่นทั้งทีต้องแวะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลที่ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใครมาเยือนกองบิน5ก็ต้องแวะมากราบไหว้ขอพรกันค่ะและตบท้ายความน่ารักที่จะทำให้ใจของเราละลายกับแก๊งเจ้าบ้านตาโตคางแวนถิ่นใต้สัตว์ป่าคุ้มครองสุดแสนจะเชื่องและน่ารักที่รอต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่รอบๆศาลเจ้าพ่อค่ะน้องๆเป็นมิตรมากเดินมาขอกินอาหารแบบนิ่งๆตาแป๋วๆโดนตกกันไปเต็มๆเลยค่ะ

0: ู้ชมคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของเมืองไทยดีๆวันนี้ที่พาคุณผู้ชมเนี่ยมาเยี่ยมชมที่กองบิน5กันนะคะสุดท้ายนี้ให้ท่านรองเชิญชวนคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันค่ะ
1: ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะเข้ามาสัมผัสนะครับบรรยากาศนะครับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์นะครับอยากจะต้องท่องเที่ยวชายทะเลนะครับที่มีกิจกรรมครบตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์น
0: ะ
1: ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนครับที่เอามะนาวกองบิน5แห่งนี้ครับ
0: ค่ะก็เชิญชวนนะคะมาที่นี่บอกเลยว่าดีดีอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราล่ำลากันไปด้วยวิวสวยๆนะคะของเขาล้อมหมวกด้านหลังของเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านนาวาอากาศเอกชิดพลอุไรพงษ์เป็นอย่างสูงนะคะท่านรองผู้บังคับการกองบิน5ค่ะขอบพระคุณค่ะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมบ๊ายบายค่ะบอกได้คำเดียวเลยนะคะว่าการมาเที่ยวที่กองบิน5จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้มีแต่คำว่าดีดีค่ะได้ทั้งความรู้ควบคู่ไปกับความสนุกและที่สำคัญความปลอดภัยของที่นี่เต็ม10ไม่มีหักค่ะออกมาเติมพลังให้ธรรมชาติฮีลใจแบบครบจบที่เดียวในกองบิน5ด้วยกันนะคะอยากชวนให้คุณผู้ชมได้ออกมาสัมผัสที่นี่ดูสักครั้งแล้วจะพูดเหมือนกันว่าเมืองไทยดีดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะคะเราอยู่กันที่หมู่บ้านทำกลองเอกราชที่จังหวัดอ่างทองค่ะที่เขามีเรื่องราวของการทำกลองมายาวนานมากเลยนะคะซึ่งจะน่าสนใจและมีนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการทำกลองอย่างไรเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันค่ะ

0: ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะเราก็เรียกว่ามาอยู่ในสถานที่ที่ผลิตที่สิ่งของที่เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ของคนไทยเรานะคะโดยเฉพาะที่นี่ที่จังหวัดอ่างทองค่ะเรียกว่าน่าสนใจอย่างมากเลยนะคะจะน่าสนใจอย่างไรเราอยู่กันที่หมู่บ้านทำกรองที่นี่ค่ะจะมีเรื่องราวอะไรบ้างนั้นอยู่กับผู้รู้ข้างๆเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: ครับผมสมเกียรติจันตานะครับประธานวิสาหกิจชุมชนบำรุงกองยาวครับ
0: ค่ะ
1: ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านทำกองเอกลักษณ์ครับผม
0: คือหมู่บ้านนี้ถ้าพูดหรือว่าไปเซิร์ชข้อมูลในอินเทอร์เน็ตจะค่อนข้างโด่งดังมากก็คือหมู่บ้านทำกรองเอกลักษณ์
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้มีมายาวนานขนาดไหนแล้วคะ
1: ร้อยกว่าปีแล้วครับผม
0: ร้อยกว่าปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คือเดิมเลยเขาเป็นกรองแบบ
1: เดิมก็เราก็จะทำกรองเล่นวงปีพาดกรองลิเกครับม
0: ี
1: ตะโพนมีกรองทัดเนี่ยครับเหมือนอย่างเงี้ยครับ
0: อัน
1: น
0: ี
1: ้ตามวัดเนี่ยครับนั่นแหละครับ
0: คือเดิมจะเป็นกองลักษณะนั้น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าโซนในหมู่บ้านที่เราเข้ามาเนี่ยระยะทางนี้กว้างขนาดไหนแล้วเขาทำกลองกันกี่หมู่บ้านยังไง
1: ทั้งถนนทั้งเส้นนะครับผม
0: ทั้งเส้นเลย
1: ใช่ครับ
0: ประมาณกี่หมู่บ้านที่ทำกลองกี่บ้านเรือน
1: ทั้งหมดประมาณ25หลังครับผม
0: 25หลัง
1: ใช่ครับ
0: ยังคงเป็นกลองรูปแบบเดิมอยู
1: ่รูปแบบเดิมๆครับ
0: คือเป็นการผลิตอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: ที่ใช้ได้จริงครับ
0: ผลิตที่ใช้ได้จริงก็คือเป็นแบบนี
1: ้ถู
0: กไหมอันนี้คือกลองยาว
1: นี่กลองยาวครับ
0: คือถ้าในหมู่บ้านนี้จะเขาเรียกว่ามีการผลิตกลองกี่ประเภทอะ

0: ถนัดที่แตกต่างกันไป
1: ใช่ครับ
0: แล้วเวลาที่เขาเรียกว่าความรู
1: ้สมัยก่อนคือท่านน่ะเป็นพอดีว่ากลับจากบางคนในหมู่บ้านณปัจจุบันนะครับให้ทำเป็นนะครับ
0: ก็คือเขาก็เลยเป็นองค์ความรู้ที
1: ่
0: ที่เริ่มจากการใช้ในชีวิตปัจจุบันจริงๆแล้วก็มาถามด้วย
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เริ่มมีการพัฒนามาในแต่ละหมู่บ้านในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆนะคะเราต้องไปนำมาจากที่ไหนหรือว่ามันมีอยู่ในอ่างทองอยู่แล้วว
1: ัสดุก็คือมันในพื้นที่และก็พื้นที่ใกล้เคียงเราอย่างไม้เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นไม้ขนุนไม้มะม่วงไม้กามปูหรือจามจุรีนั่นแหละครับก็คืออยู่ในพื้นที่เราอยู่แล้วหนังก็สมัยก่อนหนังวัวหนังควายหนังแพะเนี่ยคือต้องบอกว่ามันทํากันเองณตอนนี้ก็คือมันจะเป็นโรงงานที่สมุทรปราการใช่มั้ยครับผมอันนั้นคือเขาทําสําเร็จรูปเลยเราก็เอามาขึ้นเอามาคัดอีกทีว่ามันได้ขนาดมั้ยอะไรมั้ยเนี่ยครับ
0: คือถ้าเป็นดั้งเดิมก็คือทำกันเอง
1: ทำเองหมดครับ
0: ทำเองทุกขั้นตอนถ้าจะได้กลองหนึ่งเขาเรียกอะไรหนึ่งใบ
1: ใช่ครับ
0: หนึ่งใบเนี่ยมันใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะสำเร็จ
1: น่าจะเป็นอาทิตย์นะครับ
0: เป็นอาทิตย
1: ์เพราะว่าถ้าสมัยก่อนเลยอ
0: ่ะ
1: ยุคก่อนเลยจริงๆอ่ะมันยังไม่มีมอเตอร
0: ์
1: เขาจะจ้างเขาใช้จักรยานปั่นจักรยานเห็นไหม
0: ค่ะ
1: จักรยานพ่วงแล้วก็มาปั่นเป็นมอเตอร์นั่นแหละก็คืออันนั้น
0: อ
1: ่ะคือคนนึงต่อ1ใบอ่ะ50ตังค์
0: ฮะ
1: เนี่ย50ตังค
0: ์ในการ
1: ในปั่นจักรยานแล้วก็จะมีคนกึ่งอีกคนนึงคนกึ่งอีก
0: อ๋อปั่นไปให้หมุนถูกมั้ยคะแล้วก็มีคนกึ่ง
1: คือคือใช้ซิลใช่ครับ
0: อีกท่านนึง
1: ใช่ครับ
0: นั่นหมายความว่ากระบวนการนั้นใช้คน2คน
1: ใช่ครับ
0: 50ตังค
1: ์ใช
0: ่สมัยก่อน
1: แล้วก็มันจะมีอย่างก็คือเราจะต้องคว้านข้างในใช่ไหมครับตรงข้างในเนี่ยให้
0: คือถ้าเราไม่คว้านมันก็จะไม่มีเสียง
1: ใช่
0: ออกมา
1: คือคว้านไส้ในออกเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีเครื่องอย่างสมัยนี้ใช่ไหมครับเขาใช้ซิลตอกแล้วก็เอาไฟถ่านเราใส่เข้าไปให้มันไหม้พอไหม้ข้างในเสร็จปุ๊บก็ค่อยซ้อออกนี่ครับ
0: นั่นหมายความว่าในการคว้านเขาออกมาคือต้องมีความชำนาญมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะถ้ามันไม่ได้สัดส่วนเขามันคือเสียเลยถูกต้อง
1: ใช่ครับแต่ว่ามันไม่ได้สวยเหมือนสมัยนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งคือสมัยก่อนอ่ะใช้ซิลแล้วก็มันจะหนา
0: ค่ะแต่คือในส่วนของการผลิตแต่ละกลองแต่ละชนิดเนี่ยกว่าจะแล้วเสร็จมา1ใบเนี่ยก็คือใช้ระยะเวลายาวนานแล้วความคงทนเขาก็นานด้วยถูกต้องไหมคะ
1: โอ้ตลอดอายุ
0: แล้วอย่างเงี้ยในเมื่อมันมีความคงทนนานแล้วเราจะผลิตขายยังไง
1: คือต้องบอกว่าความต้องการของแต่ละคนน่ะมันก็ต้องเพิ่มขึ้น1รุ่นสู่รุ่นอย่างของคุณอ้อเนี่ยรุ่นเนี้ยก็คือซื้อไปแล้วใช้ไปแล้วมีลูกมีหลานก็ต้องการใช้อีกเนี่ยครับ
0: ก็ซื้อเพิ่ม
1: ใช่
0: ถึงแม้ว่าเขาจะมีความคงทน
1: ใช่ครับ
0: แล้วในส่วนของแต่ละใบเนี่ยราคาสูงมั้ยคะในการราคาในการ
1: เริ่มต้นถ้าอย่างเงี้ยก็ 1,500 บาทอย
0: ่
1: างเงี้ยครับผม
0: ก็คือจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปแต่ก็คือจะมีความคงทนด้วยแต่ว่าอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าว่าอาจจะได้แบบไหนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างแล้วก็มีการผลิตออกไปทีนี้อีกส่วนนึงที่สําคัญแสดงว่าผู้ที่ทํากลองในหมู่บ้านทํากลองเนี่ยจะต้องมีความรู้เรื่องดนตรีกับการฟังเสียง
1: มี
0: ส่วนเนาะเพราะว่าแต่ละหนังแต่ละประเภทมันไม่เหมือนกันใช่มั้ยคะ
1: อ
0: ย่างอันนี้เป็นหนังวัวหนังควายถูกต้อง
1: อันนี้หนังวัวครับ
0: แล้วมันมีแบบไหนอีก
1: อันนี้หนังแพะ
0: อันนี้หนังแพะ
1: ใช่ครับ
0: เสียงมันจะต้องฟังแตกต่างกันดังนั้นเราจะต้องใช้เค้าเรียกนะความคุ้นชินความเคยชินในการทําด้วย
1: จะบอกว่า1คือต้องว่าความชํานาญแต่ละท่านด้วยถามว่ากองมันแต่ละชนิดไม่เหมือนกันอย่างกองยาวเราเนี่ยเสียงมันก็จะทุ่มหน่อยครับเนี่ยปึ้งมันก็จะเสียงไปอีกแบบนึงกองยาวกองยาวมันต้องเสียงประมาณนี
0: ้
1: ถ้าอย่างกองแชมเป้เนี่ยนะมันก็เสียงประมาณนี
0: ้
1: เห็นป่ะเสียงมันจะสูง
0: คือ
1: กองทัดกองอะไรเงี้ยมันก็จะเสียงสูงไปอีกแบบนึง
0: ค่ะตอนนี้พี่สมเกียรติทําทุกกลองทุกประเภทเลย
1: กองทุกประเภทครับตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วก็ตอนนี้ก็คือนวัตกรรมใหม
0: ่
1: ต้องบอกว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปอย่างคุณอ้อไม่ได้เล่นดนตรีแต่ว่าอยากได้กองไปตั้งไว้ที่บ้านฉันไม่ได้เล่นดนตรี

0: จะจะเอาไปยังไงเราก็คิดค้นกองเล็กๆเพื่อนำไปเป็นของขวัญของฝากได้ของบูชาได้ตั้งไว้ที่บ้านได้เนี่ยครับ
1: ถ้าพูดถึงกลองเนี่ยมีความเชื่อไหมว่ามีความมงคลหรือว่ายังไงสำหรับสายมูที่ชมทางบ้าน
0: กองอ่ะถามว่าคำว่ากลองน่ะก็คือต้องบอกว่ามันมีตั้งแต่โบราณอยู่แล้วครับอย่างกองมโหระทึกเนี่ยล่าสุดที่เขาค้นพบใช่ไหมครับที่บ้านล่างนะครับเพชรบุรีเนี่ยก็คือมีมาตั้งแต่2,000กว่าปีแล้ว
1: ค
0: ือกองเนี่ยใครมีกองเนี่ยก็แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วครับชื่อเสียงโด่งดังครับผม
1: ก็คือความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วในส่วนของการที่มีกลองแล้วก็ชื่อเสียงโด่งดังสมชื่อวรตีเนาะ
0: ก็จะใช่ใช่ครับ
1: เนาะแต่วันนี้เดี๋ยวจะรบกวนให้พี่พาไปดูตัวของนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกับกลอง
0: ครับผม
1: ไม่ใช่ว่าต้องซื้อแบบนี้ไปไว้ที่บ้านนะ
0: ครับ
1: หาที่ไว้ยังน่าจะลำบากนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าในส่วนของรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะกับกลองที่เอกราชที่อ่างทองเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ

0: เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของเขาเรียกว่านวัตกรรมของการขยับขยายกลองของหมู่บ้านเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพี่โชว์หน่อยค่ะแนะนำหน่อยอันนี้คือโซนของ
1: อันนี้คือกองที่ดั้งเดิมอยู่แล้วครับนี่ครับเนี่ยฮะเรียกกองยาว
0: uh-huh.
1: ที่ทำดั้งเดิมอยู่แล้ว
0: ก็คือที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้ก็คือจะเป็นตัวกลองยาวเนอะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนี่นะ
1: อันนี้กองแชมเป
0: ้กองแชมเป
1: ้
0: นะคะเราก็จะมีผลิตแล้วก็มีโชว์อยู่ตรงนี้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของการพัฒนาของที่นี่ที่ว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เราทำเป็นกลองอะไรอะคะพี
1: ่อันนี้ครับอันนี้ก็จากชิ้นใหญ่ๆมาเป็นชิ้นเล็กๆนี่ครับเขาเรียกว่ากลองชัยมงคล
0: โอ้มันเขาเรียกอะไรนะย่อส่วนมาแบบ
1: ใช่
0: เล็กมากเดี๋ยวนะจากแบบนี้จากกลองยาวลูกละหลักพันมาเป็นแบบนี้ความยากง่ายมันเพิ่มมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงบ้างคะ
1: ถามว่าความชำนาญแต่ละคนไม่เหมือนกันมันไม่มีคำว่ายากหรือง่ายนะครับถามว่ามันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำแล้วถามว่ามันก็ออกมาได้ดีแล้วครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นกองชัยมงคลที่เรียกว่าเราคิดขึ้นมาอยากจะให้อย่างที่พี่เขาบอกว่าอยากจะให้เอาไปวางที่บ้าน
1: ใช่ครับคนที่เขาไม่ได้เล่นดนตรีหรือว่าคนที่เขาไม่ได้รู้ศาสตร์เรื่องดนตรีเลยก็อยากจะมีกองไปเสริมดวงเสริมอะไรเงี้ยก็ได้นะครับ
0: ค่ะก็จะมีมันเป็นกลองชัยมงคลไซส์อันนี้เขาเรียกเป็นนิ้วไหมคะหรือว่าเป็นไซส์ไหน
1: อันนี้สี่คูณสี่นิ้ว
0: สี่คูณสี่นิ้วนะคะแล้วก็มีถักลงมาด้านล่างอันนี้ก็จะใหญ่ลงมาหน่อยนึง
1: ครับอันนี้ข้างในจะเขียนว่ากลองชัยมงคลเขาเรียกว่าการงานการค้ามั่นคงสินทรัพย์มั่งมีใจกายแข็งแรงอายุยืนยาวนาน
0: ค่ะ
1: ความหมายก็ดีอยู่แล้วครับ
0: ค่ะคือความหมายก็คือดีอยู่แล้วเนาะสำหรับเรื่องของกลองนะคะที่คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านสนใจก็สามารถที่จะนำไปไว้ที่บ้านได้อันนี้เป็นไซส์4
1: ใช่ครับ
0: 4นิ้วท่านล่างเป็นไซส์อะไร
1: อันนี้ไซส์8x8สูง9อันนี้งานออกแบบใหม่เลยครับยังไม่ได้จำหน่ายที่ไหน
0: นั่นนี
1: ่อันนี้เพราะว่าทุกปีผมจะออกงานใหม
0: ่
1: ประมาณเดือนสิงหาหรือกันยาเพราะว่ากันยาเราเป็นวันเกิดเราไงเพราะถามว่าเราจะเขาเรียกว่าอันนี้สมนาคุณให้ลูกค้าได้งานใหม
0: ่ๆค่ะอันนี้ก็จะมาเป็นอีกไซส์นึงแล้วก็มีความสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำก่อนเนาะแล้วก็ถัดมาด้านล่างตรงนี้เป็นกลองอะไรกัน
1: นี่กลองแดงกลองจีนที่เขาใช้ในศาลเจ้าหรือว่าอะไรเงี้ยสื่อการสอนก็ใช้นะครับสื่อการสอนเขาเรียกกลองป๊อกแป๊กนี่นะครับ
0: ค่ะด้านข้างฝั่งนี้ก็มีด้วยเหมือนกันอันนี้เป็นอะไรบ้างคะพี่
1: อันนี้คือกองบันดอกที่เขาใช้เขาเขย่าครับเนี่ยกองบันดอก
0: กองบันดอก
1: นะบันดอกที่เขาใช้ในพิธีพามพิธีอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบันดอกบันดาลโชคเนี่ยครับลองได้ครับ
0: จับยังไงคะ
1: ได้เลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ฝั่งนี้นุ๊กโป้นั่นแหละครับยืนแขนให้สุดครับแล้วก็เบี่ยงไปเลยแน่ได้เนี่ยแหละครับ
0: กองบันดอก
1: ใช่ครับ
0: ใช้ใน
1: บันดอกบันดาลโชคเช้ามาให้เขย่าเพื่อรับโชคโชคดี
0: นี่นะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็ใช้ในพิธี
1: พราหมณ
0: ์พิธีพราหมณ์ก็ผลิตที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะอันนี้คือกลองอีกหนึ่งส่วนนะถัดมาล่ะคะคุณพี่ค่ะเหมือนกันไหม
1: อันนี้ก็ยังที่บอกว่านวัตกรรมใหม่เนี่ยกองยาวถ้ากองยาวปกติของเราอ่ะมันก็จะเป็น
0: แบบเดิม
1: ใช่นี่ครับ
0: อาจจะมันเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าคือเขาจะมี
1: สีสันจะไม่มี
0: สีสันแบบเขาเรียกผ้าเขาเร
1: ีย
0: กผ้า
1: แล้วก็เสียงถามว่าใหญ่จริงนะแต่ว่าเสียงอ่ะมันจะสู้จิ๋วแต่แจ๋วนี่ไม่ได้นี
0: ่กี่ปีแล้วคะที่เราคิดที่จะพัฒนาในส่วนของกลองใหญ่ๆให้มาเป็นกองไซส์เล็กๆแบบเนี้ย
1: เริ่มต้นมา10กว่าปีแล้วครับ
0: 10กว่าปีแล้วเรียกว่าตอนนี้ประสบความสําเร็จ
1: ก็พอประมาณ
0: พอประมาณไม่เชื่อ
1: เพราะว่า1คือที่ว่าจุดเริ่มต้นของผมคือต้องบอกว่าได้เห็นกองใหญ่ๆแล้วก็ไม้ใหญ่ๆเศษไม้เนี่ยเขาไม่ได้เอาไปทําอะไรเพราะว่ามัน1คือเอาไปทําอย่างเดียวคือเผาถ่านเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยเศษไม้เล็กๆเนี่ยมันสามารถเอามาสร้างผลงานได
0: ้
1: มันก็เป็นแนวทางที่ว่ากลุ่มรักโลกเราขายจุดนี้ด้วยนะครับเขาเรียก BCG ไงนั่นแหละครับนำสิ่งที่เหลือใช้เอามาผลิตให้มันสร้างคุณค่าเนี่ยครับ
0: ก็เรียกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่ต่อยอดแล้วก็สร้างมูลค่าด้วยนะคะแล้วทางด้านนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบใช่ไหม
1: อันนี้เป็นครูกองครับเขาเรียกตะโพนไทย
0: ตะโพนไทย
1: อันนี้เขาเรียกว่าตะโพนไทยมีไว้บูชาโด่งดังทั่วล่าศรัทธาทั่วไทยทำจากเครื่องหนังนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าคนที่เขาเล่นดนตรีไทยหรือศาสตร์นาฏศิลป์ไทยจะต้องมีตะโพนไทยเพราะว่าเป็น ศาสตร์ของพ่อแก
0: ่ค่ะนี่ใครที่สนใจนะคะย่อส่วนออกมาเป็นไซส์แบบว่าอยู่ในฝ่ามือแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่เห็นไหมคะแล้วก็คือลักษณะของการทำก็คือทำจากวัสดุชิ้นงานจริง
1: เป็นหนังครับ
0: เป็นหนังจริงๆนะคะ
1: เย็บร้อยจริงๆไม่ใช่เอามาติดนะครับ
0: กว่าจะแล้วเสร็จนี่ชิ้นหนึ่งนี้ใช้เวลานานไหมคะ
1: ก็พอประมาณครับผมเก็บ3วันได
0: ้โอ้พอจะแล้วเสร็จนะคะคุณผู้ชมคะได้ดูตัวอย่างบางส่วนของกลองที่เขามีวิวัฒนาการออกมาให้สามารถที่จะไปเป็นขอบประดับของตกแต่งของที่ระลึกได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกระบวนการทำกันดีกว่าย
1: ินดีครับ
0: ว่ามันจะยากง่ายขนาดไหนเขาใช้วิธีการทำเหมือนกลองใหญ่ๆปกติยังไงมาอันนี้ขออนุญาตวางก่อนนะครับ
1: วางได้เลยครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนประกอบใช่ไหมคะของการที่เราจะทำวันนี้พี่จะสาธิตเป็นอะไรเอ่ย
1: อันนี้กองชัยมงคลแล้วกันนะครับผม
0: กองชัยมงคล
1: เอามาติดได้เลย
0: วัสดุที่เราจะใช้ก็คือเป็นกองที่เราทำแล้วเสร็จ
1: อันนี้อันนี้ทำสำเร็จแล้วอันนี้หมุดเนี่ยเป็นหมุดเงินนะครับผมเนี่ยผสมเงินเดี๋ยวผมจะให้คุณอ้อใส่ห่วงได้เลยนะครับเนี่ยนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนที่จะใส่หัวเดี๋ยวขออนุญาตถามนิดนึงก็คือว่าตัวนี้คือไม้
1: เป็นไม้ขนุนครับ
0: ไม้ขนุนที่เราทำเหมือนกลองใหญ่ทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: ไปคว้านทำเหมือนกันเลย
1: เหมือนกันขึ้นลักษณะเดียวกันทุกอย่างเหมือนกัน
0: อันนี้หนังก็คือเหมือนกันเหมือนกลองใหญ่เลยโดยทั่วไป
1: ใช่ครับ
0: ในส่วนนี้ก็มีการวาดเขาเรียกวาดไหมหรือว่าเพ้นท์ลวดลาย
1: อันนี้ใช้การวาดเขียน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ใช้อันนี้
0: สี
1: มันเป็นเทคนิคของผมครับ
0: ค่ะ
1: ต้องตัดหลอดเขียนใช้เขียนเหมือนกัน
0: ใช้การเขียนลายแต่ว่ามันเป็นเทคนิคเฉพาะบุคคล
1: ที่
0: จะออกมาเป็นลวดลายแบบนี้ทีนี้ลวดลายค่ะหนูสอบถามนิดนึงว่าเขามีลายเฉพาะไหมว่าต้องเป็นลายอะไร
1: อ๋ออันนี้เราอิงมาจากต้องบอกว่าอันนี้คือลายของคนสมัยก่อนสมัยเก่าว่าถามว่าจะใหคนเมตตารักมหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบต้องลายเทพจำแรง
0: เป็นแบบไหนอ่ะ
1: เนี่ยครับลายเทพจำแรงเนี่ยครับ
0: อ๋ออันนี้เป็นเทพจำแรงเป็นลายแต่สีไม่เกี่ยว
1: สีมีส่วนครับผมต้องบอกว่าอย่างถามว่าคนเกิดวันอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะคะคุณผู้ชมก็คือจะเห็นได้ว่ามันมีสีมีลวดลายที่ลวดลายอาจจะไม่ได้เหมือนกันทุกใบ
1: ไม่เหมือนครับไม่เหมือนเพราะว่ามันเป็นงานแฮนด์เมดงานคราฟทุกใบครับผม
0: ค่ะแล้วในส่วนของตรงนี้ล่ะคะตรงที่เป็นแบบแต่ละสีมันเกิดจากอะไรอ่ะ
1: อันนี้เราทำอีกแบบนึงอันนี้ใช้ระดับระบบน้ำวิ่งบนน้ำอันนี้ระบบ
0: คือแสดงว่าในการที่จะทำตัวกลอง1ใบเนี่ยเราต้องทำตัวบอดี้เขาก่อน
1: ใช่ไ
0: หมคะทำหนังทำอะไรให้แล้วเสร็จแล้วเราก็
1: ไม่
0: ทำอะไรก่อน
1: ทำสีให้จบก่อนครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วอันนี้เอามาเขียนทีหลัง
0: ค่ะแล้วก็มาขึง
1: ขึงก่อน
0: แล้วก็มาเขียน
1: อันนี้มุมกลางเนี่ยเขียนลายเทพจำแรงเนี่ยคือเขียนทีหลัง
0: ค่ะ
1: มุมนี้ต้องทำก่อน
0: ก็คืออันนี้เป็นการแรกเป็นการจุ่มสีถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นลักษณะของการจุ่มสีในแต่ละลวดลายก็จะไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันลวดลายไม่เหมือนกันอู๋ก็จะแล้วเสร็จแต่ละใบนี้กี่ขั้นตอน
1: หลายขั้นตอนครับแต่ว่าด้วยความต้องบอกว่ามันความชำนาญ

0: ทำมาหลายปีแล้วมันก็ใช้ระยะเวลาแป๊บเดียว
1: ตอนนี้ทำกี่ท่านคะสำหรับตัวของนวัตกรรมใหม่นี้
0: 7คนครับผม
1: 7คนที่ทำอยู่เนี่ยนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แต่ละรูปแบบก็คือลายไม่เหมือนกันถูกไหม
0: ใช่ครับเหมือนกองยาวนะครับผมอันนี้ก็ใช้จากใบไม้เหมือนกันครับ
1: เป็นการจุ่มสี
0: ใช่ครับ
1: สีที่ใช้เป็นสีอะไรคะ
0: เป็นสีน้ำอะคริลิก
1: แล้วเขาจะมีความคงทนยังไงไหมเราต้องไปเคลือบไหมครับ
0: ตลอดครับตลอด
1: ต้องไปเคลือบไหม
0: จะเคลือบก็ได้ไม่เคลือบก็ได้อันนี้ไม่เคลือบอันนี้ยังไม่เคลือบ
1: นี่ก็คือจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรลายพื้นที่เราทำก่อนแล้วเราก็ค่อยมาเขียนลวดลาย
0: นี่เขียนที่หลังนี่ครับนี่ลายไทยนี่เขียนที่หลัง
1: แล้วคือเขียนมือ
0: ใช่ครับ
1: ถูกใบ
0: ใช่ครับ
1: ยอดนี่ศิลปะของคนไทยเรานะคะแล้วก็อันนี้ล่ะค่ะ
0: อันนี้ก็เขียนคู่กันครับเขียนมือ
1: เขียนอันนี้มันจะไม่มีผลกับเสียงใช่ไหม
0: ไม่มีครับ
1: ก็คือเป็นลวดลายความสวยงามเฉย
0: เพราะว่าเราใช้สีน้ำไม่ได้สีน้ำมันถ้าสีน้ำมันเป็นทำปฏิกิริยาหนังอ่ะคือเขาต้องผสมน้ำมันอันนี้คือมีผลต่อเสียงแต่ว่าอันนี้คือผสมน้ำธรรมชาติจะไม่มีผลต่อเสียง
1: แต่ความจริงอ่ะในการที่ถ้าเราได้ความเข้าใจของเราทั่วไปอ่ะคือกลองเนี้ยเราจะเอาไปเป็นของฝากหรือเอาไปโชว์ทำไมจะต้องคำนึงว่ามันจะต้องมีเสียงที่มันใช้งานได้จริงหรือว่าอย่างตัวอย่างเล็กๆแบบเนี้ยอ่ะทำไมต้องแบบ
0: จริงจริงอ่ะต้องบอกว่าคนถามว่าคนที่ซื้อกลองก็ความเชื่อคือต้องตีได้ตีดังแต่ว่าณปัจจุบันนี่คือโลกมันเปลี่ยนต้องบอกว่าบางคนอ่ะเขาเอาไปไม่ได้เอาไปตีเอาไปประดับบ้านตกแต่งบ้านร้านอาหารแล้วก็นำไปเป็นของขวัญของบูชาเนี่ยครับนั่นแหละ
1: ก็คืออีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นนะคะมาที่มาส่วนในกระบวนการของที่เราจะนำตัวกลองเนี่ยบรรจุในตู้กระจกอันนี้ก็เพิ่มมูลค่าเพิ่มเข้ามาอีก
0: ใช่ใช่
1: นะคะอาศัยยังไงบ้างคะต้องทำยังไงบ้างเริ่มกันเลยดีกว่า
0: คุณน้อง
1: อันนี้คือที่เราทำไว้แล้วเสร็จนะคะก็สีสัน
0: อันนี้ให้คุณน้องมีส่วนร่วมอันนี้เราก็จะมีตัวหมุดเห็นไหมเจาะไว้หน่อย
1: คือกว่าจะแล้วเสร็จในแต่ละกลองแต่ละใบมันก็จะต้องมีกระบวนการแล้วก
0: ็
1: ขั้นตอนที
0: ่ใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
1: ต้องมีสมาธิเนาะ
0: หมุนได้ไหม
1: ได้อยู่ค่ะ
0: หมุนแล้วก็อันนี
1: ้ต้องแน่นขนาดไหนเอ่ย
0: หมุนให้สุดเลยครับ
1: สุดเลยนะคะ
0: ให้เขาฝังไปข้างในเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะผูกด้วยอันนี้เขาเรียกว่าดิ้นเงินดิ้นทอง
1: ค่ะ
0: ของทุกอย่างเป็นมงคลหมดครับคุณอ้อก็มัดได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับทนนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้102อันเนี่ยเอาลองดูครับ
1: อ
0: มาถึงที่แล้วต้องทำให้เป็นครับ
1: ขายได้ใช่ไหมครับใบนี้ใบนี้จะขายได้นะ ทำไงนะผูกธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็
0: มาใส่ขา
1: ใส่ขาขานี่เราก็ทำเองเหมือนกัน
0: ใช่ครับอันนี้ขาไม่สักนะครับไม้สักก็เป็นไม้มงคลอยู่แล้วเขาเรียกแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ
1: ์เดี๋ยวขออนุญาตขยับหน่อยนะรู้สึกจะต้องใช้พื้นที่นิดนึง
0: ใช่นี่ครับแล้วก็มัดได้เลยครับเนี่ยมัดร้อยเข้าไปแล้วก็ร้อยแย่เข้าไปเนี่ย
1: ในรูเหรอคะ
0: ใช่ครับเราจะได้ดูว่าความง่ายความยากมันยังไง
1: มัดเพื่ออะไรอะคะให้เขาแน่นเฉยๆหรือว่า
0: ใช่ล้างขาไว้เนี่ยร้อยอย่างเงี้ยยึดขึ้นมาปุ๊บ
1: จะเป็นแบบนี้
0: ใช่อันนี้พออันนี้เสร็จแล้วเนี่ยครับเนี่ย
1: ก็คือจะเป็นทรงนี้คือยึดเขาไว้
0: ใช่ครับ
1: ยึดเขาไว้ให้เขาแน่นเห็นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้ก็คือตัวดิ้นเงินดิ้นทองใช่จะเป็นดิ้นทองนะคะที่จะยึดตัวกลองกับตัวฐานไว้นะคะเสร็จแล้วทำยังไงต่อคะคนได้เป็นบานิสแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ก็มาใส่ตู้กระจกนี่ครับตู้กระจกก็เป็นตู้กระจกไม้สักนะครับเนี่ย
1: อันนี้ทำเองด้วยไหมหรือ
0: ใช่ครับตู้กระจกไม้สักใช
1: ่ตู้กระจกก็ทำเอง
0: เรามีทีมงานของเราหมด
1: ก็คือเหลือแค่วัสดุที่ไม่ซื้อเน
0: า
1: ะ
0: มีโฟมเนี่ยเราต้องซื
1: ้
0: อแต่ว่าก็ต้องมาตัดเองแต่ก็ต้องมาตัดเหมือนกันอันนี้คือทำเองหมดทุกอย่างนี่กระจกนี่แหละเราซื้อเราก็ต้องมาตัด
1: เองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ก็คือประกอบเป็นไซส์ของเราเลย
0: มีทุกไซส์ก็ต้องมาทำ
1: อันนี้เราก็เริ่ม
0: อันนี้ก็มาอย่างเงี้ยครับเนี่ยที่มาใส
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยใส่แล้วก็เดี๋ยวเรายึดอีกทีนึงแล้วก็ ใส่กองใส่ป้าย
1: ชุบ
0: โอเค
1: อินเดียก็จะนำตัวกลองมาวางนะคะแล้วก็เป็นป้าย
0: ใช่อันนี้คือความหมายของเราเรียกว่ากลองชัยมงคลมีไว้ครอบครองเงินไหลกองทองไหลม
1: า
0: ป้ายนี้ทำจากไม้สัก
1: ค่ะ
0: ขาทำจากไม้สักแสดงถึงยศถาบรรดาศักดิ
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้นี่ตัวกลองนี่ทำจากไม้ขนุนเขาเรียกว่าหนุนนำชีวิตที่ดีหนุนนำหน้าที่การงานหนุนนำหน้าที่การเงินนี่นะครับข้างหน้านะครับเนี่ยสังเกตดูนะครับอันนี้เขียนด้วยลายไทยนะครับเงินกับทองอยู่คู่กันนะครับแล้วสังเกตว่าเขียนคําว่าโอมไว้คือเทพความสําเร็จนะครับทําประการใดก็สําเร็จพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาครอบกระจกอย่างน
1: ี
0: ้เนี่ยเขาเรียกว่าพระภูประพรมธรรมสถิตที่เพลีใครได้มีเป็นมงคลกุศลสายกรองตะโพนกองทัศสะบัดชัยกรองยาวกองเพลดังไกลไปทั่วแดนร้านบำรุงกองชัยมงคลต้นแบบสร้างกองยนต์แยบงามเหลือแสนใครได้มาบูชาด้วยรวยทั่วแดนปาโมกครับต้องมาที่ปาโมกครับ
1: ค่ะนี่ก็คือสำเร็จแล้วนะคะในส่วนของตัวกลองที่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้พวกเราสามารถที่จะไปครอบครองได้นะคะก็อันนี้รูปแบบหนึ่งเนาะแต่ยังไม่เกินอันนี้เยอะเหรอคืออันนี้คืออีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
0: อันนี้เป็นเขาเรียก
1: นะ
0: อันนี้สังเกตไหมครับว่าถ้าชิ้นใหญ่อะนู่นนะครับชิ้นใหญ่กองทอมชิ้นใหญ่อันนี้เราก็ทำชิ้นเล็กๆมาเน
1: ี่
0: ยมันสามารถตีได้จริงเนี่ย
1: อันนี้คือไม้อะไรอะคะ
0: วัสดุคือไม้แต่เราทำให้อารมณ์มันเหมือนหินอ่อนครับผม
1: ด้วยลายเห็นไหมคุณผู้ชมเพราะว่าเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกนะการใช้จุ่มสี
0: ใช่ครับ
1: จุ่มสีเหมือนกันเลยแล้วก็จะมาลายเหมือนหินอ่อนแล้วก็มีการขึงอันนี้เป็นหนัง
0: อันนี้หนังวัว
1: หนังวัวดูดีคุณผู้ชมคือมันแบบว่าดูดีมากเลยอ่ะอันนี้คือแล้วเสร็จแล้วหรือยังคะหรือต้องไปทำอะไรต่ออ
0: ันนี้คือเปรียบเทียบให้ดูว่าค่าชิ้นใหญ่ก็แบบใหญ่อันนี้คือชิ้นเล็กอันนี้คือเขาพกพาไป
1: พกพาไปด้วย
0: อันนี้ทำส่งต่างประเทศนะครับ
1: ใช
0: ่ครับต่างประเทศเขาจะเอาไปตีแบรนด์เขาอยู่ข้างในเนี่ยครับเขาจะไม่ให้เราปิดไว้
1: ตอนนี้ส่งออกประเทศอะไรบ้างคะ
0: ส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าห้ากองอย่างเงี้ยมันจะเป็นของญี่ปุ่น
1: นี่
0: ห้ากองอย่างเงี้ยแอฟริกาแต่ว่าญี่ปุ่นก็นิยมนะครับนะ
1: ค่ะก็เรียกว่านี่นะคะฝีมือคนไทยเรานะคะแต่ว่าไปยังต่างประเทศแล้วนะคะก็ที่ไปตีแบรนด์ต่างๆต่างประเทศก็ฝีมือคนอ่างทองนี่แหละคนเอกราชนี่นะคะแล้วก็จะมีอีกเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คืออ
0: ันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่เหมือนกันครับจากไม้เราก็เอาดินมาปั้นเหมือนต่อยอดจากตุ๊กตาชวังนี่แหละครับเนี่ยอันนี้ใช้ดินปั้นเหมือนกัน
1: อันนี้ดินเหรอคะ
0: ครับ
1: โอ้ย
0: ปั้น
1: แต่ก็คือมีเสียง
0: ใช่ครับ
1: คือมีลวดลายมีความสวยงามแล้วก็ดูจะเป็นสีสมัยใหม่
0: ใช่
1: สีพาสเทลด้วยนะคะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจด้วยนะคะที่เกิดขึ้นก็เรียกว่ามีหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นตอนนี้นับได้ไหมคะว่าที่ทำมาใหม่ๆเลยอ่ะกี่ชิ้น
0: เป็นร้อยครับร้อยชนิดนะครับ
1: ค่ะ
0: อยู่ที่ต้องบอกว่ามันอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าด้วยครับ
1: ค่ะ
0: บางทีเขาลูกค้าเขานำเสนอมาต้องการกองแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยครับ
1: ถ้าหากเรายังไม่อยากจะมาซื้อล่ะอยากแค่จะมาเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการทำกลองต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้ยังไงบ้างคะ
0: เข้ามาได้ครับในเพจได้ครับบำรุงกองชัยมงคลนะครับผมหรือว่าแอดไลน์ก็ได้ครับสมเกียรติ.11ครับผมหรือว่าเข้ามาในเพจของอบต.เอกราชก็ได้ครับหมู่บ้านทำกองเอกราชนะครับหรือว่าย่านการค้ากองนานาชาติบ้านเอกราชก็ได้ครับ
1: ก็สามารถเข้ามาพูดคุยมาชมกันได้นะคะถ้าหากคุณผู้ชมอยากจะไปดูเรื่องราวของการทำกลองในตั้งแต่สมัยเริ่มแรกก็สามารถเข้ามาในหมู่บ้านได้เลยเพราะว่าแทบจะทุกครัวเรือนนะคะก็จะมีกลองอยู่หน้าบ้านให้คุณผู้ชมแวะเข้าไปพูดคุยไปดูสินค้าไปดูผลิตภัณฑ์กันได้หรืออยากจะมาต่อยอดในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆแบบกลองแบบสวยๆแบบสายมูแบบนี้นะคะก็มาได้ที่นี่วันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะ
0: ขอบพระคุณ
1: มากเลยค่ะคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็มาได้ตามเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ที่คุณพี่ได้บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น.

0: แก๊สเทคงานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11 นาฬิกาค่ะช่วงนี้จะพาไปติดตามความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสกรณีที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงการคลังพิจารณาต่ออายุโครงการให้ครบในวงเงินที่มีอยู่ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนภายในเดือนกันยายนนี้ล่าสุดพ่อค้าแม่ค้าร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอให้รัฐบาลขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อรักษากำลังการซื้อของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่าโครงการดังกล่าวสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพบว่าลูกค้ายินดีที่จะใช้จ่ายต่อครั้งเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่เคยซื้อสินค้าในราคา20บาทปรับเพิ่มขึ้นเป็น40ถึง80บาทส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของร้านค้าเพิ่มขึ้น20ถึง 30% ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้ากล่าวว่าปัจจุบันมีร้านค้าภายในศูนย์อาหารแห่งนี้เข้าร่วมโครงการมากถึง 90% ซึ่งมาตรการนี้ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากโครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงภายในเดือนปลายกันยายนนี้ทางผู้ค้าก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือไว้บ้างแล้วแต่ก็คาดการณ์ว่ายอดขายอาจจะปรับตัวลดลงกลับไปสู่สภาวะเดิมดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการจึงมีความมุ่งหวังและขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการต่อเนื่องไปอีก 2-3 เดือนหรือขยายไปจนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้เป็นของขวัญแก่ทั้งผู้ค้าและประชาชนตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
1: เป็นในมุมมองของเศรษฐกิจค้าขายก็ถือว่ากระตุ้นได้ดีค่ะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมายถึงว่าจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี
2: ้เดือนนี้จะหมดโครงการแล้ว
1: ค่ะ
2: เป็นรู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าใจหายแต่ก็เตรียมตัวกันประมาณหนึ่งเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สถิติก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขายระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู
3: ่ก็ขายได้อยู่แต่ว่าถ้ามีตัวนี้เข้ามาก็ดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าได้ช่วยด้วยเพราะว่าคนเขามาซื้อก็ต้องการจุดนี้เหมือนกันเราก็อยากมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือ
2: หมายถึงว่าโครงการนี้มันช่วยให
3: ้ได้เยอะมากเลยครับ
2: เยอะมาก
3: เลยได้เยอะมากเพราะว่าในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขามาสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาได้ช่วยเสียบค่าใช้จ่ายแล้ว
0: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนชราในแคว้นลาอาราวกาเนียของชิลีทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง16รายเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาราวกาเนียห่างไปทางตอนใต้ของกรุงซานตาอิโกในเมืองหลวงของชิลี640กิโลเมตรโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายขณะที่ภาพบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นเปลวเพลิงพวยพุ่งเหนืออาคารด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนและถูกสั่งปรับตั้งแต่เมื่อปี2562ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซากขณะนี้เจ้าของได้ถูกเรียกตัวเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้วติดตามรับชมข่าวช่วงต่อไปในข่าวเที่ยง NBT News ค่ะ

ำหรับศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะเขตสุขภาพที่6จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตอนนี้เป็นหน่วยงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะที่ตั้งอยู่ที่เขต6นะคะซึ่งครอบคลุมทั้ง8จังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกแล้วนะคะก็มีการให้บริการในกลุ่มของประชาชนทั่วไปค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะก็เป็นเรื่องของการดูแลแบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะปัญหาที่พบในผู้สูงวัยนะคะที่เราเจอณขณะนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาพวกกล้ามเนื้อข้อต่อแล้วก็ระบบในเรื่องของโรคติดต่อไม่เรื้อรังค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่เข้ามารับบริการในศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่6จังหวัดฉะเชิงเทราของเรานะคะก็จะมีบริการตั้งแต่ในเรื่องของการทำหัตถการทางด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกรวมถึงการจ่ายยาสมุนไพรสำหรับผู้ที่เข้ามารับบริการด้วยค่ะการดูแลผู้สูงอายุสำหรับด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะเราดูแลแบบองค์รวมค่ะตามหลักธรรมานามัยนะคะในเรื่องของกายานามัยจิตตานามัยและชีวิตานามัยค่ะสำหรับกายานามัยก็คือการดูแลในเรื่องของด้านร่างกายค่ะก็จะเป็นพวกที่นำในเรื่องของหัตถการการดูแลไม่ว่าจะเป็นนวดอบประคบนะคะเข้ามาดูแลค่ะจิตตานามัยคือในเรื่องของหลักเอาจิตวิทยาในเรื่องของการดูแลทางด้านจิตใจเข้ามาส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพให้จิตใจดีค่ะร่างกายก็จะดีตามมาด้วยค่ะส่วนชีวิตานามัยนะคะในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลชีวิตการความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุค่ะก็ให้เป็นไปตามหลักของด้านการแพทย์แผนไทยค่ะจริงๆเราดูตั้งแต่ต้นเหตุของการเกิดโรคนะคะว่าถ้าต้นเหตุของการเกิดโรคเกิดที่ไหนเราก็จะไปดูแลตั้งแต่ต้นเหตุของการเกิดโรคเลยค่ะตั้งแต่ปรับเปลี่ยนในเรื่องความสมดุลในร่างกายค่ะให้ร่างกายของผู้สูงอายุมีความสมดุลมากขึ้นค่ะแต่ถ้ามีในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอื่นเข้ามาเราก็ดูแลทางด้านปลายเหตุด้วยค่ะในเรื่องของการที่จะทำให้อาการนั้นดีขึ้นค่ะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในกลุ่มของผู้ป่วยที่มีภาวะทางด้านโรคหัวใจค่ะแล้วก็ภาวะที่มีเรื่องของอาการเบาหวานความดันนะคะที่จะต้องควบคุมโดยคุณหมอแผนปัจจุบันนะคะเรื่องการกินยานะคะไม่ใช่ว่าทุกเคสเข้ามาที่แผนไทยเราจะได้รับยาทุกเคสนะคะเราจะต้องดูร่วมกับคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยว่าสามารถที่จะดูแลด้วยแพทย์แผนไทยได้หรือไม่นะคะสำหรับการดูแลตนเองนะคะเริ่มที่ตนเองได้เลยค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะเราอาจจะเริ่มที่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะรวมถึงอาหารการกินถ้าเป็นทางบ้านแผนไทยนะคะสมุนไพรหรือผักพื้นบ้านที่อยู่รอบรั้วครัวเรือนค่ะสามารถนำมาปรับสมดุลในร่างกายได้ทั้งหมดเลยค่ะรวมถึงนะคะก็สามารถที่จะเข้ามารับบริการที่เราก็ได้ค่ะฝากถึงผู้สูงวัยนะคะที่จะเข้ามารับบริการที่ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่6นะคะที่นี่มีทั้งบริการตั้งแต่ส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูนะคะในเรื่องของอาการที่เกิดกับผู้สูงวัยได้ในทุกกรณีเลยค่ะจะเข้ามารับการปรึกษาก่อนเบื้องต้นได้ค่ะถ้ายังไม่แน่ใจในเรื่องของการรักษาเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้แพทก็อยู่กับหมอโมแล้วค่ะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนที่เราจะไปรู้จักเกี่ยวกับคลินิกอายุวัฒนะเนา
1: ะ
0: ขอเบื้องต้นเลยสุขภาพในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงวัยที่เขามาเจอหมอโมเนี่ยปัญหาเขาเลยคืออะไรคะ
1: ค่ะผู้สูงวัยก็คือกลุ่มผู้ที่มีอายุมากขึ้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยโรคที่เจอบ่อยก็คือจะเป็นโรคของความเสื่อมพออายุมากร่างกายก็เสื่อมลงอวัยวะก็เสื่อมลงโรคที่เกิดจากความเสื่อมมีอะไรบ้างนะคะที่เจอบ่อยๆเลยดูจากอวัยวะก่อนอันดับแรกอย่างเช่นสมองอาจจะมีในเรื่องของแบบการเหนื่อยล้าของสมองสมองถดถอยลงความเสื่อมของสมองความจำอย่างเงี้ยค่ะปัญหาเรื่องสายตาปัญหาสุขภาพช่องปากเหงือกและฟันหรือจะเป็นระบบการย่อยผู้สูงวัยอาจจะแบบมีปัญหาเรื่องท้องอืดแน่นท้องหรือถ้าเป็นช่วงล่างลงไปอย่างเช่นกระบังลมมดลูกเนี้ยค่ะอาจจะมีปัญหาเรื่องมดลูกหย่อนผู้ชายก็ต่อมลูกหมากโตถ้าเป็นพวกกระดูกและข้อกระดูกและข้อเนี่ยจะเจอบ่อยมากเลยนะคะก็อย่างเช่นเป็นพวกแบบข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมอะไรประมาณเนี้ยค่ะหรือกระดูกพุ่นอันนี้อาจจะเป็นปัญหาที่พบบ่อยนะคะรวมไปถึงพวกสกินค่ะผิวหนังอย่างเช่นผิวแห้งผิวขาดความชุ่มชื้นผิวหนังผู้สูงอายุคือถ้าหลักๆแล้วก็จะเป็นในกลุ่มโรคของความเสื่อมของอวัยวะของร่างกายระบบต่างๆอะค่ะรวมไปถึงกลุ่มโรค NCD ด้วย NCD ก็คือพวกไขมันความดันเบาหวานโรคเรื้อรังที่คุมได้ไม่ค่อยดีกลุ่มเหล่านี้ค่ะก็จะส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ป่วยได
0: ้ก็คืออย่างที่หมอโมกล่าวนะคุณผู้ชมก็คือเมื่อเข้าสู่ผู้สูงวัยเนาะแน่นอนปัจจุบันประเทศไทยเป็นสังคมสูงวัยแล้วแทบจะเต็มรูปแบบไปแล้วค่ะคุณผู้ชมก็คือนอกเหนือจากข้อเข่าข้อต่อที่จะงอกๆแงกๆและแน่นอนสมองก็เป็นสมองเสื่อมและก็ไปสู่โรค NCD ก็คือโรคติดต่อไม่เรื้อรังค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กับการฟื้นฟูเนาะเรียกได้ว่าเป็นศาสตร์แผนไทยแน่นอนนะคะเมื่อกี้หมอโมกล่าวพอร่างกายเสื่อมส่งผลอะไรกับตัวผู้สูงวัยคนนั้นคะ
1: ค่ะอย่างเช่นพออวัยวะต่างๆเสื่อมก็แน่นอนการทำงานความถดถอยมันก็จะลดลงนะคะอย่างเช่นประสิทธิภาพในการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันอย่างเช่นข้อต่อและกล้ามเนื้อก็อาจจะส่งผลทำให้ปวดเรื้อรังอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการเคลื่อนไหวที่ลดลงมวลกล้ามเนื้อความแข็งแรงที่ลดลงหรืออาจจะเป็นการอ่อนล้าของร่างกายการนอนหลับการย่อยก็คือระบบต่างๆของร่างกายมันก็จะถดถอยลงไปอะค่ะใช่ประมาณนี
0: ้ค่ะสำหรับคลินิกอายุวัฒนะเรามีการขั้นตอนฟื้นฟูให้เขายังไงบ้างคะลำดับขั้นตอนที่เรา

0: จะทำกัน
1: ได้ค่ะก็คือในคลินิกอายุวัฒนะนะคะแน่นอนคำว่าอายุวัฒนะแปลว่าอะไรคงวัฒนะไว้คงซึ่งความอ่อนเยาว์ไว้นะคะจุดประสงค์ของเราเนี่ยก็คือต้องการที่จะเหมือนฟื้นฟูชะลอความเสื่อมไม่ให้ร่างกายถดถอยลงไปเพื่อให้เขาแบบมีอายุร่างกายที่สมกับวัยแข็งแรงสมบูรณ์นะคะซึ่งโปรเซสขั้นตอนตรงนี้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะในส่วนของแผนไทยนะ1ก็จะเป็นการตรวจประเมินร่างกายการตรวจของร่างกายของแผนไทยเนี่ยจะไม่ใช่แค่เหมือนแบบสมมติเรามีท้องอืดปุ๊บตรวจอย่างเดียวท้องเป็นไงมีอาการอืดไหมแต่ว่าเราจะตรวจเป็นระบบแพทย์แผนไทยอะค่ะเราจะดูแลแบบ holistic care คือการที่ดูแลแบบองค์รวมทั้งหมดของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นกายจิตวิญญาณหรือว่าสังคมเราจะดูทั้งหมดนะคะเราจะไม่ได้แบบโฟกัสแค่หนึ่งอวัยวะเพราะฉะนั้นตอนที่คนไข้มาเนี่ยหนึ่งเรามีการตรวจร่างกายมีการประเมินมีpoint หลักก็คือการประเมิน5เจ้าเรือน อันนี้เป็นส่วนเสริมนะคะก็คือจะประเมินว่าในแต่ละคนเนี่ยมีธาตุอะไรที่หย่อนพิการหรือกำเริบหรือว่าคนคนนั้นมีธาตุเจ้าเรือนอะไรระบบการคิดของแผนไทยจะเป็นในระบบของแบบดินน้ำลมไฟเขาจะมองร่างกายองค์ประกอบของร่างกายเป็นธาตุจากนั้นพอเรารู้แล้วโอเคประเมินเรียบร้อยแล้วมีความเสื่อมนะเราไปแก้ความเสื่อมตรงนั้นยังไงความไม่สมดุลตรงนั้นยังไงค่ะก็จะมีโปรเซสอยู่อย่างเช่นการตรวจธาตุเจ้าเรือนการตรวจชีพจรอันนี้เป็นpoint หลักที่แบบเป็นกิมมิกหลักของแผนไทยนะคะการจับชีพจรการวิเคราะห์ธาตุสุดท้ายก็จะนำมาสู่พอระวังแผลและโอเคร่างกายไม่สมดุลเนาะเราไปทำยังไงให้มันสมดุลกลับมาที่เดิมอะคะเราก็อาจจะเป็นการนวดประคบอะไรเงี้ยค่ะการอบสมุนไพรการพอกยาหรือว่าการใช้ยาสมุนไพรต่างๆรวมไปถึงการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวันด้วย
0: ขอนิดนึงค่ะหมอโมเมื่อกี้หมอโมบอกว่าจับชีพจรมีปัญหาอะไรตรงไหน
1: โอเคหลักๆของการจับชีพจรนะคะอันนี้ก็เป็นศาสตร์อายุรเวทนะคะก็คือหรือว่าการแมะนั่นเองนะคะการจับชีพจรเนี่ยค่ะก็จะมี3ตำแหน่งในร่างกายเป็นยังไงแล้วก็เสมหะก็คือสมมติว่าถ้าเกิดว่าจุดที่เป็นไฟกำเริบแสดงว่ามันเป็นเหมือนการพยากรณ์โลกว่าแบบคนไข้ความร้อนขึ้นหรือเปล่ามีจุดไหนร้อนไหมมันอาจจะสอดคล้องกันนะคะมันเป็นเหมือนแบบตัวที่แสดงออกมาแล้วก็เหมือนเราจับได้จากการจับชีพจรประมาณนี้ไฟดูลมอย่างเงี้ยค่ะสมมติถ้ามีลมกำเริบก็คือคนนั้นอาจจะมีท้องอืดหรือเปล่าหรือปวดเมื่อยไหมถ้าเสมหะมันหนืดเสมหะจับได้น้อยก็อาจจะแบบมีไขมันในเลือดสูงหรือเปล่าหรือมีปวดหัวไหมท้องผูกหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันเป็นตัวที่แบบเหมือนนอกจากการซักประวัติการตรวจร่างกายภาพรวมและการจับชีพจรมันก็เป็นตัวที่แบบอาจจะบ่งบอกถึงโรคแฝงได้เป็นการพยากรณ์โรคแล้วก็ประกอบไปกับการรักษาประมาณนี
0: ้อันนี้ก็คือขั้นตอนของศาสตร์แผนไทยนั่นเองและที่เรายืนอยู่ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือห้องปรุงยาเรียกได้ว่ามีสมุนไพรเนี่ยเต็มไปหมดเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวให้หมอโมแนะนำดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงวัยเขาจะได้ตัวไหนกลับไปกันบ้างตรงนี้ก่อนเลยค่ะหมอโม
1: ส่วนนี้เนาะโอเคซึ่งในกลุ่มยาสมุนไพรนะคะมันจะแบ่งเป็น2แบบหลักๆก็คือจะเป็นพวกยาปรุงเฉพาะรายนะคะที่เป็นที่เราจะปรุงไว้เป็นไอเทมอะค่ะสำหรับให้คนไข้นะคะตัวตำรับยาปรุงเฉพาะรายเนี่ยค่ะก็คือมาจากการที่เราตรวจแล้วพอเราดูว่าอันนี้หย่อนอันนี้กำเริบปุ๊บเราแต่งยาให้กับคนไข้เป็นชุดๆมันเป็นเหมือนแบบเฉพาะรายนั้นๆใช่ซึ่งตัวยาปรุงหลักๆอะค่ะอย่างที่เห็นนะคะที่โชว์อยู่ก็คือจะเป็นตำรับที่ใช้บ่อยในโรงพยาบาลนะคะพวกนี้ก็คือจะเป็นชุดสำเร็จรูปใช่จากนั้นที่โรงพยาบาลเราจะมีบริการต้มยาให้ด้วย
0: มีหม้อต้มก็คือเขามาหาหมอโมแล้วหมอโมวิเคราะห์ปุ๊บ
1: โอเคแต่งยาเรียบร้อย
0: มีบริการต้ม
1: ให้กับบ้านเลย
0: ก็คือจะได้ไปเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ทานได้ทุกคนนะคะคุณผู้ชมก็คือเหมือนยาตัวนึงนั่นเองอย่างที่เขาบอกว่าไปหาหมอคนได้รับคำแนะนำจากแพทย์ไม่ควรไปซื้อทานเองค่ะคุณผู้ชมต่อให้เป็นสมุนไพรไทยที่เราคุ้นชินกันก็ไม่ควรหาทานเองควรมาพบแพทย์ดีกว่า
1: เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าธาตุไหนที่มันหย่อนหรือว่ากำเริบอะค่ะมันก็อาจจะต้องแบบเฉพาะบุคคลมันจะต้องมีการตรวจประเมินก่อนว่ายาอันนั้นเหมาะกับบุคคลนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็จะมาเป็นชุดแบบนี้ก็จะทานง่ายนะคะแบบนี้เลยเป็นจัดเป็นชุดๆให้เลยพร้อมสำเร็จรูปพร้อมทาน
0: ทีนี้ค่ะนิดนึงค่ะหมอโมที่บอกว่าไม่ให้ไปหาทานเองเพราะว่าสมุนไพรกับยาแผนปัจจุบันบางตัวอาจไปหักล้างกันถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ค่ะตัวอันนี้เขาเรียกว่าอันตรกิริยาต่อกันก็คือยาสมุนไพรบางกลุ่มก็ต้องระวังในการใช้ควบคู่กับยาแผนปัจจุบันยกตัวอย่างเช่นที่เจอบ่อยเลยนะคะก็คือเป็นกลุ่มพวกคนไข้ที่กินยาละลายลิ่มเลือดอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังสมุนไพร

0: ีรสร้อนอย่างเช่นการกินพวกขมิ้นชันขิงพริกไทยอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าอาจจะต้องระวังในอย่างฟ้าทะลายโจรก็ไม่ควรทานนานเกินเพราะฉะนั้นแต่ละตัวมันมีข้อบ่งใช้ที่ต่างกันหรืออาจจะส่งผลต่อยาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ชัวร์ปรึกษาแพทย์แผนไทยก่อนจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของเราเอง
1: ไหนๆเราก็มาถึงนี่แล้วนะคะเราต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยวันนี้แพทย์จะให้หมอโมแนะนำแพทย์เริ่มจากการตรงนี้ก่อนแล้วเราจะไปสู่หัตถการขั้นต่อไปสำหรับคลินิกอายุวัฒนะค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกจุดหนึ่งของที่นี่ก็คือเป็นพื้นที่สำหรับนวดและก็อบคือขึ้นมาเนี่ยหมอโมได้กลิ่นและได้กลิ่นสมุนไพรก่อนที่เราจะไปทำหัตถการกันเนาะขอทราบนิดนึงค่ะว่าสำหรับการนวดประคบสมุนไพรก็ดีค่ะช่วยอะไรสำหรับผู้สูงวัยคะ
1: เรื่องการทำหัตถการนะคะการนวดการประคบนะคะนวดเนี่ยก็คือการกดไปบริเวณกล้ามเนื้ออาจจะโดนกล้ามเนื้อเส้นประสาทหรือว่าหลอดเลือดนะคะเพื่อเพิ่มการไหลเวียนแน่นอนนวดโดนกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อก็ช่วยบรรเทาการปวดตึงกล้ามเนื้อจุดที่มันปวดหรือตึงเนี่ยค่ะช่วยเพิ่มการไหลเวียนมีการกดจุดบริเวณหลอดเลือดช่วยทำให้เลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นพอเลือดลมไหลเวียนสะดวกขึ้นช่วยทำให้เกี่ยวกับข้อต่อเงี้ยค่ะเลือดไปเลี้ยงข้อต่อได้ดีขึ้นก็ลดการอักเสบของข้อต่อเพราะฉะนั้นก็อาจจะลดพวกอาการปวดลดการอักเสบได้ประมาณนี้ค่ะในส่วนของการประคบร้อนความร้อนจะช่วยขยายหลอดเลือดเพิ่มการไหลเวียนเพราะฉะนั้นมันจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบฟกช้ำหรือพูดภาพรวมก็คือช่วยเกี่ยวกับพวกลดปวดเมื่อยช่วยเพิ่มการไหลเวียนประมาณนี้ค่ะแล้วก็ช่วยกระจายเลือดลมประมาณนี้ค่ะลดการอักเสบประมาณนี้ค่ะ
0: สำหรับในตัวที่เป็นลูกประคบอะค่ะที่จะเอามากดอย่างเงี้ยในนั้นคือสมุนไพรมีสรรพคุณอย่างไรบ้างคะ
1: โอเคหลักๆสมุนไพรในลูกประคบอะค่ะจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใส่อะไรลงไปในนั้นนะ3ส่วนหลักๆก็คือ1จะเป็นกลุ่มยาคลายกล้ามเนื้ออย่างเช่นพวกไพรขมิ้นอ้อยอย่างเงี้ยค่ะเป็นสรรพคุณลดอาการปวดช่วยคลายกล้ามเนื้อลดการอักเสบ2ก็คือจะเป็นกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยบำรุงผิวมีบำรุงผิวในนั้นด้วยเนาะอย่างเช่นพวกใบมะขามใบส้มปล่อยอะไรเงี้ยลดผดผื่นบำรุงผิวแล้วก็3ก็คือเป็นตัวยาแต่งกลิ่นแต่งกลิ่นก็คือทำให้หอมสดชื่นหรือว่าเป็นช่วยเสริมการออกฤทธิ์ของยาอย่างเช่นพวกเกลือพิมเสนกระบูลเงี้ยค่ะก็คือเป็นตัวแต่งกลิ่นทำให้หอมหรือว่าผิวมะกรูดประมาณนี้ใช่หลักๆก็จะเป็น3ตัวมันก็จะช่วยเกี่ยวกับบำรุงผิวลดอาการปวดลดการอักเสบแล้วก็เหมือนทำให้หอมผ่อนคลายประมาณนี้
0: ก็คือตัวยาช่วยในจุดหลักๆที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่ดีค่ะคืออย่างเช่นไพรเนาะก็ช่วยอยู่แล้วทีนี้สำหรับผู้ชมที่เขาดูอยู่เขาเนาะเขาอยากนวดเองอาจจะไม่สะดวกมาในศูนย์การแพทย์อะไรแบบนี้มีเทคนิคการนวดอย่างไรบ้างคะให้ปลอดภัย
1: การนวดอาจจะต้องมีข้อควรระวังนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตอนนั้นมีไข้อยู่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ควรนวดนะเพราะว่านวดมันอาจจะกระตุ้นการอักเสบนะคะหรือ2ถ้าเกิดว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะเหมือนกระดูกบางหรือว่ามีข้อต่อที่หักกระดูกหักอยู่หรือร้าวอยู่อย่างเงี้ยก็จะต้องระวังด้วยนิดนึงถ้านวดด้วยตนเองถ้ารู้การนวดนะคะว่านวดตามแนวเส้นไหนก็สามารถกดได้แต่ว่าอาจจะต้องระวังเรื่องน้ำหนักแล้วก็ระวังเรื่องข้อห้ามต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอยู่เลือดออกง่ายก็อาจจะต้องระวังการฟกช้ำหรือบริเวณนั้นมันอาจจะเป็นแผลไหมมีแผลที่ติดเชื้อได้ไหมหรือว่ามีแผลผิวหนังอักเสบหรือเปล่าแบบเนี้ยถ้ามีแผลที่ผิวหนังก็อาจจะต้องระวังรวมไปถึงพวกกลุ่มโรคที่อาจจะมีการแพร่กระจายทางหลอดเลือดทางการไหลเวียนได้อย่างเช่นกลุ่มโรคมะเร็งอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะต้องเป็นข้อห้ามจะต้องระวังนะคะแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสะดวกมารับบริการดีกว่า
0: จะได้
1: ใช่หมอจะได้เช็คก่อนว่านวดได้ไหมมีความปลอดภัยไหมต้องระวังอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะ
0: ค่ะนอกเหนือจากนวดที่นี่ยังมีในเรื่องของเครื่องอบสมุนไพรในการอบสมุนไพรค่ะจะช่วยฟื้นฟูร่างกายยังไงบ้างคะ
1: ค่ะการอบสมุนไพรนะคะก็คือสตรีมมิ่งเนาะก็คือจะเป็นระบบที่เราจะเอาไอน้ำไอน้ำจากสมุนไพรเนี่ยค่ะเขาจะลอยขึ้นมาแล้วเราก็สูดดมไอน้ำนะคะการอบเนี่ยหนึ่งจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนช่วยขยายหลอดเลือดนะคะเพิ่มการไหลเวียนของเลือดลมเพราะฉะนั้นมันจะแก้พวกปวดเมื่อยได้ช่วยคลายกล้ามเนื้อช่วยผ่อนคลายได้อาจจะกระตุ้นการนอนหลับได้ดีขึ้น2ระบบทางเดินหายใจค่ะก็คือจะช่วยเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้หอบหืดอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งของที่โรงพยาบาลนะคะที่ศูนย์เนี่ยจะมีการอบด้วยกัน2แบบก็คือจะเป็นที่เป็นอบตู้ไม้ก็คือจะแบบเข้าไปทั้งตัวจะช่วยเกี่ยวกับพวกปวดเมื่อยแล้วก็ช่วยเกี่ยวกับพวกระบบทางเดินหายใจกับ2ก็คือจะเป็นตู้อบอัจฉริยะซึ่งตู้อบอันนี้ค่ะก็จะมี2โปรแกรมก็คือจะเป็นนอกจากการอบไอน้ำแล้วมันก็จะมีเสริมมาเป็นเรื่องของแสงอินฟราเรดช่วยเกี่ยวกับพวกคลายกล้ามเนื้อแก้ปวดหรือว่ามีโปรแกรมบำรุงผิวด้วยเป็นโปรแกรม IPL ก็คือเหมือนช่วยเป็นแสงโฟตอนนะคะช่วยเกี่ยวกับพวกผ่านเซลล์ผิวกระตุ้นคอลลาเจนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งเครื่องอบอันนั้นนะคะก็จะเป็นเครื่องอบที่สามารถที่จะแบบว่าเหมือนเว้นส่วนศีรษะไว้อาจจะเหมาะกับคนที่แบบกลัวที่แคบพอเข้าไปแล้วไม่กล้าอยู่ในตู้อบนานๆอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะช่วยเกี่ยวกับพวกสามารถ ใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอ่านหนังสือได้อะไรแบบนี้ระหว่างการอบอะค่ะแล้วก็สามารถแบบควบคุมแรงดันไอน้ำได้ควบคุมอุณหภูมิได้ดีอะค่ะก็จะมี2ตู้อบให้เลือกด้วยกันนะคะก็จะแตกต่างกันถ้าเกิดว่าเป็นภูมิแพ้ก็ตู้ไม้ดีกว่าทั้งตัวแต่ถ้าอยากแก้ปวดเมื่อยกระตุ้นเผาผลาญอยากจะบำรุงผิวกระตุ้นคอลลาเจนลดริ้วรอยลดพวกสีผิวอย่างเงี้ยก็เป็นตู้อบอัจฉริยะได้และยังมีการเสริมสมุนไพรอีกนะคะก็คือของที่โรงพยาบาลเนี่ยจะมีการเสริมแอปสมุนไพรที่เหมาะสมในการอบนั้นๆอีกด้วยใช่ค่ะ
0: แต่ละเครื่องค่ะใช้สมุนไพรตัวไหนบ้างคะคุณหมออ
1: ่ะหลักๆสมุนไพรเบสิกเลยค่ะก็จะเป็นสมุนไพรที่คล้ายๆกับตัวที่อยู่ในลูกประคบอันนี้คือเป็นเบสนะคะเบสหลักมันก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนเหมือนกันเลย1ยาคลายกล้ามเนื้อพวกไพรขมิ้นอย่างเงี้ยค่ะ2บำรุงผิวก็เป็นพวกแบบใบมะขามใบส้มป่อยอะไรแบบนี้นะคะใบส้มเสี้ยวแล้วก็3ก็คือช่วยบำรุงกลิ่นอ่ะช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะสรรพคุณเหมือนแต่งกลิ่นช่วยระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นผิวมะกรูดกิมเสนกระบูนนะคะแต่ว่าในสูตรของที่โรงพยาบาลที่มีเสริมมาค่ะก็จะมีด้วยกัน5สูตรนะคะที่เสริมไปจากสูตรหลักอีกนะก็คือ1เป็นสูตรตัวหอมผ่อนคลายเหมือนอบปุ๊บตัวหอมทำมาจากพวกเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยทำให้ผิวหอมตัวหอมผ่อนคลายนอนหลับอะไรเงี้ยค่ะ2สูตรบำรุงผิวก็จะแอดพวกสมุนไพรที่แบบช่วยเกี่ยวกับลดผดผื่นบำรุงผิวพรรณเข้าไปในตำรับนะคะหรือว่า3มันจะเป็นสูตรที่แก้ปวดเมื่อย
0: ค่ะ
1: แล้วก็4จะเป็นสูตรระบบทางเดินหายใจนั่นเองแล้วก็5สุดท้ายก็คือจะเป็นสูตรกระชับมดลูกก็คือเกี่ยวกับกระชับอุ้งเชิงกรานกระชับมดลูกอะไรเนี้ยก็จะมี5สูตรที่แบบเสริมไปจากสูตรหลักนะคะใช่ประมาณ
0: สำหรับที่เป็นเครื่องอบอะค่ะผู้สูงวัยเนี่ยสามารถเข้าอบได้ทุกท่านไหมคะหรือว่ามีข้อควรอะไรอีกไหม
1: ข้อควรระวังโอเคปกติแล้วถ้าผู้สูงอายุที่ไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนรุนแรงนะคะสามารถที่จะอบได้ตามปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโรคที่เป็นโรคแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างเช่นก่อนจะเข้าอบแล้วประเมินว่ามีไข้สูงอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าความดันที่ควบคุมได้ไม่ค่อยดีความดันสูงเกินหรือความดันต่ำเกินความดันต่ำเกินนอนไม่พอนอนน้อยนอนไม่หลับอ่อนเพลียเหมือนจะเป็นลมแบบนี้คือBP เขาดรอปอะความดันเขาต่ำถ้าเกิดเขาไปอบเขาอาจจะเสียเหงื่อเสียน้ำก็อาจจะเป็นลมได้ก็อาจจะต้องระวังหรือว่าดื่มน้ำน้อยภาวะขาดน้ำอะค่ะซึ่งจุดนี้ก็คือหลักๆ ก็คือลดไม่มีไข้ความดันคงที่ไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนรุนแรงก็สามารถอบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะต้องให้แพทย์แผนไทยประเมินก่อนอยู่ดีต้องนอนมาให้พอแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆอะไรเงี้ยถ้าแข็งแรงดีก็สามารถอบได้ตามปกติประมาณนี
0: ้สุดท้ายนี่ค่ะคุณหมออยากแนะนำอะไรคะสำหรับผู้สูงวัยที่อยากจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเองในตอนนี้ก็ดีค่ะ
1: ได้ค่ะในส่วนของผู้สูงอายุนะคะที่สนใจในเรื่องของการแพทย์แผนไทยนะหลักๆเลยเนี่ยการแพทย์แผนไทยอ่ะไม่ได้เข้าใจยากอย่างที่คิดส่วนใหญ่การแพทย์แผนไทยอ่ะจะมองระบบโรคด้วยภาวะนะดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นแพทย์แผนไทยเราไม่ได้แค่รักษาแค่จุดเดียวแต่ว่าเราตรวจประเมินทั้งระบบของร่างกายค่ะอีกอย่างนึงเนี่ยการที่ใช้สมุนไพรอะค่ะมันไม่ใช่แค่เป็นยาเท่านั้นแต่ว่าเราสามารถเอาความรู้ของแผนไทยเราเนี่ยไปใช้ในการดูแลในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นเอ้ยเรารู้ว่าเราเป็นธาตุอะไรธาตุเจ้าเรือนเราเป็นอะไรเราควรกินอาหารแบบไหนหรือเราควรมีพฤติกรรมแบบไหนเพื่อปรับสมดุลสุขภาพของเราประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวการแพทย์แผนไทยเองเนี่ยตัวยาสมุนไพรอะค่ะก็คือไม่ได้ล้าหลังไม่ได้โบราณไม่ได้ล้าหลังอย่างที่คิดเนาะก็คือตัวยาหรือว่าการทำหัตถการต่างๆเนี่ยถ้าอยู่ในความปลอดภัยอะค่ะมันก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มีลิขทางเภสัชวิทยาค่ะแล้วก็ถ้าอยู่ในกระบวนการที่ถูกต้องมีความปลอดภัยเนี่ยมันก็สามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างเหมาะสมเนี่ยก็คืออยู่ในความปลอดภัยประมาณนี้ใช่
0: ค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่แรกเนาะหมอโมว่ามีปัญหาสุขภาพ

0: แนะนำว่าให้ไปพบแพทย์จะดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันหรือว่าแผนไทยหรือว่าแผนจีนก็ตามแต
1: ่
0: อย่าไปหาทานเองอย่าไปหานวดเองจะดีที่สุดค่ะเพราะว่าบางทีเราอ่ะมีโรคอยู่แล้วเราไปทำสิ่งนั้นมันอาจจะแบบว่าแทรกซ้อนเข้ามาได
1: ้ถ้าเกิดว่าไม่ปลอดภัยก็อาจจะแบบเกิดความเสี่ยงได้โดยไม่ทราบอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าก่อนทำแผนการก็ปรึกษาก็ดีแล้วมันก็ควบคู่กันได้มันสามารถแบบเราสามารถรักษาทางหลักคู่ไปกับทางเสริมอย่างเช่นการใช้สมุนไพรการดำเนินชีวิตประจำวันหรือว่าการทำแผนการมันเสริมคู่กันไปได้เขาเรียกว่าสหวิชาชีพใช่ประมาณนี้ค
0: ่ะคุณผู้ชมทั้งหมดนี้นะคะคือรายการสุขใจใกล้หมอในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณหมอโมมากมากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับแพทย์ในวันนี้ขอบคุณค่ะรายการหมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับทุกคนปาล์มมารายงานตัวแล้วครับรายการ Cancer Journey รู้เท่าทันการโรคมะเร็งครับตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ครับวันนี้ครับปาล์มจะพาทุกคนไปรู้จักกับอีกหนึ่งโรคมะเร็งครับที่คนไทยเป็นกันเยอะมาก
1: เห็นเลยตลอดมาก
2: เออแต่ว่าที่วันดีกว่าเมื่อวานนะ
3: ยายเที่ยงกันนะพี่ไม่กินข้าวเหรอหรือว่ากำลังลดน้ำหนักอยู่รุ่นนี้ยังหวังอยู่กับพี
4: ่หวังอะไรของแก
2: หวังจะมีแฟนไง
4: พอทั้งคู่
2: แม่แต่ว่าที่ฉันล้อแกบ่อยเงี้ยแกไม่โกรธนะเว้ยแต่นี่ทำอะไรเนี่ยหาตั้งนานแล้วเนี่ย
4: เครียดดิพี่พ่อไอ้นะบ่นว่าจุกเสียดที่ท้องพอพาไปหาหมอนะถึงได้รู้ว่าเป็นตับอักเสบแล้วถ้าปล่อยไว้นะพี่อาจจะเป็นตับแข็งแล้วถ้าไม่รีบรักษานะพี่กลายเป็นมะเร็งตับอีกอะ
5: ร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรอวะ
4: จะไม่แรงขนาดนั้นได้ยังไงอะพ่อไอ้นะดื่มทุกวันพอห้ามนะไม่ฟังจ้าแต่พอหมอห้ามนะไม่แตะเลยค่ะตอนนี้โอ้โห
3: หมอห้ามแล้วพ่อฟังก็ดีแล้วนี่พี่แต่ทำไมหน้าพี่บอกบุญไม่รับอะไรแบบเนี้ย
4: ไอ้ไม่ดื่มอ่ะมันก็ดีอยู่หรอกเนาะแต่ว่าพ่อไปได้สูตรยาหม้อต้มอ่ะจากเพื่อนมาเพื่อนแกบอกว่ามันช่วยบำรุงตับ
2: กินยามันก็ดีแล้วนี่แล้วมันกินเหล้ามันก็ไม่ดีแล้วมันปัญหามันตรงไหนอ่ะ
3: เฮ้ยพี่แม็กไม่ได้นะพี่ที่ผมเคยอ่านมานะยาต้มยาหม้อยาสมุนไพรพวกเนี้ย
2: เ
3: ราไม่รู้ที่มาที่ไปอาจเสี่ยงมีสารปนเปื้อนสเตียรอยด์นะพี่แบบเนี้ยอันตรายมาก
4: ๆถูกต้อง
2: อ๋อนี่ถูกแล้วแกก็เอายาพ่อแกเนี่ยไปให้หมอดิขนาดเล่าอ่ะยังห้ามได้เลยนับภาษาอะไรยาหม้อเนี่ยยังห้ามไม่ได้วะ
4: ไอเดียดีเนาะ
2: อือ
4: เฮ้ยนานๆทีพี่แม็กจะมีประโยชน์วะ
3: ใช่พี
2: ่
6: เอ้าดูกันครบทีพอดีเลยเมื่อกี้มิ้นเดินผ่านตลาดมาเห็นป้าแกทำน้ำสมุนไพรทำเองขายอยู่แกบอกว่ากินน้ำสมุนไพรอย่างเงี้ยแล้วจะมีเรี่ยวมีแรงกินคนละขวดคนละขวดจ้า

0: ของโรคนี้คืออะไรครับ
1: โดนครับสวัสดีครับอาจารย์
2: คร
1: ับอาจารย์ครับแต่หลายคนสงสัยว่าทำไมคนไทยเนี่ยถึงมีอัตราความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งตับมากเลยครับ
2: โอเคถ้าจะพูดว่าเป็นกันเยอะเนี่ยก็ต้องเริ่มจากสถิติก่อนค่ะโดยสถิติย้อนหลังของประเทศไทยเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะคะจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยพบว่าคนไทยเนี่ย เป็นโรคมะเร็งตับถึงปีละมากกว่า 25,000 รายแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตต่อปีเนี่ยเกือบ 20,000 รายเลยทีเดียวค่ะ
1: อันนี้เฉพาะคนไทยใช่ไหมครับ
2: อันนี้คือเฉพาะคนไทยค่ะซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งสูงสุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะคะ
1: โอ้
2: มะเร็งตับของเรา
1: 4ของโลกเลย
2: ใช่
1: อุ๊ยฟังแล้วมันก็เริ่มรู้สึกกลัวๆเหมือนกันว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าแล้วคือสาเหตุหลักๆครับที่เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์
2: ปกติที่เรารู้กันก็คือการดื่มเหล้าเนาะจนมีอาการตับแข็งหลังจากนั้นก็จะมีภาวะเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยคือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีค่ะ
1: ก็ซึ่งไม่ได้มาจากการดื่มอย่างเดียวด้วย
2: ใช่ม
1: าจากการติดเชื้อด้วย
2: ใช่
1: แต่ผมขอถึงเรื่องดื่มก่อนได้ไหมครับอาจารย์คือเพื่อนผมเนี่ยมันดื่มแบบมันดื่มเยอะมากมันดื่มทุกวันเลย
2: เพื่อนใช่ไหมคะ
1: เพื่อนครับเพื่อน
2: โอเค
1: เพราะมันฝากคำถามต
2: ่อทีนี้ก็ต้องมารู้ก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้ตับของเราเนี่ยเมื่อเจอแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้าง
1: ครับ
2: เมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยค่ะร่างกายเนี่ยก็จะเกิดการเมตาบอลิซึ
1: ม
2: กลายเป็นสารชนิดนึงที่มันจะไปจับกับกรดไขมันแล้วก็กลายเป็นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งจะไปสะสมในเนื้อตับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นไขมันพอกตับที่เราเคยได้ยินกันเมื่อดื่มสะสมต่อไปอีกเนี่ยตับจะเกิดภาวะอักเสบค่ะแล้วก็จะกลายเป็นตับแข็งตามมา
1: แล้วไอ้ตอนที่เกิดภาวะอักเสบเนี่ยฮะคือเราต้องดื่มเท่าไหร่ครับดื่มน้อยดื่มมากต่างกันไหมครับ
2: จริงๆแล้วมีปัจจัยหลายๆอย่างนอกจากเรื่องปริมาณระยะเวลาที่ดื่มซึ่ง2 อย่างนี้เป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดอื่นๆก็อย่างเช่นพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆพันธุกรรมแล้วก็เรื่องเพศก็สำคัญผู้หญิงเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดภาวะตับแข็งเนี่ยด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ที่น้อยกว่าผู้ชาย
1: เพราะด้วยร่างกายหรือเปล่าครับหรือว่าเพราะเป็นเพศ
2: ด้วยเรื่องเพศเลยค่ะ
1: อ๋อด้วยเรื่องเพศเลย
2: ใช่
1: แล้วถ้าสมมติว่าเคยดื่มหนักมากๆแล้วหยุดไปนะฮะมันจะช่วยรีคอเวอร์ของตับเราได้ไหมครับ
2: ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราดื่มจนตับเรามีสภาพเป็นยังไงถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่เป็นแค่ภาวะไขมันพอกตับเมื่อเราหยุดดื่มตับสามารถกลับมาเป็นตับที่ปกติได้
1: ปกติเลย 100%
2: ใช่แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะเราต้องไม่มีเชื้อไวรัสด้วยเราต้องไม่มีภาวะอื่นๆด้วยที่จะทำให้เกิดไขมันพอกตับเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าเกิดเรากินจนถึงขั้นเป็นตับแข็งแล้วไปหยุดกินตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ลดโอกาสการเกิดมะเร็งแล้วค่ะ
1: แล้วถ้าอาการของตับแข็งเนี่ยฮะร่างกายเรามันจะฟ้องยังไงบ้างไหมครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของมะเร็งตับเนาะถ้าเกิดในช่วงเริ่มต้นคนไข้เนี่ยมักจะไม่มีอาการเรามักจะมีอาการเมื่อโรคดำเนินไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะอาจจะมีอาการปวดท้องบริเวณชายโครงขวาบางคนอาจจะมีร้าวไปบริเวณหลังหรือสะบักได
1: ้
2: บางคนอาจจะคล้ำได้ก้อนมะเร็งเลยถ้ามะเร็งมีขนาดใหญ
1: ่คล้ำจากภายนอกเหรอคร
2: ับ ใช่คล้ำจากหน้าท้องเราม
1: ันจะเป็นก้อน
2: เป็นก้อนปวดขึ้นมาเลยถ้าก้อนมีขนาดใหญ่มาก
1: ยังไม่มีเนาะยังไม่มียังไม่เจ็บนะยังไม่เจ็บ
2: แล้วก็อาการอื่นๆเกี่ยวกับมะเร็งค่ะก็อย่างเช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีไข้ไม่ทราบสาเหตุอันนี้เป็นอาการทั่วๆไปที่สามารถพบได้ในคนไข้ที่เป็นมะเร็งทั่วไป
1: อ๋ออันนี้ถ้ามีอาการแบบนี้ก็ควรจะมาเช็คใช่ครับทีนี้ว่าเรื่องตับอักเสบบ้างครับที่มันติดเชื้อมันมาจากอะไรครับ
2: สำหรับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะพิเศษกว่าไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นๆตรงที่มันสามารถทำให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งตับได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตับแข็งมาก่อน
1: น่ากลัวกว่านี่น่ากลัวการดื่มนะครับอย่างเป็นอย่างนี้แล้วต้นเหตุมันมาจากอะไรครับถึงไปเป็นไวรัสตับอักเสบบี
2: ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกแล้วก็ติดในช่วงวัยเด็ก
1: แต่มันไม่ใช่กรรมพันธุ์ใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่กรรมพันธุ์ค่ะส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะติดจากเลือดพวกสารคัดหลั่งการมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้เหมือนกัน
1: สรุปเราคุยเรื่องตับอยู่ใช่ไหมแล้วนอกจากไวรัสตับอักเสบบีครับควรระวังไวรัสตัวอื่นไว้ด้วยไหมครับ
2: ก็จะมีเรื่องไวรัสตับอักเสบซีค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับตามมา
1: ตัวนึงต่างกันยังไงครับแค่บีกับซี
2: ถ้าบีเนี่ยมันจะสามารถติดได้ทางเลือดหลักๆเนาะจากแม่สู่ลูกจากสารคัดหลั่งต่างๆเช่นน้ำลายการมีเพศสัมพันธ์เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยจะติดต่อผ่านเลือดเท่านั้นค่ะ
1: ยังไงครับผ่านทางเลือด
2: เช่นการใช้เข็มร่วมกันการสักที่ตัวเข็มเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนใหม
1: ่
2: ไปสัมผัสเลือดของคนอื่นที่เป็นโรคมาก่อนอย่างเงี้ยก็สามารถติดเชื้อได้ค่ะ
1: ครับผมแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงเท่าไวรัสตับอักเสบบี
2: พบน้อยกว่า
1: พบน้อยกว่าอ๋อแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับหรือว่าหลัก
2: ๆอื่นๆก็อย่างเช่นพวกไขมันพอกตับการเป็นเบาหวานการมีภาวะน้ำหนักตัวเกินแล้วก็สารพิษบางชนิดเช่นอัลฟาท็อกซินที่เราอาจจะเคยได้ยินกัน
1: ครับมัน

0: มาจากอะไรครับอัลฟาท็อกซินตัวนี้
1: เป็นสารที่พบในอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราบางชนิดค่ะ
0: มาถึงเรื่องดื่มอีกทีครับอาจารย์
1: ค่ะ
0: คือมันต้องดื่มหนักดื่มนานขนาดไหนครับถึงจะสามารถเป็นโรคมะเร็งตับได้หรือตับแข็งได้ครับ
1: เขามีการศึกษามาค่ะว่าถ้าเกิดคนไข้ดื่ม 3-4 ดื่มติดต่อกันประมาณ5ปีค่ะมีโอกาส 30% ที่จะกลายไปเป็นภาวะตับแข็งตามมา
0: และผมอยากรู้ว่าไอ้1ดื่มมันคือเท่าไหร่ครับ
1: โอเคทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของแอลกอฮอล์ค่ะ
0: ครับผม
1: อย่างเช่นถ้าเบียร์เนี่ยที่มีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ 5%
0: ครับ
1: เนาะก็จะ1ดื่มเนี่ยเท่ากับประมาณ360ซีซี
0: 360ซีซี
1: ก็คือแก้วเดียวเองอันนี้คือนับเป็น1ดื่มถ้าอย่างเช่นไวน์อย่างเงี้ยค่ะก็คือประมาณ150ซีซี
0: 150
1: ก็คือแก้วเล็ก
0: แก้วเล็ก
1: อื
0: มันน้อยมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ถ้าเป็นเหล้าเช่นพวกวิสกี้เหล้าขาวทั้งหลายที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ประมาณ 40% อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือ1ช็อต45ซีซีอันนี้นับเป็น1ดื่มเพราะฉะนั้นถ้าเรากินค็อกเทล1แก้วเขาใส่ไป1ช็อตอันนี้1ดื่มแหละ
0: อย่างงี้เพื่อนผมมีโอกาสเสี่ยงนะเพราะมันกินทุกวันเลยคร
1: ับเพื่อนดื่มเยอะแค่ไหนคะ
0: อย่างน้อยเบียร์วันละลังครับ
1: โอ้อันนี้เยอะมากถ้ากินต่อเนื่องนานๆอย่างที่บอกเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงเลยอย่างเช่นถ้าในผู้ชายเนี่ยเขาจะมีสถิติว่าถ้าดื่ม14ดื่มต่อสัปดาห
0: ์ครับ
1: หรือว่าประมาณ4ดื่มต่อวันเท่ากับ4แก้วเองอันนี้ก็จะมีภาวะเสี่ยงส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะน้อยกว่าอยู่ที่7ดื่มต่อสัปดาห์หรือว่า3ดื่มต่อครั้ง
0: อาจารย์ครับแล้วไอ้โรคมะเร็งตับเนี่ยครับมันมีการตรวจการคัดกรองยังไงบ้างครับ
1: เราก็จะเริ่มจากการซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้ก่อนว่าคนไข้มีประวัติเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับหรือมีประวัติเสี่ยงของการเป็นตับแข็งหรือเปล่าค่ะจากนั้นก็อาจจะมีการตรวจร่างกายนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการเจาะเลือดดูการทำงานของตับ
0: ครับผม
1: ค่ะแล้วก็ถ้าสงสัยเนาะก็อาจจะมีการทำอันตราซาวดูตัวตับด้วยร่วมกับการเจาะค่ามะเร็งในเลือด
0: มันไออันตราซาวยังสามารถตรวจได้เลยไหมครับอาจารย์
1: ตรวจได้เลยค่ะเขาเรียกว่า non invasive เนาะก็คือเราสามารถตรวจได้โดยที่คนไข้เนี่ยไม่เจ็บตัว
0: อุ้ยผมอยากลองตรวจดูได้ไหมครับอาจารย์เพราะผมก็เป็นคนดื่มไม่เยอะมากครับบางงานอะไรเงี้ยครับก็แหละอยากลองว่าตอนนี้ตับตัวเองเป็นยังไงบ้างมันสามารถไหมครับอาจารย
1: ์ได้ค่ะ
0: อุ้ยรบกวนหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องอัลตราซาวด์แล้วผมพร้อมมาก
0: ขั้นแรกผมต้องทำยังไงบ้างครับคุณหมอ
1: โอเคค่ะเนื่องจากหมอเป็นศัลยแพทย์เนาะเดี๋ยวหมอจะเชิญคุณหมออีกท่านนึงที่เป็นคุณหมอรังสีแพทย์มาทำการอัลตราซาวด์ตับให้คุณปาม
0: ครับผม
1: นะคะและนี่คือคุณหมอพรรุจีหิรันแพทย์ค่ะ
0: สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีค่ะคุณปาม
0: ขั้นตอนแรกการอัลตราซาวด์มันต้องเริ่มยังไงบ้างครับคุณหมอ
3: ก็โดยปกติแล้วถ้าตรวจช่องท้องส่วนบนเนี่ยก็จะให้อุดอาหารก่อนประมาณ6ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ถุงน้ำดีติ่งเต็มที่ค่ะแล้วก็สามารถตรวจตับและถุงน้ำดีได้ด้วย
0: พร้อมครับหมอตรวจได้เลยครับ
3: ก็เดี๋ยวเตรียมคนไข้ก่อนนะคะก
0: ็
3: เดี๋ยวจะให้คุณปาล์มเนี่ยรบกวนยกมือขึ้นเหนือศีรษะนะคะชูวางแนวราบเลยค่ะ
0: ครับอย่างนี้ตรงๆอย่างนี้ละครับ
3: วางให้สบายเลยค่ะ
0: วาง
3: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมอขออนุญาตนะคะ
0: ได้ครับ
3: ค่ะเปิดพุงนิดนึงนะคะ
0: แล้วเวลาตรวจนี่คือมันจะเห็นอะไรบ้างครับคุณหมอ
3: ก็จะเห็นอวัยวะที่อยู่ภายในนะคะหลักๆที่จะเห็นในอันตราซาวด์เนี่ยก็จะมีตับถุงน้ำดีนะคะที่เราจะดูกันวันนี้ส่วนอย่างอื่นก็จะมีตับอ่อนมีม้ามมีไตสองข้างที่สามารถดูได้หลักๆของช่องท้องส่วนบนนะคะ
0: ครับคล้ายๆอัลตราซาวด์แบบดูตรวจคนท้องดูลูกอะไรอย่างเงี้ยป่ะคร
3: ับ ใช่ค่ะแต่อันนี้คุณปามคงไม่ได้ท้องอยู่ใช่ไหมคะค่ะก็หมอทาเจลแล้วนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตวางโพรบนะคะทาเจลนิดนึงนะคะเย็นไหมคะ
4: เย็นครับ
3: ค่ะอันนี้นะคะหมอก็จะวางโพรบที่ตำแหน่งตับกีบซ้ายก่อนนะคะ
4: ปกติไหมครับหมอ
3: เท่าที่ดูยังปกติอยู่นะคะแต่ยังดูไม่หมดปัดมาทางด้านขวามากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่จะเอาไว้ดูถุงน้ำดีค่ะอันนี้ก็ถุงน้ำดีนะคะไม่มีนิ่วไม่มีอะไรค่ะหายใจเข้าลึกๆกลั้นใจไว้นะคะค่ะแล้วหมอก็ปัดลงก็จะสามารถดูตับได้ทั้งตับค่ะหายใจออกได้ค่ะหมอขออนุญาตดูตับกีบขวานะคะหมอก็จะดูลักษณะของเนื้อตับนะคะว่ามีก้อนอยู่ไหมมีมะเร็งไหมนะคะแล้วก็ดูขอบตับว่ามีลักษณะตะปุ่มตะป่ำที่แสดงว่าคนไข้มีตับแข็งหรือเปล่าหรือว่ามีไขมันพอกตับหรือเปล่าอันนี้ก็จะเห็นว่าตับในมีสีที่ขาวขึ้นกว่าสีของเนื้อไตนะคะแสดงว่าน่าจะมีไขมันพอกตับนิดหน่อย
4: อะไรก็ระบบ
1: ก็อย่างที่เราคุยกันว่าถ้าเกิดยังไม่หยุดดื่มก็จะมีโอกาสดำเนินโรคต่อจนถึงขั้นตับแข็งได
0: ้อันนี้มันเป็นขั้นแรกหรือมากลาง
1: ใช่เพิ่งเริ่ม
0: มันมีระยะไหมครับในการเป็นตั้งแต่แบบขั้นที่1ขั้น2ขั้น3แบบ
1: ไขมันพอกตับมันจะมี mild moderate severe มันก็จะมีแบบเป็นน้อยเป็นปานกลางแล้วก็เป็นเยอะ พอเป็นเยอะแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจอีกอย่างนึงที่เรียกว่าตรวจปริมาณพังผืดในตับเพื่อดูว่าใกล้จะเป็นตับแข็งหรือยัง
0: ครับผมแต่นี่แค่เริ่มต้นยังไม่ได้อันตรายขนาดนั้นอาจารย์พาผมมาที่ไหนครับทำไมสายศิษย์เยอะจังเลยครับอาจารย
1: ์ค่ะตอนนี้ก็เราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ชั้นคลินิกนะคะ
0: ครับมันคือห้องอะไรครับอาจารย์
1: ห้องที่นักศึกษาใช้เรียนอาจารย์ใหญ่กันค่ะ
0: อาจารย์ใหญ่ไม่ได้น่ากลัว
1: ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสัมผัสบรรยากาศข้างในเลยไหมคะ
0: อาจารย์สัญญาผมนะโอ้ยอ๋อก่อสร้าง

0: คุณผู้ชมครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับตอนแรกอ่ะผมคิดว่าจะน่ากลัวกว่านี้แล้วก็จะมีกลิ่นอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมครับอาจารย์เข้ามาก็ไม่ได้แบบตกใจเหมือนที่เราเคยดูหนังอะไรกันมาเงี้ย
1: ใช่
0: และที่อาจารย์พาผมห้องนี้ครับอาจารย์พาผมมาทำอะไรครับ
1: ค่ะก็จะพามาดูตับคนของจริงเลยค่ะ
0: อันนี้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คือตับมนุษย์จริงๆที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นพลาสติกเพื่อเป็นโมเดลในการเรียนรู้ของนักศึกษาค่ะ
0: โอ้อย่างตรงนี้ครับตับ
1: คืออันนี้ก็คือชิ้นนี้เลย
0: อ๋อชิ้นนี้เลยคร
1: ับใช่
0: Oh. อ
1: ย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดคนที่เริ่มมีภาวะเกี่ยวกับมะเร็งตับมีก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มมีอาการปวดท้องด้านขวาบน
0: ตรงนี
1: ้ได้แล้วถ้าเกิดก้อนมันใหญ่มากๆเราก็อาจจะคลำก้อนได้บริเวณอาจจะตรงลิ้นปี่หรือตรงช่องท้องด้านขวาบนได้เลย
0: ไม่ได้ติดซี่โครงใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็จะมีซี่โครงคลุมอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีก้อนเนี่ยก้อนมันก็อาจจะทำให้ตับโตขึ้นหรือว่าคลำก้อนได้จากทางหน้าท้อง
0: แล้วทีนี้หน้าที่ของตับอะครับในร่างกายเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะจริงๆตับเองเนี่ยมีหน้าที่มากกว่า500อย่างเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการกรองสารพิษออกจากเลือด
0: ครับ
1: ค่ะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็เก็บไว้เป็นพลังงานสำรองของร่างกายซึ่งอันนี้สำคัญมากนอกจากนี้ก็ยังสร้างสารที่เกี่ยวกับกระบวนการแข็งตัวของเลือดสร้างโปรตีนบางชนิดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการกรองแล้วก็กำจัดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดออกจากเลือดได้ด้วยค่ะ
0: ถ้าสมมติเราเกิดตับเกิดเป็นมะเร็งหรือติดเชื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยวิธีการรักษามันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็เดี๋ยวเราจะไปรู้จักระยะ
0: มีเป็นระยะ
1: ก่อนใช่
0: เหมือนกับระยะกับมะเร็งอื่นๆไหมครับอาจารย
1: ์ตัวตับเองเนี่ยจะไม่ได้แบ่งมะเร็งตามระยะของอวัยวะอื่นๆซะทีเดียวเพราะนอกจากจะดูที่ขนาดแล้วก็ปริมาณของก้อนนะคะเราจะต้องดูด้วยว่าตับของคนไข้เนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวคนไข้เองเนี่ยมีสภาพความพร้อมต่อการรับการรักษาขนาดไหนซึ่งแต่ละระยะเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะใช้วิธีการรักษาแบบใดกับคนไข้แต่ละราย
0: อ๋อไม่ได้แบบเป็น1 2 3คือถ้ามีอาการแบบไหนก็รักษาแบบนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วขั้นตอนการรักษาขั้นแรกอ่ะครับของมะเร็งตับเขาจะรักษากันแบบไหนอ่ะครับ
1: ระยะแรกเนี่ยที่เรียกว่าระยะ0นะคะก็คือการที่คนไข้มีก้อนแค่ก้อนเดียวนะคะขนาดไม่เกิน2เซนติเมตรแล้วก็ตัวสภาพตับเนี่ยยังต้องมีการทำงานที่ปกติดีแล้วก็ตัวคนไข้เองเนี่ยจะต้องฟิตระดับนึง
0: ฟิตคือฟิตร่างกาย
1: ร่างกายต้องมีความพร้อมระดับนึงมีโรคประจำตัวน้อย
0: ถ้าเกิดว่าเป็นการผ่าตัดเหรอครับ
1: จริงๆมีหลายแบบถ้าอย่างระยะ0เองที่มีก้อนเพียงแค่ก้อนเดียวหลักๆเราสามารถทำการผ่าตัดออกได้สมมติก้อนเราอยู่ตรงนี้เราก็ตัดเนื้อตับบริเวณที่มีก้อนออกได้เลย
0: ตัดได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วการทำงานของตับยังเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
1: ถ้าเกิดคนไข้ที่ตับปกติเลยเนี่ยเราสามารถตัดตับออกได้ประมาณ 75% เลยแปลว่าถ้าเนื้อตับขนาดนี้เราสามารถตัดออกได้3ใน4ก็คือฝั่งนี้หายไป
0: เหลือแค่
1: ส่วนนี้คนไข้ก็เพียงพอต่อการทำงาน
0: แล้วร่างกายเราจะใช้งานได้เหมือนปกติหรือครับอาจารย
1: ์ในช่วงแรกๆอาจจะมีภาวะตับอักเสบตับบวมได้นะคะแต่หลังจากนั้นถ้าประสิทธิภาพการทำงานของตับดีตับสามารถงอกกลับขึ้นมาได
0: ้อ๋อตับงอกได้
1: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติคนไข้เป็นตับแข็งอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะตัดได้น้อยกว่านั้นเช่นอาจจะตัดได้แค่ประมาณ 60-70%
0: ตัดก็คือการทำงานก็ยังพอได้อยู
1: ่ใช่
0: แล้วถ้าสมมติเราตัดตับทิ้งไปเลยได้ไหมครับ
1: ไม่ได้ถ้าเราไม่มีตับเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ค่ะระยะถัดมาเนี่ยก็จะเรียกว่าระยะ A ระยะ A ก็คืออาจจะมีก้อนเดียวแต่ว่าขนาดมากกว่า2เซนหรือว่าคนไข้อาจจะมีจำนวนก้อนไม่เกิน3ก้อนแล้วก็แต่ละก้อนเนี่ยขนาดไม่เกิน3เซนติเมตรโดยที่การทำงานของตับแล้วก็สภาพร่างกายของคนไข้ต้องยังดีอยู่ถัดไปก็จะเป็นระยะ B ก็คือการที่มีก้อนหลายๆก้อนก็คืออาจจะเกิน3ก้อน
0: หรืออยู่ตรงนี้อย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
1: หรือว่ามีก้อนไหนก้อนใดก้อนหนึ่งเนี่ยโตมากกว่า3เซน
0: แล้วต่อไปมีขั้นมั้ยครับอาจารย์
1: หลังจากนั้นก็จะเป็นระยะ4อันนี้ก็เริ่มมีการลุกลามแล้วเช่นตัวก้อนเองเนี่ยอาจจะกินเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียงกับตับเส้นเลือดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายออกไปยังอวัยวะอื่น
0: เป็นขั้นลุกลามนี่เป็นขั้นร้ายแรงที่สุดมั้ยครับ
1: มีอีกระยะนึงค่ะ
0: มีอีกระยะน
1: ึ
0: งคือระยะ
1: ถัดไปก็คือไม่ว่าจะมีก้อนจำนวนเท่าไหร่หรือขนาดเท่าไหร่แต่ถ้าตับคนไข้เป็นระยะตับแข็งระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของมะเร็งตับละ
0: ซึ่งไม่สามารถรักษาได้แล้ว
1: ก็อาจจะมีการรักษาแบบประคับประคอง
0: นอกจากการผ่าตัดแล้วครับการรักษาเนี่ยยังมีการรักษาแบบอื่นอีกไหมครับอาจารย์
1: ค่ะสำหรับระยะต้นๆขนาดก้อนยังเล็กอยู่เนี่ยจะมีการรักษาด้วยการจี้ด้วยความร้อน
0: ก็คือต้องผ่าตัดแล้วก็จี้เข้าไปข้างใน
1: อ๋อจะทำผ่านทางผิวหนังค่ะเป็นการเจาะเข็มเข้าไปผ่านทางผนังหน้าท้องจิ้มเข้าไปในเนื้อตับให้ส่วนปลายของอุปกรณ์เนี่ยอยู่ในก้อนเสร็จแล้วก็มีการปล่อยคลื่นหรือปล่อยความร้อนเพื่อจี้ให้ตัวก้อนเนี่ยสลายแล้วก็ตายไป
0: แล้วมีกรณีไหนไหมครับที่เราไม่สามารถผ่าตัดตับได้เลยครับ
1: อย่างเช่นก้อนมีจำนวนเยอะมากเกินไปถ้าเราตัดตัวก้อนแล้วก็เนื้อตับที่อยู่กับก้อนเนี่ยออกไปแล้วเนื้อตับเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของคนไข้
0: โอ้โห ไม่ได้น่ากลัวอย่างคิดครับห้องอาจารย์ใหญ่คือปกติภาพทุกคนหลายๆคนแหละคนที่ไม่เคยมาคงคิดว่ามันน่ากลัวกว่านี
1: ้
0: เพราะปกติแบบที่เราดูในหนังในทีวีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันจะเป็นแค่คลุมผ้าขาวไว
1: ้
0: แล้วก็แบบอาจจะเห็นเท้าอาจารย์ใหญ่โผล่มาหรืออะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ได้ใช่เลยไฟสว่างกลิ่นหอมสบายใจครับแต่ทีนี้ครับผมยังสงสัยอีกเรื่องนึงครับอาจารย์นอกจากการผ่าตัดตับแล้วการจี้ความร้อนแล้วเนี่ยมันยังมีขั้นตอนการรักษาอย่างอื่นอีกไหมครับสำหรับคนที่เป็นมะเร็งตับ
1: ค่ะสำหรับมะเร็งตับเองเนี่ยจริงๆมีทางเลือกในการรักษาหลากหลายนะคะนอกจากการผ่าตัดจี้ความร้อนแล้วก็อาจจะมีการให้ยาเคมีบำบัดเข้าไปทางหลอดเลือดซึ่งยาเคมีบำบัดเนี่ยก็จะไปทำลายเซลล์ที่แบ่งตัวเยอะๆทั้งร่างกายแบบไม่ได้จำเพาะเจาะจงเฉพาะตัวมะเร็งตับนั้นถัดมาก็จะมีเรื่องของยาพุ่งเป้าซึ่งอันเนี้ยก็จะไปทำลายก้อนมะเร็งตับแบบจำเพาะเจาะจงมากขึ้น
0: ยาสามารถพุ่งเป้าไปเจาะ
1: ใช
0: ่อย่างนั้นได้เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะอีกอันที่จะมีก็คือยาภูมิคุ้มกันบำบัด
0: ครับ
1: ซึ่งในส่วนเนี้ยมันก็จะไปทำให้ภูมิคุ้มกันของเราทำลายตัวมะเร็งตับ
0: อาจารย์ครับนอกจากการใช้ยาแล้วเนี่ยมีขั้นตอนการรักษาแบบอื่นอีกไหมครับ
1: ทางเลือกที่ดีที่สุดในคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับระยะแรกๆก็คือการปลูกถ่ายตับเพราะนอกจากจะเอาตัวมะเร็งตับออกไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถรักษาสาเหตุซึ่งก็คือการเป็นตับแข็งได้ด้วย
0: คือยังไงครับการปลูกถ่ายคือ
1: จะมี2แบบค่ะแบบแรกก็คือการปลูกถ่ายตับจากผู้ป่วยสมองตายก็คือเอาตับของผู้ป่วยสมองตายเนี่ยทั้งก้อนเลยนะคะมาปลูกถ่ายในผู้ป่วย
0: อ๋อสามารถเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือการแบ่งตับบางส่วนจากผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยค่ะ
0: คือตัดแบ่งครึ่งเอามาแบ่งให้อีก1คนอย่างนี้นะแล้วในกรณีนี้คือเราจะรู้ได้ไงครับว่าตับของเราเข้ากับคนอีกคนนึงได้ที่เราจะ
1: ก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมว่าตับของผู้ให้และผู้รับเนี่ยเข้ากันได้หรือเปล่าค่ะ
0: ส่วนมากจะเป็นญาติพี่น้องอะไรอย่างงี้หรือเปล่าคร
1: ับ ถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพ่อแม่หรือคนในครอบครัวมาปลูกถ่ายในเด็กแล้วก็ในไทยเนี่ยก็เริ่มมีการปลูกถ่ายจากผู้ใหญ่สู่ผู้ใหญ่แล้วเหมือนกัน
0: เราจะต้องดูจากอะไรครับว่าตับเข้ากันได้
1: จะต้องมีการตรวจเลือดตรวจอะไรเพิ่มเติมดูว่าสามารถเข้ากันได้หรือเปล่า
0: อาจารย์ครับแล้ววิธีการปลูกถ่ายตับเนี่ยเห็นอาจารย์บอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดทำไมคนไทยเขาไม่นิยมใช้วิธีนี้ครับ
1: เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังขาดแคลนในเรื่องของผู้บริจาคค่ะผู้บริจาคอวัยวะในไทยเนี่ยสัดส่วนเมื่อเทียบกับผู้ที่รอรับบริจาคเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อย
0: สุดท้ายเลยครับอาจารย์วิธีการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดที่จะห่างไกลจากโรคมะเร็งตับ
1: อย่างแรกก็คือง่ายๆเริ่มจากพฤติกรรมเราน ะคะอะไรที่จะเป็นการทำร้ายตับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์อาหารที่มีไขมันมากๆนะคะการมีน้ำหนักตัวที่เกินทั้งหมดนี้ถ้าเกิดเราลดได้ก็จะลดโอกาสการเกิดตับแข็งแล้วก็จะลดโอกาสการเกิดมะเร็งตับตามมานอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบที่เป็นสาเหตุหลักในคนไทยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการคัดกรองอย่างเช่นคนท้องเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ก็จะมีการคัดกรองในเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะแล้วก็ในเด็กแรกเกิดก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบด้วยซึ่งบรรจุอยู่ในวัคซีนที่เด็กจะต้องได้รับเนี่ยตั้งแต่ปี2535
0: อ๋อก็คือตั้งแต่เกิดคือได้รับวัคซีนนี้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แล้วนอกจากคนท้องแล้วเด็กครับคนความเสี่ยงทั่วไปเนี่ยต้องได้รับวัคซีนด้วยไหมจ๊ะ
1: ค่ะในผู้ที่เสี่ยงที่จะติดไวรัสตับอักเสบดีเนี่ยก็ควรจะต้องฉีดวัคซีนด้วยได้แก่ในกลุ่มที่การทำงานเนี่ยจะต้องสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งนะคะที่อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสตับอักเสบอันนี้ก็ควรจะต้องฉีดโดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล
0: ที่บอกว่าเป็นสารคัดหลั่งเนี่ยคืออย่างการมีเพศสัมพันธ์ก็มีส่วน
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทราบว่าคู่นอนของเราเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบเราก็ควรจะต้องฉีดวัคซีนด้วย
0: คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าก่อนแต่งงานหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะไปตรวจแล้วก็ควรจะฉีดก่อนดีที่สุดใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะได้ไม่เป็นพาหะไปถึงลูก
1: ใช
0: ่โอ้โหอาจารย์ครับวันนี้ถือว่าอาจารย์เจาะลึกโรคมะเร็งตับให้กับผมแบบลึกสุดๆเลยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่อุตส่าห์พาผมไปตรวจตับดีนะครับผมเป็นแค่ระยะที่ไม่อันตรายถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ

0: ไขมันก่อตับระยะแรก
1: ไขมันพอกตับนั่นเอง
0: ใช
1: ่โอ้ยค่อยยังชั่วหน่อยสำหรับคุณผู้ชมครับสำหรับรายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งนะครับถ้าใครดูแล้วเป็นประโยชน์อยากส่งต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับลุ้นตอนที่ตรวจนี่แหละครับไอตอนแรกอะหมอโอเคนะถุงน้ำดีดีนะส่วนนู้นดีส่วนนั้นดีพอหมอเอ๊ะเนี่ยเอ๊ะอะไรคุณหมอมันขาวๆนะในจอเนี่ยขาวๆนะก็เลยรู้สึกแล้วมันอันตรายไหมครับคุณหมออ๋อยังไม่อันตรายมากเป็นแค่ไขมันพอกตับคุณหมอก็บอกวิธีการรักษาหรือการดูแลมาแล้วว่าควรลดของมันนะควรลดแอลกอฮอล์นะอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ยังดื่มอยู่นะครับควรจะลดนะเพราะว่ามันก็หน้าที่ของตับเนี่ยมันมีความสำคัญเยอะมากนะครับอย่างที่หมอบอกมี500กว่าอย่างนะฮะคนที่บอกว่าฉันไม่ดื่มฉันไม่เสี่ยงฉันไม่เป็นหรอกฮะคุณไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะก็ทั้งเรื่องการคุมอาหารหรือว่าไวรัสตับอักเสบบีหรือว่าอะไรฮะก็สามารถเข้ากลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นโรคมะเร็งตับได้นะครับยังไงสุดท้ายครับให้ดูแลสุขภาพดีๆนะครับผม

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมารู้นี้มีงานอีเวนต์
3: มิงแกอยากข่าวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
2: อ่
3: ะ
2: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอลตกอ่ะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอ่ะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆเนี่ยไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอะไม่น่าเลยอะ
3: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิงทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายชี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้วนะเพื่อนรัก
4: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ที่13กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับจะพาไปดูประเด็นที่ต้องจับตากันวันพรุ่งนี้กันหน่อยนะครับ14 กันยายนพรุ่งนี้ครับจะมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.วาระสำคัญก็คือการลงมติคดีหัวเลือกสว.พิจารณาผู้ถูกกล่าวหา229คนหลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานกกต.ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในสำนวนการไต่สวนครบถ้วนแล้วและสิ้นสุดกระบวนการรับฟังข้อเท็จจริงไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้นในเวลา10นาฬิกาโดยขั้นตอนการลงมตินั้นกกต.แต่ละคนจะส่งใบลงมติของตนเองที่มีผู้ต่อผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนใน7ข้อกล่าวหาที่อยู่ในสำนวนคดีจากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานการประชุมก็จะรวบรวมใบลงมติของกรรมการแต่ละคนขานผลมติอย่างเป็นทางการโดยกกต.ได้มีการประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการลงมติไปแล้วเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาสำหรับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา229คนก็ประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันจำนวน138คนรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย20คนสว.สำรองและผู้สมัครสว.อีก50คนหลังจากกกต.ทั้ง7คนลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนของสำนักงานกกต.ในการรวบรวมความเห็นของกรรมการแต่ละคนที่เป็นเสียงข้างมากหรือมติเอกฉันท์เพื่อจะทำเป็นคำวินิจฉัยตามขั้นตอนกฎหมายในกรณีที่กกต.มีมติให้ดำเนินการส่งต่อและส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิจารณาสำนักงานกกต.ก็จะต้องจัดทำคำร้องและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องโดยกรอบเวลาในการจัดทำคำวินิจฉัยและคำร้องอยู่ที่60วันทั้งนี้สำนักงานกกต.ได้เตรียมการแถลงผลการประชุมในช่วงเย็นของวันที่14กันยายนโดยเปิดให้สื่อมวลชนลงทะเบียนในวันนี้แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าการแถลงข่าวจะไม่ระบุจำนวนเสียงลงมติของกกต.และไม่เปิดเผยรายชื่อผู้ถูกกล่าวหากรณีมีมติให้ส่งศาลฎีกาพิจารณาจะระบุเพียงจำนวนคนเท่านั้นนอกจากนี้สำนักงานกกต.ได้ประเมินสถานการณ์ว่าอาจมีกลุ่มมวลชนต่างๆเดินทางมาติดตามการลงมติและจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์บริเวณหน้าสำนักงานกกต.ตั้งแต่ช่วงเช้าจึงประสานขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาดูแลความเรียบร้อยพร้อมทั้งกับการกั้นพื้นที่ให้สื่อมวลชนและประชาชนอยู่ภายนอกอาคารสำนักงานและจะอนุญาตให้เฉพาะสื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่เมื่อใกล้ถึงเวลาการแถลงข่าวเท่านั้น
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ที่เขตคลองเตยนะคะเพื่อที่จะสำรวจจุดที่พบน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำออกและเร่งสำรวจหาจุดที่ท่อน้ำมันรั่วไหลนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนพระราม3เขตคลองเตยจุดที่พบน้ำมันในท่อระบายน้ำโดยเจ้าหน้าที่เปิดหน้าดินเป็นแนวยาวบริเวณหลุม1เพื่อตรวจสอบท่อส่งน้ำมันแรงดันสูงที่อยู่ใกล้เคียงทางบริษัทผู้รับผิดชอบได้เปิดท่อและทดสอบระบบแล้วแต่ยังไม่พบจุดที่ท่อรั่วซึมขณะที่สำนักงานเขตคลองเตยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ใช้รถสูบน้ำที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันออกไปแล้วประมาณ 14,000 ลิตรมีการฉีดโฟมลงไปก่อนหน้านี้เพื่อควบคุมกลิ่นและป้องกันการเกิดประกายไฟทำให้กลิ่นน้ำมันเจือจางลงอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายแล้วทางผู้ว่ากทม.ได้กำชับให้บำบัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกวิธีไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเตรียมนำกล้องงูเพื่อใช้สำรวจหาจุดที่ท่อรั่วซึมและควบคุมสถานการณ์ให้ยุติโดยเร็ว
2: 14คิวเฉพาะน้ำกระเลน
3: อ๋อ
2: มันคันเองคร
3: ับไม่มีนั่นนะ
2: เดี๋ยววนกลับมา
3: แล้วก็บล็อก
2: น้ำมันด้านนี้ดูดน้ำมันแล้วเอาเลนกับน้ำ
3: ก็เกียร์แล้วก็ดูให้ดีอ่ะนะก็คอยมอนิเตอร์สรุปหน่อยนะต้องพยายามตีวงให้ได้ยังมีกลิ่นอยู่นะเนี่ยไอ้วัดได้เยอะไหม
4: ประมาณ5 ถึง 10
3: อ๋อไม่เยอะถึงก็มีเครื่องวัดไอตรงนี้ให้ดูไอตัวงูมีไหมที่ไปส่องข้างในท่อจะได้ไหม
2: เดี๋ยวถ้าคนลงได้เดี๋ยวคนลง
3: แต่ต้องระวังนะอย่าให้มันไปน็อกข้างในนะไปดูหน่อยพยายามหาให้มากสุดอ่ะมันส่องได้กี่เมตรอ่ะ
4: ยาว10 เมตรอ๋อ
3: 10 เมตรก็ไม่เร็วนะมีไฟอยู่ปลายทางมากก็คือจะให้เขาทำเหมือนได้เป็นงูที่เข้าไปตอนสอดงอที่จะเอากล้องเข้าไปตรวจในท่อว่ามีจุดไหนที่น้ำมันไหลเข้ามาได้หรือเปล่า ก็ลองทุกวิธีทางก็เดี๋ยวเขาเอาเครื่องมือมาลองใช้ดู
0: หัวหน้าทีมสุดซอยพลังงานก็โต้พรรคประชาธิปัตย์ว่ายังนำประเด็นเรื่องของน้ำมันรั่วมาเล่นการเมืองยืนยันเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างหนักตลอด24ชั่วโมงทั้งตากแดดตากฝนเพื่อหาต้นต่อของน้ำมันรั่วและช่วยกันแก้ปัญหาจะดีกว่านางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อปฏิรูปพลังงานหรือว่าทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังคงลงพื้นที่ตรวจสอบหาต้นตอของน้ำมันที่รั่วซึมอย่างต่อเนื่องโดยระดมกำลังคนและเครื่องจักรเปิดแนวถนนตรวจสอบชั้นเคลือบภายนอกท่อขนส่งน้ำมันพร้อมกับทดสอบแรงดันระบบเพื่อค้นหารอยรั่วที่อาจมองไม่เห็นเบื้องต้นยังไม่พบของเหลวรั่วซึมหรือว่าร่องรอยของการรั่วของท่อน้ำมันอย่างไรก็ตามทีมงานกำลังเร่งไล่ตรวจเส้นทางการไหลซึมของน้ำมันบริเวณโพรงด้านข้างทางรถไฟรวมถึงท่อระบายน้ำเก่าใต้แนวท่อขนส่งน้ำมันและมีการปนเปื้อนน้ำมันขณะเดียวกันได้เสนอให้กทม.จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้ได้ข้อมูลจากทุกฝ่ายใช้ประกอบการตรวจสอบส่วนกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งหาต้นตอน้ำมันรั่วพร้อมพาดพิงนายกรัฐมนตรีว่าหากไม่รีบแก้ไขเหรียญเหนือดวงก็ช่วยไม่ได้นั้นนางสาวธิติพัชร์กล่าวว่าการตั้งคำถามต่อรัฐบาลสามารถทำได้แต่ในสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างหนักสิ่งที่ควรทำคือช่วยกันหาข้อมูลและทางออกมากกว่าการหยิบยกปัญหาของประชาชนมาเป็นประเด็นการเมืองพร้อมกับย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงทั้งตากแดดตากฝนพยายามหาต้นตอของปัญหาด้วยหลักวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ดังนั้นมาช่วยกันทำงานเพื่อแก้ปัญหาจะดีกว่าร
1: ัฐบาลย้ำเตือนนะคะให้พี่น้องประชาชนระมัดระวัง SMS มิจฉาชีพที่แอบอ้างว่ามีใบสั่งจราจรแบบค้างชำระก่อนที่จะหลอกให้กดลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลบัตรเครดิตนะคะโดยย้ำว่าหยุดก่อนคลิกเช็คก่อนจ่ายค่ะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติพบมีการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเกี่ยวกับใบสั่งจราจรค้างชำระพร้อมแนบลิงก์ให้กดเข้าไปตรวจสอบหรือชำระค่าปรับเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะจะถูกนำไปยังเว็บไซต์ปลอมที่จัดทำให้มีหน้าคล้ายกับระบบใบสั่งจราจรพร้อมกับแสดงรายละเอียดเช่นเลขที่ใบสั่งทะเบียนรถข้อหาและจำนวนเงินค่าปรับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ปลอมสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายทวงถามหรือเรียกให้ประชาชนชำระค่าปรับผ่าน SMS ที่แนบลิงก์หรือ QR code ให้ดำเนินการหากได้รับข้อความลักษณะดังกล่าวขอให้ประชาชนอย่า กดลิงก์อย่าสแกน QR code เป็นอันขาดนะคะและที่สำคัญอย่ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิตโดยเฉพาะข้อความที่เร่งให้ชำระเงินหรืออ้างว่าจะมีผลทางกฎหมายหากไม่ดำเนินการและขอให้ตั้งสติและตรวจสอบข้อมูลผ่านช่องทางทางการด้วยตนเองโดยประชาชนสามารถตรวจสอบใบสั่งออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชัน Police Care และระบบใบสั่งจราจร PTM ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อีกช่องทางหนึ่งหากพบเหตุหรือมีข้อสงสัยสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ191และ1599ได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ก็ช่วยเหลือนักศึกษาหญิงที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงนะครับโดยกุเรื่องหลอกพ่อแม่ว่าได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศก่อนที่จะบังคับให้มีการโอนเงินกว่า 1,700,000 บาทศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าช่วยเหลือนักศึกษาหญิงวัย22ปีภายในห้องพักของโรงแรมแห่งหนึ่งอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นตำรวจสภ.เมืองพิจิตรมาหลอกลวงผู้เสียหายว่ามีบุคคลนำสำเนาบัตรประชาชนและใช้เบอร์โทรศัพท์ของผู้เสียหายนั้นไปเปิดบัญชีธนาคารและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินจากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกสายก็โทรศัพท์มาอ้างว่าเป็นเครือข่ายของผู้ให้บริการโทรคมนาคมแจ้งว่ามีบุคคลนำเลขบัตรประชาชนผู้เสียหายไปซื้อซิมมือถือแต่ผู้เสียหายยืนยันว่าไม่เคยเปิดเบอร์ใหม่มิจฉาชีพจึงออกอุบายว่าหากไม่ใช่ให้รีบแจ้งความกับตำรวจที่แจ้งเหตุมาทำให้ผู้เสียหายตัดสินใจโทรศัพท์กลับไปแจ้งความกับตำรวจปลอม ต่อมามิจฉาชีพได้หลอกให้โอนเงิน1ล้านบาทเพื่อตรวจสอบแต่เนื่องจากผู้เสียหายนั้นไม่มีเงินมิจฉาชีพจึงหลอกไปให้เป็นหลอกผู้ปกครองว่าได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศแต่มีเงื่อนไขว่าโอนเงิน1ล้านบาทเพื่อยืนยันสถานะทางการเงินระหว่างนั้นมิจฉาชีพก็สั่งให้เหยื่อนั้นตัดขาดการติดต่อจากบุคคลรอบข้างด้วยการย้ายไปเช่าห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งก่อนจะบังคับให้เงินโอนเงินอีก5ครั้งรวม 780,000 บาทขณะที่ผู้ปกครองก็ตรวจสอบบริษัทที่ถูกแอบอ้างว่ามอบทุนเรียนต่อพบว่ามีอยู่จริงแต่ว่าข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดการบริษัทนั้นไม่ถูกต้องและลูกสาวยังขาดการติดต่อไปจึงตัดสินใจแจ้งความเพื่ออายัดบัญชีและติดตามตัวผู้เสียหายศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ก็ย้ำเตือนผู้ปกครองและนักศึกษาให้ระวังมิจฉาชีพที่นำเรื่องของทุนการศึกษามาหลอกให้โอนเงินขอให้ตรวจสอบข้อมูลกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทุกครั้งและหากพบการแอบอ้างเจ้าหน้าที่หลอกว่ามีคดีติดตัวต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบอย่าหลงเชื่อเด็ดขาดและหากตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายขอให้แจ้งตำรวจหรือว่าสายด่วนที่ศูนย์ AOC 1441ทันที
1: กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้สกัดรถกระบะต้องสงสัยที่ขับมาด้วยความเร็วสูงนะคะก่อนที่จะพบแรงงานเมียนมากว่า14คนที่ซุกซ่อนอยู่ท้ายกระบะและไม่มีเอกสารอนุญาตเข้าเมืองกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เปิดปฏิบัติการกวดขันขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศหลังสืบทราบว่าช่วงกลางดึกของวันที่12กันยายนจะมีการลำเลียงแรงงานผ่านจังหวัดอุทัยธานีจึงได้วางกำลังเพื่อเฝ้าสกัดจับจนกระทั่งเวลาประมาณ 1:30 นาทีเจ้าหน้าที่พบรถกระบะ Toyota Revo สีดำขับมาด้วยความเร็วสูงและมีลักษณะบรรทุกน้ำหนักผิดปกติจึงได้ส่งสัญญาณเรียกตรวจแต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงติดตามและใช้ Stop Stick ตามยุทธวิธีจนสามารถหยุดรถได้โดยจากการตรวจสอบพบนายเจออายุ38ปีสัญชาติไทยเป็นคนขับและพบแรงงานสัญชาติเมียนมา14คนซุกซ่อนอยู่บริเวณกระบะท้ายโดยทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสอบสวนเบื้องต้นนายเจอให้การว่าได้รับจ้างขนแรงงานทั้งหมดจากพื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากไปส่งที่จังหวัดอุทัยธานีคิดค่าจ้างรายละ800รวมประมาณ 12,000 บาทขณะที่แรงงานเมียนมาให้การผ่านล่ามว่าได้ลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากก่อนจะมีผู้นำพาขึ้นรถเพื่อเดินทางเข้าสู่พื้นที่ตอนในเพื่อหางานทำโดยจ่ายค่าลำเลียงประมาณรายละ 9,000 ถึง 10,000 บาทเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคนขับฐานช่วยเหลือหรือซ่อนเร้นคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยฝ่าฝืนกฎหมายส่วนแรงงานทั้ง14คนถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนส่งตัวทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนสภ.หนองช้างเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: แล้วกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมข่าวเที่ยงสุดสัปดาห์กันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับไปดูภารกิจด้านการต่างประเทศของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณประเทศอินเดียพร้อมหารือภาคเอกชนและก็เจรจาทวิภาคีเพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของประเทศในเวทีโลกนายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มบริกส์ครั้งที่18ณกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียในฐานะผู้แทนของนายกรัฐมนตรีโดยการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยก็มีเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาเพื่อรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์โลกตลอดจนส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนสำหรับการเยือนในวันแรกได้ร่วมพบปะหารือกับตัวแทนภาคเอกชนที่ร่วมลงทุนในประเทศอินเดียโดยกระทรวงการต่างประเทศจะนำข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายโอกาสทางการค้าของไทยอย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้คณะผู้แทนไทยยังได้ดำเนินการเจรจาทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเบลารุสเพื่อผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างไทยกับกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียรวมถึงหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์เพื่อกระชับความร่วมมือในระดับภูมิภาคอาเซียนพร้อมกันนี้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านเศรษฐกิจกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลกเพื่อเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาระบบการค้าพหุภาคีที่ตั้งอยู่บนกฎกติกาอันเป็นสากล
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเปิดงานก๊าซเทค2026ต้อนรับรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจพลังงานจากทั่วโลกนะคะแลกเปลี่ยนมุมมองโอกาสการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับความต้องการใช้พลังงานในอนาคตกระทรวงพลังงานร่วมกับบริษัท DMG Event เตรียมจัดงาน Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14-17กันยายน2569ณศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งเป็นการประชุมเพื่อหารือการลงทุนความร่วมมือการจัดหาพลังงานเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมและการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกโดยได้รับเกียรติจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยรัฐมนตรีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทพลังงานชั้นนำนักลงทุนผู้กำหนดนโยบายและผู้นำเทคโนโลยีจากทั่วโลกเข้าชมงาน Gas Tech 2026จัดขึ้นในช่วงเวลาที่ความต้องการพลังงานในเอเชียเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและเมืองการลงทุนใน Data Center และโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมตลอดจนการเติบโตของ AI ด้วยเหตุนี้ Gas Tech 2026จึงมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเงินทุนแหล่งอุปทานและโครงสร้างพื้นฐานจากทั่วโลกเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งกำลังเปิดโอกาสใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคงานนี้ยังผลักดันการสร้างแนวทางรองรับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมรวมถึงต่อยอดทรัพยากรและโซลูชันพลังงานทุกประเภทเพื่อให้ทั้งประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศพัฒนาแล้วมีพลังงานที่เพียงพอมั่นคงและเชื่อถือได้สำหรับการขับเคลื่อนการเติบโตการประชุมจะครอบคลุมเวทีกว่า200รายการให้ผู้นำร่วมกำหนดแนวทางด้าน

0: นโยบายความร่วมมือการลงทุนและกรอบการกำกับดูแลที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปรวมถึงเปิดพื้นที่ให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการและนักลงทุนเดินหน้าการเจรจาธุรกิจและโครงการพลังงานระดับนานาชาติด้วย
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานเปิดตัวโครงการ One Platform for Skill Development แหล่งรวมหลักสูตรออนไลน์กว่า900รายการมุ่งส่งเสริมศักยภาพของประชาชนและตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มOne Platform for Skill Development รวบรวมหลักสูตรจากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมทั้งสิ้น967หลักสูตรโดยครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาทั้งเทคนิคการขายขั้นสูงการบริการลูกค้าแบบมืออาชีพตลอดจนการประยุกต์ใช้ Generative AI ในเชิงกลยุทธ์ทั้งนี้ประชาชนและคนวัยทำงานตลอดจนสถานประกอบกิจการสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นี้ได้ทุกที่ทุกเวลาช่วยลดข้อจำกัดด้านสถานที่และเปิดโอกาสให้ทุกคนเลือกพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่โครงการนี้ไม่เพียงสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนผู้ที่สนใจก็สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
0: นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนนะคะหลังจากที่โครงการนั้นเข้าสู่ช่วงเดือนสุดท้ายแล้วซึ่งเรื่องของการใช้จ่ายในหลายพื้นที่ยังคงคึกคักค่ะสามารถช่วยลดค่าครองชีพและร้านค้ามียอดขายเพิ่มขึ้นร้านค้ารายย่อยหลายแห่งนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารร้านส้มตำและร้านค้าประเภทรถเข็นเช่นย่านเขตห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครได้รับความนิยมจากประชาชนในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องขณะที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการมียอดขายดีขึ้นค่ะและเดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วเจ้าของร้านค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าตลอด4เดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมประมาณ120-30ทั้งการขายผ่านหน้าร้านและขายผ่านแอปพลิเคชัน Delivery เป็นโครงการที่สามารถฟื้นสถานการณ์การค้าที่ซบเซาช่วงก่อนหน้านี้ให้กลับมาคึกคักได้ในระยะหนึ่งหากมีการขยายโครงการเพิ่มในช่วงปลายปีคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายคึกคักอย่างต่อเนื่อง
2: ก็กระตุ้นได้เยอะเลยอะค่ะมียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะลูกค้าเข้าเรื่อย
3: ๆก่อนที่มีโครงการเป็นยังไงบ้างสถานการณ์
2: ก็เงียบบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
3: แต่พอมีโครงการแล้วลูกค้าก็มาซื้อของเยอะเลย
2: ใช่ค่ะ
3: กล้าใช้เงินมากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
3: หลังจากนี้ค่ะอยากจะให้มีโครงการมีต่อไหมแต่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะขยายไปต่ออีก2เดือน
2: ก็อยากให้มีต่อค่ะเพราะว่าก็มันมีแล้วมันขายดีแล้วก็ได้ไปจับสายใช้ถอยด้วย
4: อยากให้มีแหละครับ
5: อยากให้มีต่อ
4: ครับผม
5: พอขายยังเราก็ขายดีเลยเรายิ้มได้เลยมีต่ออยากให้มีต่อ
4: แล้วแต่รัฐบาลนะครับ
5: แต่ถ้ามีต่อก็ดี
4: ครับ
5: ก่อนหน้านี้ยังไม่มีโครงการเป็นยังไงบ้าง
4: มันก็ยังเงียบๆอยู่นะ
5: แล้วอย่างเดือนนี้ครึ่งเดือนแล้วมีคนมาใช้เยอะ
4: เนี่ยวันนี้เยอะมากเลยแบ่งจ่ายใช้เป็นอาทิตย์ใช้ทุกอาทิตย์แต่ไม่ใช้รายวันนะไม่ใช้จันทร์อังคารใช้เป็นอาทิตย์จะได้ครบสิ้นเดือนพอดี
5: อาทิตย์เท่าไหร่พี
4: ่อาทิตย์ละเติม2เครื่องก็แล้วเติมเต็มที่อ่ะ200เครื่องละ200อ่ะแล้วใช้ในครอบครัว
5: อาทิตย์ละ200
4: ใช่ใช่ใช่ใช่แบ่งกัน
5: ก็ถือว่าครบพอดี
4: เขาครบพอดีเนี่ยก็จะหมด
5: แล้วค่าใช้จ่ายเราได้เยอะไหมคะ
4: ก็จะเยอะอยู่นะครับ
0: ส่วนเรื่องของการขยายกรอบเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้กระทรวงการคลังยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อไปอีก2เดือนนะคะเพื่อลดค่าครองชีพและกระตุ้นเรื่องของการจับจ่ายค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นครับผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าในศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่วนใหญ่ให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันนะครับว่าโครงการดังกล่าวนั้นสามารถช่วยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพบว่าลูกค้ายินดีที่จะจ่ายต่อครั้งเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่เคยซื้อสินค้าในราคา20บาทก็ปรับเพิ่มเป็น40-80บาทส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของร้านค้าเพิ่มขึ้น20-30% ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้าก็กล่าวว่าปัจจุบันมีร้านค้าภายในศูนย์อาหารแห่งนี้เข้าร่วมมากถึง 90% ซึ่งมาตรการนี้ก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามหากโครงการนี้ต้องสิ้นสุดลงในปลายเดือนกันยายนนี้ทางผู้ค้าก็ได้เตรียมความพร้อมรับมือไว้บ้างแล้วแต่ก็คาดการณ์กันว่ายอดขายอาจจะปรับตัวลดลงกลับไปสู่ภาวะเดิมดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการจึงมีความมุ่งหวังและขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาขยายระยะเวลาของโครงการต่อเนื่องไปอีก 2-3 เดือนหรือขยายไปจนถึงช่วงของเทศกาลปีใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้แก่ทั้งผู้ค้าและประชาชนตลอดจนเป็นการสนับสนุนให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง
6: ก็ขายได้อยู่แต่ว่าถ้ามีตัวนี้เข้ามาก็ดีขึ้นนิดนึงเพราะว่าได้ช่วยด้วยเพราะว่าคนคอมเมอร์ซีก็ต้องการจุดนี้เหมือนกันเขาก็อยากมีตัวช่วยเข้ามาช่วยเหลือ
7: หมายถึงว่าโครงการนี้มันช่วยให้
6: ได้เยอะมากเลยครับ
7: เยอะมาก
6: เพราะว่าในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขามันสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาได้ช่วยเสียบค่าใช้จ่ายล่ะ
7: ทีนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
6: ครับ
7: เรารู้สึกยังไง
6: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่า1ลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็เสียบค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะ
8: ในมุมมองของเศรษฐกิจค้าขายก็ถือว่ากระตุ้นได้ดีค่ะมีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะหมายถึงว่าจากเดิมเคยซื้อ20พอมีโครงการเข้ามาช่วยก็เพิ่มเป็น40 60 80หรือแล้วแต่ที่ลูกค้าแบบเขาสะดวกซื้อเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนอยู่ค่ะในช่วงที่มีโครงการประมาณนี
7: ้เดือนนี้จะหมดโครงการแล้ว
8: ค่ะ
7: เป็นรู้สึกยังไงบ้าง
8: ก็จริงๆก็ไม่ได้ถือว่าใจหายแต่ก็เตรียมตัวกันประมาณนึงเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณนึงแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สถิติก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
7: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคไหมครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
8: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่ถ้าเป็นแม่ค้าคนอื่นก็อาจจะแบบต่อเป็นระยะยาวไปเลยก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ก็เขาน่าจะโอเคกันใช่ถ้าเรื่องของแม่ค้าไม่ขาย
7: แต่ยังไงก็ยังยืนยันว่ามีโครงการดีกว่าไม่มีโครงการ
8: ใช่ค่ะสำหรับแม่ค้าเองก็ถือว่าดีกว่ามีก็ดีกว่าใช่สำหรับลูกค้าเองก็น่าจะเหมือนกัน
0: ประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยทุกคนต่างแสดงความอาลัยพร้อมทั้งเล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรและพระกรณียกิจของพระองค์ท่านประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจากหลายจังหวัดเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสมุทรปราการเดินทางไปยังจุดคัดกรองบริเวณสนามหลวงและจุดพักคอยบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานเพื่อเข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวก
9: ที่มาในวันนี้ก็คือตั้งใจมากราบพระองค์เพราะรู้สึกว่าที่พึ่งของคนไทยจริงๆหนึ่งก็คือพระมหากษัตริย์แล้วก็แผ่นดินคือซาบซึ้งในพระคุณของท่านนะคะว่าท่านทำอะไรก็ตามแต่ที่ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายหรืออะไรมีอยู่มีกินทุกวันนี้ก็เพราะว่าพระองค์ได้ทำพระราชกรณียกิจของพระองค์คือเป็นอะไรที่แบบประชาชนคนสำนึกในพระคุณ
10: มากัน3คนค่ะตั้งใจว่าจะมาจากนครศรีธรรมราชขี่รถไฟกันมาส่วนมากจะขององค์พาจะชอบทุกโครงการค่ะถูกใจทุกโครงการเพราะรักพระองค์มาก
0: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
1: ชีวิตไปติดตามการสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NBT World Brief ครับ
11: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me ณัฐ นครวิสุทธิ์In our first story this afternoon, the Bangkok governor has inspected the site of oil contamination in drainage pipes along the Ramada Third Road. As officials continue pumping out contaminated water and searching for the source of the leak. The governor of Bangkok, Chatchat Sittipan, has visited the affected area in Klong Tere district, where workers have excavated a long section of ground at the first inspection site to examine a nearby high-pressure oil pipeline. The Klong Tere district office has helped pump out around 14,000 liters of oil-contaminated water. Foam was previously applied to control the smell and reduce the risk of sparks, with officials saying oil vapor levels are now within safe limits. Governor Chatchat has instructed officials to ensure the contaminated water is properly treated and disposed of without affecting the environment. A specialized inspection camera will also be used to search for possible leaks inside the pipeline and drainage system.Meanwhile, Energy Ministry Advisor Thitipat Chodidecha Chainan said the area involves infrastructure operated by several agencies, making it necessary to combine information from all sides to establish the facts. The ministry has proposed that Bangkok establish a fact-finding committee bringing together agencies, including the Department of Energy Business, the Public Works Department, the Drainage and Sewerage Department, the State Railway of Thailand, the Metropolitan Water Works Authority, and the Expressway Authority of Thailand. Ms. Thitipat also responded to criticism of the government's handling of the incident, saying questions about the response are legitimate, but agencies currently working to resolve theproblem should be supported in finding information and solutions rather than having the issue turned into a political matter. Thailand is seeking to expand trade and investment opportunities through the BRICS platform. As Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Kietkao leads the Thai delegation at the 18th BRICS Summit in New Delhi, India.Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuong Kietkao is representing the Prime Minister at the September 12th and 13th summit, where Thailand is promoting stronger cooperation among developing countries to address global volatility while advancing food and energy security.During the first day of the visit, Minister Sihasak met Thai businesses operating in India to hear their views and discuss ways to improve the business environment and support greater trade opportunities. The Foreign Ministry will coordinate with relevant agencies to follow up on the private sector's recommendations.The Thai delegation also held bilateral talks with the Belarusian foreign minister to advance negotiations on a free trade agreement between Thailand and the Eurasian Economic Union. Minister Sihasak also met with the Philippines Foreign Secretary to strengthen cooperation within ASEAN, while exchanging views on the global economy with the Director General of the World Trade Organization.The discussions highlighted Thailand's support for the rules-based multilateral trading system and its efforts to use international partnerships to create new opportunities for Thai businesses and investment. The Public Relations Department is implementing a new plan to ensure the public receives accurate and timely information during emergencies as part of the department's new crisis communication initiative. PRD Director General Sudhruthai Leutgasem chaired a workshop on the 2000

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศครับเริ่มที่ความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้เรือเฟอร์รี่ในฟิลิปปินส์ซึ่งล่าสุดนั้นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MV June Aster ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวนั้นพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรือ17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังและกำลังใกล้ถึงจุดหมายเมื่อเกิดเพลิงไหม้นอกชายฝั่งที่จังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไว้ได้43คนซึ่งหลายคนนั้นรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนด้านเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งก็กล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้คือการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิตและหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้จากการสอบปากคำของผู้รอดชีวิตให้การตรงกันว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตามด้วยกลุ่มควันและเปลวไฟที่พวยพุ่งโดยไฟนั้นได้ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
1: เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาเรากานิอาห่างไปทางตอนใต้ของกรุงซานดิอาโกเมืองหลวงของชิลี640กิโลเมตรโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16รายขณะที่ภาพบนโซเชียลมีเดียได้เผยให้เห็นถึงเปลวเพลิงโผล่พุ่งเหนือตัวอาคารด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุเพลิงไหม้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนและถูกสั่งปรับตั้งแต่เมื่อปี2562ถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซากขณะนี้เจ้าของได้ถูกเรียกตัวเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว
0: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแถลงร่วมหลังพบหารือนอกรอบในการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือบริกส์ที่กรุงนิวเดลีเมื่อวานนี้โดยย้ำถึงเจตนารมณ์

0: การแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาหิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ผู้นำทั้งสองได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการขนส่งซึ่งแม้ความตึงเครียดทางทหารระหว่างอินเดียกับจีนจะลดลงแล้วแต่ภาคธุรกิจใน2ประเทศยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่ยุ่งยากความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดในการจำหน่ายอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมทั้งนี้ความสัมพันธ์อินเดียจีนนั้นตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ส่งผลให้กำลังพลทั้งสองฝ่ายต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเดินทางเยือนไอร์แลนด์ตามกำหนดเป็นเวลา2วันโดยเขาได้เข้าพบกับนางแคทเธอรีนคอนนอลลี่ประธานาธิบดีหญิงคนใหม่ของไอร์แลนด์ซึ่งการพบกันของทั้งสองมีขึ้นท่ามกลางการทูตที่ตึงเครียดหลังนางคอนนอลลี่เพิ่งจะวิจารณ์นโยบายต่างประเทศของทรัมป์อย่างรุนแรงโดยเฉพาะจุดยืนในสงครามอิหร่านส่วนทรัมป์ก็เคยใช้สรรพนามเรียกนางคอนนอลลี่เป็นเพศชายและยังเคยตอบโต้คำวิจารณ์ของเธอด้วยว่าเธอโชคดีแค่ไหนที่มีเขาอยู่บนโลกใบนี้ส่วนกำหนดการอื่นๆของทรัมป์ในไอร์แลนด์นอกจากการประชุมทวิภาคีกับนายไมเคิลมาร์ตินนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์เพื่อหารือในหลายประเด็นรวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจแล้วทรัมป์ยังมีภารกิจส่วนตัวในการไปยังรีสอร์ทและสนามกอล์ฟของเขาในเมืองดูเบกซึ่งเป็นการไปเพื่อร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟไอริชโอเพนซึ่งเรื่องนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจกับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
0: พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนายิมบาคาบัมบาอิกูรูริกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูรูของยูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วเมื่อวานนี้หลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะที่ทรงมีพระชนมายุ34พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนยืนเรียงรายตาม2ฝากฝั่งถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองฟอร์ดพอร์ทัลซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีส่วนพระองค์ทั้งนี้กษัตริย์โอโยนั้นทรงปกครองอาณาจักรโบราณตูโรมาตั้งแต่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 3 พรรษากลายเป็นกษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลกโดยตูโรนั้นเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณของยูกันดาอาณาจักรเหล่านี้เคยถูกยกเลิกไปเมื่อปี2510ก่อนที่จะถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งในทศวรรษที่90ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีมูเซเวนีโดยกษัตริย์ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมมากกว่าผู้นำทางการเมือง
1: เซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้หลังห่างหายไปนานกว่า6ปีเนื่องจากปัญหาสุขภาพดิออนนั้นเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนโดยเธอได้กล่าวกับผู้ชมว่าเธอรู้สึกมีความสุขอย่างมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมกับยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิดแต่เธอยังคงยึดมั่นกับความหวังและต้องการร้องเพลงให้แฟนๆให้ตัวเองกับให้ชีวิตทางนี้ดิออนได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี2565ว่าเป็นโรคคนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากและยังรักษาไม่หายขาดทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและกระตุกอย่างรุนแรงอาการป่วยส่งผลให้เธอต้องยกเลิกการแสดงหลายครั้งและเกิดความไม่แน่นอนว่าเธอจะสามารถกลับมาร้องเพลงบนเวทีได้อีกหรือไม่
0: สถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติญี่ปุ่นจัดสำรวจความคิดเห็นประชาชนชาวญี่ปุ่นในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์อายุระหว่าง 18-34 ปีจำนวน 11,000 คนซึ่งปรากฏว่าคนกลุ่มนี้มีความคิดที่จะแต่งงานลดน้อยลงในระดับต่ำกว่า 80% เป็นครั้งแรกนับจากที่มีการสำรวจโดยในกลุ่มเพศชายที่ยังโสดนั้นมีความตั้งใจจะแต่งงานในอนาคตอยู่ที่ 75.1% ลดลงจาก 81.4% ในการสำรวจครั้งก่อนขณะที่กลุ่มเพศหญิงที่ยังโสดก็มีความสนใจแต่งงานที่ 77.8% ลดลงจาก 84.3% ส่วนผู้ชายโสดที่ไม่เห็นประโยชน์ของการแต่งงานมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจาก 35.3% เป็น 42.8%ขณะที่หญิงโสดก็เพิ่มขึ้นจาก 28.3% เป็น 36% และเมื่อถามถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวว่าหากได้แต่งงานจะคาดหวังมีลูกตามจำนวนที่ต้องการหรือไม่ก็มีถึง 52.9% ที่บอกว่าไม่ต้องการมีลูกสำหรับผลการสำรวจที่ได้นั้นทางสถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติจะนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อวางแผนระยะยาวเพราะหากชาวญี่ปุ่นยังมีความคิดที่จะแต่งงานน้อยลงไปเรื่อยๆหรือไม่วางแผนที่จะมีลูกก็จะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาเรื่องของประชากรได้ ไปตามความเคลื่อนไหวเป็นวงกีฬากันต่อเลยนะครับ

0: ที่พบคุณโก้คนชผลครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ทั้งสองท่านนะครับมีความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมนะครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็กำลังเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นขณะที่ทีมหญิงที่ล่วงหน้าไปก่อนลงฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยครับ
0: เชิญครับ
1: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปเริ่มกันที่ผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับวันนี้ดอร์ทมูนด์เอาชนะทีมเยือนอย่างพาเดบอร์นไป3-0เก็บชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับเมื่อวานนี้เจ้าบ้านดอร์ทมูนด์ที่มีนิโก้โควักนะครับคุมทีมเปิดซิกเนลอีดูนาพาร์คเจอกับพาเดบอร์นครึ่งแรกผ่านไป5นาทีเท่านั้นฟาบิโอซินวาครับวัย24ปีเป็นแนวรุกชาวโปรตุเกสนะครับเลี้ยงบอลหลบผู้รักษาประตูยิงเข้าไปครับดอร์ทมูนด์ขึ้นนำ1-0เกมดำเนินมาช่วงครึ่งหลังติกเอ็นเมช่าครับกองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยขวาในกรอบเขตโทษให้ดอร์ทมูนด์นำเป็น2-0ครับจากนั้นนาทีที่89มาดูจังหวะนี้ครับเฟลิกเอเมช่าคนเดิมจังหวะนี้กระโดดวอลเล่นะครับจักรยานอากาศอย่างสวยงามครับทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับและเป็นประตูปิดท้ายให้ดอร์ทมูนด์ชนะไป3-0ชนะรวด3นัดนะครับมี9คะแนนเต็มอยู่ที่2ของตารางทีมนำเป็นฝ่ายบวกนะครับส่วนพาเดบอนมีเพียงแต้มเดียวเท่านั้นครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เชลซีครับเสมอกับฮาวซิตี้2-2นะครับฮาวซิตี้น้องใหม่ฟอร์มดีนะครับชนะ2เสมอ2ยังไม่แพ้ครับมี8แต้มอยู่ที่3ของตารางคริสตันพาเลซแพ้อิปสวิช2-3บอนมัตเสมอเบนฟอร์ด2-2แอสตันวิลล่าแพ้ฟอร์เรสต์ครับ1-2ลิเวอร์พูลเสมอกับฟูแลม0-0ลิเวอร์พูลยังไม่แพ้ใครนะครับแต่ว่าเสมอไป3ชนะ1นัดมี6แต้มสเปอร์ครับเสมอกับเอเวอร์ตัน0-0สเปอร์นี่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอ2แพ้2มี2คะแนนอยู่17ของตารางซันเดอร์แลนด์ครับเปิดบ้านแพ้จ่าฝูงอาร์เซนอล0-2นะครับแชมป์เก่าชนะรวด4นัดมี12แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปครับส่วนโปรแกรมคืนนี้ที่น่าสนใจ 20:00 นโคเวนทรีเจอกับไบรตันนะครับและ 22:30 นมีแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์แมนยูเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเทนนิสกรานด์สแลม US Open เอลินาลิบาคิน่าจากคาซัคสถานคว้าแชมป์ไปครองได้เป็นครั้งแรกครับเทนนิสกรานด์สแลมสุดท้ายของปีรายการ US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอารีนาซาบาเลนกาวัย28ปีจากเบลารุสครับเป็นมือหนึ่งของรายการและแชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเอเลนาลิบาคิน่าวัย27ปีมือ2ของรายการจากคาซัคสถานซึ่งก่อนการแข่งขันเอเลนาลิบาคิน่าขยับอันดับโลกแซงไปอยู่ที่1แทนที่ซาบาเลนกาในการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วนะครับและแมตช์นี้ครับเล่นกันถึง3เซตเอเลนาลิบาคิน่าเอาชนะอารีนาซาบาเลนกานักหัวจากเบลารุสมือหนึ่งของโลกดีกรีแชมป์แกรนด์สแลม4สมัย2-1เซตครับสกอร์6-4 5-7และ6-2ใช้เวลาแข่งขันในแมตช์นี้2ชั่วโมง21นาทีครับคว้าแชมป์ US Open ไปครองเป็นครั้งแรกและก็รับเงินรางวัลสูงสุดของแกรนด์สแลมครับประมาณ180ล้านบาทเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมรายการที่3ของลิบาคิน่านะครับก่อนหน้านี้เธอชนะแกรนด์สแลมวิมเบิลดันปี2022และก็ออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อต้นปีนี้ครับก็ทำให้ปีนี้นักหวดคาซัคสถานชนะเลิศไปแล้ว3รายการขณะที่อารีนาซาบาเลนกาได้รองแชมป์และก็หยุดสถิติชนะติดต่อกันใน US Open ไว้ที่19นัดและในสถิติในปีนี้นะครับชนะเลิศ3รายการเท่ากับลิบาคิน่าและก็เมียร่าแอนดรีวาครับแชมป์แกรนด์สแลม French Open คนล่าสุดครับไปดูกีฬาความเร็วครับมาโก้เบสเคีนะครับนักบิดมอเตอร์จีพีจากอิตาลีทีมเอพิเลียเรซซิ่งทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าโพลโพซิชันซานมาริโนกังปีสครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14ครับรุ่นมอเตอร์จีพีในรายการซานมาริโนกังปีสแข่งกันที่สนามมิซาโนเวิลด์เซอร์กิตในรอบคัดเลือกมาโก้เบสเคีนักบิดอิตาลีครับจากทีมเอพิเลียเรซซิ่งทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติใหม่ของสนามด้วยนะครับ1นาที 29.982 วินาทีคว้าตำแหน่งโพโพซิชันตามด้วยแชมป์โลก7สมัยครับมาร์คมาร์เกสจากสเปนทีมดูคาติเลโนโวนะครับทำเวลาอยู่ที่2ในรอบคัดเลือกและอันดับที่3เฟอร์มินอัลเดเกครับจากเกรซินีเรซซิ่งอันดับที่4เป็นฟาบิโอเจียนันโตนิโอนะครับจากอิตาลีทีม VR46อันดับที่5เป็นฮอเก้มาตินครับนักบิดสเปนผู้ทำคะแนนสะสมนำในขณะนี้นะครับจาก

0: ทีมเอเพลียผลงานในรอบสปิเลสมาร์คมาร์เกสจากทีมดูคาติเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะครับก็เก็บเพิ่มมาอีก12แต้มตามมาด้วยมาโกเบเซคีครับอันดับที่3เป็นฮอเก้มาร์ตินส่วนคะแนนสะสมอันดับที่1ตอนนี้เป็นฮอเก้มาร์ตินอยู่นะครับมีอยู่263คะแนนอันดับที่2เป็นมาร์คมาร์เกสครับ249คะแนนอันดับ3เป็นเบเซคี241คะแนนและอันดับที่4เป็นฟาบิโอเจียนันโตนิโอนะครับ214คะแนนสำหรับการแข่งขันซานมาริโนกังปรีสในรอบชิงชนะเลิศช่วงค่ำวันนี้จะดวลความเร็วกันทั้งสิ้น27รอบสนามครับไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างครับปัตตานี FC บุกชนะอุทัยธานี FC 2ประตูต่อ1เก็บชัยชนะนัดแรกในการเล่นลีกสูงสุดของไทยครับฟุตบอลไทยลีก1แข่งขันนัดที่2ของฤดูกาลใหม่ครับอุทัยธานี FC เปิดบ้านสนามกีฬากลางจังหวัดอุทัยธานีเจอกับปัตตานี FC นะครับเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดครั้งแรกครึ่งแรกนาทีที่14เบนจามินเจมส์เดวิสครับยิงให้อุทัยธานี FC นำก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่33ครับณัฐนันท์เบี้ยสำริดครับยิงให้ปืนใหญ่ลังกาสุกะปัตตานี FC ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1จากจังหวะนี้ครับปาดจากขวาเข้ามาตรงกลางครับแล้วก็ยิงแบบไม่ต้องจับนะครับครึ่งหลังนาทีที่52ครับธีรพักเปลืองนาครับผ่านบอลให้กับอีกอร์เนเวสครับยิงให้ปัตตานี FC แซงนำเป็น2ประตูต่อ1ครับเล่นกันจังหวะนี้สวยงามนะครับแล้วก็ยิงจากบริเวณจุดโทษนะครับเข้าไปและนาทีที่74ตัวสำรองวิลเลียมแกเบียลเวเดเชอร์ครับไปทำฟาวล์ถูกไล่ออกจากสนามนะครับอุทัยธานีเสียเปรียบตัวผู้เล่นครับต้องเหลือ10คนเท่านั้นและจบเกมปัตตานีบุกชนะ2ประตูต่อ1เก็บ3คะแนนแรกในการขึ้นมาเล่นลีกสูงสุดของไทยเป็นครั้งแรกครับส่วนผลอีก2คู่เมื่อวานนี้ศรีสะเกษยูไนเต็ดแพ้อยุธยายูไนเต็ด0ประตูต่อ1และก็ BG ปทุมยูไนเต็ดเอาชนะน้องใหม่ราศีสไลยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ2ครับทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นก็ตั้งเป้าหมายจะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาให้ได้ครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครับรวมตัวที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมินะครับเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชายในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่จังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ครับนำทีมมาโดยโค้ชวังนะครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยนักกีฬาอีก18รายครับที่เหลือก็จะตามไปสมทบในภายหลังก่อนการเดินทางโค้ชวังก็กล่าวนะครับว่าแคมป์ล่าสุดก็เก็บตัวมาตั้งแต่วันที่7กันยายนครับหลังผ่านแมตช์แรกของไทยลีกก็มีนักกีฬาเข้าแคมป์ทั้งสิ้น18รายด้วยกันและมีการอุ่นเครื่องกับทีมแบงคอกรุ่น21ปีถือเป็นเรื่องที่ดีครับก่อนการเดินทางได้มีโอกาสอุ่นเครื่อง1เกมได้ดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในเกมแล้วก็แท็กติกต่างๆที่คุ้นเคยนะครับรวมถึงกฎกติกาใหม่ที่จะใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ครับเด็กๆก็สามารถทำผลงานได้ดีเรามีโครงสร้างหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมแรกแต่ก็ต้องรอน้องๆที่ยังติดภารกิจกับสโมสรเพราะตอนนี้ยังมีการแข่งขันในช่วงแมตช์ที่2ของฤดูกาลครับน้องๆแข่งขันเสร็จสัปดาห์นี้ก็จะเดินทางตามไปสมทบเป้าหมายในการเดินทางไปครั้งนี้อยากให้นักเตะทุกคนทำผลงานให้ดีกว่าตอนที่สมัยตนไปแข่งขันและคว้าอันดับที่4นะครับซึ่งในปี1998ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A ครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับโปรแกรมนัดแรกของทีมชายไทยนะครับวันที่16กันยายน14นาฬิกาเจอกับคีกิสถานนัดที่2ครับวันที่20กันยายนเจอกับฮ่องกงและนัดที่3วันที่23กันยายนครับเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับขณะที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ประเดิมฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมส์ครับที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลรี่สเตเดียมนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งแรกหลังจากเดินทางมาถึงเมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลหญิงมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ครับระหว่างวันที่14กันยายนถึง2ตุลาคมสำหรับไทยอยู่ในกลุ่ม E นะครับร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไต้หวันและก็เวียดนามแข่งขันแบบพบกันหมดครับนำทีมแชมป์กลุ่มและก็รองแชมป์กลุ่มและก็อันดับที่3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มครับผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ต่อไป การฝึกซ้อมครั้งนี้โค้ชอัลเฟรดครับเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็นำทีมติวเข้มนะครับเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและให้นักเตะปรับตัวกับสภาพอากาศที่อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ26องศาเซลเซียสรวมถึงใส่รายละเอียดทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับครับใช้เวลาฝึกซ้อมอยู่ประมาณ1ชั่วโมง30นาทีพรพิรุณพิลาวันครับกองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมค่อยๆปรับตัวได้นะครับเพราะจังหวัดที่อยู่ในตอนนี้อยู่สูงกว่าน้ำทะเลพอสมควรซึ่งทุกคนก็พยายามปรับตัวกันให้ได้ครับเราซ้อมกันมาตั้งแต่ที่ประเทศไทยเชื่อว่าทุกคนพยายามเรียนรู้กับแทคติกของโค้ชให้ดีที่สุดก็มีความรวมตัวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับทีมตอนนี้มีความลงตัวพอสมควรมีรุ่นที่เป็นรุ่นพี่นะครับและก็มีรุ่นกลางๆที่เล่นกันมานานส่วนรุ่นน้องๆจากชุดU20 ปีที่ขึ้นมาก็ถือเป็นเรื่องที่ดีพอสมควรครับภายในทีมก็ตอนนี้โอเคมากแล้วแต่ยังมีเวลาปรับตัวกันให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นก่อนเกมนัดแรกจะเจอกับญี่ปุ่นวันที่14กันยายนส่วนตัวมีการบาดเจ็บและก็รักษาตัวอยู่นานครับเมื่อปีที่แล้วแต่สำหรับทีมชาติยังรู้สึกเป็นเกียรติเสมอเอเชียนเกมเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ครับก็หวังจะทำผลงานให้ดีที่สุดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับทัพเทคบอลทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเตรียมประเดิมเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกตั้งเป้าลุ้นเหรียญทองทั้ง3รายการครับความเคลื่อนไหวของทีมกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยนะครับชุดเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ก็ลงฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายครับที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับเทคบอลนี่ถูกบรรจุเข้าสู่การแข่งขันเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกครับโดยไทยส่งนักกีฬาร่วมแข่งขัน3จาก5รายการประกอบไปด้วยประเภทหญิงคู่นะครับก็มีจุฑาทิพย์กันทธงและก็สุภาวดีวงคำจันทร์ประเภทคู่ผสมครับพักพงเดชเจริญจับคู่กับสุภาวดีวงคำจันทร์และก็ประเภทคู่ชายครับสรศักดิ์เทาสิริกับจีรติจันเลียงนะครับการแข่งขันเทคบอลจะแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้ขณะที่นักกีฬาไทยก็มีกำหนดเดินทางในวันที่14กันยายนครับส่วนการฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายเน้นไปที่ระบบการเล่นแท็กติกและก็การสร้างความคุ้นเคยกับกติกาใหม่โดยทีมเทคบอลไทยก็มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแข่งขันเอเชียนบีชเกมที่จีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับขณะที่พักพงเดชเจริญและก็สุภาวดีวงคำจันทร์คู่ผสมทีมชาติไทยก็เผยว่าตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์100%ครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ครับ
1: ก็ณตอนนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เตรียมความพร้อมค่อนข้างที่จะพร้อมกับการแข่งขันครั้งนี้ครับผมก็ณตอนนี้ก็ดูดีขึ้นครับดูดีขึ้นเพราะว่าเนื่องจากเป็นกติกาใหม่ด้วยแล้วก็เราก็เพิ่งลงแข่งขันในกติกาใหม่เป็นครั้งแรกของชุดพวกเรานะครับก็พยายามจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมรับมือกับในกติกาต่างๆด้วยครับ
2: ตอนนี้นะคะร่างกายก็พร้อม100%ค่ะพร้อมที่จะแข่งขันค่ะครั้งนี้นะคะก็เตรียมตัวร่างกายนะคะก็มีซ้อมในโต๊ะนะคะแล้วก็เวทเทรนนิ่งค่ะก็ค่อนข้างซ้อมมาตั้งแต่เอเชียนบีเสร็จค่ะก็ซ้อมหนักมาถึงทุกวันนี้ค่ะไม่กดดันค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เทคบอลเข้าบรรจุครั้งแรกนะคะก็จะทำผลงานออกมาให้ดีค่ะ
1: ฝากกองเชียร์ชาวไทยทุกคนครับผมช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยทุกคนครับที่จะร่วมทดลองการแข่งขันในเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งแรกของพวกเรานะครับผมพวกเราจะทำผลงานออกมาให้ดีสุดครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับ
0: ถึงจะบรรจุในเอเชียนเกมครั้งแรกนะครับแต่ว่าทีมเทคบอลไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังในการลุ้นเหรียญทองทั้ง3รายการที่ส่งแข่งขันครับหลังนักกีฬาไทยก็มีผลงานอยู่ในระดับต้นๆของโลกและก็ระดับเอเชียมาอย่างต่อเนื่องเลยครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
3: ครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะส่งท้ายข่าวภาคเที่ยงวันนี้นะคะด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้2753ตัวอยู่ในสวนสาธารณะไบรอันในนครนิวยอร์กของสหรัฐโดยให้เก้าอี้แต่ละตัวเป็นตัวแทน1ชีวิตที่สูญเสียไปกับเหตุการณ์วินาศกรรมในวันที่เกิดขึ้นแก่อาคาร World Trade Center นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงวาระครบรอบ25ปีที่เกิดเหตุดังกล่าวค่ะ
3: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

มงคล38ประการประการที่10มีวาจาอันเป็นสุภาษิตพูดจาไพเราะสุภาพจริงใจและเป็นประโยชน์ไม่พูดคำหยาบหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่นมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: ท่ามกลางสายใยแห่งภูมิปัญญาไทยมีศิลปะหัตถกรรมหนึ่งที่ถักทอเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของแผ่นดินเส้นไหมเล็กๆที่ถูกสืบทอดผ่านการเวลาครั้งหนึ่งเคยเกือบเลือนหายไปจากสังคมไทยแต่ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในภูมิปัญญาของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงทรงฟื้นคืนชีวิตให้ผ้าไหมไทยกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งบนแผ่นดินไทยและเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณนั้นได้ถักทออย่างงดงามณแผ่นดินลำพูนเรื่องราวของการฟื้นคืนผ้าไหมไทยมีจุดเริ่มต้นสำคัญเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆของประเทศการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ชนบทในครั้งนั้นทำให้พระองค์ได้ทอดพระเนตรวิถีชีวิตของประชาชนอย่างใกล้ชิดรวมถึงการได้พบเห็นงานทอผ้าไหมพื้นบ้านซึ่งแม้จะงดงามและเปี่ยมด้วยภูมิปัญญาแต่กลับกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นฝีมือการทอผ้าไหมของชาวบ้านซึ่งมีความประณีตงดงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามแบบศิลปะวัฒนธรรมล้านนาด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนเหล่านี้ไม่เพียงเป็นศิลปะหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าแต่ยังสามารถเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนจึงทรงมีพระราชปณิธานในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ผ้าไหมไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงฟื้นฟูและทรงเสริมผ้าไหมไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนในจังหวัดลำพูนจึงได้รับการสืบสารถ่ายทอดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในสถานที่สำคัญที่ทำหน้าที่รวบรวมองค์ความรู้เหล่านี้ไว้คือศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูนที่นี่ไม่เพียงเป็นแหล่งอนุรักษ์ผ้าไหมล้ำค่าแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาสัมผัสและเข้าใจภูมิปัญญาการทอผ้าไหมอย่างลึกซึ้งและบุคคลสำคัญที่ทำหน้าที่ดูแลสืบสารรวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้สู่ผู้คนก็คือผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้แห่งนี
1: ้มาทำเกี่ยวกับผ้าไหมลำพูนตั้งแต่สมัยคุณแม่ก็รวมประมาณ60กว่าปีได้แล้วสมัยก่อนคุณแม่ก็ขายผ้าไหมที่กาดหลวงเชียงใหม่เนาะตอนหลังก็เอาผ้ายกลำพูนไปขายซึ่งสมัยนั้นก็พอคุณแม่ย้ายมาที่ลำพูนก็เห็นว่าผ้าไหมลำพูนขายดีก็เลยไปซื้อตามหมู่บ้านต่างๆดิฉันก็เข้ามาช่วยภายหลังสมัยนั้นก็มีคุณหญิงเจ้าดารารัตน์ท่านก็รู้จักกับท่านเพราะว่าคุณแม่ขายผ้าไหมให้ท่านเจ้าดารารัตน์ท่านเป็นคนลำพูนท่านก็แนะนำว่าถ้าจะทำผ้าไหมก็เขาจะสอนให้ดิฉันเพราะตอนนั้นเพิ่งเรียนจบมาใหม่ๆแล้วก็สอนให้ดิฉันตั้งแต่กอไก่ขอไข่เกี่ยวกับเรื่องผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยแล้วท่านเจ้าดารารัตน์ท่านบอกว่าจากคำพูดของเจ้าดารารัตน์นะกุลเอาผ้าไหมลำพูนไปทำต้องคือสีจะอี้กะสีโก้อันนี้มันต้องสีโก้อันนี้สีบะโก้สีอิงจะได้ขายแล้วจากปากคำของเจ้าดารารัตน์ท่านก็บอกว่าพระราชินีคือก็หมายถึงพระพันปีหลวงสมัยนั้นเนาะบอกว่าท่านนะสนมไทยท่านชอบมากเลยนะผ้าที่ทอออกมาเนี่ยแล้วก็อยากให้ทำไมท่านใส่แล้วปรากฏว่าภายหลังคือไปเห็นรูปที่ท่านใส่เนาะซึ่งสมัยนั้นที่พระพันปีหลวงท่านใส่เนี่ยก็เป็นผ้าของศิลปินแห่งชาติคุณปรีชาเกียรติบุญเกียรติอาจารย์อะ กับเจ้าดารารัตน์สองท่านตอนนั้นเจ้าดารารัตน์ท่านก็มีถี่ทอผ้าก็ทำผ้าให้เจ้าดารารัตน์ท่านก็บอกโอ้ยท่านทำมาเถอะท่านสนใจท่านจะใส่ให้ดูแล้วเป็นแบบอย่างให้โอ้ตอนนั้นดีใจมากและช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เหมือนผ้ายกลำพูนเหมือนจะเงียบหายไปที่จริงเจ้าดารารัตน์ท่านก็มีผ้าใหม่ของท่านที่ทำถวายพระราชินีพระพันปีหลวงแต่ท่านก็เอาของเรามาเสริมโอ้โหพอเราคิดว่าโอ้ยขนาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินอ่ะท่านสนใจเราก็โอ้ยเราก็ดีใจเราก็ไปสั่งคนนั้นคนนี้ทำแต่ว่าคนทอตอนนั้นยังไม่ค่อยเยอะภายหลังอาจารย์ปีชาเกียรติท่านไปสอนทั้งทุกอำเภอในลำพูนเพราะว่าก็อยากทำเยอะๆเพราะว่าท่านสนใจแล้วปรากฏว่าผู้ตามเสด็จเนี่ยท่านก็เอาไปใช้ตอนนั้นที่ฮิตก็คือยกเล็กยกใหญ่ตอนนั้นยังไม่มียังไม่นิยมท่านก็ให้ทำมานะแล้วก็โอ้ก็ได้ขายแต่ทางผ่านทั้งเจ้าดารารัตน์เพราะตอนนั้นยังไม่มีชื่อเสียงภายหลังเจ้าดารารัตน์ท่านก็บอกว่าเนี่ยก็มาเปิดร้านเขาก็แนะนำท่านก็แนะนำมาเปิดร้านสิแล้วก็ดีละคุณใช้ชื่ออย่างเงี้ยชื่อลำพูนไหมไทยเพราะว่ามันเป็นผ้ารวมของช่วยคนลำพูนเนาะท่านก็บอกอย่างเงี้ยโอ้แล้วพูดแล้วขนลุกนะเพราะว่ามันเกือบจะหายไปแล้วนะช่วงนั้นนะพ่อพันธุ์ปีหลวงท่านโอ้ยโอ้เนี่ยพูดถึงนี้เนาะโอ้ได้พระมหากรุณาที่คุณท่านนะไม่มีท่านแล้วก็ลูกหลานคงไม่ได้เรียนหนังสือคือท่านเป็นแบบอย่างไงท่านเอาผ้าไทยไปใส่ต่างประเทศแล้วเนาะท่านพระราชทานตานกยุงพระราชทานน่ะก็คือที่ให้ทางศูนย์กรมบ่อนไหมทำเนาะก็มีตานกยูงพระราชทานสีทองสีน้ำเงินสีเขียวของเราได้ทั้งหมดทั้งสีทองน้ำเงินเขียวพ่อของเราปลูกหมอนเลี้ยงไปเองด้วยเพื่อเป็นการที่ท่านทำท่านมีพระเนตรสายพระเนตรยาวไกลเพราะว่าท่านเล็งเห็นว่าเนี่ยผ้าไหมเนี่ยบางทีมันก็ไหมเทียมไหมอะไรก็มีว่าเราจะอยู่ลำบากคนทอผ้าไหมแท้เนาะก็แยกว่าอันเนี้ยเป็นไหมที่รับรองได้รับการรับรองคือท่านสายพระเนตรท่านยาวไกลถึงปัจจุบันนี่แหละเนี่ยจนมีเนี่ยพื้นที่ตั้งถึงเนี่ยพื้นที่จำหน่ายผ้าไหมไทยตานกยูงพระราชทานแล้วก็ได้ขายได้ราคาดีกว่าผ้าตัวอื่นซึ่งเกณฑ์การตัดสินว่าอันไหนจะเป็นได้ตานกยูงพระราชทานแล้วก็ต้องส่งผ้าให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คดูเอกลักษณ์มันอย่างนี้มันจะเห็นพอมองภาพปั๊บมันจะเป็นผ้าแวบๆคือดิ้นเงินดิ้นทองอันนี้ผ้าไหมลำพูนแล้วล่ะแล้วก็ตัวดอกมันจะมีความนูนกว่าผ้าอย่างอื่นความนูนจะเห็นชัดมันอยู่ที่เทคนิคการทอเรียกถึงเรียกว่ายกดอกตัวลวดลายมันจะไม่แบนติดผ้าผืนหนึ่งบางชิ้นอ่ะเป็นตั้งแต่สามอาทิตย์ถึงบางทีเป็น2เดือน3เดือนก็มีต่อชิ้นเพราะมันทอนานเพราะว่าคือบางอย่างที่เขาทอนานเพราะเดี๋ยวเขาไปทำสวนแล้วเขากลับมาทออันนี้ก็เป็นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้ทำเป็นงานประจำลวดลายดั้งเดิมคือลายพี่กุลแต่มันก็จะตอนนี้ก็ทำเป็นหลายลายค่ะโอ้ยมีเป็นพันเป็นหมื่นลายแล้วตอนนี้จะมีลวดลายแปลกๆลวดลายแบบแล้วแต่จินตนาการของช่างทอค่ะแล้วแต่คนผูกลายทำได้หมด

สิ่งเรียนรู้นี่เกิดจากที่ว่าช่วงโควิดพวกลูกหลานของช่างทอผ้าหรือคนที่รู้จักที่เข้าเกี่ยวเนื่องกับการทอผ้าไหมเนี่ยเขาตกงานไงที่เมืองทีทำงานอยู่กรุงเทพคือที่มาทอผ้าไหมที่เป็นศูนย์เรียนรู้ไม่ใช่จะมานั่งทอผ้าไหมอย่างเดียวนะคะก็เขาก็มาบางคนก็ย้อมไหมบางคนก็มาแปลภาษาอังกฤษอย่างเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเวลามีคนฝรั่งเศสคนเยอรมันมาเนี่ยเขาก็จะมาพูดภาษาช่วยแปลภาษาให้หรือสื่อออนไลน์เด็กรุ่นใหม่ทำได้เก่งคือเรียกว่าตั้งแต่รุ่นเด็กจนถึงอายุอย่างที่ในเนี่ยจะ80คนช่างทอผ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็ไม่ต้องไปทำงานที่ไหนบางคนก็ไปมาตอนแรกโควิดหมดโควิดแล้วจะกลับไปทำงานที่กรุงเทพเขาก็ไม่ไปแล้วเขาก็อยู่นี่ดูแลแม่ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยสูตรการเรียนรู้นะคะมีตั้งแต่เอาเลี้ยงตัวหนอนก่อนแล้วก็ปลูกหม่อนให้หนอนกินแล้วก็เลี้ยงไหมแล้วก็สาวไหมเข้าหัวม้วนไหมยืนแล้วก็ดั้นลายเซตลายผูกลายนั่นแหละค่ะแล้วก็ทอผ้าแล้วก็ทำมาเป็นผืนแล้วตอนหลังเนี่ยก็ได้ทำแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นกระเป๋าถือแต่ฝรั่งมาซื้อนะเมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีพวกต่างชาติมาแต่ได้ต่างชาติเขาเห็นเอ้ยเราทำไหมเองเนาะเขาไม่ได้ซื้อไปตัดชุดไทยนะเขาตัดไปเป็นเดรสเขาเอาผ้าไปตัดเป็นเดรสสไตล์ของเขาบางทีก็ซื้อเป็นของที่ระลึกเช่นเน็กไทยกระเป๋ามาที่นี่ก็จะได้มาเห็นวัฒนธรรมประเพณีของดั้งเดิมของคนลำพูนว่าอยู่มากันยังไงและอาชีพเขาคือเช่นคือถ้าเห็นช่วงทำไร่ทำนาหรือช่วงเข้าสวนอะไรอาจจะไม่เห็นเขามาอยู่ตรงนี้เขาก็ไปทำสวนเสร็จแล้วเขาก็กลับมาคนไหนถนัดงานอะไรเขาก็ทำ

พระพันปีหลวงท่านเป็นต้นแบบให้ว่าเนี่ยชุดไทยผ้าไหมลำพูนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างท่านก็ไปตัดเป็นอย่างเช่นยกเล็กอย่างที่ท่านใส่ที่เห็นในรูปเก่าๆนั่นนะคะท่านก็แนะนำว่าควรจะทำลวดลายใหม่ๆมาทำมาให้ดูก็มีลวดลายขึ้นมาเยอะตอนนั้นช่วงนั้นที่ท่านเอาไปใส่ก็คือช่วงนั้นอ่ะมันอย่างที่บอกอ่ะเกือบจะหายไปแล้วพระองค์ท่านอ่ะทำให้ผ้าไหมลำพูนี่จริงๆนะต่อลมหายใจมันจะลมหายใจเฮือกสุดท้ายจำแม่นเพราะช่วงนั้นนะเพราะความตอนนั้นท่านใส่จริงๆทำให้คนตามเสด็จหรือคนดูในทีวีหรือสังคมชั้นสูงผู้ที่เข้างานพิธีราชพิธีเขาก็อยากจะใส่อย่างนั้นเขาว่ามีไหมมีอะไรเขาก็ถามมาก็ขายดีค่ะแต่ภายหลังเนี่ยพระองค์สิริวัณวลีท่านมาต่อยอดสมเด็จย่าพระพันปีหลวงนะท่านก็เอาชุดไทยพระราชนิยมเนี่ยไปจดทะเบียนที่ยูเนสโกนะโอ้ก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยค่ะ

การเป็น GI นี่ก็คือจะต้องเป็นผ้า GI นี่คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ถ้าไปทอที่จังหวัดอื่นๆก็ไม่ถือว่าเป็นผ้าหมายยกดอกลำพูนถ้าหมายยกดอกลำพูน GI ก็คือต้องทอผ้าที่ผ้าไหมที่ลำพูนเท่านั้นไปที่อื่นไม่ถือว่าเป็นผ้า GI โอ้ยรู้สึกดีใจมากค่ะเพราะว่าก็กรมมนไหมก็ช่วยสนับสนุนเนาะทุกภาคส่วนของราชการก็ท่านก็สนองพระราชปณิธานนะของสมเด็จพระพันปีหลวงท่านเป็นต้นแบบก็ถ้าไม่มีท่านมันก็ไม่มีอ่ะเพราะไหมลำโพนเนี่ยมันก็คงเงียบคงหายไปแล้วมั้ง

0: าพระพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านสมเด็จพระพันปีหลวงรวมทั้งลูกหลานไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านก็คิดถึงพระองค์ท่านนะคะท่านทำให้คนชาวไทยทุกคนได้อยู่ดีกินดีตามที่ท่านปณิธานไว้ค่ะไม่มีคงไม่มีท่านเราก็คงโอ้แย่เนาะประเทศไทย
1: เบื้องหลังความงดงามของผ้าไหมลำพูนแต่ละผืนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากเส้นไหมและกี่ทอผ้าแต่เกิดจากความอดทนความชำนาญและประสบการณ์ของช่างทอผ้าที่สืบทอดภูมิปัญญานี้มาจากบรรพบุรุษทุกลวดลายที่ปรากฏบนผืนผ้าล้วนผ่านกระบวนการทออย่างประณีตในทุกขั้นตอนจากสองมือของช่างทอที่ค่อยๆทักทอสายไหมให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าและในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับหนึ่งในช่างทอผ้าไหมลำพูนผู้ที่ยังคงสืบสานศิลปะหัตถกรรมอันล้ำค่านี้ไว้ด้วยหัวใจ
2: ตอนนั้นอะทำอาชีพเป็นเซลล์ขายของช่วงนั้นเห็นนะกับอาที่อยู่ที่บ้านนะคะเขาทอผ้าทอผ้าไหมยกดอกลำพูนนี่แหละก็เลยสงสัยว่าเขาทอยังไงรายได้เขาพอไหมอะไรหลายๆอย่างแล้วฉลวดกับตอนนั้นน่ะเรามีลูกคนที่สองน่ะอยากอยู่บ้านเลี้ยงลูกก็เลยลองไปศึกษาไปเรียนพอไปเรียนรู้สึกว่าผ้าไหมยกดอกมันมีเสน่ห์มันมีศิลปะหลายๆอย่างที่แทรกอยู่ในนั้นตอนนี้ยังเรียนไม่จบเลยยังเรียนได้อีกหลายแบบมากเลยก็เลยอยู่กับมันนานเลยที่ศูนย์เรียนรู้ที่ลำพูนไหมไทยเนี่ยก็จะมีคุณป้าๆใหญ่ๆเขาคอยสอนเราตลอดเวลาเรามานั่งทอผ้าตรงเนี้ยเราก็ต้องไปถามเขาบ้างไปแอบจำเขาบ้างเขาก็จะมาสอนเราที่กี่บ้างการต่อไหมการทออย่างเงี้ยอาจารย์หลายอาจารย์คุณใหญ่ๆที่อยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่ก็สอนเราหมดเลยยิ่งเราอายุน้อยเราเข้ามาเรียนนะที่นี่เขาเปิดให้เรียนด้วยนะเปิดให้มาเรียนเป็นความรู้เลยเอาหัวม้วนกลับไปทอที่บ้านได้เลยเวลาเราเรียนรู้อะไรง่ายๆเช่นยกดอก 4-5 ไม้ 5-6 ไม้เสร็จมันก็จะมีการด้านลายมีการทำลวดลายเพิ่มขึ้นมาอีกมีการทอแบบสังเวียนมีอะไรที่มันยากขึ้นยากขึ้นตามสเต็ปแล้วยิ่งเราเรียนไปเรื่อยๆมันก็ไม่จบสักทีผ้าไหมผืนหนึ่งมันสร้างทั้งรายได้ทั้งเวลาในการอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเสร็จแล้วสร้างรายได้คือมันสามารถเลี้ยงครอบครัวทั้งครอบครัวเลยนะคะยิ่งแล้วก็ยิ่งอย่างที่รีว่ามันเรียนไม่สิ้นสุดเพราะว่าเวลายิ่งเรียนยากขึ้นการทอยากขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นมันไม่ถึงกับว่าเฟื่องฟูแต่มันเป็นรายได้ที่ประจำคนต้องการเป็นตลาดแรงงานที่คนไม่ค่อยอยากจะทำเพราะมันต้องอยู่กับตัวเองอยู่กับกี่มันคุณยายอะที่อยู่กับที่มีสมาธิในการทอไม่ค่อยได้คุยยุบยับยุบยับแต่เวลาถ้าทอเสร็จอะก็ไปนั่งกินข้าวกันคุยกันได้อะเป็นสังคมแบบนั้นแต่ว่ามาสร้างรายได้ไหมสร้างได้เลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนได้สบายเลยค่ะพระพันปีหลวงท่านเคยใส่ชุดผ้าไหมพระองค์ท่านเคยใส่ชุดผ้าไหมที่เป็นสีส้มอ่ะส้มอิฐแล้วเป็นลายกันท่านใส่แล้วสวยมากเป็นอะไรที่อยากให้เราทอผืนนั้นได้ซึ่งบางทีผ้ายกดงยกดอกท่านก็ใส่แล้วสวยทำให้แบบมีลูกค้าหลายๆท่านที่เข้ามาแล้วก็ถามทำให้เรามีอาชีพมีรายได้ถ้าเกิดว่าท่านไม่มาสนับสนุนผ้ายกดอกนะลีว่าถ้าจะหายไปละเพราะว่าลีก็จะไม่รู้ว่ามันมีรายได้ตรงนี้อยู่มีอาชีพนี้อยู่ในลำพูนน่ะเราไม่แทบจะไม่คิดเลยอย่างเงี้ยค่ะท่านถือว่าสนับสนุนเยอะอยู่ในด้านนี้นะรู้สึกว่าที่งานที่เราทำอ่ะเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งที่ไม่ได้มีใครบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าช่างทอผ้าแบบไหนแล้วผ้าผืนนี้มาแบบไหนบางคนคิดว่าทอมาจากเครื่องออกมาเป็นเครื่องแต่ว่าพอมันดังมันไปสู่ประเทศมีคนเริ่มค้นหาเขาก็จะรู้แล้วผืนนี้ทอมือนะแต่ละผืนทอเองทอมือผ้ายกดอกลำพูนก็ดีนะคะถือว่าดีนะขายดีขึ้นด้วยคือถ้าเกิดสืบสานนี่อยากให้มีเด็กๆเยาวชนนะเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ทำจริงๆจังๆสร้างเป็นอาชีพหนึ่งเหมือนกับตอนที่เรียนมหาลัยหรืออะไรอ่ะบางทีไม่ได้มีอาชีพพวกนี้สอดแทรกอยู่ในมหาลัยนะจริงๆอาชีพนี้เป็นอาชีพที่รายได้ดีและยิ่งแก่ยิ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่มีบทเกษียณนะดูข้างหลังลีสิคะกี่ขวบแล้วเนี่ยเขายังแบบยิ่งอายุเยอะอะรายได้ยิ่งสูงเพราะอะไรประสบการณ์ในการทอผ้าในการจินตนาการเส้นไหมสีหรืออะไรอะเขาเก่งกว่าเราเก่งกว่าคนรุ่นใหม่ก็ค่อยๆพัฒนาไปยิ่งอายุเยอะคุณยิ่งมีคุณค่าประมาณนี้อาชีพนี้นะคะรายได้ยิ่งสูงขึ้นตามอายุและประสบการณ์ในการทอต้องขอบคุณพระองค์มากกว่าที่ท่านแบบ เห็นเราเป็นจุดเล็กๆเนาะไม่ได้เป็นจุดใหญ่จริงๆ4ภาคก็มีภาคของแต่ละภาคอยู่แล้วเนาะแต่ท่านก็ยังมองเห็นผ้ายกดอกลำพูนแล้วก็ท่านยังใส่ผ้าของเราเพื่อที่แบบเหมือนท่านโปรโมทให้เราอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมีชื่อเสียงผ้ายกดอกลำพูนก็เลยมีชื่อเสียงขึ้นมาทำให้การผลิตก็ต้องการผ้าพอต้องการผ้าคนทอก็มีงานทำพวกนี้ก็มีการเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรได้สบายอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีพระองค์ท่านทรงโฆษณาถ้าเป็นคนอื่นมาโฆษณามันก็อาจจะไม่ได้ดังขนาดนี้พระองค์ท่านใส่ปุ๊บผ้าไหมยกดอกลำพูนก็เลยกลายเป็นที่รู้จัก

0: นิคมค่ะแล้วก็เห็นญาติพี่น้องเมื่อก่อนแม่ก็ทอค่ะแล้วเห็นแม่ทอว่าเป็นงานสบายได้อยู่บ้านด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยออกจากนิคมมาทางทอผ้าให้แม่สอนญาติสอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การงานมันก็มั่นคงเลยค่ะแล้วก็มาเลยมาหัดทอผ้าก็มีลูกค้าสั่งประจำค่ะบางทีก็ได้ลูกค้าใหม่บ้างอย่างนี้บ้างค่ะก็เฉลี่ยได้ก็ได้อยู่ค่ะแต่ละเดือนก็ได้เป็นอาทิตย์ละครั้งหนึ่งสองครั้งอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงดูครอบครัวได้ก็ได้มีเวลาอยู่กับลูกด้วยค่ะมันจะได้เยอะกว่าทำงานประจำค่ะมันมีหลายอย่างเนาะซ่อมเขาดอกทอผ้าด้านลายแล้วก็เก็บเขาย่ำเข้าหัวม้วนอย่างเงี้ยค่ะรับจ้างกอไหมก็มีเวลาเราทอผ้าก็ต้องใส่ใจในการทอแล้วก็ใจเย็นๆค่ะต้องใช้เวลาทอประมาณ2อาทิตย์เดือนกว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ลายผ้าที่เราทอว่าจะเสร็จไวหรือช้าอย่างเงี้ยค่ะแต่ละผืนมันก็มีมูลค่าเนาะก็ต้องใจเย็นๆทอผ้าให้ดีห้ามที่มีตําหนิห้ามเปื้อนห้ามขาดอย่างเงี้ยค่ะห้ามทําก็ดอกเสียอย่างเงี้ยค่ะตัวดอกจะนูนออกจากผ้าพื้นขึ้นมาค่ะดอกจะนูนออกชัดเลยว่าเราเป็นการทอผ้าไหมทอด้วยมือค่ะเป็นของลำพูนจะออกจะดูออกจะรู้เลยค่ะว่าเป็นผ้าไหมยกดอกลำพูนที่เราดูนะคะดูข่าวพระองค์ท่านก็ได้มาฟื้นฟูให้เรามีอาชีพที่มั่นคงขึ้นค่ะมั่นคงขึ้นกว่าทำงานโรงงานค่ะรู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่มีคนนิยมใส่ผ้าไทยยกดอกลำพูนค่ะอยากให้ผ้าไหมยกดอกลำพูนเนี่ยดังไปทั่วโลกเลยใช่อยากให้ส่งออกเยอะให้คนไทยนิยมผ้าไหมกันเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะทั้งต่างประเทศด้วยจะได้รู้จักว่าผ้าไหมเป็นอย่างไรค่ะทอมือกับทอเครื่องมันจะแตกต่างกันค่ะรู้สึกภาคภูมิใจอยากขอบคุณพระองค์ท่านที่ให้รายได้แก่ชาวบ้านและชนบทให้มีรายได้ที่มั่นคงไม่ต้องไปตากแดดตากลมทำไร่ทำสวนนะคะได้ทำงานในที่ร่มทอผ้าไปเป็นวันๆอย่างเงี้ยค่ะงานสบายขึ้นขอบคุณมากมาก
1: พอเสร็จแล้วก็คือเอาไปย้อมสีนะคะ
2: จริงเอาไปฟอกก่อน
3: เนยจบจากการบัญชีนะคะทำงานอยู่ในออฟฟิศตลอดเวลาอันนี้คือเราส่วนหนึ่งก็คือเราทำมา 4-5 ปีแล้วเราเบื่อเราพูดจริงๆเราเบื่อแล้วคือเรามันแบบทำงานเหมือนเดิมวนๆซ้ำๆเหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะคือจุดนึงมันอยู่จุดที่อิ่มตัวพอเราอิ่มตัวปุ๊บเราคิดว่าเราลองไปหาประสบการณ์ของตัวเองดีไหมก็คือลองไปหาสิ่งที่เรารักที่เราชอบดูก็เลยออกมาค่ะออกมาประจวบเหมาะกับพอดีเป๊ะก็คือพี่ๆที่รู้จักเขาชวนมาบอกว่าลองมาศึกษาข้อมูลนี้ไหมลองมาทำกิจกรรมตรงนี้ไหมก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมลำพูนนะคะแล้วพอแบบมาตามพี่ๆเขามาก็คือมาแรกๆเลยก็คือมา

เรียนรู้ใหม่เริ่มจากหนึ่งเลยก็คือจากที่ว่าเรียนบัญชีทำงานออฟฟิศตลอดคือมาตรงนี้ก็คือเราได้มาสัมผัสวิถีชีวิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของชาวบ้านการสร้างแบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนไม่เหมือนกันก็คือเรามาปุ๊บเราเรียนรู้แล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจมากประทับใจที่ว่าอุ๊ยมันมีแบบนี้อยู่ด้วยทั้งที่ความจริงมันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เราควรเก็บรักษาไว้แล้วพอเรามาเรียนรู้ตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราชอบเราก็เลยมาทำตรงนี้เต็มตัวเพื่อที่ว่าเราจะได้พัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขึ้นแล้วคือเพื่อที่ว่าเราสามารถเป็นรายได้ของทุกคนได้สามารถต่อยอดให้คนรุ่นหลังหรือคนในอนาคตเขาสามารถดูได้ว่าอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยก็คือเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้และความมั่นคงให้กับตัวเองได้อย่างเงี้ยค่ะเราได้สายพันธุ์มาจากกรมหม่อนไหมทางเชียงใหม่เขาได้ให้สายพันธุ์ของเรามาปลูกเองเพื่อที่ว่าเราลองปลูกแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ตัวหนอนไหมนี่คือเรามาจากกรมหม่อนไหมของทางเชียงใหม่ประสานงานกันเขาได้ช่วยเหลือเราก็คือให้แบบไข่ตัวหนอนอย่างเงี้ยค่ะให้มาเลี้ยงดูแล้วก็คือพอเราเลี้ยงดูแล้วคือเราสามารถทำเองได้แล้วก็คือวัฏจักรของเขาเราสามารถดูแลปรับปรุงแล้วก็ดูแบบเขามีรุ่นต่อไปได้อย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ทำอย่างนั้นเป็นวัฏจักรเลยก็คือการปลูกพันธุ์หม่อนที่ว่าตัวหนอนไหมสามารถรับประทานได้แล้วคือเขากินได้เพราะสายพันธุ์ของตัวหนอนนะคะจะกินได้แค่ผลหม่อนแค่บางชนิดเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นอย่างหม่อนก็คือให้เราเลี้ยงก็จะเป็นหม่อนใบก็คือใบเขาจะใหญ่มากตัวนั้นก็คือคนสามารถรับประทานได้ด้วยอันนี้เราคือสามารถมาเลี้ยงตัวหนอนได้แต่ถ้าผลหม่อนบางพันธุ์ที่ว่าเราเลี้ยงที่ว่าเราจะกินแบบมันเบอรี่ตัวนี้ก็คือน้ำหม่อนก็จะเป็นอีกสายพันธุ์นึงที่ตัวหนอนเขากินไม่ได้คือเราก็จะปลูกแยกแล้วก็เอามาให้ตัวหนอนกินเพื่อที่ว่าส่วนผสมก็คือวิตามินในใบอะค่ะเขาจะช่วยให้ตัวหนอนเขามีรังไหมก็คือการพันน้ำลายของเขาได้เต็มที่และรังไหมเขาจะมีความแข็งแรงความเหนียวความนุ่มด้วยจากตัวหนอนไหมก็คือพอเราเขาเข้ารังเสร็จแล้วเราจะคัดคือตัวที่สมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะมาอบแห้งคือให้เขาตายในรังเลยเพื่อที่ว่าเราจะมาทำการสาวไหมก็คือตัวหนอนไหมอะค่ะเขาจะเป็นแบบดักแด้ก่อนจะเป็นผีเสื้อใช่ไหมคะพอเป็นผีเสื้อปุ๊บเขาจะกัดรังออกมาตัวนั้นอะเราจะทำการสาวไหมไม่ได้อันนี้เราจะเอารังเขาไปอบแห้งเพื่อให้เขาตายแล้วก็เอารังเขาอะค่ะมาต้มแล้วก็ทำการสาวไหมเป็นเส้นไหมเพื่อให้คนทอเขาทอผ้าต่อไปค่ะเส้นไหมที่ได้คุณภาพและดีมาจากการเลี้ยงตัวหนอนที่เขาแบบการใส่ใจรายละเอียดการดูแลเพื่อที่ว่าให้ได้เส้นไหมใน1เส้นในการทอผ้าไหม1ผืนออกมา

0: ส่วนเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ว่าผ้าไหมไปสู่สายตาชาวโลกก็คือส่วนหนึ่งเล็กๆก็คือการเป็นต้นตอต้นน้ำก็คือการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยคือกลายเป็นผ้าหนึ่งผืนที่ว่าทุกคนทั่วโลกต่างชื่นชมว่าเนี่ยมาจากตัวหนอนไหมของเรารู้สึกว่าตื้นตันใจแล้วก็แบบดีใจที่ว่าพระองค์ท่านยังเห็นแบบชุมชนเล็กๆในจังหวัดในลำพูนอย่างเงี้ยค่ะที่สามารถคือเกษตรกรอ่ะสามารถต่อยอดได้แล้วมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็แบบกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนหมู่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็คือท่านพัฒนาในการส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าการก่อตั้งกรมหมอนไหมขึ้นมาเพื่อให้ที่ว่าเส้นไหมอ่ะได้รับคุณภาพเพื่อที่จะเป็นมรดกโลกต่อไปค่ะ
1: จากต้นหม่อนสู่ตัวไหมจากเส้นไหมสู่ผืนผ้าอันงดงามทุกขั้นตอนของผ้าไหมไทยล้วนสะท้อนถึงภูมิปัญญาวิถีชีวิตและหัวใจของผู้คนในชุมชนบนแผ่นดินลำพูนภูมิปัญญาอันล้ำค่านี้ยังคงได้รับการสืบสานผ่านสองมือของช่างทอผ้าผ่านความตั้งใจของผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมและผ่านการเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้และอนุรักษ์การทอผ้าไหมลำพูนแต่เหนือสิ่งอื่นใดการที่ผ้าไหมไทยยังคงงดงามอยู่คู่แผ่นดินจนถึงวันนี้ล้วนเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงฟื้นคืนชีวิตให้ศิลปะหัตถกรรมของชาติกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งเส้นไหมเล็กๆที่ถูกถักทอในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงพื้นผ้าแห่งความงดงามแต่คือสายใยแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงถักทอความภาคภูมิใจอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านาน

0: สวัสดีค่ะเคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับดิฉันนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะวันนี้ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเราอย่างรวดเร็วในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้น generative AI นะคะบทบาทของ AI ในตอนนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการคำนวณหรือว่าการวิเคราะห์ข้อมูลเท่านั้นค่ะแต่ตอนนี้มันสามารถจะสร้างสรรค์ผลงานได้เองทำภาพวาดได้แต่งเพลงได้แล้วมีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นทุกทีค่ะการที่ AI สามารถที่จะสร้างผลงานได้เองและใกล้เคียงกับมนุษย์แบบนี้มันเลยมีคำถามว่าเส้นบางๆระหว่างแรงบันดาลใจกับการละเมิดลิขสิทธิ์มันอยู่ตรงไหนการที่เราเอาผลงานนับล้านๆชิ้นเนี่ยนะคะซึ่งเป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วเอาไปให้ AI เทรนเนี่ยเอาไปเทรน AI ขออภัยเอาผลงานเหล่านั้นไปเทรน AI แล้วออกมาเป็นผลงานใหม่อย่างนี้เข้าข่ายก๊อปปี้หรือเปล่ารวมถึงผลงานที่เจนออกมาได้แล้วเนี่ยอันเนี้ยใครจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เอาไปจดลิขสิทธิ์ได้หรือไม่แล้วก็มีคำถามต่างๆนานามากมายค่ะที่เราน่าจะได้เรียนรู้กันและผู้ที่ใช้คำตอบเราได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณหนิงสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะคือจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังสนับสนุนให้คนไทยเนี่ยรู้จัก AI แล้วก็เรียนรู้มากยิ่งขึ้นเราน่าจะได้มาเรียนรู้ในเรื่องนี้กันด้วยท่านผู้ดีค่ะเรียนถามในมุมของทางกรมคำว่าความสร้างสรรค์ของ AI กับแรงบันดาลใจของมนุษย์เนี่ยมันมีเส้นบางๆอะไรที่กั้นอยู่บ้างคะเพื่อไม่ให้เราได้ก้าวข้ามมันไปเนี่ยค่ะ
1: อาจจะยกตัวอย่างแล้วกันนะคะเป็นงานดนตรีนะคะงานดนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ถ้าเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะสิ่งที่เราคุ้มครองเนี่ยค่ะงานดนตรีก็อาจจะแบ่งเป็นคำร้องทำนองนะคะที่คุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์หรือถ้ามีการบันทึกเสียงร้องนั้นนะคะก็จะเป็นประเภทสิ่งบันทึกเสียงที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะเวลาเราพูดถึง AI เราก็ต้องมองว่า AI เนี่ยมาใช้ทำอะไรหลายท่านเนี่ยก็อาจจะใช้ AI นะคะเป็นเครื่องมือในการที่ง่ายๆก็คือสมมุติว่าแต่งเพลง
0: ค่ะ
1: นะคะ เราอาจจะเรียกว่า generative AI ก็คือเราต้องป้อนหรือเราต้องสั่งกลไกของ AI ให้ผลิตผลงานออกมานะคะถ้า

0: จะบอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ทำซ้ำที่ลอยอยู่เนี่ยอาจจะเป็นเพลงที่บันทึกเสียงเอาไว้นะคะตรงนี้แล้วก็อาจจะมีการเผยแพร่สาธารณะก็ได้เพราะว่าผลที่ออกมาเนี่ยสมมุติว่าเราไม่รู้เราก็อาจจะไปแชร์ต่อนะคะตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าหลักการก็คือว่าเขาตัว AI เนี่ยไปเสี่ยงหรือเปล่าที่กว่าจะเทรดไปเจนออกมาเป็นผลงานเนี่ยค่ะเขาเป็นละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะว่าตรงนี้ก็จะมีบทลงโทษด้วย
1: ค่ะ
0: โดยทั่วไปเนี่ยการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเป็นโทษอาญาก็คือทั้งจำและปรับนะคะถ้าเป็นการโดยทั่วไปคนตัวเองเนี่ยอาจจะอยู่ในระหว่าง 20,000 นะคะถึง 200,000 บาทแต่ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยสั่งเจนนะคะแล้วไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโทษก็จะหนักกว่าเดิมนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 100,000 ถึง 800,000 บาทแล้วก็อาจจะจำคุกได้6เดือนถึง4ปีนะคะแต่ว่าตอนอันนี้ต้องพูดหลักการก่อนนะคะว่ามันมีความเสี่ยงสูงนะคะที่เวลาบอกให้ AI ไปเจนอะไรขึ้นมาเราสั่ง AI แค่ไหนอย่างไรถ้าสมมุติว่าเราสามารถที่จะล้อมกรอบไม่ให้กว้างเกินไปความเสี่ยงก็อาจจะน้อยลง
1: ในคำสั่งใช่ไหมคะถ้าเราล้อมกรอบ
0: คำว่าล้อมกรอบเนี่ยค่ะก็หมายถึงว่าแหล่งที่มาของการที่ AI เนี่ยไปกวานข้อมูลเพื่อมาเจนสิ่งที่เรามักจะแนะนำอะค่ะว่าการจะเอาผลงานลิขสิทธิ์มาใช้ให้ถูกต้องแล้วก็ไม่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์หรือไม่ถูกฟ้องเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องขออนุญาตก่อนใช้นะคะไปคุยกับเจ้าของสิทธิ์นะคะว่าอยากจะเอามาใช้ฝึกเขาอาจจะคิดค่าใช้จ่ายเพราะว่าเจ้าของสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ที่จะใช้ประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวในงานลิขสิทธิ์นั้นนะคะหรือถ้าเราจะตีกรอบให้แคบไม่ใช่กวานไปทั่วนะคะก็ตรงนี้ถ้าเป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้นก็ต้องบอกว่าณขณะนี้ค่ะบางครั้งการนำ AI มาใช้โดยที่เราไม่แน่ใจว่า AI เนี่ยไปเจนจากฐานข้อมูลใดบ้างอันแรกก็อาจจะมีความเสี่ยงในการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเราต้องการปกป้องตัวเองนะคะว่าเราต้องการฝึกเราต้องเจน AI เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะขออนุญาตก่อนใช้บอกกล่าวเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องนะคะความเสี่ยงในเรื่องนี้ก็จะน้อยลง
1: ค่ะท่านบดีค่ะนิ่งถามในเชิงรายละเอียดอย่างบางคนเนี่ยอาจจะมีความสามารถในการที่จะพอจะเขียนเนื้อเพลงเองได้แล้วก็ใช้AI เนี่ยช่วยในแง่ของการเรียบเรียงอะไรบางอย่างใช้เป็นเครื่องมือเมื่อกี้ท่านพูดคำว่าเครื่องมือนี่ก็น่าสนใจว่าคำว่าเครื่องมือเนี่ยมันขนาดไหนในขณะที่บางคนอาจจะแค่วางคอนเซปต์สั่งให้พร้อมแค่ว่าคอนเซปต์เอาลักษณะแบบนี้แล้วใช้ AI แต่งออกมาใหม่เลยแต่ว่าในขณะที่อีกคนนึงพอจะเขียนเนื้อเพลงได้แล้วให้ AI เจนขึ้นมาเนี่ย2 อย่างเนี้ยมันมีความแตกต่างกันยังไงในแง่ของการใช้ AI generative AI เป็นเครื่องมือมั้ยคะ
0: ต้อง2แบบนะอันนี้เสียงน้อย
1: ค่ะ
0: ตราบใดที่เรามีเพราะเราเป็นมนุษย
1: ์ะ
0: นะคะปัจจุบันเนี่ยงานลิขสิทธิ์เนี่ยคุ้มครองเฉพาะผลการสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะอะไรก็ตามที่สร้างสรรค์โดย AI กฎหมายของไทยแล้วก็หลายๆประเทศไม่ได้ให้การคุ้มครองนะคะการที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ต้องมองในแง่ประโยชน์แล้วล่ะเพราะว่าคนที่เขาสร้างสรรค์ AI ออกมาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้ AI เป็นเครื่องมือในการอาจจะสอบหาข้อมูลนะคะหรือว่าสามารถที่จะปรับแต่งนะคะให้ง่ายขึ้นตรงนี้อย่างที่คุณหนิงถามบอกว่าถ้าเราสั่งโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะคะอาจจะบอกเป็นแนวหรือสไตล์ของเพลงนะคะแล้วก็อาจจะให้ข้อมูลป้อนเข้าไปใน AI เยอะหน่อยแล้วใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเยอะเพียงแต่ว่า AI เนี่ยอาจจะช่วยขัดเกลานะคะตอนเนี้ยความเสี่ยงก็จะน้อยเพราะว่าดิฉันก็อาจจะไม่กล้าฟันธงเลยทีเดียวเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าในการฝึกหรือการที่ AI ไปเจนนะ AI ไปควานหาข้อมูลกว้างขนาดไหนถ้า AI เอาเฉพาะสมมุติว่าเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่ในห้องสมุดแล้วห้องสมุดบอกว่าคุณเจนได้เลยแต่ว่าจ่ายก่อนเจนเนี่ยจ่ายค่าสมาชิกนิดนึงเพราะว่าเราไปขออนุญาตเจ้าของสิทธิ์มาให้แล้วอันนั้นเราก็จะเจนด้วยความสบายใจ
1: ปลอดภัย
0: ปลอดภัยคือตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจมันเป็นความถามที่กว้างว่ามันจะเจนแค่ไหนแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราสั่งเยอะป้อน

0: เยอะผลงานมันออกมาจากการสร้างสรรค์จากสมองของเราเยอะความเสี่ยงก็จะต่ำ
1: ค่ะทีนี้ในแง่ของเสียงร้องแล้วก็สไตล์ทำนองเพลงอะไรต่างๆที่เมื่อสักครู่ท่านบอกว่ากฎหมายก็คุ้มครองด้วยเนี่ยนะคะกรณีแบบนี้ที่ AI สามารถทุกวันนี้สามารถเรียนเสียงได้ทำนองทำสไตล์อะไรได้อาจจะมีความใกล้เคียงกับผลงานที่ศิลปินสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยตรงนี้กฎหมายไทยเราคุ้มครองแค่ไหนยังไงบ้างคะ
0: คือต้องเรียนก่อนอื่นนะคะถ้าเป็นสไตล์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีลิขสิทธิ์อ่ะสไตล์เพลงเศร้าสไตล์เพลงสนุกแนวแบบ rock and roll เพลงเร็วเพลงช้านี่มันแค่แบบคอนเซ็ปต์สั้นๆมันยังไม่ได้มีการสร้างสรรค์ออกมานะคะแต่ว่าในที่สุดสมมุติว่า เราสั่งให้ AI เจนโดยบอกว่าให้เจนตามสไตล์นี้แต่เสร็จแล้วเนี่ยเราบอกว่าเราอยากได้เสียงแบบนี้คนนี้แล้วเรายังแอดไปอีกเป็นตัวอย่างให้ AI เสียงแบบนี้สิ อย่างที่แนะนำตอนต้นว่างานลิขสิทธิ์นะคะที่เกี่ยวกับดนตรีเนี่ยมันอาจจะมี2ประเภทใช่ไหมคะทำร้องทำนองก็เป็นดนตรีกรรมแล้วก็สิ่งบันทึกเสียงนะคะถ้าฝึก AI ให้เจนอะไรออกมาแล้วก็ไปเอาสิ่งบันทึกเสียงของใครแล้วก็อ้างอิงตรงนี้ก็มีความเสี่ยงถูกไหมคะเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของเราไปทำซ้ำดัดแปลงนะคะแล้ว เราอาจจะไม่ได้ขออนุญาตอันนี้ก็เสี่ยงแล้วอีกอย่างนึงอะค่ะความเสี่ยงก็คือกฎหมายพรบลิขสิทธิ์ที่ว่าแล้วปัจจุบันนะคะเราก็มีพรบ PDPA ก็คือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลถ้าเสียงบางเสียงเนี่ยเขามีเอกลักษณ์พิเศษเราอาจจะรู้จักเขามานานด้วยนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยพอเจนออกมาเสียงเหมือน
1: ไปเหมือนเขา
0: เลยก็จะมีความเสี่ยงที่จะผิดPDPA พรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็จะมีอีกอันนึงก็คือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนของการละเมิดทำให้ประโยชน์ของคนคนหนึ่งเนี่ยเสียไปคือต้องเรียนว่ามีความเสี่ยงนะคะก็ถ้าเรารับทราบมีองค์ความรู้ในเรื่องนี้เวลาเราจะเจนนะคะเราก็ต้องเจนด้วยความระมัดระวังเพราะว่าถ้าเจนด้วยความสนุกนะคะอาจจะฝึกเจนใช้เองอยู่ในบ้านห้องปิด
1: ไม
0: ่มีปัญหาเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อแต่ในที่สุดแล้วถ้าสมมุติว่าเราเจนออกมาแล้วเราฟังดูเอ้ยเพราะดีอยากจะแชร์ให้เพื่อนนะคะอันนี้เดี๋ยวนี้โลกออนไลน
1: ์
0: มันคลิกเดียวมันไปไกลนะคะถ้าเกิดเจ้าของสิทธิ์เขาพบเนี่ยค่ะก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าในพรบลิขสิทธิ์นะคะก็มีบทลงโทษนะคะทั้งจำและปรับแล้วก็เรื่องละเมิดเขาอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เราก็ต้องระมัดระวังนิดนึง
1: ค่ะแล้วในแง่ของการทำงานของทางกรมเองเนี่ยเรามีเทคนิคอะไรในการที่จะตรวจสอบค่ะว่าผลงานชิ้นนั้นเนี่ยเป็นผลงานที่ละเมิดผลงานเดิมของเจ้าของเดิมหรือไม่อะค่ะ
0: จริงๆต้องเรียนว่าปัจจุบันนะคะคนที่แต่งเพลงออกมานะคะแล้วก็ต้องการทำการค้าจากเพลงที่แต่งเนี่ยค่ะเขาก็จะติดต่อกับบริษัทจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นะคะเพื่อที่บริษัทจัดเก็บนั้นก็จะออกรหัสเพลงและเวลาไปเปิดเพลงทางออนไลน์ต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีช่องทางมีเครื่องมือที่จะตรวจสอบว่ามีคนเข้าไปดูไปชมไปใช้เพลงนั้นไปโหลดอะไรกี่ครั้งเพื่อที่บริษัทจัดเก็บก็จะจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ให้นะคะขณะเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นการเปิดเผยว่าเอ๊ะแล้วมีใครนะคะอาจจะแต่งเพลงขึ้นมาแล้วไปอัพโหลดในแพลตฟอร์มมันเหมือนกับเพลงต้นฉบับนะคะเหมือนคล้ายขนาดไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ AI ก็เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบในการเช็คได้นะคะแล้วก็แพลตฟอร์มพวกนี้แหละค่ะเขาก็จะแจ้งกลับไปยังบริษัทจัดเก็บหรือเจ้าของสิทธิ
1: ์
0: นะคะเพื่อที่สามารถที่จะมาเรียกร้องได้ตอนแรกก็อาจจะบล็อกก่อนใช่ไหมคะไม่ให้แชร์ขึ้นแหละเพราะว่าไปเหมือนคล้ายหรือว่าซ้ำกับเพลงที่ถูกต้องอยู่แล้วมีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์อยู่แล้วหรือยังไงก็อาจจะถูกส่งต่อว่าไปเตือนไปอะไรนะคะในส่วนของกรมอะค่ะกรมก็พยายามให้ข้อมูลนะคะเราประชาสัมพันธ์ออกข่าวเป็นระยะให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นะคะขณะเดียวกันเนี่ยค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเรามีการแจ้งนะคะรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
1: ค่ะ
0: เพราะว่าต้องเรียนว่าลิขสิทธิ์เนี่ยค่ะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทที่ไม่ต้องจดทะเบียนได้รับการคุ้มครองทันทีตามกฎหมายตั้งแต่สร้างสรรค์แล้วก็คุ้มครองไปตลอดอายุผู้สร้างสรรค์งานแล้วก็บวกอีก50ปีนับจากผู้สร้างสรรค์เสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นพอเรารับแจ้งข้อมูลเนี่ยค่ะเราก็จะมีตอนนี้เราเปิดช่องหนึ่งให้ผู้แจ้งข้อมูลเนี่ยได้ติ๊กไว้ด้วยว่าข้อมูลที่มาแจ้งเนี่ยมี AI เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่ากฎหมายยังไม่คุ้มครองงานจาก AI แต่บางครั้งถ้าใช้ AI เป็นเครื่องไม้เครื่องมือแต่งให้มันสมูทอะไรเงี้ยนะคะก็จะสามารถทำได้แต่ว่าต้องเรียนว่าอันนี้เป็นหลักการในเบื้องต้นนะคะบางครั้งเนี่ยเราจะรู้ว่ามันได้หรือไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต่อเมื่อเกิดกรณีฟ้องร้องกัน
1: คือมันจะต้องว่ากันเป็นกรณีไปใช่ไหมคะว่ากรณีแบบนั้น
0: ก็ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นข้อมูลเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะคะก็มีกรณีที่คนก็เอาเรื่องเข้าสู่ศาลบอกว่า AI ใช้ AI ช่วยแต่งเพลงจะเป็นงานลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะผลของรู้สึกจะเป็นศาลชั้นต้นออกมาแล้วว่างานนี้เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ได้เพราะว่าทางศาลของจีนนะคะมองว่าคนเนี่ยเข้าไปมีส่วนสั่งการ AI เยอะรู้สึกเขาพร้อมประมาณ150ครั้ง
1: โอ้
0: ค
1: ่
0: ะคืออย่างน้อยเนี่ยค่ะเวลาเราทำหรือใช้ AI เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ
1: ค่ะ
0: คือปกติกรมจะแนะนำอยู่แล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: ว่าเวลาสร้างสรรค์งานที่เป็นลิขสิทธิ์นะคะงานดนตรีกรรมงานปั้นงานวรรณกรรมอะไรต่างๆเนี้ยขอให้พยายามที่จะเก็บนะคะตั้งแต่ต้นมาเลยเวอร์ชั่นไหนต่อไหนเพราะว่าเดี๋ยวนี
1: ้ไปกี่ครั้งอะไรยังไงต้องเก็บไว้หมด
0: เพื่อเป็นข้อมูลคือถ้าเราอาจจะยังไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรเนี้ยมันอาจจะไม่เป็นไรแต่ถ้าผลงานสร้างสรรค์ของเราเนี่ยค่ะมันเป็นรายได้เป็นเงินเป็นทองเนี่ยค่ะ เวลาเรื่องเข้าสู่ข้อพิพาทหรือศาลเนี่ยค่ะเขาก็จะดูกันที่มาที่ไปหลักฐานต่างๆค่ะ
1: ค่ะนั่นหมายความว่ากรณีที่เราอาจจะใช้ AI เป็นแค่เครื่องมืออย่างที่หญิงเรียนถามท่านตั้งแต่คำถามแรกๆว่าเราแต่งเนื้อเพลงเองมีไอเดียของเราเองแล้วก็ใช้ AI มาเป็นเครื่องมือในการจะช่วยขัดเกลาทุกอย่างให้มันดีมากยิ่งขึ้นเนี่ยอันนี้จริงๆก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นทรัพย์สินของเราเป็น
0: ใช
1: ่คือเป็นผลงานของเราได้เลยใช่ไหมคะ
0: ถ้าใช้ AI เป็นเครื่องมือนะคะแล้วความเสี่ยงมันก็ต่ำมาก
1: ค่ะ
0: ว่าเราไปละเมิดอะไรของคนอื่นก็น่าจะบอกได้ว่าเป็นผลงานการสร้างสรรค
1: ์
0: ของเรา
1: เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเก็บหลักฐานต่างๆเอาไว้ว่าเราไม่ได้ใช้ AI ในการทำเองทั้งหมดแบบ 100%
0: ใช่ค่ะ
1: ในบ้านเรามีคดีอะไรแบบนี้บ้างแล้วหรือยังคะ
0: ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เห็นชัดนะคะแต่ว่าเราก็ติดตามเป็นความรู้นะคะและเป็นพัฒนาการของการที่นำ AI มาใช้ในยุคปัจจุบันในต่างประเทศค่ะ
1: ค่ะงั้นในมุมอีกมุมหนึ่งว่าถ้ามีครีเอเตอร์ใช้ AI ในการที่จะทำผลงานหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นแต่งเป็นเพลงก็แล้วแต่เนี
0: ่
1: ยแล้วมีคนเอาเพลงนั้นไปใช้ต่อ
0: ค่ะ
1: อันนี้เข้าข่ายในการละเมิดไหมคะ
0: ก็ต้องเรียนว่าอย่างที่บอกว่ามันเป็นผลงานจาก AI หรือเปล่าคือถ้าคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ได
1: ้ มัน
0: ก็จะไม่มีการละเมิดเกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: อย่างที่เรียนว่าปัจจุบันเราคุ้มครองลิขสิทธิ์ให้กับงานสร้างสรรค์ของมนุษย์นะคะ
1: ถ้า
0: เรารู้หลักการแล้วเราขีดเส้นของตัวเองแล้วล่ะว่าฉันน่ะมีส่วนสร้างสรรค์ผลงานนี้เยอะเพราะเอา AI มาใช้แค่เบื้องต้นเป็นเครื่องมือแค่นั้นโอ้แล้วฉันป้อนไม่รู้กี่ขนอย่างที่เรียนว่าอย่างของกรณีของจีนเขาป้อน150ครั้งเราป้อนขนาดนั้นหรือเปล่าหมายถึงว่าสั่ง AI ขนาดนั้นด้วยหรือเปล่า
1: อย่างไรดำเนินการฟ้องร้องได้เลยใช่ไหมคะ
0: ก็อันนั้นก็เราก็คงจะมองว่าอันนั้น
1: เป็นการละเมิด
0: เป็นงานสร้างสรรค์ของเรานะคะแล้วก็ถ้าใครเอาไปใช้ต่อก็อาจจะละเมิดเสี่ยงที่จะถูกตัดสินว่าละเมิดได้ค่ะ
1: ค่ะท่านอธิบดีค่ะตอนนี้เราผลักดันเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็ AI เนี่ยสามารถทำอะไรให้เราได้อย่างรวดเร็วสะดวกง่ายดายมากๆเลยเนี่ยท่านมองว่านี่เป็นโอกาสหรือว่าจะเป็นอาวุธในเป็นภัยคุกคามในการที่จะไปทำร้ายคนที่สร้างสรรค์ผลงานกันแน่คะมองยังไง
0: ต้องเรียน2แบบคือเป็นโอกาสเพราะโอกาส ด้านนึงเนื่องจากว่า AI ถ้าใช้เป็นเครื่องมือนะคะช่วยอำนวยความสะดวกช่วยประหยัดเวลานะคะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นเครื่องมือแล้วก็เป็นโอกาสนะคะแต่ขณะเดียวกันเราก็ได้รับทราบนะคะข้อกังวลโดยเฉพาะของศิลปินอิสระที่บางครั้งเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม เสียงเขาถูกเนี่ยมีคนที่ฝึก AI ง่ายๆโดยที่เขาไม่ได้ระมัดระวังว่าจะเป็นละเมิดสิทธิ์ของใครนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นความท้าทายซึ่งก็เราก็คงต้องพยายามประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นะคะเพราะว่ายุคนี้อะค่ะดิฉันเชื่อมั่นว่าโอกาสนะคะแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะเติบโตไปได้ด้วยดีถ้าเรามีนักสร้างสรรค์เยอะๆนักสร้างสรรค์ที่พูดว่าไม่ได้ลอกเลียนแบบใครสร้างสรรค์ขึ้นมาเองนะคะเพราะว่ากรมเนี่ยงานสำคัญอันดับหนึ่งก็คือส่งเสริมการสร้างสรรค์แล้วเราได้มีโอกาสพบปะกับนักสร้างสรรค์ที่หลากหลายแล้วเรารู้สึกภูมิใจแทนเขานะคะว่าเขาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศก็ต้องให้กำลังใจนะคะแล้วก็ต้องตระหนักเคารพสิทธิ์ของเขาไม่ไปละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาค่ะ
1: ค่ะแล้วเท่าที่ท่านอธิบดีได้สัมผัสกับผู้สร้างสรรค์ผลงานของไทยศิลปินไทยเนี่ยทุกวันนี้ศิลปินไทยมีความตระหนักรู้เรื่องของการปกป้องสิทธิ์ของตัวเองมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างคะ
0: ก็ยังกึ่งๆนะคะหลายๆท่านก็ตระหนักรู้มากขึ้นนะคะรวมทั้งศิลปินรุ่นใหม่นะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยค่ะความที่เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยบางทีเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนะคะ มีรายละเอียดนิดนึงแล้วก็บางครั้งเนี่ยการละเมิดมันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะในยุคออนไลน์นะคะก็เป็นความท้าทายของผู้สร้างสรรค์สิ่งที่เราพยายามที่จะส่งเสริมก็คือว่าต้องพยายามที่จะหาทางคุ้มครองสิทธิ์ความยากมันจะอยู่ที่ว่าลิขสิทธิ์นะคะไม่ต้องมาจดทะเบียนนะคะดังนั้นเนี่ยกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เลยมีกลไกการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์นะคะอาจจะเพื่อเป็นที่พึ่งหรือที่อ้างอิงเวลามีข้อพิพาทกันทางศาลนะคะแล้วดิฉันก็นำเรียนว่า เวลาเริ่มสร้างผลงานนะคะต้องเก็บต้นฉบับต้องเก็บการแก้ไขไม่รู้กี่ชุดกี่ซีรีส์ก็เป็นหลักฐานเวลาเกิดข้อพิพาทนะคะและขณะเดียวกันเนี่ยค่ะตอนนี้อาจจะต้องติดตามดูแลด้วยถ้าเกิดกรณีที่เราพบเห็นว่าเอ๊ะเขาละเมิดเราหรือเปล่านะคะอย่างน้อยอาจจะมาปรึกษากรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะและบางกรณีเราทราบว่าบางทีก็ต้องมีการตั้งคณะทำงานที่กรมเพื่อศึกษา AI กับทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ทราบว่ากระทรวง DE ก็มีการตั้งคณะทำงานดูเรื่อง AI โดยเฉพาะนะคะตัวกฎหมายเนี่ยเรายังไม่ได้มีการแก้ไขหรือปรับอะไรนะคะเพราะเรามองว่าโดยหลักการเนี่ยยังสามารถใช้หลักการนี้ได้อยู่นะคะพรบ.ลิขสิทธิ์ในยุคปัจจุบันแต่บางประเทศนะคะโดยเฉพาะประเทศที่มีนักพัฒนา AI เยอะๆนะคะเขาอาจจะเปิดช่องนิดนึงนะคะเพราะภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเราจะมีข้อยกเว้นนะคะให้ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เราเรียกว่าFair use นะคะอย่างเช่นเพื่อการวิจัยและพัฒนานะคะเป็นต้นนะคะบางประเทศเขาอาจจะใช้ข้อยกเว้นนี้นะคะแต่ว่าอย่างที่นำเรียนนะคะว่าบางทีมันจะมีกรอบมีเส้นว่าวิจัยพัฒนาเนี่ยแค่ไหนอย่างไรถ้าในที่สุดแล้วทำให้เจ้าของสิทธิ์เสียหายแล้วก็ไปใช้ประโยชน์เพื่อการค้าก็ไม่สามารถใช้ข้อยกเว้นนี้ได้ก็เรียนว่าถ้าเราสามารถยึดหลักการนะคะว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะขออนุญาตก่อนใช้เนี่ยค่ะความเสี่ยงก็จะต่ำแล้วเราก็อาจจะใช้ AI ฝึกด้วยความสนุกมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะอยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงคุณผู้ชมนะคะคนเป็นยูทูบเบอร์ครีเอเตอร์นะคะที่อาจจะใช้ AI ใช้ ChatGPT ในการจะสร้างสรรค์ผลงานก่อนจะเผยแพร่เนี่ยควรจะต้องตรวจสอบยังไงเพื่อความปลอดภัยไม่เป็นละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นค่ะ
0: ค่ะก็อยากเรียนนิดนึงอะค่ะว่าตอนนี้ค่ะการใช้ AI เข้ามาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยเราให้งานสร้างสรรค์ของเราเนี่ยสละสลวยมากขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือได้นะคะแต่อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะว่าถ้าเราฝึก AI ด้วยการที่ไปใช้งานอันมีลิขสิทธิ์เนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงนะคะถ้าเราสามารถที่จะขออนุญาตเจ้าของ ของลิขสิทธิ์นะคะก่อนใช้อะค่ะก็จะลดความเสี่ยงนี้มากขึ้นนะคะถ้ามีปัญหาไม่แน่ใจก็อยากจะให้ปรึกษากรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ค่ะกระทรวงพาณิชย
1: ์ค่ะติดต่อสอบถามได้เลยนะคะปรึกษาได้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหม

0: ถ้ายังไม่แน่ใจว่าผลงานที่คุณทำอยู่เนี่ยไปละเมิดสิทธิ์ใครหรือในอีกมุมนึงมีใครมาละเมิดสิทธิ์เราหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็สอบถามไปได้เลยนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: หมดเวลาของเคลียร์คัทชัดเจนค่ะดังนั้นท่านอธิบดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ชุดไทยศิวาลัยชื่อชุดมาจากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทซึ่งอยู่บริเวณมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้เป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ1นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา2นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 นจัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR Code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
1: รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 นค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนมุ่งยกระดับความปลอดภัยไม่มีข้อกำหนดต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนส่วนผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังครอบครองและพกพาได้ตามกฎหมายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการปรับปรุงกฎหมายและระบบการควบคุมอาวุธปืนว่ามีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันขณะนี้ยังเป็นขั้นตอนของร่างกฎหมายและอยู่ระหว่างการพิจารณาตามกระบวนการนิติบัญญัติส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่เป็นความจริงขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬายังคงครอบครองอาวุธปืนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ปืนไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขและการครอบครองหรือพกพายังคงต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องฝ่ายปกครองอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบุกจับสถานบันเทิงหลังได้รับแจ้งการเปิดเกินเวลาและมีการใช้ยาเสพติดภายในร้านฝ่ายปกครองอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานประกอบการคล้ายสถานบริการแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลคานหามอำเภออุทัยหลังได้รับการร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมว่าลักลอบเปิดให้บริการถึง5นาฬิกาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาและปล่อยปละให้มีการใช้สารเสพติดภายในร้านจากการตรวจสอบพบนักท่องเที่ยวและพนักงานรวม182คนมีสารเสพติดในร่างกาย23คนและยังพบยาเสพติดถูกทิ้งที่พื้นภายในร้านและบริเวณห้องน้ำเป็นจำนวนมากฝ่ายปกครองจึงแจ้งข้อกล่าวหาและควบคุมตัวผู้จัดการร้านส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีในฐานความผิดตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนการปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดภายในสถานประกอบการเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่ 22/2558 จึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาสั่งปิดเป็นเวลา5ปีเกิดเหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนเรือเฟอร์รี่เวอร์โกลทรานสปอร์ตเอชประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุรามายาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมือง บัญจามาซินในจังหวัดกะลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไว้ได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้เสียหายอีกกว่า100คนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเรือลำนี้ได้ขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ซึ่งสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเปิดเผยว่าพิกัดสุดท้ายที่ได้รับข้อมูลตำแหน่งของเรืออยู่ห่างจากท่าเรือในเมืองบัญจามาซินราว80ไมล์ทะเลการเดินทางไปยังจุดดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ถูกส่งลงพื้นที่แล้วและการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่ต่อไปรับชมรายการ Better Future ค่ะ

ื่อยเมื่อไหร่ลองให้เมืองไทยช่วยฮีลใจนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยชวนคนไทยออกเดินทางกับแคมเปญสุขทันทีที่เที่ยวไทยเติมเมืองไทยให้ใจได้ฮีลชวนออกเดินทางไปสัมผัสความสุขใกล้ตัวทั้งธรรมชาติสวยๆอาหารอร่อยวัฒนธรรมท้องถิ่นและผู้คนที่มีเสน่ห์ในทุกภูมิภาคให้ทุกการเดินทางช่วยสร้างรอยยิ้มกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเติมความคึกคักให้เมืองไทยมาร่วมเที่ยวไทยให้หัวใจได้ฮิวและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันนะคะสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ Better Future ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Better Future ค่ะวันหยุดแบบนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องสุขภาพอีกแล้ววันนี้อยู่กับเมโลดี้ปริตาขนาดเดิมพี่เดชนพเดชเวชพิมลนะคะแล้วก็คุณหมอพรเทพศิริวนารังสรรค์คุณหมอสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับเมโลดี้สวัสดีครับ
2: น้องหน้าคุ้นๆเมื่อวานก็เจอกันวันนี้ก็เจอกันเหรอคะ
0: อ๋อใช่
1: ครับอยู่ด้วยกันต่อเนื่องเลยนะครับ
3: นี่บินน่ะเค้าได้ดีแล้วเค้าแยกวงไปแล้ว
1: คุณนวัตกรครับ
3: อ๋อนวัตกรสนธนะเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไปเป็นอะไรก็ไม่รู้ผู้อำนวยการอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่มาทำงานแล้วเนอะคิดถึงเหลือเกิน
2: ถ้าดูอยู่
3: อยู่ดูอยู่ก็คราวหน้าอย่าเป็นเด็กเกเรหนีเที่ยวนะเขาเชื่อกันหน่อยเขาขาดเขาแล้ว
1: รู้สึกคิดถึงใช่ไหมฮะ
3: ไม่มีคนรับปากรับลิ้นเลยเนี่ย
2: อะไรยังไงไม่รู้นะแต่ว่าพอพี่บินไม่อยู่เลตติ้งเราขึ้นอันนี้คุณหมอจะชี้แจง
3: โอ้นี่มันต้องโทษคนที่มาแล้วที่ทำให้เลตติ้งขึ้น
2: ยังไง
3: ยังไงคร
2: ับอ่ะแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่ติดตามรับชมรายการ

0: Battlefielder เนี่ยเป็นครั้งแรกแน่นอนค่ะเราดูการผ่านได้หลายช่องทางเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นทีวีที่รับชมอยู่ตอนนี้ค่ะกดช่อง2 NBT 2 HD นะคะหรือว่าจะเป็นทางออนไลน์ขออภัยทางออนไลน์มีสแกน QR Code ให้นะคะสะดวกมากๆเลยค่ะสำหรับ QR Code นี้นะคะรวบรวมไว้ให้ทุกแพลตฟอร์มเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะ YouTube Facebook Fanpage ของเราค่ะหรือ TikTok นะคะแล้วก็ X นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะภูมิใจมากๆสำหรับช่องทางนี้นั่นก็คือ NBT Plus นั่นเองค่ะเป็นแอปพลิเคชันนะคะสามารถรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเลยค่ะแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และระบบ Android ค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งช่องทางที่เราภาคภูมิใจที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือช่องทาง Open Chat ของเรานะครับ
0: ครอบครัวเราเอง
1: ที่ตอนนี้ใกล้เต็มแล้วใช่ไหมครับคุณหมอ
2: ก็ 5,000 เต็มตอนนี้ก็เต็มทุกอาทิตย์ฮะ
0: ครับ
2: พอต่อจะใกล้ถึงไป 3-4 วันอาจจะหลุดไปบ้างก็ได้เพิ่มสัก10คน
0: ค่ะ
2: เข้าๆออกได้แค่ 5,000 แต่มีช่อง2เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวเรามีช่องใหม่มีช่องใหม่แล้ว
2: อยู่แล้วก็ยังต่ำกว่า 1,000 ก็ไปเติมได้นะครับช่อง2ก็ได้ครับ
0: โอเคนะสำหรับครอบครัวเป็น
2: ต้องขอขอบคุณ
0: เราจะขอขอบคุณ
2: อาสาสมัครที่อยู่ในช่องที่มาช่วยตอบคำถามตลอดมาโดยเฉพาะคุณมิ้งและคุณสายชนเก่งมากนะฮะแล้วก็ตอบได้ครบถ้วนมีประโยชน์แล้วเราก็จะคัดเรื่องดีๆมาออกในรายการนี้ครับวันนี้10กว่าเรื่องที่เราได้คัดไว้แล้ว
1: ใช่แล้ว
2: โปรดติดตามนะอย่ากระพริบตาเพราะว่านอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ความบันเทิงจาก2 1หนุ่ม1สาวเนี่ยสนุกสนานแน่นอนครับนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับใครนะคะที่สงสัยว่าในรายการเราเนี่ยขออนุญาตขยายความอีกสักนิดนึงเรามี2ช่วงด้วยกันช่วงแรกเนี่ยเราจะอ่านข่าวอัปเดตสุขภาพเนาะวงการสุขภาพเรามีนวัตกรรมใหม่ๆมาให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นมากมายเค้าเรียกว่าชีวิตดีๆเลยล่ะอ่ะพอเราจบข่าวสุขภาพเนี่ยเราจะเข้าสู่เรื่องของการตอบคำถามสุขภาพไอ้คำถามเนี่ยแหละไปเอามาจากไหนนี่นะคะนี่ Better Future ครอบครัวของเรา Open Chat ที่คุณหมอได้พูดไปเมื่อกี้ที่พี่เดชได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะสามารถที่จะทิ้งคำถามไม่ว่าจะเป็นพิมพ์นะพิมพ์ก็ได้ถ่ายรูปมาก็ได้หรือจะเป็นคลิปวิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่งเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีจิตอาสาที่คุณหมอได้พูดไปไม่ว่าจะเป็นคุณมิ้งหรือว่าคุณสายชนใช่ไหมคะใช่
2: คอยคุณหมออ้อยนะมาช่วยตอบตลอดขอบคุณครับ
0: ค่ะก็จะมาตอบให้แล้วก็สำหรับคำถามไหนนะที่น่าสนใจแน่นอนเราหยิบยกขึ้นมาแล้วก็มาตอบในรายการแบบที่คุณผู้ชมเนี่ยจะได้รับชมต่อจากนี้นั่นเองค่ะเป็นเรื่องของ Better Future ครอบครัวของเราที่แสนอบอุ่นนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามสุขภาพเรามาเข้าเรื่องของข่าวสุขภาพดีกว่าค่ะวันนี้มีมาอัปเดตกันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องแรกลมชักดื้อยาพี่เดชขยายความหน่อยค่ะลมชักดื้อยาเป็นยังไงคะ
1: ครับก่อนมารู้จักลมชักดื้อยานะครับทางบอร์ดสปสช.นะครับได้ไฟเขียว SEEG แล้วก็ SED เพิ่มทางเลือกการรักษาลมชักดื้อยานะครับก็จะเป็นการหาจุดกำเนิดวางแผนผ่าตัดอย่างแม่นยำครับ
0: ค่ะ
1: ทางบอร์ดสปสช.นะครับโดยท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานบอร์ดแล้วก็เป็นได้มีการพิจารณาวาระการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยการใส่อิเล็กโทรดในสมองด้วยสำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อยากันชักนะครับโดยนำเสนอโดยนายนางกาญจนาสีชมพูผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานสปสช.นะครับมีมติเห็นชอบครับบริการตรวจ2วิธีได้แก่การใส่อิเล็กโทรดในเนื้อสมองและก็การใส่อิเล็กโทรดที่ผิวสมองก็คือ SEEG กับ SDE อันนี้ต้องให้คุณหมออธิบายแล้วครับว่า SEEG กับ SED มันเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอครับ
2: คืออย่างนี้คนที่เป็นลมชักเนี่ยเป็นมานานๆมันได้อย่างเดียวคือกินยากดการชัก
1: ครับ
2: แล้วก็มันก็จะดื้อไปเรื่อยๆแล้วผลของการใช้ยาเหล่านั้นมันก็กดประสาทเซลล์ประสาทไม่ทำงานบางทีกินแล้วไม่ได้ผลมันก็ชักอยู่นี่แหละก็เซลล์สมองก็ตาย อายุก็สั้นอัลไซเมอร์สภาพสมองแย่เลยฉะนั้นยังไงก็ตามมันก็รักษาด้วยยาไม่ได้แล้ว
1: ครับ
2: ก็ยังชักอยู่เนี่ยทีนี้ทางการแพทย์โดยเฉพาะสถาบันประสาทเนี่ยเราได้สามารถหาอุปกรณ์ชิ้นเล็ก
1: ๆที
2: ่เขาเรียกว่าอิเล็กโทรดเป็นใกล้ๆตัวไปกดจุดที่มันจะส่งกระแสให้เกิดการชักเนี่ยฝังเข้าไปเพื่อไปกดให้กระแสมันไม่ทำงานก็ต้องใส่เข้าไปตรงนั้นอะแล้วมันก็ไม่ชักไม่ต้องกินยา มันดีกว่าเยอะเลยยาก็ไม่ต้องเสียแล้วไม่อันตรายด้วย
0: แต่
2: ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี2วิธีหนึ่งว
1: ิ
2: ธีแรกก็คือ ผ่าเข้าไปแล้วก็ไปวางตัวกันชักไว้ที่ผิวประสาทที่ผิวสมองอันนี้ถูกตังค์หน่อยก็ 33,300 บาทต่อครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าฝังเข้าไปตรงที่เกิดเหตุเลย
0: อ
2: ันนี้ก็38,500คือ SEEG
1: ครับ
2: แล้วผมก็ถามว่าทำไมไม่เอา SEEG ให้หมดเลยก็บอกโอ้โหมันต้องใช้แพทย์สัลยกรรมประสาทที่มันแม่นยำและเก่งมาก
1: เพราะฝังลงไปในที่เนื้อสมอง
2: ซึ่งมันมีไม่เยอะก็สามารถทำได้แค่ประมาณสัก 15% ของที่คนที่ลมชักอยู่มันก็ต้องใช้วิธี SDE ก่อนแล้วระหว่างนี้ก็ให้สถาบันประสาทไปอบรมหมอให้ทำให้ได้ทั่วประเทศคาดว่าไปไม่เกินปีหนึ่งหลังจากนี้ไปมันจะได้ทำ SEEG ได้ทั้งประเทศก็เลยกรรมการหลักประกันสุขภาพท่านที่ผมเป็นอยู่ด้วยแหละก็เห็นชอบเลยผมเข้ามาเรื่องนี้ในเดือนนี้เราเข้าการประชุมก่อนจะถึงเมื่อต้นเดือนนี้ก่อนหน้านี้สองครั้งผมก็เข้าประชุมด้วยก็วางแผนดูแล้วมันจะมีคุณภาพประสิทธิภาพและต้นทุนถูกกว่าและคนไข้ได้ประโยชน์มากกว่าก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปจัดการให้เกิด SEEG ให้มากที่สุดSEG มันก็จะมี6ขั้ว
0: ครับ
2: แต่ว่า8ขั้วนี่เป็น SEEG นะ SDG DE นี
1: ่6ขั้ว
2: ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตอนนี้จะไม่คนไข้ที่เป็นลมชักที่ต้องการผ่าตัดเป็นหมื่นคนก็ทยอยทำไปอย่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ไม่อยากให้เกิดอาการลมชักนี่ก็คือว่าถ้าลูกหลานเราไข้สูง
1: ครับ
2: ต้องลดไข้เร็วที่สุด
1: เช็ดตัว
2: ตลอดเวลาอย
1: ่
2: าให้ไข้เกิน39แล้วเดี๋ยวนี้มียาพวกที่กดอาการไข้สูงมากๆอยู่ใช้มาหลายตัวแล้วเช่นไอบิวบูเฟนยาพวกเอนเซทั้งหลายที่มันยาแก้ปวดข้อกระดูกอย่างแรงเนี่ยมันก็ลดไข้ได้เร็วด้วยแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ใช้พวกนี้แล้วล่ะเพราะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเช็ดตัวแล้วไม่หยุดต้องส่งโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะไปฉีดยาลดไข้เพราะไม่ให้งั้นนะถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเกิดอาการลมชักตามมาได้หลังจากไข้หายแล้วเพราะว่าในสมองมันถูกไข้ถูกความร้อนขึ้นไปสูงๆ39องศานี
1: ่
2: เซลล์สมองมันจะตายแล้วจะกลายเป็นจุดที่ก่อให้เกิด
1: ลมชัก
2: ลมชักขึ้นมาว่ามันควรให้ลูกเกิดอาการไข้สูงอย่างยาวนานแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนี่พ่อก็จะนอนไม่หลับแล้วทำไมลูกเป็น
1: ตัวร้อน
2: โอ้ต้องเช็ดอยู่นี่แหละเช็ดอยู่นี่แหละก็ผู้ใหญ่ก็เป็นนะไข้สูงมากๆนี่ก็
1: อาจจะชักได้
2: ต้องชักได้ก็ต้องไปอาบน้ำเอาไข้ลงนะจะได้ไม่ชักต่อไปครับ
1: เห็นว่ามีแนวทางการรักษาโดยการผ่าตัดด้วยใช่ไหมครับ
2: ก็นี่ไงก็กว่าจะเอาไอ้ขึ้นไฟฟ้าไปใส่ไปในสมองก็ต้องผ่าเข้าไปในสมองแล้วฝังไปตรงจุดนั้นมันก็ต้องใช้หมอผ่าสมองนะคร
1: ับ
0: สำหรับผู้ป่วยที่เป็นลมชักที่ว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้นก็จะเป
2: ็น SEG SDE ก็ต้องใช้หมอผ่าเข้าไปเอาไปใส่ข้างในอยู่ดี
0: โอเคมันเป็นทำให้แม่นยำมากขึ้นแล้วตอนนี้คือเราไฟเขียวแล้วรักษาได
1: ้ครับ
0: ดีใจจังเลยอ่ะต่อมาค่ะเรื่องของการ
2: แต่ว่าอยากจะเป็นไม่ลมชักอ
0: ่
2: ะ
0: ไม่หรอก
2: อีฟอีฟเลยนะ
0: อีฟเลยนะไม่เอาละ
2: แปลว่าอะไรอีฟเนี่ย
0: อีฟก็ยกเว้นเนี่ยไม่ป้องกันไว้ก่อนคุณหมออ
2: ันนี้แปลว่าอะไรรู้ไหม
0: คุณหมอ
2: finger cross
0: คุณหมอไม่ใช่เด็กเจนซีคุณหมอ
2: ทำไมจะไม่รู้ผมรู้ดิ
0: รู้อ่ะรู้
2: keep your finger cross
0: keep your finger cross อ่ะ
2: แปลว่าโชคดีไม่เกิด
0: อ
2: ยู่ฟังเกิดก่อน
1: ไม่เกิดกับเราก
2: ดแซดเหรอเจนแซดเขาพูดเนี่ย
0: เจนซีอีฟอีฟอีฟ
2: อีฟเหรออ๋ออี
0: ฟอีฟอี
2: ฟฟิงเกอร์คอสอีฟ
0: อุ้ยดูในหน้าจอสิเราอยู่กันสองคนจริงๆเราดูดีเหมือนกันนะคะจริงๆเราเล่นรักพี่เดชรัก
2: อายุ20กว่าคนนี้ก็20กว่า28ครบร้อย
0: อ
2: ันนี้28ยังไม่ถึง28ใกล้ๆ
0: ตอนนี้พี่เดชนั่งตกเฟรมแล้วนะไม่ได้นะเราต้องมี3คนกันตลอดไป
2: อ๋อนี่ก็เท่าไหร่15
1: 16แล้วครับตอนนี้แก่นิดนึง
2: 16ครบ50เอ้ยไม่ใช่ขนาดนั้น
0: มาถึงเรื่องต่อไปอ่ะอู้เสียงเหินเลยมาถึงเรื่องต่อไปเขาบอกว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยเตรียมจัด WHO Global Summit on Traditional Medicine 2027ค่ะปีนี้นะคะชู 3W ค่ะดันภูมิปัญญาสู่เศรษฐกิจสุขภาพนั่นเองค่ะเรื่องราวนะคะก็คือท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกค่ะท่านดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีนะคะท่าน ทำตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นั่นเองค่ะเรื่องของการที่ไปเยือนกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาหารือความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพงาน WHO Global Summit on Tradition Medicine 2027นะคะประเทศไทยเนี่ยตอนนี้รับไม้ต่อจากอินเดียแล้วค่ะในการเป็นเจ้าภาพนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่ว่าจัดขึ้นเพื่อจะขับเคลื่อนวาระการแพทย์ดั้งเดิมเท่านั้นนะคะแต่เป็นแรงกระตุ้นสำคัญในการยกระดับนะความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและอินเดียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะในปีนี้นะคะเขาเรียกว่าเราตั้งเป้าปรับภาพลักษณ์การแพทย์ดั้งเดิมจากเรื่องเฉพาะกลุ่มนะคะหรือว่าความเชื่อดั้งเดิมเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์ใช่ไหมคะการแพทย์ดั้งเดิมเนี่ยเราจะมองไปทางเรื่องของความเชื่อมากกว่าตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่แล้วชูให้เป็นเศรษฐกิจสุขภาพโดยมี3ไฮไลท์สำคัญก็คือไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์เกี่ยวกับเรื่องของการผลักดันอาหารไทยแล้วก็เรื่องของไทยเวลเนสเดสติเนชันนะคะยกระดับบริการมาตรฐานสุขภาพแล้วก็เวลเนสไทยให้ได้มาตรฐานสากลในรูปแบบมิชลินไกด์นั่นเองโอ้ยน่าสนใจแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะก็คือ Discovery Experience Space นะคะก็คือจัดพื้นที่สำหรับแสดงนวัตกรรมแล้วก็ประสบการณ์การแพทย์แผนไทยแบบ Interactive กระจายรายได้สู่ฐานรากนั่นเองค่ะคุณหม
2: อก็ตกลงว่าเขาจะมาทำประชุมวันที่เมืองไทยแล้วปีหน้า
1: ครับ2170ครับ
2: แล้วก็สำคัญคือปีที่แล้วอินเดียจัดเป็นเจ้าภาพปีนี้เราจะเป็นเจ้าภาพ
0: คร
2: ับ ก็เราจะใช้จุดแข็งของเราก็คือเรื่องอาหารแล้วเรื่องสปาเรื่องการแพทย์แผนไทยแล้วก็พื้นที่ที่จะจัดให้เกิดการแสดงนวัตกรรมทั้งหลายนะเป็น3เรื่องใหญ่ๆก็ขอบคุณคุณหมอพงศธรพอกเพิ่มดีผู้อธิบดีกรมแพทย์แผนไทยนะที่ได้ไปเจรจาเอาเรื่องที่มาประชุมในเมืองไทยในปีหน้าต่อไปครับ
0: ค่ะเป็นเรื่องของอีเวนต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะอ่ะต่อมาเรื่องของคนกรุงเทพค่ะเขาบอกคนกรุงเทพเร่งรีบชีวิตเครียดสูงวัยรุ่นเสียงซึมเศร้าทำร้ายตัวเองอันนี้เนี่ยจากพาดหัวเนี่ยมีใครโดนจุดไหนบ้างของเมย์โดนว่าเมย์เป็นแบบว่าคนที่เครียดสูงพี่เดชมีโดนประโยคไหนบ้าง
1: มีโดนหลายจุดเลยครับก็เครียดสูงเหมือนกันยังไม่ทำร้ายตัวเองครับ
2: ทางด้านทำร้ายคนอื่นไม่ใช่อย่างนั้นนะ
1: ทำยังไงนะ
0: ยังไง
1: ทางด้านแพทย์หญิงเลิศลักษณ์ลีลาเรืองแสงครับรองปลัดกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัญหาสุขภาพจิตก็เป็นปัญหาสำคัญของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจากภาวะเป็นอยู่ของคนกรุงเทพมีแต่ความรีบเร่งครับเพราะว่าต้องรีบออกจากบ้านเผชิญการจราจรหรือการทำมากินภาวะเศรษฐกิจที่ชีวิตที่ไม่เรียบง่ายเหมือนชนบทครับสิ่งเหล่านี้ทำให้คนกรุงเทพมีภาวะเครียดสูงถึง 5% ขณะที่ค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศอยู่ที่แค่ 2.7% เท่านั้นนะครับจากการสำรวจเพราะว่าคนกรุงเทพมีความเครียดเล็กๆน้อยๆถึง 90% เครียดปานกลาง 6% เครียดมาก 1% และพบความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าถึง 6% นะครับกลุ่มอายุที่เสี่ยงมากที่สุดก็คืออายุ 15-24 ปีครับ
0: วัยรุ่น
1: เพราะว่าเป็นวัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ตอนต้นนะครับก็รองลงมาเป็นกลุ่มไปแรงงานนะครับก็ทางกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้นิ่งเฉยครับก็เตรียมเริ่มออกสำรวจคัดกรองความเครียดในเด็กวัยเรียนนะครับโดยศูนย์สาธารณสุขของกรุงเทพคัดกรองระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกทม100แห่งโรงเรียนกทม437แห่งนะครับเริ่ม1ตุลาคมนี้ครับเพื่อดูแลและแก้ไขภาวะปัญหาสุขภาพใจของเด็กกลุ่มเสี่ยงในเบื้องต้นนะครับก่อนที่เด็กจะมีความเครียดสะสมทำให้เกิดอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้างครับ
0: ค่ะ
2: ทีนี้เวลาเราเด็กวัยรุ่นบ้านเราเนี่ยเวลาเขาซึมเศร้าเขาทำยังไง
0: เขาบอกว่าลงโทษตัวเองทำร้ายร่างกาย
2: คือแล้วอาการก่อนหน้านั้นมันจะมีอาการไง
0: ยังไงอะคะ
2: คนที่จะซึมเศร้านี่เขาเรียกว่าเราจะมีคำถามอยู่4อัน
1: ครับ
2: ชอบแยกตัวหรือเปล่า
1: แยกตัวหรือเปล่า
0: ปฏิเสธสังคมหรือเปล่า
2: ไม่ค่อยไปคุยกับใครแยกตัวอยู่ในห้องสองก็คือไม่ดูแลตัวเองอ่ะเคยแปรงฟันไม่แปรงฟัน
1: ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
2: เคยอาบน้ำไม่อาบน้ำผมไม่หวีเคยหวีไม่หวีเปลี่ยนพฤติกรรมสองเลยใช่ไหม
1: ครับ
2: สามก็คือว่าเคยพูดคุยคือชอบเวลาที่จะนอนไม่นอนเวลาไม่นอนก็จะนอนกลางวันก็นอนคืนไม่นอนเดินเพ่นพ่านไปหมด
1: ดึกไม่นอนเช้าไม่ตื่น
2: เช้าไม่ตื่นก็คือบางคนที่ซึมเศร้าเริ่มต้นก็จะนอนทั้งวันเลยบางคนไม่นอนเลย
0: โดนทุกประโยคเลย
2: บางที
1: เป็นหรือเปล่า
2: เป็นไหมเนี่ยแล้วก็
1: ข้อสุดท้าย
2: เครียด ไม่กินอาหารไม่ทำอะไรเลยทักอย่างเลย
1: ไม่อยากอาหาร
2: พฤติกรรมเปลี่ยน
0: อ๋อไม่เป็นละ
2: พฤติกรรมเป็นปกตินี่เอาแต่กินอย่างเดียวใช่ไหมทำไมมันไม่อ้วน
1: แต่ว่าสุขภาพดีอยู่
2: สุขภาพดีอยู
0: ่
2: ถ้าอย่างนี้ก็ต้องสังเกตลูกหลานเราพอเป็นอย่างนี้เราต้องรีบเข้าไปคุยกับเขาแล้วล่
0: ะ
2: เขาจะมีอาการทีนี้อาการเหล่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องโรคจิตนะมันไปพาเนื้อมีสารมันไหลในร่างกายผิดปกติ
1: ครับ
2: สารสื่อประสาทพวกเซโรโทนิน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอเซโรโทนินหายไปจากสัมผัสของเส้นประสาททั้งหลายมันก็จะซึมเศร้ามันก็จะคิดทำร้ายตัวเองทำร้ายอยากฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยถ้ามีใครที่เรารักมีการนี้ต้องรีบพาไปพบจิตแพทย์น
0: ะ
2: ต้องประเมินแล้วถ้ามีคนบ่นว่าไม่อยากอยู่แล้วอันนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะ
1: ครับ
2: ต้องรีบเข้าไปคุยเขาให้เขามีการระบายว่าเขามีอะไรผิดปกติในร่างกายเขาป่ะพวกซึมเศร้านี่คือไม่รับรู้สังคมอะแยกตัวต้องไปรักษาต้องกินยาเพื่อปรับให้เซโรโทนินกลับมาปกตินะ
0: อ
2: ันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณหมอเลิศลักษณ์นะรอง
1: ปลัดกรุงเทพมหานคร
2: กรุงเทพมหานครที่มาเป็นตัว เริ่มกล่าวถึงเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากพอดีคุณหมอก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งของพวกเราที่ทำเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัวเวชศาสตร์วิถีชีวิต
1: ครับ
2: เวชศาสตร์ป้องกันเขาอยู่ในทีมงานของผมนะฮะก็ตั้งแต่ผมเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นสก
1: ครับ
2: ปีก็ช่วยกันทำงานอย่างมากก็สุดยอดเลยคุณหมอคนนี้เก่งมากครับ
0: ค่ะเรื่องสุขภาพจิตก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะมองข้ามนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาเรามาเข้าเรื่องของการตอบคำถามสุขภาพกันบ้างดีกว่าอ๋อถึงเวลาแล้วนะใครมีคำถามอะไรนะที่ส่งมาเดี๋ยววันนี้เราอ่านให้นะคะเรื่องแรกเลยดีกว่าค่ะอันนี้โอ้โหมาถึงก็เดือดเลยใช้คำนี้เลยถามถึงสาเหตุค่ะที่ HbA1c สูง
2: ฮีโมโกลบิน A1C
0: นะฮีโมโกลบิน A1C
2: HbA1C
0: ใช่สาเหตุที่ฮีโมโกลบิน A1C สูงเนี่ยนอกจากอาหารที่รับประทานเข้าไปแล้วค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมคะเพราะปกติเนี่ยไม่ใช่คนกินหวานเลยแต่ค่านี้ก็สูงทุกทีเลยค่ะคือ 6.2 นั่นเองแต่ว่าค่าไขมันอื่นๆแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์เนี่ยปกตินะคะส่วนค่าน้ำตาลปกติก็คือ92ค่ะก็ไม่สูงนะ
2: ไม่สูงฮีโมโกลบิน A1C คือค่าน้ำตาลสะสมอยู่ในเม็ดเลือดแดง
1: ครับ
2: 3เดือนมันจะเปลี่ยนเพราะเซลล์เม็ดเลือดมันแดงมันตาย
1: ครับ
2: ก็ตั้งแต่วันแรกที่เม็ดเลือดแดงออกมาในกระแสเลือดก็จะรับรู้ว่าในกระแสเลือดมีน้ำตาลมากน้อยขนาดไหน
0: ค่ะ
2: แล้วก็เก็บเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เอามากี่เม็ดเลือดแดงกี่เม็ดแล้วก็เฉลี่ยว่าเป็นเท่าไหร่ก็โดยการส่องแสงผ่านมันทีนี้การที่มันจะเก็บน้ำตาลเข้ามาอยู่ในนี้แสดงว่ามันมีน้ำตาลในระหว่างวันเนี่ยมันเกิน160ก็เกิดขึ้นจากการกินน้ำอัดลม
0: ค่ะ
2: พวกชาดำเย็นชาหวานเจี๊ยบ
0: ค่ะ
2: กาแฟหวานเจี๊ยบ
0: น้ำหวานนั่นแหละ
2: น้ำหวานทั้งหลายเนี่ยแล้วก็กินผิดวิธีย
0: ังไงอะคะ
2: เวลากินข้าวนี่ทำไงอะ
1: กินข้าวเสร็จก็กินเลย
2: ไม่กินข้าวนี่ทำยังไง
1: กินข้าวก่อน
2: ผิดเลยอย่างนี้ปุ๊บพุ่งปิดเลย
1: ครับ
2: เราก็ต้องกินผักกินสลัดกินผักกินผลไม้กินเนื้อสัตว์ให้ไปอยู่ในกระเพาะก่อน
0: แล้วค่อยกินข้าว
2: แล้วตอนที่ในผักในผลไม้นี่มันมีน้ำตาลนะแต่มันค่อยๆย่อย
1: ครับ
2: มันจะค่อยๆย่อยเพราะมันอยู่ในไฟเบอร์มันค่อยๆย่อยมันก็ค่อยๆทยอยน้ำตาลเข้าเส้นเลือดมันทยอยเข้าเซลล์เหมือนกับเครื่องยนต์เราเริ่มจุติแล้วมันจะเผาผลาญ
3: เริ่มอุ่น
2: ๆเริ่มเผาผลาญน้ำตาลแล้วพอน้ำตาลในกระแสเลือดมาเรื่อยๆมันก็เอาไปเผาไปเรื่อย
0: ๆ
2: แต่ถ้าเรากินข้าวปังทั้งจานเข้าไปเลยใน5นาที10นาทีนี่นะ
3: น้ำตาลก็จะ
2: มันก็จะพุ่งกระฉูดเลยขึ้นไป220แล้วทีนี้ลงไม่ได้เพราะว่ามันเข้าเซลล์ไม่ทัน
3: ครับ
2: เข้าไปแค่นี
0: ้
2: ถ้าข้าวสัก10คำเนี่ยเราเล่น3ทัพพีเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ในกระแสเลือดมันค้างอยู่ตรงนี้200อยู่3ชั่วโมงมันก็ดูดเข้าไปในเม็ดแดงเม็ดเลือดแดงดิเข้าไปในฮีโมโกลบินถ้าไม่อยากให้ฮีโมโกลบินไม่อยากเป็นเบาหวานกินช้าช้ากินตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
3: ครับ
2: กินให้หมดในครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเก็บข้าวไว้กิน10นาทีสุดท้าย
0: ลำดับไว้เป็นลำดับสุดท้าย
2: ข้าวแป้งขนมปังไว้ลำดับสุดท้าย10นาทีสุดท้ายเพราะว่า20นาทีไปแล้วน้ำตาลมันก็ขึ้น แล้วมันเริ่มเผาผลาญแล้วมันก็ไม่ขึ้นมากละ
0: ค่ะ
2: แล้วอีกอันนึงก็คือว่าถ้าเป็นนี้เนี่ยผมแนะนำกินข้าวเสร็จเนี่ยไปเดินไป5นาทีเดินกลับ5นาทีขีดเส้นใต้นะสำคัญมากนะคนที่เป็นเบาหวานทุกคนนะกินอาหารเสร็จต้องเดิน10นาทีนะเดินไป5เดินกลับอีก5
0: ค่ะ
2: น้ำตาลในเลือดที่เคย200มันจะลงมา120เลย
1: ครับ
2: เพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเอาอินซูลินเข้าเซลล์กล้ามเนื้อ
0: ค่ะ
2: เซลล์กล้ามเนื้อใช้น้ำตาลได้โดยอัตโนมัติแหละ
1: ครับ
2: พอเดินไปปุ๊บน่องทำงานกล้ามเนื้อขาทำงานมันเผาน้ำตาลในกระแสเลือด
1: เริ่มเผาน้ำตาลทันทีเลย
2: ก็จะไม่เป็นเบาหวานแล้วไม่อ้วนด้วย
1: ครับ
2: เดินเดินสัก10นาทีเนี่ยอย่างไรนี่ฟังแล้วเข้าใจนะคือ1กินช้าๆครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วข้าวไว้กิน10นาทีสุดท้าย
0: ครับดับการทานอาหาร
2: 2ห้ามกินของหวานที่เป็นน้ำตาล
0: เขาบอกเขาไม่กินเขาไม่ใช่คนกินหวานเลย
2: ไม่กินหวานก็คือกินข้าวเยอะ
1: หรือว่ากินแต่ไม่รู้ตัวหรือเปล่าก
2: ินแป้งเยอะ
0: จะกินแป้งเยอะ
1: ก็กลายเป็นน้ำตาล
2: กินน้ำปังเยอะ
1: ครับ
2: กินผลไม้ก็ผลไม้หวานกินเยอะไปไม่ได้นะแล้วก็กินผิดเนี่ยที่หนักที่สุดคือกินผิดกินข้าวมื้อนึง5นาที10นาทีเป็นเบาหวานแน่นอน
0: โอ้
1: กินไวทำให้
0: อันนี้ความรู้ใหม่เลย
2: ความรู้ใหม่นะครับก็ต้องกินอย่างถูกต้องแล้วก็จะไม่เป็นเบาหวานตลอดชีวิต อย่างหมอเนี่ย 5.6 ตลอดชีวิตมาเลย
1: เออก็ถือว่าก
2: ินช้าๆถ้าจะให้กินช้าๆทำไง
0: ก
2: ็กินมือเดียวไม่มีซ่อมโดนทิ้งซ่อมไปเลย
0: อันนั้นเรียกกินลำบากไหมค
2: ุ
0: ณ
2: ไม่ลำบากมันก็ต้องปานี่หน่อยสิคอยลบทะเลาะกับเม็ดข้าวกับข้าว
0: ทะเลาะกับเม็ดข้าว
1: ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะครับเคล็ดลับหนึ่ง
2: เคล็ดลับหนึ่งก็คือกินข้าวด้วยมือเดียวมันจะช้ากินเสร็จแล้ววางช้อนซะแล้วก็เคี้ยวก่อนไม่ใช่กินแล้วปัดปัดสองช้อนเนี่ยกินแบบเขาเรียกว่ายัตนานะ
1: แล้วชีวิตคนกรุงไงครับคุณหมอมันเร่งรีบอ
2: ่
1: ะไปทำงานไม่ทันแล้วเนี่ยขับรถตั้งชั่วโมงนึง
2: เขาให้เวลาเรากินข้าวกลางวันชั่วโมงนะ
1: ครับ
2: แต่เล่นใช้10นาทีแล้วอีก
1: ที่เหลือจะได้นั่ง
2: คุยทันทีก็ไปนั่งแชทกันไปช้อปปิ้งก็ยังดีได้เดินบ้างไปละลายทรัพย์หมดเงินพอดีกัน
1: ครับ
2: เอาไม่ได้นะกินให้หมดในครึ่งชั่วโมงแล้วคุยกันบ้างคุยกับสาวบ้างเนี่ยเดี๋ยวนี้นะหนุ่มสาวไม่ยอมแต่งงานไม่หาเพื่อนไม่ได้เลยเพราะเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะปิดประตูกินข้าวคนเดียว5นาที10นาทีมันไม่มีเพื่อนคุยอ่ะมันจะก็ซึมเศร้าสิโรคเบาหวานก็มาด้วย
1: ครับ
2: ไปกินข้าวกันเพื่อนมีเพื่อนน้อยชวนไปคุยหน่อย
1: ปาร์ตี้ปาร์ตี้ช่วงเที่ยง
2: เที่ยงเที่ยงก็คุยกันหน่อยกินไปคุยไปจีบไปจีบมาได้ไปคนมาทำขับข้าวให้กินที่บ้าน
0: คุ้มแสนคุ้ม
1: แม่โอเคมาที่ถามข้อต่อไปนะครับบอกว่าคนนี้บอกว่าผมปวดตามข้อนิ้วมือปวดตาม
0: ข้อพับขาข้อพับแขน
1: มาหลายปีแล้วครับอยากทราบว่าเป็นรูมาตอยหรือเปล่าครับคุณหมอแบบนี
2: ้โอ้มันจะเป็นโชคดีขนาดนั้นนะ
0: เป็นมาหลายปีแล้ว
2: โชคร้ายขนาดนั้น
0: ล
2: ่ะโอ้บางทีมันเป็นที่ข้อเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ได้วอร์มอัพ
1: ครับ
2: ทุกข้อตอนเช้าตื่นมาเนี่ยอายุเยอะเนี่ยนะไขมันไขข้อมันไม่ออกโ
0: อ
2: ้บางทีผมตื่นมาตอนเช้าปวดเข่ามากเลยนะแต่ไปขี่จักรยานอยู่กับที่สักครึ่งชั่วโมงหายเลยไปได้เลยเพราะว่าเวลาเราขยับขยื่นข้อเนี่ยน้ำไขข้อจะออกนะ
0: ค่ะ
1: คร
2: ับ แค่นอนหงายแล้วก็ยกเท้าขึ้นสูงแล้วก็สะบัดเข่าแค่นี้
0: เข่าเราละนะ
2: เข่านี่เป็นเข่าไงขึ้นลงขึ้นลงสัก10ครั้งโอ้หายปวดละ
1: แปลว่าตอนเช้าถ้าตื่นมาแล้วปวดขาปวดมือปวดปกติแล้วครับ
2: มันไม่มีไขข้อมันไม่ออกนอนทั้งคืน
0: อ
2: ่ะแล้วก็บางทีก็คือกล้ามเนื้อมันเก่งก็ต้องยืดเหยียดผมเนี่ย10นาทีบนเตียงนะหลังจากอาบน้ำแปรงฟันแต่งใส่ชุดนอนเสร็จก็มันใส่เสื้อกล้ามใส่ชุดนอนเสร็จทาครีมต้องทาครีมทุกวันนะ
1: ครับ
2: ทาผิวทั้งหน้าเลยไม่งั้นมันจะแก่แล้วผมก็ทาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนี่ทาน้ำมันเนี่ย
0: เห็น
2: เนี่ยเสร็จแล้วก็ขึ้นเตียงก็ยืดเหยียดตั้งแต่หัวจนเท้าอ่ะ
1: ครับ
2: ใช้เวลา15นาทีแล้วฝึกสมาธินับ1ถึง10นับ1ถึง100ก็15นาทีเสร็จก็ลงมาขี่จักรยานกินน้ำสักแก้วนึง2แก้วกินขี่จักรยานน้ำมะนาวขี่จักรยานเลยรู้ว่าตอยไม่มาหรอกมันไม่มีหรอกมันจะโชคร้ายขนาดนั้นยังไงเอางี้ถ้าทำอย่างเงี้ยไม่ดีขึ้นไปเจาะเลือดหาค่ารูมาตอย
0: จะได้สบายใจ
2: จะได้สบายใจนะ
1: ครับคุณหมออันนี้ผมถามของตัวเองได้ไหมตื่นเช้ามาผมปวดหลังเท้าซ้ายแต่ว่าถ้าเดินไปสักแป๊บมันจะหาย
2: นั่นแหละขายข้อยืดกล้ามเนื้อมันยดยืดกันก็ให้ดีก็เอามือเอาไปหาฝาบ้านนะ
1: ครับ
2: เอาส้นวางมันพื้นแล้วก็เอาปลายเท้าอยู่บนฝาแล้ว
1: อ๋อยืด
2: ยืดยืดกันเข้าไปยืดดันตัวเข้าไปยืดยืดเดี๋ยวหายเลยพอเรายืดมากๆมันไม่มากระชากชนกัน
1: ครับ
2: แล้วเราเวลาผมทำท่ายืดทั้งหลายนี่มันจะมีก๊อบแก๊บก๊อบแป๊บนิดหน่อยไม่เป็นไรนะ
1: ครับ
2: เพราะการที่กระดูกอ่อนมันสีกันเนี่ยมันร่างกายมันจะหลั่งสารแก้ปวดออกมาหายข้อออกมา
1: ไม่ได้แย่ใช่ไหมครับดูบางทีมันดูเสียบุคลิกมากเลยอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ไม
0: ่คุณหมออ
2: ย่างเงี้ยอย่าไปทำมากท่านั้นมันฝืนมากดึงดึงดึงดึงได้
0: ด
2: ึ
0: ง
2: ได
0: ้
2: ดึงให้มันสีกัน
0: เข้าไหมเข้าไหม
2: เนี่ยดึงดึงให้มันสีกันพอสีเสร็จแล้วไขข้อออกแล้วยาแก้ปวดมันออกอัตโนมัตินะ
1: ครับ
2: คนนึงชอบทำไง
1: เบา
0: เบาเบากัน
2: ชอบถึงทำไงแล้วบางทีเราก็อยู่กับลูกก็จับลูกหักมากป๊อกป๊อกมันดีลูกก็เจ็บร้องไห้เลย
1: อ้าวคุณหมอ
2: เดี๋ยวจะจับลูกคนนี้หักดู
0: หมดแล้วลูกชิงลูกไป
2: เอาไปต่อ
1: โอเค
0: ต่อมาค่ะเรื่องของการเริ่มทานแคลเซียมค่ะคุณหม
2: อ
0: สูงอายุเมื่อไหร่แคลเซียมหมดทันทีทำยังไงดีคะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราจะต้องเริ่มทานแคลเซียมอย่างไรเอาสมมติว่าเข้ามารับ
2: ไม่ต้องรอจนไม่ต้องรอจนสูงอายุแล้วนะ
1: ครับ
2: กินแคลเซียมในอาหารไปทุกวันไปเลยในถั่วทุกชนิดมีแคลเซียมหมด
1: และอาหารที่ควรกินทุกวันครับคุณหมอ
2: กินทุกวันก็ในแคลเซียมก็อยู่ในน้ำพวกถั่วเหลืองอะนมถั่วเหลืองทอยเกิร์ตโยเกิร์ตนมก็พ่อมันเนยหน่อย
1: ครับ
2: ก็อยู่ในกล้วยน้ำว้าก็มีแคลเซียมเยอะแล้วแค่กล้วยน้ำว้าปิ้งกล้วยปิ้งกล้วยน้ำว้าลูกเดียวก็แคลเซียมพอใช้ทั้งวันแล้ว
0: ค่ะ
2: แต่ว่าถ้าเป็นกล้วยที่ไม่ถูกความร้อนนี่ต้อง3ลูก
1: ครับ
2: แต่ถ้าปิ้งปุ๊บลูกเดียวแคลเซียมเปลี่ยนเป็นฟอร์มที่กินได้4ดูดซึมได้เป็น4เท่า3เท่าพอเลยกินกล้วยน้ำว้านี่มันไม่มีกระดูกพุนหรอก
1: ครับ
2: กินกล้วยน้ำว้าวันละ2ลูกเนี่ยนะ 2-3 ลูกถ้ากล้วยปิ้งก็ลูกเดียวพอง
1: ี้เจอร้านกล้วยปิ้งเราต้องรีบแวะแล้วนะครับคุณหมอ
2: น
1: ี
2: ่กล้วยปิ้งเนี่ยหายากนะเดี๋ยวนี้จะกินกล้วยปิ้งไปไหน
1: ผมเปิดขายตรงนี้ร้านนึงดีกว่าร
2: ู้ไหมที่ไหนเอาดำเดือดเราสิ
1: หน้าโรงพยาบาลเหรอครับ
2: ถูกต้องเลย
0: ทำไมไม่ทำเป็นไม่รู
2: ้
0: ล
2: ่
0: ะ
2: มีอะไรที่ไม่รู้บ้างเนี่ย
1: คุณหมอสอนมาดีไง
2: เออทีนี้ทำไมกล้วยปิ้งมันขายดีที่หน้าโรงพยาบาลเพราะคนป่วยเวลาหายเนี่ยอาหารที่ย่อยง่ายที่สุดแล้วมีสารอาหารครบถ้วนที่สุดเลยคือกล้วยปิ้งเอาไปเยี่ยมญาติเยี่ยมคนแก่โอ้โหเยี่ยมคนแก่นี่ชื่นใจ
0: ชื่นใจเลย
1: อร่อยเลย
0: อร่อย
2: มื้อนี้เพิ่งกลับมาจากลาวนะเฮ้ยกล้วยปิ้งมีขายทั่วไปหมดเลย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แต่แพงนะแพงเข้าบ้านเรา
1: ครับ
2: ก็มีกล้วยน้ำว้าขายเหมือนกล้วยน้ำว้านี่เป็นกล้วยของคนไทยลาวนะ
1: ครับ
2: ทั่วโลกเลย 2-300 ล้านคนเนี่ย
1: ครับ
2: มีกล้วยปิ้งหมดกล้วยน้ำว้าหมดทุกที
0: ่
1: ครับโหจัดรายการกับคุณหมอแล้วหิวแล้วครับเนี่ย
2: ครับ
1: คือไปซื้อกล้วยปิ้งกินกันไหม
0: เราหิวไม่เท่าไหร่ถ้าคนดูหิวเนี่ยอย่าพึ่งหรือว่าดูรายการให้จบก่อนจะไปหาซื้อกล้วยปิ้งอย่าพ
2: ึ่
0: ง
2: กินถั่วเนี่ย
0: อย่าพึ่งไล่เขาไปกินอะไรสิให้เขาดูเขารายการเราก่อนสิ
2: ดีดีครับไปต่อไปต่อ
0: โอเคต่อมาค่ะพี่เดชมาพี่เดช
1: โอเคครับคำถามข้อต่อไปนะครับคุณผู้ชายนะครับถามเข้ามาว่าผมมีอาการที่ปลายเท้าทั้งสองข้างครับมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจแต่ก็ผ่าตัดไปแล้วครับคุณหมอแล้วก็มีโรคเบาหวานแล้วก็มีอาการคันตามแขนขาและก็ลำตัวแต่ได้ซื้อยาแก้คันมาทานแล้วแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงขอคำแนะนำครับว่าจะรักษาอาการนี้อย่างไรดีครับคุณ
2: เขาคันหรือชาเนี่ย
1: คันครับผม
2: คันนะ
1: คันตามแขนขาและก็ลำตัวเลยครับ
2: อายุเยอะก็จะคันอย่างนี้แหละถ้ามันแห้ง
1: ผิวก็อาจจะแห้งได
2: ้เออไปซื้อน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นมาทาดิโอ้ผมนี่ทาแล้วไม่หายคันเลย

0: ้ำมาคิดคลายมันออกไม่ได้แล้วอาบน้ำเสร็จไม่ต้องให้ไปขืนนึงไว้ชุบอะไรน้ำมันมะพร้าวทาถูหลังถ้าเขาคันหลังนี่แสดงว่ามันคันแย่แล้วน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทาให้ทั่วๆไม่ต้องเกาเลยนะยิ่งเกายิ่งถลอกนะยิ่งเจ็บยิ่งแสบยิ่งคัน
1: ค่ะ
0: อันนี้ลายนี้ไปทาน้ำมันทาก็ครีมทาครีม
2: แนะนำให้ดูแลอนามัยเบื้องต้นนะครับแล้วก็
0: คืออย่าปล่อยให้ผิวหนังแห้งมันคัน
2: ครับ
0: คันทรมานเดี๋ยวก็ยิ่งเกายิ่งผื่นขึ้นยิ่งคันใหญ่เลย
1: ใช่สิ
2: บางทีเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขานะครับเราอยากจะไปซื้อยาอยากไปหาหมอแต่ว่าก็แค่ดูแลพื้นฐานให้สะอาดก็พอนะ
0: ผมได้เรื่องนี้เพราะว่าตอนไปเรียนอังกฤษโอ้โหน่าเราไปอายุ 30-40 ก็จริงนะ
1: ค่ะ
0: อาบน้ำวันละ2ครั้งได้สบู่อ่ะไม่เกินเดือนไม่เกินอาทิตย์เดียวเลยเขอทั้งตัวเลยเพราะมันแห้งมาก
2: ครับ
0: ก็เลยต้องเลิกใช้สบู่อาบน้ำแล้วต้องใช้ครีมอาบน้ำที่เป็นน้ำมัน
1: อ
0: ่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็ต้องทาครีมทาน้ำมันทุกวันตั้งแต่นั้นมาติดเลยติดทาน้ำมันทั้งตัว
2: ครับ
0: แล้วมันหายคันเลยฮะก็ใครก็สู้เกาให้เราสู้เราทาน้ำมันทาครีมไม่ได
1: ้
0: มันไม่ได้แพงเลยนะครีมถูกๆเยอะแยะ
1: ให้เราไม่คันดีกว
0: ่
1: า
0: น้ำมันมะพร้าวก็ขวดนึงใช้ไปเถอะ2เดือน3เดือนก็ไม่หมดทั้งประโยชน์2หยดเอง
2: ครับ
0: นะครับ
1: โอเคเรื่องของการ
0: ถ้ายังไม่เบาก็ไปหาหมอหาสาเหตุแล้วกินยาแก้แพ้ไปพางก่อน
2: ครับ
0: คันมาก
2: โอเคครับ
1: โอเคอาการคันจบไปต่อมาถามถึงเรื่องของวัคซีนบ้างดีกว่าในฐานะที่คุณหมอเนี่ยนั่งอยู่หลายประธานกรรมการมากเลยอะวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะป้องกันกี่เดือนหลังจากได้รับวัคซีนแล้วคะแล้วก็ถามเป็นความรู้ด้วย
0: เป็นคำถามที่ดีผมเป็นอาชีพดีกรมควบคุมโรคอยู่2ปีนะซื้อวัคซีนบ้างอะไรบ้างเยอะแยะวัคซีนที่สำคัญที่สุดที่รัฐบาลไทยเอาให้คือวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
2: ครับ
0: ทีนี้เราให้ทุกคนไม่ได้เพราะว่ามันแพงแล้วก็ถ้าฉีดทุกคนมันก็ไม่จำเป็น
2: ครับ
0: เราก็จะให้สำหรับคนอายุเกิน65
2: กลุ่มเสี่ยง
0: กลุ่มเสี่ยงแล้วคนอ้วนเด็กต่ำกว่า5ปีพวกเรานี้ได้ฟรีหมดแล้วเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานในคนไข้เพื่อป้องกันไม่แพร่โรค
2: ถ้าเข้าเกณฑ์ก็ได้ฟรี
0: ได้ฟรีถ้าไม่ได้เข้าเกณฑ์ก็เสียเงินแต่ว่าผู้บันตนของหลักประกันสุขภาพไอของประกันสังคมนะ
2: ครับ
0: อันนี้เป็นค่าการแล้วไม่ได้ไม่มีสิทธิ์
1: ถ้าประกันสังคมต้องเป็นมาตราอะไรคุณหมอมาตรา33
0: ทุกมาตราแหละเราฉีดให้หมดตั้งแต่50ขึ้นไปทุกคนหมดนี่กรรมการบอร์ดประกันสังคมเนี่ยให้เราให้เด็ดขาดเลยแล้วจะให้ไปตลอดด้วยเพราะว่าเงินของท่านเอง
1: ค่ะดีมากๆอัน
0: นี้เงินของท่านเองทีนี้ฉีดเข้าไปแล้วมันก็ต้องฉีดกันทุกปี
2: ครับ
0: เพราะว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่นี่มันมีหลายสายพันธุ์มากโอ้ยสายพันธุ์ย่อยๆเยอะ
1: ๆๆ
0: แต่โดยสรุปมันมีสายพันธุ์ A กับสายพันธุ์ B
2: ครับ
0: ถ้าปีนี้ระบาดสายพันธุ์ B ปีหน้าก็สายพันธุ์ A จะมาเพราะว่ามันสลับกันไปสลับมาฉะนั้นวัคซีนก็องค์การโลกก็จะบอกว่าพยากรณ์ปีหน้ามันจะออกมาหน้าตาเป็นไงสายพันธุ์ A บวก B เล็ก
1: ๆ
0: สายพันธุ์ B บวก A หน่อย
1: ๆ
0: เขาจะบอกว่าปีหน้าต้องขายวัคซีนแบบนี้น
1: ะ
0: แล้วก็บอกให้บริษัทวัคซีนไปผลิตมา
2: โอ้มีการทำนายแบบนี้ได้เลย
0: ไม่งั้นจะเอาวัคซีนที่ไหนไม่ฉีดไม่มีคนผิดอ่ะ
1: ต้องรู้ล่วงหน
0: ้
1: า
0: พยากรณ์ล่วงหน้าเพราะฉะนั
1: ้
0: นเราก็จะสั่งไว้แล้วทุกปีมันก็จะส่งมาประมาณเดือนพฤษภาคมฉีดยังถ้าปีนี้ไปฉีดก็ได้สายพันธุ์ใหม่แล้วของปีนี
1: ้
0: ฤดูกาลนี้แล้วมันก็ฉีดไปถึงมกราคมพามันหมดละเพราะถ้ามกราคมพาจะฉีดก็ฉีดได้แต่ว่ามีพฤษภามาอันใหม่ก็คงต้องฉีดอันใหม
1: ่
2: ครับ
0: แต่ฉีดแล้ว14วันได้ผลป้องกันได
2: ้
0: อยู่ได้ทั้งปีแล้วก็ถ้าฉีดแล้วถ้าติดมันก็ไม่ใช่เก่งพยากรณ์ถูก 100% แม่น
1: 100%
0: มันองค์การโลกก็ประเมินว่าถ้ามันติดด้วยเชื้อไข้หวัดใหญ่ร้อยตัวฉีดไปมันจะป้องกันได้80ตัวมันก็เป็นเบา
1: ๆ
0: เป็นไม่หนักอย่างผมฉีดแล้วเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดก็เป็นอยู่วันเดียวหาย
2: ครับ
0: ปวดหัวอยู่ชั่วโมงเดียวกินพาราเม็ดเดียวหายเลยก็ฉีดมันทุกวันทุกปีไปนี่พวกเราอย่าไปเชื่อพวกที่ต่อต้านวัคซีนนะ
2: ครับเราต้องส่งเสริมเรื่องนี้หน่อย
0: ต้องส่งเสริมเรื่องนี้นะ
1: พ
0: วกแอนตี้วัคซีนนี่ตัวทำลายระบบนะทำให้บริษัทที่ค้าขายยารักษาโรคที่มาจะป้องกันได้วัคซีนเนี่ยยิ้มเลยบางทีคนเหล่านั้นมันจ้างคนมาแอนตี้วัคซีนเพราะอย่างนี้แหละ
2: อ๋อทีนี้คุณหมอพูดได้ฟังหน่อยว่าถ้าสมมติว่าเรามีคนบอกว่าเนี่ยวันนี้ป่วยเพราะว่าเมื่อ5ปีก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด mRNA มา
0: โอ้ย
2: เราอธิบายเขายังไงดี
0: ผมไม่เป็นผมฉีดเยอะมากฉีดตั้ง7เข็มอ่ะ
2: ผมฉีด7เข็มเหมือนกันพูดมา

0: ไม่เห็นเป็นไรอ่ะ
1: ครบทุกอย่างด้วยอ่ะ
0: โ
1: บแพ้โ
0: บแพ้เจ็ดด้วยมันเอาประเภทแบบบังเอิญว่าคนนี้มันจะเป็นโรคนี้พอดีอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วถ้าไอ้คนที่ไม่ฉีดเป็นมีไหมก็มีแต่มันเกินไปนะเนี่ยทำอย่างนี้กันอ่ะ
2: ครับ
0: ก็ท่านแอนตี้กับแอนตี้เป็นคนเดียวละ
2: อย่าไป
0: อย่าไปชวนคนอื่นเขาทำบาปกรรมนะเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยท่านก็อย่าไปชวนคนอื่นป่วยตามท่านไปด้วย
2: ครับ
0: ท่านก็อย่าไปเอาคนอื่นมาป่วยแบบท่าน
2: อ
0: ่ะมันจะได้สะใจท่านหรือไงผมบาปกรรมนะเนี่ยถ้าท่านไม่อยากทำไม่อยากฉีดก็อย่าไปชวนคนอื่นเวรกรรมนะเนี่ยมีจริงนะเนี่ยโอเค
2: เป็นความเชื่อความเชื่อที่ผิดนะครับ
0: ต้องผิดครับช่วยกันหน่อยครับ
2: ครับ
1: โอเคคำถามต่อไปอ่ะเมโลดี้อ่านนะถ้าบัตรประชาชนอยู่นครปฐมแต่ทำในกรุงเทพเราสามารถหาหมอที่สาธารณสุขได้ที่ไหนบ้างคะใช้สิทธิ์บัตรสปสช.ค่ะบัตรทองนั่นแหละ
2: บัตรทองนะคร
1: ับ30บาทนั่นแหละ
0: เข้าไปที่โปรแกรมที่ขอเปลี่ยนเลยนะ
2: แอปของสปสช.
0: เดี๋ยวนี้ท่านเปลี่ยนเองได้ในแอป4ครั้งแล้วนะ
1: ครับ
0: ท่านเข้าไปเปลี่ยนแต่เขาจะให้เปลี่ยนได้เฉพาะตรงที่มันมีความว่างอยู
2: ่
0: ส่วนใหญ่ก็จะไปคลินิกศูนย์บริการเล็กๆก่อน
2: ครับ
0: แล้วถ้าเขารักษาไม่ได้เขาจะส่งต่อ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ชั้นบ้านอยู่อมก๋อยหมู่ที่7ตำบลบ้านด่านอำเภออมก๋อย
1: ค่ะ
0: ชั้นมาอยู่กรุงเทพฯชั้นจะไปศรีราช
1: ยังไม่ได
2: ้ยังไม่ได
0: ้ท่านไปจ่ายเงินเองนะท่านจะไปนพรัตน์ราชธานีเลยไม่ได
1: ้
0: ท่านต้องไปลงทะเบียนปฐมภูมิที่อยู่ใกล้บ้านท่านมันก็จะบอกว่าตรงแถวนี้มีคลินิกปฐมภูมิอะไรบ้าง
1: ค่ะ
0: อาจจะเป็นเอกชนเป็นศูนย์บริการสาธารณสุข
2: ครับ
0: หรือบางทีมีคลินิกปฐมภูมิของโรงพยาบาลที่ใกล้ตรงนั้นมีเปิดอยู
1: ่
0: ท่านก็ไปลงซะแล้วไปรักษาที่นั่นไม่งั้นเราเจ๊งนะประเทศไทยเราหมดตัว
1: ค่ะ
0: เพราะโรคเดียวกันความดันสูงเนี่ยไปโรงพยาบาลใหญ่ๆเช่นศรีราชรามาราชวิถีข้างหนึ่ง 2-3,000 บาท
2: ครับ
0: ต้นทุนนะค่าแอร์ค่าหมอค่าพยาบาลค่านู่นค่านี่ค่าเจาะนู่นตรวจนี
2: ่ขอมาเป็นตัวเลขได้ 2-3,000
0: บาท
2: 3,000 บาท
0: แต่ถ้าไปคลินิกปฐมภูม
2: ิ
0: ศูนย์บริการมัน200กว่าบาทอย่างนี้ถ้าเราไป 3,000 กว่าบาทหมดทุกคนแล้วจ่ายหมดอะล่มจมแน่แล้วท่านก็จะไม่มีระบบฟรีให้ท่านใช้ต่อไป
2: ครับ
0: ท่านต้องยอมรับกติกานี
1: ้
0: ไปปฐมภูมิที่ใกล้บ้านที่สุดที่เขาจัดให้ก่อนนะก็ไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนเลือดแรกปฐมภูมิที่ใกล้บ้านถ้าไม่รู้โทรไป1330นะให้เขาแนะนำว่าเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนที่ไหนได้บ้างนะ
2: แอปพลิเคชันสปสช.ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับสามารถสแกนดาวน์โหลดได้เลยนะครับแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนได้ปีละ4ครั้งใช่ไหมคร
0: ับ 4ครั้งเลยแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนให้ไม่ใช่เปลี่ยนไปจากอมก๋อยหมู่บ้านที่1ที่2มาอยู่โรงพยาบาลรามาโรงพยาบาลจุฬาไม่ได้มันไม่มีวิธีการนี้มันจะไปตรงปฐมภูมิที่ใกล้ๆ
1: บ
0: ้
1: านเรา
0: ตามทะเบียนบ้านเรา
2: โอเค
0: ที่อยู่เราถ้าให้ดีที่สุดก็ไปย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาเลยดีที่สุด
2: ครับ
0: แต่ถ้าไม่มีท่านเปลี่ยนได้เพราะท่านมาอยู่ตรงนี
1: ้
0: ทำงานตรงนี้
2: โอเคครับ
1: โอเคเข้าใจเลยเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ์นะผ่านไปต่อมาค่ะเรื่องของวัณโรคบ้างดีกว่าเขาบอกว่าคนกินยาสำหรับคนที่กินยาวัณโรคค่ะแบบดื้อยาแล้วปลายนิ้วเท้าเนี่ยมันชาแล้วมันก็เจ็บมากด้วยค่ะหมอบอกว่ากินยาครบแล้วจะหายคนที่ถามมาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าผมก็กินยาครบแล้วนะครับแต่อาการมันไม่หายเจ็บปวดตามปลายนิ้วตามนิ้วเท้าทั้งเท้าเลยล่ะก็คือหมดเลยเนี่ยมันแสบร้อนมาเป็นปีแล้วนะขนาดหยุดยาไปแล้วนะไปหาหมอระบบเส้นประสาทแล้วก็บอกว่าไม่ทราบจะทำยังไงดีได้แต่ให้ยาแก้ปวดปลายเส้นประสาทกับวิตามิน B มาอยากทราบว่าควรทำอย่างไรให้อาการเจ็บเท้าลดลงคะตอนนี้สาเหตุมันคืออะไรกันแน่เนี่ย
0: คือมันมียาอยู่ตัวนึงเรียกว่ายาตัวหนึ่งยารักษา
2: ก็เป็นวัณโรคดื้อยา
1: วัณโรคแบบดื้อยา
0: แต่ว่าในวัณโรคดื้อยาไม่ดื้อยามันก็ต้องมียาตัวนี้เพราะมันให้ผล INH เมื่อวานนี้ก็ประชุมกันเรื่องนี้ว่าเราจะตรวจคนที่มันแพ้ได้ไหมเราจะได้ให้บำบัดตัวอื่นมันก็ยังไม่แน่นอนว่าคนที่แพ้แล้วเราให้ยาตัวอื่นมันจะอาการดีขึ้นไหม
2: ตอบสนองดีหรือเปล่าใช่ไหมครับ
0: มันเกิดจากการที่กินยาตัวนี้แล้วเส้นเลือดมันมีการอักเสบอยู่เรื้อรังผมว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นนะก็ใช้ทายาหม่องไปก่อนสัก 2-3 เดือนมันจะค่อยๆดีขึ้น
2: ครับ

0: มันไม่มียาตัวอื่นที่ดีกว่านี้แล้วเพราะมันไม่กินแล้วมันก็จะ
1: มัน
0: วัณโรคสามไม่หายเราก็จะตายด้วยวัณโรคมากกว่าไอ้ที่มันดื้อยาที่ดื้อยานี่มันทำให้เกิดผลข้างเคียงนะแต่ยังไงก็ตามตอนนี้มันเลยเวลาที่จะเราเลยเวลาแล้วเพราะเรารักษาไปแล้วผลข้างเคียงนี้มีมาก็ต้องคอยรักษาไปก็ไปพบแพทย์แล้วถ้าทนไม่ไหวก็ยาหม่องทาซะ
2: ครับอาการแสบร้อน
0: ทาเย็นๆปวดแสบปวดร้อนปมประสาทมันอักเสบวิตามิน B6 ถุง1 62ถุงๆก็มีโอกาสจะช่วยได้บ้าง
2: ครับ
0: แล้วการดื่มน้ำเยอะๆไม่กินเนื้อสัตว์ออกกำลังกายกินผักผลไม้นะกินโปรไบโอติกก็คือพวกของหมากดองที่ไม่เค็มเช่นโยเกิร์ตซอยเกิร์ตพวกเรานี่จะช่วยได้ทั้งสิ้นนะกล้วยน้ำว้านะหามๆเนี่ยซึ่งมีวิตามินเกลือแร่ที่ดีก็จะช่วยได้ก็ให้รู้ว่ามันเป็นได้จากยาวัณโรคแต่มันก็หายได้แต่ช้าหน่อย
2: ครับ
0: ก็ใช้เวลากับมันแล้วอยู่กับมันให้แบบมีความสุขครับ
2: ก็ต้องใจเย็นๆนะครับอาการแสบร้อนก็วิตามิน B ก็ช่วยได
0: ้ครับใช่ครับ
2: ครับ
0: เราไปคำถามต่อไปครับ
2: โอเคครับคำถามข้อต่อไปครับถามเรื่อง LDLบอกว่าเมื่อวันที่27สิงหาคมได้ไปตรวจร่างกายประจำปีมาค่า LDL ที่ได้ก็คือ124ในวันนี้ได้ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลอีกที่นึงแล้วก็ LDL ก็ออกมาด้วยบอกว่าที่นี่146ค่าที่แตกต่างกันใน1อาทิตย์แบบนี้เกิดขึ้นจากอะไรครับมันเป็นไปได้ใช่ไหมครับคุณหมอ
0: คือ LDL นี่ส่วนใหญ
2: ่ครับ
0: ร่างกายสร้างขึ้นมา
1: คร
2: ับ
0: เพื่อเอาไปสร้างฮอร์โมนแต่ส่วนย่อยก็เกิดจากกินเข้าไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าไม่อยากให้ LDL ขึ้นจากการกินก็เลิกการกินไขมันสัตว
1: ์
0: ไขมันทราน
1: ค่ะ
0: แล้วก็พวกเนื้อสัตว์ใหญ่ที่ไขมันมันแทรกอยู่ซึ่งมันอร่อยนะมนุษย์ก็หันไปกินปลาซึ่งย่อยง่ายแล้วมีไขมันน้อยมันอาจจะจืดหน่อยก็เติมปรุงแต่งรสชาติด้วยสมุนไพรหน่อยนะน้ำพริกขิงข่าตะไคร้บ้างนะท่านต้องกินอย่างนั้นนะอย่างผมนี่หมอเขาไม่อยากให้ผม LDL เกิน70แต่เดือนที่แล้วเล่นไปเที่ยวเมืองจีนตั้ง10วันเนี่ยนะเล่น
2: มีแต่ของอร่อย
0: ชั้นไปปานเลยโอ้ไปตรวจครั้งสุดท้ายนี่ตกใจ80กว่าแต่ก็ยังโอเคอยู
1: ่
0: ตอนนี้ก็เลยลิมิตเรื่องกินหมู3ชั้นเนื้อสัตว์ใหญ่สัตว์สี่เท้าก็จะพยายามไม่กินละกินเป็นปลากินเป็นถั่วปลาทูน่าบ้างปลานึ่งมั่งไม่เอาปลาทอดด้วยมันจะลงมาฮะนะไม่เป็นไรก็จำกัดเรื่องกิน
2: ครับ
0: แล้วอีกอันหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันลดลงก็คืออย่าไปให้มันมีความตึงเครียดสมองเครียดมากๆร่างกายสร้าง LDL มาเพื่อมาสร้างฮอร์โมนสู้กับความเครียด
1: ครับ
0: นอนให้มันหลับให้8ชั่วโมงให้ได้6ถึง8ชั่วโมงให้ได
1: ้
0: หลับให้สนิทออกกำลังกายนะหลับให้สนิทลดความตึงเครียดฝึกสติสมาธิผ่อนคลายความตึงเครียดร้องเพลงฟังเพลงนะอยู่กับคนรักอยู่กับสัตว์อยู่กับต้นไม้อันนี้วิถีชีวิตหมดอ่ะ
2: ครับ
0: แต่ยังไงก็ตามไอ้140กว่านี่มันก็ยังไม่เลวร้ายมากนะยังพอไหวอยู่แต่อย่าให้ต่ำกว่า120
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะ LDL ครับ
2: เขาบอกว่าอาทิตย์หนึ่งเพิ่มขึ้นมา22เลย
0: ก็อย่าว่าแหละแสดงว่าเครียดมากมันก็สร้างใหญ่เลย
2: ครับ
0: เพราะเวลาเครียดมันจะมีการสร้างคอร์ติซอลที่เป็นหลั่งมาเยอะ
2: ๆครับ
0: เพื่อสู้กับความเครียดจะได้ปรับตัวได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ไปพักผ่อนบ้างไปเที่ยวทะเลบ้างไปนั่งคุยกับคนรักบ้างฝึกสมาธิไปทำบุญไหว้พระเลี้ยงสัตว์ปลูกต้นไม้อยู่กับป่า
2: หาทางผ่อนคลาย
0: ผ่อนคลายนะ
1: โอเคอ่ะเรื่องของอาหารการกินนะแล้วก็เรื่องของความเครียดนั่นเองค่ะเป็นเรื่องที่ต้องจัดการนะต่อมาค่ะเป็นเหมือนเป็นแผลนะเดี๋ยวเรามีรูปขึ้นให้นะคะ
0: พอขึ้นได้ไหมเนี่ยเราเซ็นเซอร์ผ่านไหม
1: มันเป็นตุ่มๆอ่ะคุณหมอวินิจฉัยก่อนในนี้เราเห็นอยู่อ่ะ
0: เป็นตุ่มๆอันนี้เป็นตุ่มใส
1: ๆ
2: ครับ
0: ของโรคเขาเรียกว่าอันนี้เลยเป็นมา1ปีเชียวเหรอ
1: ใช่เขาบอกเป็นมา1ป
0: ีเป็นไอ้หายแน่นอนตรงนี้ก็คือเมื่อกี้ว่าอะไรนะไอ้โรคอะไรนะที่มันเป็นตามแผลนี่แหละ ตุ่มใสงูสวัสดิ
2: ์อ๋อแบบนี้เลยเหรอครับ
0: แต่ว่ามันจะไม่ขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะมันจะขึ้นเป็นปื้นแดงๆก่อน
1: ค่ะเป็นเหมือนผื่นแดงๆ
0: เป็นผื่นแดงแล้วสักพักมันก็จะนูนขึ้นมา
1: อ้าวละ
0: เป็นตุ่มนูน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอีก2วันต่อมาจะเป็นตุ่มน้ำใส
1: เอาแล้วทีนี
0: ้แล้วทีนี้สักอีกวันที่7วันที่6ที่7มันก็จะแตก
1: งูสวัสดิ์แน่นอน
0: งูสวัสดิ
1: ์แล้วอันนี้ล่ะอันนี้งูสวัสดิ์
0: งูสวัสดิ์มันเป็นอาการตุ่มน้ำใสๆที่พร้อมจะแตกแล้วเป็นงูสวัสดิ์ทีนี้ถ้ามันเป็นในหายเราต้องไปตรวจดูว่าเรามีภูมิต้านทานอะไรไม่ดีมั่งก็ผมจะเป็นไม่ใช่งูสวัสดิ์เป็นเลิมอ่ะขึ้นตามตัวเนี่ยถ้ามันมีความเครียดเดินทางมากนอนไม่พ
1: อ
0: กินไม่เป็นเวลาเวลากินก็ไม่ได้นอนเวลานอนก็ไม่ได้กินก็เลยเป็นอย่างนี้แหละก็กินผิดเวลานอนผิดเวลาเครียดมันขึ้นก็พยายามจะหลีกเลี่ยงมัน
1: ค่ะเราควรปล่อยให้มันแตกไปไหมคุณหมอ
0: คืออย่าง
1: น
0: ี้ทางที่ดีที่สุดเลยก็คือถ้ามันเป็นครั้งแรก
2: ครับ
0: เราเริ่มมีอาการผื่นคันๆขึ้นมาไปตรวจเจอเนี่ยภายใน48ชั่วโมงแรกเขาอย่าไปฆ่าเชื้อมัน
1: 48ชั่วโมงนะ
0: มันฆ่าเชื้อได้นะเป็นฆ่าเชื้อเลิมเนี่ยมันก็จะทำให้มันอาการน้อยลงหรือจะห่างไปแปลว่าถ้าไม่รักษามันเป็นครั้งแรกสุดปวดเป็นเดือนนะต่อพอหายครั้งที่สองมันจะมาแต่ว่ามันจะห่างสักเดือนหนึ่งครั้งที่3มันจะห่าง2เดือนคร
1: ั้
0: งที่4ห่าง4เดือน
1: มันนานขึ้นเรื่อยๆ
0: มันก็ค่อยๆห่างไปแต่ทั้งหมดนี้เราต้องทำร่างกายให้แข็งแรงสู้มัน
1: ค่ะอ
0: ย่างที่ว่ากินอาหารให้ดีออกกำลังกายดีนอนหลับให้สนิทแล้วลดความตึงเครียดนะ
2: ครับ
0: แล้วก็รู้จักคุยกับเพื่อนบ้าง
2: มีสังคมโซเชียล
0: โซเชียลกอดกับแฟนบ้าง
2: ครับ
0: อะไรเงี้ยทำให้เกิดความรักความอบอุ่นแล้วก็พยายามอย่าให้ผิวหนังมันมีผื่นแตกคันอย่าให้เข้าหน้าหนาวจนแบบปากแตกเดี๋ยวมาแต่ปากแหละ
2: ครับ
0: พวกเลิมกับเรื่องเลิมก็ดีหรือว่างูสวัสดิ์ก็ดีมันเชื่อคล้ายกันคืนกันมากแต่ว่าเลิมเนี่ยมันเป็นเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: เป็นไม่เยอะ
2: ครับ
0: ก็อย่าไปรังเกียจนะก็ว่าคนเป็นเลิมแต่ว่าเราถ้าเป็นเลิมก็จะพยายามอย่าไปกินอาหารร่วมกับคนอื่นก
2: ็
0: มันติดต้องใช้ช้อนกลาง
1: ใช่นะ
0: กินร้อนช้อนกลางล้างมื
1: ออ
0: ยู่ห่างห้ามจูบห้ามลูบห้ามกำเพราะว่ามันก็จะติดเชื้อมาที่เราด้วย
2: ครับ
1: แล้วอย่างนี้ถ้าอย่างในรูปเนี่ยเหมือนสมมติถ้าอยากได้คำแนะนำเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นแบบนี้แล้วต้องทำยังไงอ่ะคุณหมอ
0: ก็มันจะเจ็บ
1: มันจะเจ็บเอามันเจ็บแล้วทำไง
0: ก็เจ็บก็ต้องทายาให้มันเจ็บน้อยลง
1: ยาอะไร
0: ครีมไม่มีครีมพวกเพนิซิลลินครีมพวกแอมเด็กซาเมทาโซนนะแต่แอมทิโนโลนเพนิซิลลินครี
1: ม
0: ทาได
1: ้
0: ทาได้ก็ทาไม่ทามันก็เวลาที่เป็นโรคนี้มันก็เท่ากันแต่อาการปวดอะไรอาจจะทุเลาลง
2: อาจจะทุเลาอาการปวดลงมาได้
0: ปวดน้อยลงแล้วก็รักษาจิตใจด้วยบางทีทานแล้วรู้สึกดีขึ้น
2: ครับคุณหมอมีเวลาอีกนิดหน่อยอีกหนึ่งคำถาม
0: ครับ
2: อันนี้น่าสนใจมากครับคุณหมอบอกว่าหลานชายอายุแค่17ปีเองครับเป็นฤทธิ์สีดวงทวารมีส่วนที่ยื่นออกมาเวลานั่งเจ็บปวดทรมานมากเดินไม่สะดวกคุณหมอครับเป็นตั้งแต่เด็กเลยเหรอคร
0: ับ ได้หมดเพราะว่าโรคนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เป็นเขาเรียกเป็น
1: ขับถ่ายไม่
0: สะดวก
1: ครับ
0: ท้องผูก
2: แ
0: ล้วก็จะมักจะไม่กินผักผลไม้ที่มีกาก
2: ครับ
0: ก็จะกินแต่เนื้อสัตว์กับแป้งอย่างนี้เป็นได้หมดน
1: ะ
0: แล้วก็ไม่ถ่ายเป็นเวลาก็ทางเลือกทางแรกเลยตอนนี้มันปวดแล้วมันยื่นออกมาบ้างเป็นบางเวลาก็ไปกินเพชรสังฆาต
2: ซื้อ
0: เพชรสังฆาต60แคปซูล
2: สมุนไพรนะครับ
0: กินวันละ8เม็ดคือเช้า2กลางวัน2เย็น2ก่อนนอน2กินมันหมดไปเลย
1: สมุนไพร
0: มันจะยุบไปยุบไปจนอาจจะต้องใช้2กระปุกเพราะมันยื่นมาแล้วนะ
1: คร
0: ับแล้วก็ต้องปรับเรื่องพฤติกรรมอย่าให้ท้องผูกไปกินกล้วยน้ำว้าวันละ3ลูกเลย
2: ครับ
0: กินผักผลไม
1: ้
0: กินมะละกอสลับกันไป
1: เพชรสังฆาตผักผลไม
0: ้
1: มะละกอ
0: ดื่มน้ำไม่พอ3ลิตรน
1: ะ
0: แล้วก็ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ไปหาหมอเพื่อหมอจะได้วินิจฉัยแล้วอาจจะต้องทำการกำจัดที่มันติ่งออกมาซึ่งยุบเข้าไม่ได้เนี่ยบางทีต้องผ่าออกไป
2: ครับ
0: ผ่ามันก็ยุ่งใหญ่แล้วเพราะผ่าแล้วมันก็ตรงนั้นจะละแบคทีเรียเยอะมันก็ติดเชื้ออีกก็จะต้องนั่งยาฆ่าเชื้อทับน้ำทับทิมแช่ทุกวันไปถ
2: ึ
0: งจะผ่า โอ้มีกระบวนการยาวอย่าเพิ่งไปคิดถึงมันตอนนี้ทำอย่างที่หมอพันเทพบอกก่อน
2: ครับคำแนะนำอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าอยากหายก็ต้องทำตามให้ครบทุกอย่าง
0: ก็อย่าให้ท้องผูกกินผักผลไม้ส้ม
1: มะละกอ
0: น้ำว้าผักแล้วก็กินน้ำเยอะกินของหวานน้อย
1: ๆ
0: แล้วไปออกกำลังกายแล้วก็กินเพชรสังฆาต
1: สังฆาตด้วยทั้งหมดนะคะเป็นเบื้องต้นที่เราแนะนำค่ะสำหรับวันนี้เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณหมอเดี๋ยวเรา
0: ต้องขอบคุณหน่อยนะขอบคุณเจ้าหน้าที่ในห้องนี้ 2-3 ท่านนะแล้วห้องควบคุมข้างบน10กว่าท่านแล้วก็น้องสาวน้องชายคนสวยคนเก่งและคนดี
2: ขอบคุณคุณหมอที่ให้ความรู้ด้วยครับวันนี
0: ้แล้วก็ขอบคุณคุณมิ้งคุณสายชนน้องน้าหมออ้อยหมอกีที่ช่วยตอบคำถามตลอดมาขอบคุณครับ
1: ค่ะอบอุ่นจริงๆนะคะสำหรับครอบครัว Better Future ของเราค่ะวันนี้นะคะเมโลดี้ค่ะแล้วก็คุณหมอพรเทพศิริวรรณรังสรรค์พร้อมด้วยพี่เดชนะคะแล้วก็ทีมงาน Better Future ทั้งหมดเลยค่ะเราต้องขอตัวลาไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑีหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับพระจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรี
1: พระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทหารทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทหารทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกาค่ะช่วงนี้มาติดตามข้อเท็จจริงกรณีการเผยแพร่ข่าวว่ารัฐบาลเตรียมอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือประเทศกัมพูชา31ล้านบาทล่าสุดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงไม่มีการจัดสรรงบสำหรับโครงการใหม่แต่เป็นการชำระภาระดอกเบี้ยจากโครงการเดิมเท่านั้นค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลว่ารัฐบาลพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จำนวน31ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประเทศกัมพูชาโดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงพร้อมชี้แจงว่าตัวเลขงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับประเทศกัมพูชามีจำนวน18ล้าน2แสนบาทแบ่ง
1: เจ้าหาวค่ะกลับมาพบกับรายการภาษาจีนแสนสนุกกับเหล่าซื้อพี่เมย์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเหล่าซื้อพี่เมย์เนี่ยก็ยังมีคำสแลงในภาษาจีนมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาที่ไปดูซีรีส์นะหรือว่าไปเที่ยวประเทศจีนเนี่ยแล้วคุยกับคนจีนเนี่ยบางคนอ่ะฟังรู้เรื่องนะแปลออกนะแต่ไม่เข้าใจว่าเขาพูดว่าอะไรนะคะวันนี้ค่ะเราซื้อก็เลยเก็บคำสแลงที่คนจีนเขามักจะใช้กันบ่อยๆนะคะนำมาฝากทุกๆคนกันอีกนะคะเริ่มกันที่คำแรกเลยค่ะนั่นก็คือเหยาเฉียนชู่เหยาเฉียนชู่เหยาแปลว่าเขย่าเฉียนนะคะเงินค่ะแล้วก็ชู่ก็คือต้นไม้เหยาเฉียนชู่เขย่าต้นไม้เงินต้นไม้ที่เขย่าแล้วเงินมันร่วงลงมาค่ะคือในสมัยก่อนเนี่ยเขามีคำเล่าเนาะมีนิทานนะคะว่าอุ๊ยเนี่ยมันมีอยู่คนคนนึงนะที่เขามีต้นไม้เงินอยู่มีต้นไม้ที่ผลิตเงินได้อยู่นะคะพอไปเขย่าแล้วเนี่ยเงินก็ร่วงลงมานะคะก็ในสมัยนั้นเนี่ยใครๆก็อยากได้เนาะไม่ต้องสมัยนั้นหรอกสมัยนี้เราเองเราก็อยากได้นะคะว่าอุ๊ยถ้าเรามีต้นเหยาเฉียนชู่นะคะมีต้นเขย่าเงินอยู่ในบ้านเนี่ยก็คงจะดีมากๆเลยแบบนี้นะคะแต่คำนี้ต้องระวังสักนิดนึงเพราะว่าในสมัยก่อนนะคะเขาจะใช้กับหญิงขายบริการค่ะเขาจะบอกว่าเหยาเฉียนชู่เนี่ยเป็นเปรียบเปรยกับแม่เล้านะคะเป็นในหน้าที่ค้าบริการนะคะว่าเนี่ยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยนะเพียงแค่ว่าเป็นในหน้าในการที่จะจัดหาลูกค้าจัดหาผู้หญิงเนี่ยก็ทำให้ได้เงินมาแล้วนะคะเขาก็จะเรียกคนประเภทนี้ว่าเหยาเฉียนชู่นะคะแต่ว่าในสมัยเนี้ยเหยาเฉียนชู่จะไม่ได้ใช้ในบริบทนั้นแล้วนะคะสามารถใช้ได้เลยกับการที่เราไปทำธุรกิจอะไรนะคะแล้วก็มีกำไรได้เงินมาเป็นโอ้โหผลิตเงินได้เยอะๆเนาะหรือว่าบางทีในสมัยเนี้ยเราอาจจะเรียกกันว่า passive income ไหมเนาะก็เรียกได้นะคะว่าเป็น passive income ก็คือเป็นผลิตเงินได้เลยอย่างเงี้ยนะเอาเงินไปฝากไว้แล้วก็มีดอกมีผลออกมาให้เราได้เก็บกินแบบนี้ก็ได้นะคะในความหมายของเหยาเฉียนชู่นะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างค่ะสำหรับเหยาเฉียนชู่ก็อาจจะบอกได้นะคะว่า这个生意真的是姚显树这个生意ธุรกิจนี้真的ชื่อเหยาเฉียนชู่เป็นธุรกิจที่ผลิตเงินให้ฉันได้มากจริงๆนะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็จะบอกว่าถ้าป่าเจอเสี่ยงโถจือตั้งเฉิงเลิศเหยาเฉียนชู่ถ้าป่าเจอเสี่ยงนะคะการลงทุนในครั้งนี้เนี่ยโถจือตั้งเฉิงเลิศเหยาเฉียนชู่ก็คือเป็นธุรกิจที่ทำเงินให้เขาได้มากจริงๆนะคะมาดูคำต่อไปค่ะคำต่อไปนั่นก็คือถูหาวถูหาวนะคะถูแปลว่าดินหาวแปลว่าหรูหรานะคะดินหรูหราคืออะไรถูหาวเนี่ยเขาจะใช้กับคนที่เป็นไฮโซบ้านนอกเป็นเศรษฐีบ้านนอกเศรษฐีหน้าใหม่คนที่เพิ่งรวยเพิ่งมีเงินแล้วก็ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยแบบว่าเขาเรียกว่าฟุ่มเฟือยเกินเบอร์อะไรแบบนี้นะคะเขาจะใช้คำว่าถูหาวค่ะคือถูในที่เนี้ยแปลว่าดินเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามาจากคำว่าถูชี่ที่แปลว่าเชย ไม่ทันสมัยบ้านนอกเนี่ยคำว่าถูชีจะไม่ได้มาจากตี้ถูที่แปลว่าดินตรงตัวเนาะแต่ว่าจริงๆก็คืออ่านว่าถูแล้วก็เขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าความหมายของเขาอ่ะคือมาจากคำว่าถูชีนะคะแล้วก็เหาเนี่ยแปลว่าหรูหรานะคะของหรูหรูอะไรเราก็จะเรียกได้ว่าเหาเชอร์รถหรูแบบนี้นะคะเหาโฉจีโทรศัพท์หรูแบบนี้นะคะคือคำนี้เป็นที่ฮิตกันเนาะในตอนช่วงหนึ่งที่มีคนเอาไปใช้ในวงการเกมค่ะคือเด็กที่เล่นเกม ACG หรือว่า Animation Comic Game อะค่ะเขาเอาไปใช้กับคนที่เติมเกมเอาเงินไปเติมเกมแต่เล่นไม่เก่งเนาะเขาเรียกว่าเติมเกมแต่ไร้สมองเขาใช้คำนี้กันเลยนะก็จะมีคนไปโพสต์ในเว่ยป๋อคือเว่ยป๋อเนี่ยเป็นโซเชียลของจีนจะคล้ายๆเว็บพันทิปของเราอะค่ะที่จะมีคนไปโพสต์พูดคุยนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็จะมีประโยคนึงที่บอกว่ายื้อถูหาวจบหึงอยู่ก็คือบอกว่าเขาอะเป็นเพื่อนกับคนรวยโง่ๆแล้วคำนี้ก็เลยแบบว่าไปโดนใจใครหลายๆคนนะคะก็เลยทำให้เป็นไวรัลอย่างรวดเร็วเลยนะคะจะคล้ายๆ

กับของคนไทยภาษาไทยที่เช่นคำว่าตะเตือนไตโถโถโถโถทอถุง5 ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ฮิตมาจากไวรัลอะค่ะในชาวเน็ตจีนเนี่ยเขาก็จะใช้คำเนี้ยกันบ่อยเหมือนกันนะคะตัวอย่างประโยคนะคะก็อาจจะเป็นได้ว่า那个老板真是个土豪买了很多豪车这个老板ก็คือเจ้านายเจ้าของธุรกิจคนนี้เจินชื่อก็ถูหาวก็คือโอ้โหช่างที่จะเป็นเศรษฐีบ้านนอกจริงๆเลยนะคะเขาบอกว่าหมายเลยเหินตัวหาวเชอร์ก็คือซื้อเยอะมากเลยซื้ออะไรหาวเชอร์หาวเชอร์ก็คือรถหรูค่ะเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหนักธุรกิจคนเนี้ยทําตัวเป็นเศรษฐีบ้านนอกจริงๆเลยนะซื้อรถหรูตั้งมากมายแบบนี้นะคะหรือจะใช้เพื่อการวิจารณ์พฤติกรรมการเงินที่ไม่เหมาะสมก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคอย่างเช่น他是个土豪喜欢炫富常常在社交媒体上晒奢侈品นะคะก็คือเขาเนี่ยเป็นเศรษฐีบ้านนอกเนาะ他是个土豪เขาเป็นเศรษฐีบ้านนอก喜欢炫富ชอบที่จะอวดความร่ำรวยนะคะ常常在社交媒体ก็คือมักจะโพสต์สินค้าหรูๆโพสต์ที่ไหนช่างใช่เชอร์ชิผินนะคะก็คือมักจะโพสต์สินค้าหรูๆบนโซเชียลนะคะก็จะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับคำว่าถูหาวค่ะคำต่อมาค่ะอันนี้น่าจะแทงใจใครหลายๆคนนะคะกับคำว่ากวางกุ้นกวางแปลว่าแสงกุ้นแปลว่าไม้ที่มีอันเดียวนะคะกวงกุ้นก็เลยหมายถึงคนโสดคนไม่มีคู่ค่ะกวงกุ้นนะคะเขาจะหมายถึงคนโสดจริงๆคําว่าคนโสดเนี่ยมีคําที่ตรงตัวอยู่นะอาจจะใช้คําว่าตันเชิงนะคะตันเชิญเนี่ยใช้ในคําที่เป็นทางการได้เลยนะคะทั้งภาษาเขียนภาษาพูดนะคะหรือจะบอกว่าตันเชิญท่านนะคะตันเชิญท่านก็จะตรงตัวเลยว่าเป็นหนุ่มโสดชาวจีนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกวงกุ้นนี่แหละนะคะที่จะบอกว่าฉันเป็นโสดอยู่นะแบบนี้นะคะกวงกุ้นคือที่เมืองจีนเนี่ยนะคะเขาจะมีวันคนโสดที่พวกเรารู้จักกันดีด้วยนะคะนั่นก็คือวันที่11เดือน11ค่ะคือทำไมวันนี้ถึงเป็นวันคนโสดก็เพราะว่ามันมีเลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งเนี่ยคนจีนเขาจะเปรียบเสมือนแท่งไม้อันเดียวโดดเดี่ยวนะคะก็จะเหมือนคนที่อยู่คนเดียวไม่มีคนเคียงข้างแบบนี้นะคะเขาก็เลยเรียกวันนี้กันว่ากวงกุ้นเจียนะคะหรือว่าวันคนโสดค่ะแล้วก็จะใช้เรียกคนที่เป็นโสดคนที่โดดเดี่ยวนะคะว่ากวงกุ้นทีนี้กวงกุ้นเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเป็นกฎหมายลงโทษคนที่ข่มขืนผู้หญิงด้วยนะคะแต่ว่าในสมัยเนี้ยเขาจะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยใช้คำนี้ในบริบทนี้แล้วนะคะค่ะก็มาดูตัวอย่างประโยคของกวงกุ้นกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่า他已经30岁了还是光棍一个他已经30岁了还是กวางกุ้นอีกก็คือบอกว่าเขาเนี่ยอายุ30แล้วนะยังเป็นโสดอยู่เลยแบบนี้นะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็จะบอกได้ว่า他总是被朋友笑是光棍觉得很尴尬ก็คือเขาบอกว่าเขาเนี่ยมักจะถูกเพื่อนล้อว่ากวางกุ้นว่าเป็นโสดนะคะเขารู้สึกอึดอัดมากนั่นเองนะคะสำหรับคำว่ากวงกุ้นค่ะต่อมานะคะคำว่าชูกุยชูกุยชูแปลว่าออกค่ะส่วนกุยนะคะมาจากกุยเต้าแปลว่ารางรถไฟค่ะคือคนจีนเนี่ยนะคะเขามองว่าการที่สามีภรรยาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยคือการนั่งรถไฟไปด้วยกันทีนี้ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งที่นอกใจนะคะรถไฟก็เลยอาจจะตกรางได้อาจจะออกนอกรางได้เพราะฉะนั้นคำว่าชูกุ๋ยนะคะก็เลยแปลว่านอกใจนั่นเองค่ะคือคำว่าชูกุ๋ยเนี่ยนะคะก็จะหมายถึงการนอก

ใจนะคะการที่ออกนอกลู่นอกทางการที่มีความสัมพันธ์นอกกฎหมายหรือนอกความสัมพันธ์ที่เป็นทางการนะคะอย่างตัวอย่างประโยคนะคะก็จะบอกว่าถ้าอินเว่ยชู่กุ๋ยเออหลีหุ่นเหรอถ้าอินเว่ยชู่กุ๋ยเออหลีหุ่นเหรอก็คือเพราะว่าเขาอะชู่กุ๋ยเขาออกนอกลู่นอกทางเขาก็เลยหย่ากันกับภรรยานะคะหลีหุ่นแปลว่าหย่านะคะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าชู่กุ๋ยและเฉาจีซึจุยหัวชี้จืจุยติ้งหลีคายทาถ้าชู่กุ๋ยและเฉาจีซึก็คือเขาเนี่ยนอกใจหลายครั้งมากๆแล้วจุยหัวชี้จืจุยติ้งหลีคายทาในที่สุดภรรยาก็ตัดสินใจที่จะเลิกกับเขาคำนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับคนไทยเหมือนกันเนาะที่คนไทยเขาจะบอกว่ารถไฟชนกันใช่ไหมกับการที่จะอ่ะคนที่มีความสัมพันธ์สองคนสามคนแล้วมาเจอกันมาจ้าเอกกันแบบนี้นะคะเขาจะใช้คําว่ารถไฟชนกันเนาะยังของคนจีนนะคะเขาใช้ชู่กุ๋ยค่ะนั่นก็คือออกนอกรางนั่นเองค่ะคําต่อมาค่ะนั่นก็คือคําว่าชานจ่ายชานจ่ายชานแปลว่าภูเขาค่ะจ้ายแปลว่าหมู่บ้านชานจ้ายหมู่บ้านบนภูเขาหมายถึงอะไรคือในสมัยก่อนนะคะเวลาที่ใครที่เขาจะทำของก๊อปของลอกเลียนแบบของผิดกฎหมายต่างๆเขาจะไปทำกันที่หมู่บ้านบนภูเขาเขาจะไปหาหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่ทางการคุณตำรวจเนี่ยจะได้ไม่ได้ตรวจพบได้ง่ายๆนะคะเขาก็เลยไปหาบ้านที่อยู่หมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาอะค่ะในการที่จะผลิตสิ่งของเหล่านี้นะคะเขาก็เลยจะใช้เป็นสำนวนเรียกกันว่าของเนี่ยชานใจนะของนี้ชานใจนะก็คือของก๊อปปี้นะคะของที่ผลิตลอกเลียนแบบนั่นเองค่ะก็มาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะใช้ได้ว่าเจ้าขวัญโฉจีชื่อชานใจหัวจื่อเลี้ยงปูหาวเจ้าขวัญโฉจีชื่อชานใจหัวโทรศัพท์เครื่องนี้เป็นสินค้าปลอมจื่อเลี้ยงปูหาวคุณภาพไม่ดีเลยนะคะหรือจะบอกว่าเหินตัวเหรินหมายเลยชานใจเสียจื่อ结果发现是假货ก็คือ很多人买了山寨鞋子นะคะหลายคนลองซื้อรองเท้าลอกเลียนแบบมานะคะ结果发现是假货สุดท้ายก็พบว่ามันเป็นของปลอมนะคะก็คำนี้เนี่ยจะใช้กันแพร่หลายเลยนะคะใช้แทนคำว่าของปลอมได้เลยเหมือนคนไทยอาจจะใช้คำว่าอะไรของกระจกแบบนี้นะคะก็คือของก๊อปปี้เนาะของกระจกมิลเลอร์นะมิลเลอร์แท้มิลเลอร์แท้คืออะไรของปลอมแท้ๆแบบนี้นะคะคนจีนใช้คำว่าฉานใจค่ะยังอยู่กันที่สิ่งของนะคะสำหรับคำนี้คำว่าฉวยหัวฉวยหัวฉวยน้ำค่ะหัวแปลว่าสิ่งของสินค้านะคะสินค้าน้ำคืออะไรนะคะมันมีเรื่องเล่าอีกแล้วค่ะก็คือว่าในช่วงปี1980นะคะจะมีคนที่ลักลอบส่งสินค้าจากฝั่งฮ่องกงเนี่ยเข้ามาที่แผ่นดินใหญ่นะคะแล้วก็มาโดยผ่านทางน้ำค่ะโดยสินค้าทุกชิ้นเนี่ยก็จะถูกปิดอย่างมิดชิดเลยนะคะและที่สำคัญก็คือกันน้ำเข้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นการซ่อนไว้ที่ใต้ท้องเรือนะคะก็จะสามารถหลบสายตาเจ้าหน้าที่ผู้ที่ตรวจสอบสินค้าได้นะคะพอถึงคราวเคราะห์โดนตรวจสอบขึ้นมาเนี่ยก็จวนตัวไม่มีทางเลือกก็ต้องเอาสินค้าทั้งหมดทิ้งลงกลางทะเลเพื่อไม่ให้ถูกจับได้นะคะคนฮ่องกงก็เลยตั้งชื่อสินค้าหนีภาษีพวกนี้ว่าฉวยหั่วนะคะหรือว่าของน้ำตามวิธีการการนำเข้าสินค้าจีนจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นฉวยหั่วนะคะก็คือหมายถึงสินค้าหนีภาษีค่ะแต่จะไม่ใช่ของปลอมนะคะเขาจะหมายถึงสินค้าของจริงนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรนั่นเองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะก็จะใช้ได้ว่า
我买了个水化手机，我买了个，ฉันซื้อมาแล้ว水化ของหนีภาษี手机อะไรโทรศัพท์นะคะก็คือก็จะบอกว่าฉันน่ะซื้อโทรศัพท์หนีภาษีมาเครื่องนึงนั่นเองค่ะหรืออีกประโยคนึงนะคะก็อาจจะบอกได้ว่า朋友们都喜欢买水化，因为价格不贵。เพิ่งโยเมินนะคะก็คือพวกเพื่อนๆค่ะเต้าฉีฮวนหมายฉุยฮั่วล้วนชอบซื้อของหนีภาษีอินเว้ยเพราะว่าเจ้าเก๋อปู่กุ้ยก็คือราคาไม่แพงนั่นเองค่ะแต่จริงๆอันนี้ไม่ดีนะคะเป็นตัวอย่างประโยคเฉยๆนะคะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะสําหรับของหนีภาษีเนาะเพราะว่าเรียกว่าจะทําให้ประเทศเนี่ยไม่ได้ภาษีไม่ได้มีรายได้จากสินค้านั้นๆแล้วก็เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะคําต่อมาค่ะเป็นคําว่าฟ่านถงฟ่านถงฟ่านข้าวถงคือถังฟ่านถงก็คือถังใส่ข้าวในแง่ของคำแสลงนะคะฟ่านถงเนี่ยเขาหมายถึงคนที่ไม่เอาไหนคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะคนที่ไม่ค่อยมีประโยชน์นะคะเขาจะเปรียบเสมือนคนที่กินข้าวไปวันๆโดยที่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลืออะไรในสังคมหรือกลุ่มคนที่เป็นภาระให้ผู้อื่นค่ะคำนี้เนี่ยจะใช้ในเชิงเสียดสีวิจารณ์นะคะโดยการเปรียบเทียบกับถังข้าวซึ่งเป็นแค่ภาชนะที่รับข้าวเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรกลับคืนนะคะเนื่องจากที่เขาได้นำคำนี้เนี่ยมาใช้เปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีความสามารถนะคะก็เป็นเพราะว่าถังข้าวนั้นอะในสมัยโบราณนะคะถังน้ำที่เขาใช้กันเนี่ยจะทำมาจากไม้แล้วก็จะต้องใช้คนนะคะนำไม้เนี่ยมาประกอบกันทีละแผ่นทีละแผ่นทีละชิ้นไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เนี่ยถ้าช่างที่ทำถังไม้ได้ดีนะคะตัวไม้ก็จะเรียงแนบชิดติดกันดีก็จะสามารถใส่น้ำได้ไม่รั่วซึมนะคะส่วนถังที่ช่างทำได้ไม่สมประกอบค่ะแผ่นไม้ไม่สนิทมีรูนะคะก็จะเป็นได้แค่ถังใส่ข้าวเพราะว่าใส่น้ำแล้วน้ำรั่วนะคะก็ถังข้าวเนี่ยก็เลยเป็นคําด่านะคะมีความหมายว่าคนที่ไม่เก่งไม่มีความสามารถไม่เอาไหนนะคะคือคนจีนเนี่ยเขาจะคิดว่าคนที่วันๆรู้จักแต่กินอย่างเดียวไม่ทําประโยชน์อะไรไม่ทํางานอะไรเนี่ยเหมือนถังที่ใส่ได้แต่ข้าวนะคะไม่สมประกอบพอที่จะเอาไปใส่น้ํานะคะด้วยเหตุผลนี้ค่ะฟ่านถงเนี่ยก็เลยหมายถึงคนที่ไร้ความสามารถนะคะไม่เอาไหนนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าเจิ่งเทียนโต้จ้ายเจียหลีใต้เจอเจินชื่อฟ่านถงถ้าเจิ่งเทียนโต้จ้ายเจียหลีใต้เจอก็คือเขาอยู่แต่ในบ้านทั้งวันไม่ได้ทำอะไรเลยเจินชื่อเก้อฟ่านถงก็คือช่างไร้ประโยชน์จริงๆนั่นเองค่ะหรืออีกตัวอย่างประโยคนึงนะคะปู่เย่าตั้งฟ่านถง做点有意义的事情不要当饭桶ก็คืออย่าเป็นคนไร้ประโยชน์นะคะ做点有意义的事情ก็คือลองทำอะไรที่มีความหมายมีคุณค่าดูบ้างนั่นเองค่ะคำนี้เนี่ยมีความหมายเชิงเสียดสีนะคะมักจะใช้พูดถึงคนที่ทำตัวเป็นภาระไม่ช่วยเหลืออะไรในสังคมเลยค่ะมาพบกับคำต่อไปเลยนะคะใต้ลุยเมาใต้แปลว่าสวมใส่นะคะลุยแปลว่าสีเขียวเมามาจากเมาจื่อก็คือหมวกนั่นเองนะคะใต้ลุยเมาก็คือใส่หมวกเขียวค่ะใส่หมวกเขียวแสดงเป็นอะไรได้เอ่ยลองทายกันดูไหมคะใต้ลุยเมาเนี่ยเป็นคำแสดงที่ใช้ในทางลบค่ะหมายถึงถูกนอกใจนะคะถูกแฟนนอกใจถูกคู่สมรสนอกใจค่ะคือเป็นการเปรียบเทียบกับการใส่หมวกสีเขียวกับการที่ผู้ชายถูกภรรยาหรือว่าแฟนสาวนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นในลักษณะที่เสียดสีนะคะคือเราจะสังเกตได้นะคะว่าผู้ชายจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยนิยมใส่หมวกสีเขียวในชีวิตประจำวันกันนะคะเพราะว่าความหมายของคำว่าใส่หมวกเขียวในภาษาจีนเนี่ยเขาหมายถึงสวมเขาหรือภรรยามีชู้ค่ะ
เรื่องนี้นะคะมีที่มาจากเรื่องเล่าในสมัยราชวงศ์ไท

นะคะเขาบอกว่ามีสามีภรรยาคู่หนึ่งค่ะเมื่อฝ่ายสามีเนี่ยออกจากบ้านไปทำงานทั้งวันนะคะภรรยากลับแอบมีชู้ค่ะอยู่มาวันหนึ่งนะคะสามีกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติภรรยาจึงรีบบอกให้ชายชู้เนี่ยซ่อนอยู่ใต้เตียงและหลอกสามีว่ามีข้าวในนาขาดน้ำนะคะต้องให้สามีเนี่ยต้องรีบไปรดน้ำก่อนนะคะพอสามีมองเข้าไปในบ้านภรรยาก็กลัวว่าสามีจะเห็นเสื้อของชายชู้ที่โผล่ออกมานะคะจึงเอาเปลือกแตงโมเนี่ยมาครอบที่หัวสามีนะคะแล้วก็อ้างว่าแดดร้อนให้สามีเนี่ยใส่เป็นหมวกไปนะคะสามีก็รู้สึกอับอายมากจนหมดคำพูดค่ะเพราะว่ารู้อยู่เต็มอกแล้วนะคะว่าที่ภรรยาทำลงไปนั้นนะคะก็เพื่อต้องการปิดบังไม่ให้เห็นชายชู้ของตนนั่นเองจากนั้นนะคะหมวกจากเปลือกแตงโมเนี่ยซึ่งเป็นสีเขียวนะคะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าไต่ลุยเมาค่ะก็คือใส่หมวกเขียวนั่นเองดังนั้นนะคะการให้หมวกสีเขียวกับผู้ชายที่แต่งงานแล้วเนี่ยจึงถือว่าเป็นการดูถูกอย่างร้ายแรงนะคะเพราะว่าเป็นการบอกในๆเลยว่าภรรยาของคุณเนี่ยกำลังมีชู้นะคะดังนั้นนะคะเราอย่าเผลอไปซื้อหมวกสีเขียวให้ผู้ชายจีนเป็นของขวัญกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องเป็นราวกันได้นะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับไต่ลุยเมานะคะพาไปไต่ลุยเมาจื่อเหรอจนชื่อไต่ติวเหลียนเหรอพาไปไต่ลุยเมาจื่อเหรอก็คือเขาเนี่ยถูกนอกใจจริงๆด้วยจนชื่อไต่ติวเหลียนเหรอโอ้โหมันช่างน่าอายมากจริงๆนะคะหรือจะบอกอีกประโยคนึงนะคะบอกว่าถ้าจงชื่อตันซินหุยเก๋ยจางฟูไต่ลุยเมาถ้าจงชื่อตันซินหุยเก๋ยจางฟูไต่ลุยเมาก็คือเธอมักจะกังวลว่าจะถูกสามีมองว่าไปมีคนอื่นนะคะคำนี้เนี่ยมักจะใช้ในเชิงเสียดสีนะคะพูดถึงการถูกนอกใจเป็นคำที่มีความหมายทางลบนะคะถ้าใครจะเอาไปใช้เนี่ยอาจจะต้องระวังสักนิดนึงค่ะเดินทางมาถึงคำสุดท้ายกันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคำสุดท้ายในวันนี้ก็คือโทโยผิงโทแปลว่าดึงแปลว่าลากนะคะโยผิงแปลว่าขวดน้ำมันค่ะแล้วคำนี้เนี่ยแสดงยังไงนะคะโทโยผิงนะคะลากขวดน้ำมันเนี่ยเขาแสดงเป็นลูกติดเป็นคนที่มาเป็นภาระคนอื่นค่ะคือในสังคมจีนสมัยก่อนนะคะเวลาที่แม่ม่ายลูกติดแต่งงานกับสามีคนใหม่เนี่ยคนจีนจะเรียกลูกติดอย่างเหน็บแนมว่าโทโยผิงนะคะแปลตรงตัวว่าลากขวดน้ำมันแต่จริงๆแล้วคำที่อยากจะสื่อตรงๆก็คือโทโยปิ้งก็คือแปลตรงตัวว่าลากโรคนะคะโยปิ้งเนาะมีโรคปิ้งก็คืออาการเจ็บป่วยนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยการที่ผู้หญิงม่ายจะแต่งงานกับสามีคนใหม่นะคะก็เหตุผลส่วนใหญ่ก็จะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยยากจนนะคะหรือว่าอยากจะมีฐานะที่ดีขึ้นส่วนลูกที่ติดมาเนี่ยก็มักจะเจ็บป่วยออดออดแอดแอดนะคะซึ่งเมื่อแต่งงานกันแล้วสามีใหม่ก็จะต้องมารับผิดชอบลูกติดที่เจ็บป่วยมาด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งบางทีในวันแต่งงานเนี่ยแม่ใหม่บางคนนะคะก็จำเป็นต้องเขียนจดหมายหนังสือยืนยันไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้าหากว่าลูกติดป่วยไข้ไม่สบายนะคะสามีใหม่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะคะลูกติดของแม่ใหม่ที่จะแต่งงานใหม่เนี่ยจึงถูกว่าโทโยปิ้งนะคะเป็นการด่าเน็บแนมถึงลูกติดที่เป็นภาระและอาจจะมีโรคติดมาได้นะคะแต่เพื่อว่าไม่ให้รู้สึกว่ามันรุนแรงจนเกินไปนะคะจึงเลี่ยงมาใช้คำว่าโทโยปิ้งแทนนะคะในปัจจุบันนี้นะคะความหมายเนี่ยจะกว้างกว่าแค่ลูกติดของแม่ไม้นะคะคือเขาจะขยายความไปถึงคนที่ตามมาเป็นภาระของคนอื่นด้วยเขาจะใช้คำว่าโทโยผิงนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะก็อาจจะบอกได้ว่าถ้าชื่อท่าเต๋อโทโยผิงจงชื่อเกิ้นเจอท่าเต้าชู่โจเขาคือลูกของแฟนสาวที่ตามไปทุกที่นะคะถ้าชื่อท่าเต๋อโทโยผิงก็คือเขาเป็นลูกติดนะคะจงชื่อเกิ้นเจอท่าเต้าชู่โจก็คือตามติดไปทุกที่เลยนะคะหรืออีก
ตัวอย่างประโยคนึงนะคะบอกว่าถ้าจวยเตอร์จื้อจีเซียงเกอร์ทูหยูผิงเกยเซียนเจียถิงไต้หลายเหล่าคุ้นเหล่าก็คือเขาบอกว่าถ้าจวยเตอร์จื้อจีเซียงเกอร์ทูหยูผิงเธอรู้สึกเหมือนเป็นภาระในครอบครัวใหม่นะคะเกยเซียนเจียถิงไต้หลายเหล่าคุ้นเหล่าก็คือทำให้ครอบครัวใหม่เนี่ยเกิดความยุ่งยากนะคะคือคำนี้เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าใช้ในแง่ของความเสียดสีนะคะไม่ใช่คำที่สุภาพค่ะก็ครบถ้วนกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คำสแลงในภาษาจีนที่เหล่าชื่อนำมาฝากทุกๆคนกันในวันนี้นะคะในช่วงท้ายตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตชวนทุกๆคนนะคะมาทวนกันอีกสักรอบนึงแล้วพูดตามไปพร้อมๆกันนะคะจะได้จำได้เนาะเริ่มกันที่คำแรกเลยนะคะนั่นก็คือเหยาเฉียนชู่เหยาเฉียนชู่คือต้นไม้เขย่าเงินนะคะแสดงได้ว่าแหล่งผลิตเงินค่ะคำต่อมานะคะถูหาวดินหรูหราเศรษฐีบ้านนอกนะคะถูหาวนะคะเศรษฐีบ้านนอกค่ะต่อไปชู่กุ๋ยชู่กุ๋ยนะคะออกนอกรางนะคะรถไฟออกนอกรางนี่ก็หมายถึงการนอกใจนั่นเองค่ะต่อไปชานใจชานใจบ้านอยู่บนภูเขาหมู่บ้านบนภูเขานะคะชานใจหมายถึงของก๊อปปี้ค่ะของปลอมนะคะต่อไปฉวยเฮาฉวยเฮาฉวยเฮาไม่ใช่ของปลอมนะคะฉวยเฮาเป็นของน้ำก็คือของหนีภาษีนะคะของที่หลบลักลอบเข้ามาทางน้ำในสมัยก่อนเนาะเขาเรียกฉวยข่าวนะคะก็คือของหนีภาษีนั่นเองค่ะต่อมาค่ะฟ่านถงฟ่านถงนะคะฟ่านถงคือถังข้าวถังข้าวหมายความถึงคนไร้ประโยชน์นะคะฟ่านถงใต้ลุยเมาใต้ลุยเมาใต้ลื่นเมาใส่หมวกเขียวค่ะนั่นก็คือโดนสวมเขาหรือภรรยามีชู้นั่นเองค่ะและคำสุดท้ายนะคะโทโยผิงโทโยผิงหมายถึงคนที่มาเป็นภาระนะคะหมายถึงลูกติดของภรรยาหมายถึงคนที่มาเป็นภาระผู้อื่นนั่นเองค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ10คำสแลงภาษาจีนที่วันนี้เราชื่อพี่เมย์ได้นำมาฝากทุกๆคนกันนะคะอย่าลืมนะคะนำไปฝึกนำไปใช้กันบ่อยๆนะคะจะได้จำได้แล้วก็จำไปทั้งประโยคเลยก็ได้เนาะเราจะได้บอกว่ามีประโยคมีคลังคำศัพท์ภาษาจีนกันได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ภาษาจีนแสนสนุกกับเราซื้อพี่เมย์หมดเวลาลงแล้วต้องลาทุกๆคนไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้าเราชื่อจะนำประโยคอะไรมาฝากกันอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ใจ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะปิ๋วพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สวนสุภัทรแลนด์ค่ะซึ่งเป็นสวนลำดับต้นๆของจังหวัดระยองนะคะที่เรียกได้ว่านำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับคุณเบิร์ตนะคะผู้จัดการสวนค่ะสวัสดีค่ะพี่เบิร์ตค่ะให้พี่เบิร์ตแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อมนตรีเอี่ยมสำอางนะครับหรือว่าเบิร์ตนะครับเป็นผู้จัดการสวนสุภัทรแลนด์จังหวัดระยองครับ
0: ค่ะจุดเริ่มต้นของสวนสุภัทรแลนด์นี่เริ่มต้นมาได้ยังไงคะพี่เบิร์ต
1: จริงๆแล้วสวนสุภัทรแลนด์นะครับก่อตั้งโดยคุณสุวัฒน์และคุณสุภัทราฟ้าประธานชัยนะครับก่อตั้งตั้งแต่ปี2516นะครับแล้วก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเนี่ยปี2540นะครับช่วงปี2539เนี่ยเค้าเรียกว่ามีวิกฤตต้มยำกุ้งเนา
0: ะ
1: นักท่องเที่ยวไม่เข้าประเทศนะครับและเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยก็ตกต่ํานะครับเราจึงมีแนวคิดว่าทําอย่างไรนะครับจะให้เกิดนักท่องเที่ยวเข้ามาในสวนเข้ามาในประเทศแล้วเกิดการจับจ่ายซื้อผลไม้อันนั้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรครับ
0: แล้วจุดเด่นที่ทํามาจนถึงทุกวันนี้อ่ะคะมี
1: ก็ในเรื่องของสวนเราเนี่ยนะครับเรามีพื้นที่ทั้งหมดนะครับ800ไร
0: ่
1: นะครับ800ไร่เนี่ยเรามีผลไม้ประมาณ25ชนิดซึ่งจุดเด่นของเราคือมีผลไม้ออกทั้งปีเลยนะครับไม่ว่าจะมาในช่วงไหนเนี่ยก็สามารถจะเก็บผลไม้สดๆจากต้นได
0: ้
1: นะครับทั้ง12เดือนเลยนะครับ
0: มีอะไรบ้าง
1: อ่ะหลักๆของเราเลยคือทุเรียนเนาะเป็นราชาของผลไม้มังคุดเป็นราชินีนะครับแล้วก็เป็นเงาะนะครับมะเฟืองชมพู่ลำไยมะม่วงนะครับสละมะพร้าวอินทผลั
0: ม
1: นะครับแล้วก็มีผักไฮโดรโปนิกด้วยมีผักเคลซึ่งเป็นผักออร์แกนิกด้วยครับ
0: แล้วการจัดโซนแบ่งพื้นที่อย่างในภาพมีการจัดโซนแบ่งพื้นที่ยังไงบ้างอะคะ
1: พื้นที่800ไร่เนี่ยนะครับ
0: ค่ะ
1: เรามีการแบ่งโซนนะครับพื้นที่ปลูกผลไม้เนี่ยประมาณ500ไร
0: ่
1: พื้นที่100ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่แหล่งน้ํา
0: ค่ะ
1: ที่เหลือก็เป็นพื้นที่สร้างอาคารลานจอดรถแล้วก็พื้นที่ปลูกป่านะครับทั้งหมดก็รวมอยู่ที่800ไร่
0: แล้วกิจกรรมหลักๆอะคะมีอะไรบ้าง
1: กิจกรรมหลักๆของทางสวน1เลยเนี่ยที่ดังที่สุดของเราคืออะไรครับบุฟเฟ่ทุเรียนนะครับบุฟเฟ่ทุเรียน2คือในเรื่องของการศึกษาดูงานนะครับตามแบบโมเดล BCG นะครับ3ก็เป็นเรื่องของร้านอาหารนะครับร้านกาแฟนะครับซึ่งเราก็ในส่วนของร้านกาแฟร้านอาหารเนี่ยดําเนินการมาประมาณ5ปีแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยมี3กิจกรรมนะครับไม่ว่าจะมาระยองมาสุภัทรแลนด์ในช่วงไหนเนี่ยก็สามารถจะท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีนะครับเราเป็นแหล่งเรียนรู้ดูและชิ
0: ม
1: อิ่มคุณภาพเที่ยวได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ส่วนนี้มีอะไรบ้างคะหนูปิวเห็นมีผลไม้มีรางวัลต่างๆบ้างไหม
1: นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชนจัดแสดงเรื่องของรางวัลด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของรางวัลเนาะที่เราได้รับมาอันนี้นะครับด้านบนสุดที่เราเห็นเนี่ยเขาเรียกว่ารางวัลกินนารีทองคำนะครับทางสวนเราได้รับมา4ปีซ้อนนะครับอันนี้ส่วนด้านนี้ที่เราเห็นเป็นรูปช้างนะครับเขาเรียกว่าช้างเลืองล่าเป็นมาตรฐานการท่องเที่ยวนะครับว่าแหล่งท่องเที่ยวเราเนี่ยมีความปลอดภัยเนาะมีการบริหารพื้นที
0: ่
1: นะครับอย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรื่องของการดูแลนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับแล้วก็เป็นรางวัลในเรื่องของการประกวดผลไม้ต่างๆที่ทางสวนเราได้รับมานะครับส่วนด้านนี้จะเป็นเรื่องของรางวัลของการท่องเที่ยวครับ
0: นอกจากรางวัลแล้วก็ยังมีในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆ
1: ใช่ครับทางสวนเราก็มีผลิตภัณฑ์เรื่องของผลไม้สดๆนะครับที่จําหน่ายหน้าสวนของเราเนี่ยจะเน้นเลยในเรื่องของคุณภาพเป็นหลักราคาถูกกว่าท้องตลาดนะครับแล้วของเราเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าทานได้คุณภาพ 100% เพราะเรามีการการันตีนะครับผลผลิตทุกอย่างนะครับออกจากสวนนะครับบางส่วนเนี่ยถ้าช่วงไหนที่ผลผลิตไม่พอนะครับมีการนําเอาผลผลิตของเกษตรกรรอบๆมานะครับเพราะว่าระยองเราเนี่ยนะครับเค้าเรียกว่ามีกลุ่มแปลงใหญ่ค่อนข้างจะเยอะเนาะแปลงใหญ่ทุเรียนแปลงใหญ่มังคุดซึ่งเป็นแปลงใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับช่วงไหนที่ล้นตลาดต่างๆเราก็มีการนํามาจําหน่ายที่สวนด้วยนะครับให้สวนเนี่ยเป็นจุดในการกระจายสินค้านะครับส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นผลผลิตของสวนนะครับอย่างเช่นทุเรียนนะครับช่วงนี้ก็เป็นผลผลิตของสวนทุเรียนเนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าดูหนามหยีเนาะของเราตัดแก่แน่นอนดูหนามเนี่ยเค้าเรียกว่าหนามหยีนะครับหนามหยีเนี่ยคือหนามเล็กหนามละเอียดนะครับทุเรียนแบบนี้คือเปลือกบางนะครับเป็นทุเรียนที่เปลือกบางเม็ดรีบแล้วก็เนื้อแห้งซึ่งเป็นผลผลิตของทางสวนถามว่าทําไมหนามถึงได้หยีนะครับไม่ค่อยพบเจอเพราะว่าส่วนมากเนี่ยที่สวนเรานะครับ

0: ปลูกเมื่อปี2500นะครับสวนเนี่ยจริงๆแล้วก่อตั้งปี2516ก็จริงประมาณ300ลูกส่วนด้านซ้ายที่เราเห็นนะครับจะเป็นลำไยสายพันธุ์อีดอมนะครับลำไยจริงแล้วอยู่ภาคเหนือนะครับอยู่ใน9จังหวัดภาคเหนือแต่เรานำมาปลูกที่จังหวัดระยอง
1: ต้องปรับสภาพอะไร
0: ปรับสภาพลำไยจริงๆแล้วเขาทำนอกฤดูได้นะครับเราก็มีการสลับสับเปลี่ยนในเรื่องของเราเคยเจอปัญหาเรื่องของการส่งออกปกติแล้วเนี่ยเราผลิตในช่วงเดือนกุมภาเพื่อไปออกผลผลิตในช่วงของเดือนกันยาแต่ปีที่แล้วเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของการล้นตลาดนะครับเมื่อมีการล้นตลาดเนี่ยส่งออกยากลำไยผลผลิตตกต่ำเหลือโลละ10บาททีนี้การแก้ปัญหาของเราคือในเรื่องของการทำนอกฤดูนะครับมีการทำให้ทุกเดือนเนี่ยมีลำไยเก็บนะครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาเรื่องของผลไม้ล้นตลาดอีกอย่างหนึ่งนะครับมีการขายออนไลน์นะครับส่วนด้านขวามือจะเป็นมะเฟืองหวานสายพันธุ์มาเลย์แต่จริงๆแล้วมะเฟืองเนี่ยนะครับเขาออกลูกตลอดทั้งปีนะครับดอกเขาจะออกทุก15วันเนาะช่วงนี้ก็จะมีดอกเล็กๆอยู่นะครับจริงแล้วมะเฟืองเนี่ยนักเที่ยวต่างชาติชอบมากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาแก้เรื่องของเลือดออกตามลายฟันนะผลเขาจะโตมากนะครับอยู่ประมาณ8ขีดถึง1กิโลเป็นมะเฟืองหวานนะครับส่วนถัดไปก็จะเป็นมะขามป้อมนะมะขามป้อมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งในผลไม้ในผลไม้ตีพลาก็คือเรื่องของบำรุงสุขภาพบำรุงธาตุนะจะมีหนึ่งในนั้นคือมะขามป้อมนะครับเรื่องของท่องเที่ยวเชิงเกษตรและสุขภาพนะครับแล้วเราก็ได้รับในเรื่องของภูมิปัญญาไทยและสมุนไพรนะครับเพราะว่ามีในเรื่องของสุขภาพมาด้วยมีสมุนไพรเข้ามาด้วยนะครับส่วนด้านตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของออกซิเจนอยู่ที่นี่นะครับ70 80อยู่ในที่นี่จะเป็นแคปซูลอยู่ด้านในจะไปเป่านะครับบางทีเลือดเรามันข้นเลือดข้นออกซิเจนมันไม่หมุนเวียนเรื่องของชาเกิดการชาเกิดขึ้นนะครับทีนี้พอเอาออกซิเจนเข้าไปเป่าเนี่ยเลือดก็หมุนเวียนพอเลือดหมุนเวียนปุ๊บก็อาการชานั้นก็หายอันนี้จะเป็นเรื่องของฐานในเรื่องของฐานรักน้ํา
1: เริ่มใช้นวัตกรรมเข้ามาร่วมกับการเกษตรเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: ประมาณ 7-8 ปีที่เนาะ2ในเรื่องของการจัดการทุเรียนไม่มีต้นทุนก็จะสูงนะครับเราให้น้ำเนี่ยให้น้ำตามความรู้สึกว่าชื้นต่ำกว่า25เนี่ยเราควรจะให้น้ำนะครับมีความเข้มของแสงนะครับมีความชื้นในอากาศซึ่งไอตัวพวกนี้นะครับมันจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของทุเรียนหมดเลยนะครับถ้าอุณหภูมิร้อนเกิดอะไรขึ้นครับทุเรียนไม่โตนะครับต้องให้น้ำช่วยอะไรพวกนี้นะครับก็จะระบบพวกนี้จะเข้ามาช่วย
1: แล้วนอกจากนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆที่เข้ามาต่อยอดอีกไหมคะ
0: นวัตกรรมที่ล่าสุดที่เราใช้คือในเรื่องของถุงแดงนะทุเรียนถุงแดงเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราร่วมมือกับทางสวทช.นะครับเพื่อทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มแล้วเอาถุงสีแดงเนี่ยไปห่อทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในแปลงทุเรียนเลยนะครับ
1: ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ฐานการผลิตทุเรียนคุณภาพ
0: ใช่ครับ
1: ฐานนี้เป็นยังไงบ้าง
0: ในเรื่องของทุเรียนถุงแดง
1: ค่ะ
0: นะครับเคยเห็นไหมครับทุเรียนถุงแดง
1: เคยเห็นมาบ้างค่ะแต่ว่ารายละเอียดเนี้ยยังไม่ค่อยทราบแน่ชัด
0: ครับอันนี้เขาเรียกว่านวัตกรรมใหม่นะครับเป็นถุงแดงเมจิกโกสนะครับถุงนี้ผลิตโดยวิจัยโดยสวทช.นะครับร่วมมือกับทางสวนแล้วก็ทางจังหวัดระยองนะครับเราได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับเป็นถุงห่อสีแดงทำไมต้องเป็นสีแดงด้วยเพราะว่าสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าคลื่นแสงเนี่ยอยู่ประมาณ400ถึง700นาโนเมตรซ
1: ึ่
0: งเป็นคลื่นแสงที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชนะครับเมื่อเรามาห่อทุเรียนแล้วเนี่ยนะครับทุเรียนเขาก็จะโตขึ้นเนื้อแน่นขึ้นน้ำหนักขึ้นแล้วก็จะหวานขึ้น
1: ทำให้เพิ่ม
0: มูลค่า
1: สำหรับทุเรียน
0: ใช่ครับแล้วเป็นการทำทุเรียนเกรดพรีเมียมปกติถ้าสมมติว่าราคาทุเรียนราคากิโลกรัมละ100บาทเนี่ยถ้าเราห่อถุงสีแดงเนี่ยเราสามารถจะอัพราคาได้ถึง120 130บาทนะครับเป็นการสร้างมูลค่าเรื่องของการส่งออกนะครับเรื่องของการส่งออกได้ขายออนไลน์ได
1: ้
0: เป็นการทำพรีเมีย
1: ม
0: เป็นอีกเกรดหนึ่งนะครับ
1: นวัตกรรมเหล่านี้ที่เรานำมาเผยแพร่ให้กับเกษตรกรด้วยเนี่ยค่ะมีส่วนให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยองเนี่ยนำไปปรับใช้กันบ้างไหมคะ
0: มีนะครับสนใจกันเยอะครับตอนนี้ก็ในจังหวัด

0: ระยองเนี่ยรู้สึกว่าปีนี้เป้าหมายเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเห็นกลุ่มที่ทำแล้วได้ผลนะครับที่เห็นผลชัดที่สุดเรื่องของป้องกันสัตว์ฟันแทะกระรอกหนูก็จะไม่มากวนแล้วแมลงก็จะไม่เจาะนะครับตัวนี้จะช่วยเรื่องของการลดสารเคมีด้วยนะครับเพราะสีแดงเนี่ยเขาแมลงเขาก็จะมองไม่เห็นนะครับถ้าเราห่อไปแล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับก็มีความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับมีความปลอดภัยแล้วเนี่ยยังได้ผลผลิตที่มีคุณภาพนะครับแล้วการห่อเนี่ยทุเรียนหมอนทองนะครับหลังดอกบานใช้เวลา4เดือนนะครับเราจะห่อตอน2เดือนนะครับ2เดือนแรกเนี่ยถึงจะห่อแล้วคัดว่า1ต้นเนี่ยลูกสวยๆมีกี่ลูกนะห่อเฉพาะลูกสวยๆนะลูกไม่สวยไม่ต้องห่อนะครับเพราะเราต้องการจะทําพรีเมียมนะครับเลือกผลที่5ภู4ภูนะครับหรือ3ภูเลือกลูกสวย
1: สามารถเพิ่มมูลค่าได้จริงๆค่ะนี่ก็เป็นนวัตกรรมนึงแล้วอีกอย่างนึงที่ปิวแอบเห็นอยู่ข้างหลังพี่เบิร์ดอะค่ะคืออะไรคะ
0: ตัวนี้ใช่มั้ยครับเค้าเรียกว่าตัววัดความชื้นในอากาศนะครับเป็นวัดความชื้นในแปลงเนี่ยแต่เป็นเบื้องต้นเน
1: า
0: ะ
1: เราจะมาดูยังไงอ่ะ
0: ถ้าสีแดงเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของร้อนมากนะครับความชื้นในแปลงต่ําละนะครับต้องมีการสเปรย์น้ําช่วย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้าสีเขียวเนี่ยคือความชื้นเหมาะสม
1: ปกติ
0: แต่ก่อนมาเมื่อสักครู่ก็มีฝนตกเนาะก็เลยค่อนข้างจะไปทางเกือบจะ60แล้วนะครับถ้าสีฟ้านี่คือ
1: ฝน
0: เยอะเกินนะครับความชื้นเยอะเกินเนี่ยจะต้องป้องกันพวกเชื้อราแล้วนะครับต้องระวังเชื้อราเข้าผลเชื้อราเข้าต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นให้เราเฝ้าระวังนะครับเอาไว้ตรวจแปลงนะครับนี่เป็นอีก1จุดนะครับในฐานการเรียนรู้การผสมเกสรสละนะครับทุกฐานการเรียนรู้เนี่ยนะครับเราจะมีป้ายแบบนี้บอกหมดเลยนักท่องเที่ยวสามารถจะสแกน QR Code ตรงนี้ได้นะครับก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยใช่ครับ
1: เกี่ยวกับสละทั้งหมด
0: ใช่ครับทั้งหมดเลยนะครับ
1: แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการชิมสละจากต้นด้วยนะคะรวมถึงเรียนรู้ในเรื่องของการผสมเกสรทางนี้ก็มีสอนมีแนะนำ
0: มีสอนด้วยมีแนะนำด้วยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะชอบมาก
1: ค่ะ
0: นะครับทุกคนมาเนี่ยจะต้องลงมือทำ
1: ได้งั้นพี่เบิร์ดพาปิวไปนะคะ
0: ได้ครับนี่ส่วนด้านนี้เราก็จะจัดเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยวนะครับนี่เป็นเกสรเพชรผู
1: ้
0: นะครับสละเนี่ยเขาเป็นพืชตระกูลปาล์มนะครับเขาจะแยกเพศระหว่างเพศผู้กับเพศเมียนะครับถ้าเราปลูกเพศเมียหรือว่าต้นตัวเมียเนี่ย10ต้นเราจะต้องปลูกต้นตัวผู้1
1: ต้น
0: นะครับนี่อันนี้เป็นลักษณะของเกสรเพศผู้นะครับเมื่อเราตัดมาแล้วเนี่ยเราจะต้องนําไปร่อนนะครับนําไปร่อนนะครับเดี๋ยวร่อนได้เลย
1: พี่บริษัททิศให้หน่อยอ
0: ันนี้ก็จะร่อนแบบนี้นะครับนะครับหลังจากร่อนเสร็จเนี่ยเราก็จะได้เกสรนะครับเกสรที่มีลักษณะสีเหลืองนะครับ
1: อ๋อมันละเอียดเล็กมาก
0: ใช่เมื่อนํามาผสมแป้งนะครับต้องผสมแป้งด้วยนะครับแป้งเนี่ยแนะนําให้เป็นแป้งเด็กนะครับเพราะว่าแป้งเด็กเนี่ยเค้ามีค่า pH ประมาณ 5.5 ถึง 6ซึ่งเมื่อนําเกสรสละไปผสมแล้วเนี่ยเชื้อตัวผู้เค้าไม่ตายนะครับแป้งเนี่ยเค้าช่วยเพิ่มปริมาณด้วยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วในแป้งเนี่ยเค้ามีสารกันเชื้อรานะครับเมื่อนําไปผสมแล้วเนี่ยก็ทําให้ติดดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ไปหาต้นเพศเมียแล้วนําตรงเนี้ยที่เราผสมแล้วเน
1: ี่
0: ยไปทานะครับ1ก็คือแป้ง50เกสรเพศผู้1
1: ส่วน
0: นะครับ1ต่อ50จริงๆแล้วการผสมเนี่ยมี2วิธีเนาะแบบเปียกกับแบบแห้งถ้าใช้แป้งเนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นแบบแห้งถ้าแบบน้ําคือแบบเปียกคือแบบน้ําคือใช้น้ําผสมกับเกสรแล้วก็นําไปพ่นสามารถจะใช้ได้เหมือนกันนะครับ
1: แล้วอย่างไหนมันสามารถทําให้มันติดได้ดีกว่า
0: จริงๆได้ดีทั้งคู่แต่เหมาะอยู่ที่ช่วงนะครับถ้าช่วงฝนเนี่ยแนะนําให้เป็นแบบเปียก
1: ค่ะ
0: นะครับเพื่อป้องกันการช้าล้างถ้าเป็นหน้าร้อนปกติแล้วเนี่ยก็แนะนําให้เป็นแบบแป้งซึ่งมันก็จะง่ายเหมือนกันนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นสละ
0: สละที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับ
1: ให้อ
0: ันนี้เป็นวิธีนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อเรานําสละมาแล้วเราจะนําไปร่อนนะครับเพื่อเอาน้ําเข้าออกนะครับเสร็จแล้วเห็นแหลมๆมั้ยครับด้านนี้ด้านก้นของเค้านะครับหรือว่าตูดเนี่ยเราจิกไปเลยนะครับแบบนี้ครับแล้วเค้าก็จะเป็นเกลียวหมุนนะครับหมุนออกนะครับจริงๆแล้วสละเนี่ยเค้าต้องมีเม็ดเดียวนะครับคือ1ผลเนี่ยจะต้องมีเม็ดเดียวถ้าเราเห็น
1: 2
0: มาเล
1: ็ด3 2
0: 3เนี่ยค่ะเกิดจากเกสรของลักกรรมนะครับนี่จะร่อนแบบนี้นะครับนะครับจริงๆแล้วต้องมีเม็ดเดียวนะครับลองชิมได้เลยครับว่าหวานมั้ย

0: หวานค่ะ
1: สดสดจากต้นนะครับ
0: นอกจากตรงนี้แล้วค่ะพี่บอสคะฐาน13ฐานที่บอกว่านักท่องเที่ยวชอบที่สุดมันมีฐานไหนอีกบ้าง
1: เรื่องของสละเรื่องของทุเรียนนะครับทุเรียนนี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของสวนเลยนะครับเรียนรู้กระบวนการผลิตทุเรียนการลดต้นทุนนะครับการเลี้ยงผึ้งรวมไปถึงการชิมยาสมุนไพรนะครับเป็นจุดไฮไลท์ของทางสวน
2: อีกหนึ่งจุดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนสวนสุพัทธาแลนด์นะคะก็คือฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเป็นจุดเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีธรรมชาติและการผลิตน้ำผึ้งแบบแท้ๆภายในฐานค่ะก็จะมีการสาธิตตั้งแต่การดูวงจรชีวิตของผึ้งวิธีดูแลรังผึ้งไปจนถึงขั้นตอนการเก็บน้ำผึ้งตามธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถชมอุปกรณ์จริงพร้อมกับเรียนรู้วิธีการเลี้ยงผึ้งอย่างใกล้ชิดและยังได้ทดลองชิมน้ำผึ้งสดจากรังกันอีกด้วยกิจกรรมที่หลายๆคนให้ความสนใจเป็นพิเศษนะคะก็คือการสาธิตดูน้ำผึ้งแท้กับน้ำผึ้งเทียมโดยเจ้าหน้าที่จะนำน้ำผึ้งเทลงบนจานจากนั้นก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปหากเป็นน้ำผึ้งแท้เนื้อของน้ำผึ้งจะจับตัวรวมกันเป็นลวดลายคล้ายกับรวงผึ้งหรือว่ารังผึ้งแล้วก็มีความหนืดไม่ละลายกระจายตัวเร็วเหมือนน้ำผึ้งผสมทั่วไปถือเป็นอีกหนึ่งความรู้ที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้ประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้นะคะภายในฐานก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากผึ้งหลากหลายชนิดวางจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งแท้เกสรผึ้งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆให้ผู้ที่สนใจได้เลือกซื้อกลับไปเป็นของฝากและของดีจากสวนอีกด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งจุดเด่นของสวนสุพัทธาแลนด์ค่ะก็คือฐานสมุนไพรและแพทย์แผนไทยที่เปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นได้เรียนรู้ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยแบบใกล้ชิดภายในฐานมีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นน้ำมันสมุนไพรสำหรับทาถูนวดยาแก้ไอสมุนไพรลูกประคบรวมไปถึงเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพและที่น่าสนใจนะคะก็คือทางสวนยังได้นำกาแฟและผักสีเขียวมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องดื่มสุขภาพถือเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะจุดนี้นะคะก็เป็นอีกจุดสำคัญนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวที่แบบโอ้ยมาแล้วฉันจะต้องมาจุดนี้ให้ได้เลยนะคะ
1: เป็
0: นไฮไลท์ของสวนด้วยมีอยู่บนโต๊ะของเรามากมายหลากหลายนะคะให้พี่เบิร์ดแนะนำนิดนึงค่ะ
1: แน่นอนว่าทุเรียนนะครับเป็นพระเอกของสวนนะครับช่วงนี้ก็เป็นผลผลิตของทางสวนเลยนะครับสังเกตว่าปูจะใหญ่มากนะครับเป็นทุเรียนหอมทองเน
0: า
1: ะเขาเรียกว่า king of the food นะครับทุกคนก็จะชอบนะครับเป็นสายพันธุ์หมอนทองนะครับนอกจากทุเรียนแล้วเนี่ยก็ยังมีราชินีก็คือ
0: มังคุดด้วยค่ะ
1: มีมังคุดมีเงาะซึ่งเป็นผลผลิตของทั้งสวนนะครับในช่วงนี้เขาเรียกว่าสีสันตะวันออกก
0: ็
1: จะมีผลไม้เมืองร้อนนะครับมีมะม่วงนะครับตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น the best เลยต่างชาติจะชอบมากนะครับไม่ว่าจะมาจากมุมไหนของโลกเนี่ยทุกคนจะต้องมาหามะม่วงนะครับแล้วก็มีผลไม้นานาชนิดตามฤดูกาลนะครับแล้วก็มีในส่วนของผักสลัดข้าวเหนียวหมูย่างไก่ย่างนะครับส้มตำตำไทยตำปลานะครับ
0: ทั้งหมดก็เป็นว
1: ั
0: ตถุดิบวัตถุดิบที่นี่ทั้งนั้นเลย
1: ใช
0: ่ไหมคะผลไม้ที่ออกมาคุณภาพรวมถึงการดูแลการบ่มเพาะการใช้นวัตกรรมต่างๆที่เราได้เห็นมาข้างต้นนะคะก็คือจากการเรียนรู
1: ้
0: การนำนวัตกรรมมาปรับใช้ให้พี่เบิร์ดพูดถึงการนำนวัตกรรมมาปรับใช้ภายในสวนเนี่ยค่ะมันจะมีการต่อยอดไปเรื่อยๆไหมคะ
1: จริงๆแล้วในเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยซึ่งมันเป็นบทบาทสำคัญเนาะในการช่วยผลักดันให้ผลผลิตต่างๆเนี่ยมีคุณภาพนะครับจากสวนธรรมดาเนี่ยตอนนี้เราก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่องของการทำเกษตรเชิงอุตสาหกรร
0: ม
1: นะครับขยับขยายไปเรื่อยๆแน่นอนว่านวัตกรรมเนี่ยมีส่วนผลักดันเนาะที่เราเห็นเมื่อสักครู่ก็คือทุเรียนถุงแดงนะครับทุเรียนถุงแดงระบบให้น้ําอัจฉริยะผ่านมือถือ รวมไปถึงอนาคตเนี่ยเราจะทําโรงเรือนทุเรียนนะครับแล้วก็มีอีกหลายตัวเลยนะครับในสวนเนี่ยในเรื่องของพลังงานต่างๆในการใช้โซลาร์เซลล์เข้ามาช่วยในการประหยัดพลังงานก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในนวัตกรรมนะครับที่ทั้งสวนเนี่ยเราได้พยายามปรับปรุงใช้เรื่อยๆนะครับเพื่อลดต้นทุนการผลิตแต่สิ่งใดแล้วเนี่ยการลดต้นทุนแล้วเนี่ย

0: สิ่งที่สําคัญที่สุดคือต้องได้คุณภาพ
1: ใช
0: ่นะครับก
1: ็
0: เลยได้ผักและผลไม้ต่างๆที่มาจากสวนก็เรียกว่า farm to table
1: ฟาร์มทูเทเบิลค่ะ
0: การกินอาหารเป็นยานะครับเราเน้นเรื่องของการกินอาหารเป็นยามาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าอาหารทุกคําที่เรากินเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ากินแล้วต้องได้ประโยชน
1: ์ใช่
0: นะครับดีกว่าป่วยแล้วค่อยมากินยานะครับตัวนี้เราก็เน้นเรื่องของการดูแลเป็นหลัก
1: ค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะคุณผู้ชมคะที่นี่เป็น13ฐาน
0: ครับ
1: ซึ่งที่เราพาคุณผู้ชมมามันยังไม่ถึง
0: น
1: อกจาก13ฐานที่สําคัญสําคัญอยากจะให้พี่เบิร์นแนะนำด้วยเมื่อกี้พูดถึงในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยว่าที่นี่ก็มีเหมือนกัน
0: ที่นี่เขามีนะครับคล้ายๆกับในเรื่องของเวลเนสเนาะการดูแลสุขภาพเนี่ยจริงๆมันมีด้วยกันหลายอย่างเขาเรียกว่าการฟื้นฟูดีกว่านะครับการฟื้นฟูเนี่ยมีก่อนป่วยนะครับขณะป่วยแล้วก็หลังป่วยของเราเนี่ยเป็นการฟื้นฟูก่อนป่วยนะครับกับหลังป่วยที่เราทำนะครับคือบางทีเราไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอรักษาดีแล้วนะครับออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยสวนเราเนี่ยช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับมือชาเท้าชาเลยนะครับทีนี้พอเกิดการฟื้นฟูเนี่ยก็ทําให้เลือดหมุนเวียนขึ้นเรื่องออกซิเจนบําบัดเป็นหลักนะครับถ้าใครสนใจก็ลองมาติดต่อสอบถามได้เรื่องของการฟื้นฟู
1: ใช่
0: นะครับ
1: ก็มีทั้งธรรมชาติด้วยมีเรื่องการรักษาโรคมาบําบัดด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจค่ะ
0: ก็สามารถจะติดต่อได้ที่สวนสุภัททาแลนด์เลยนะครับเรามีเพจ Facebook นะครับ
1: เข้ามายังไงได้บ้างคะ
0: การติดต่อใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ติดต่อทั้งเพจสุภัททาแลนด์นะครับเป็นสวนสุภัททาแลนด์โดยตรงเลยก็ได้เรามีเพจ Facebook อยู่นะครับรวมถึงทักไลน์มาก็ได้นะครับ
1: หรือว่าจะ walk in เข้ามา
0: walk in เข้ามาก็ได้ติดต่อสอบถามที่ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะครับเรามีคุณหมอที่ดูแลเนี่ยอยู่ทุกวันเลยนะครับ
1: นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือว่าอยากจะมาทานผลไม้อร่อยรวมถึงอยากจะมาผ่อนคลายกับธรรมชาติสบายๆแบบนี้ก็มาได้ที่สวนสุภัททาแลนด์นะคะวันนี้ปิ๋วกับพี่เบิร์ดค่ะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะ

0: กิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
1: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: 9โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาท

0: งานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคม How to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 น.จัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งผลงานได้ที่สายด่วน1444
1: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
2: รับชมข่าวต้นชั่วโมงเวลา 16:00 น.ค่ะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.กำหนดเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันและชดเชยกองทุนน้ำมันในอัตราใหม่เพื่อลดผลกระทบต่อค่าครองชีพเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยประกาศดังกล่าวมีขึ้นภายใต้กรอบนโยบายของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่องและรักษาราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมหลังราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกินกว่า30บาทต่อลิตรโดยมุ่งบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำมันและคำนึงถึงความมั่นคงด้านพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศทั้งนี้กบน.กำหนดให้น้ำมันเบนซินส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน2.48 บาทต่อลิตรขณะที่แก๊สโซฮอลได้รับเงินชดเชยสูงสุด4.24 บาทต่อลิตรส่วนกลุ่มดีเซลได้รับเงินชดเชยสูงสุด12.62 บาทต่อลิตรสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการส่งเงินเข้ากองทุนหรือได้รับเงินชดเชยจากกองทุนแล้วแต่ภายหลังส่งออกนอกราชอาณาจักรกำหนดให้อัตราเงินคืนจากกองทุนและอัตราเงินชดเชยคืนกองทุนเป็นไปตามที่ประกาศไว้โดยกรณีที่ไม่สามารถตรวจสอบอัตราที่ใช้ในขณะส่งออกได้ก็ให้ใช้อัตราตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ทางนี้ประกาศลงวันที่11กันยายน2569และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่13กันยายนนี้เป็นต้นไปคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เห็นชอบร่างบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาชูยุทธศาสตร์ Dual Value ขยายโอกาสสื่อไทยผลิตผลงานสื่อสร้างสรรค์สู่ตลาดต่างประเทศนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมามีมติเห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสสื่อไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศโดยมุ่งสร้าง Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนมากขึ้นและมีโอกาสสร้างรายได้พัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องสำหรับแผนดังกล่าวครอบคลุมการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาและจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนยูเครนเตรียมรับมือกับฤดูหนาวอันโหดร้ายหลังรัสเซียพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการส่งออกหลักของประเทศ าดการว่าฤดูหนาวปีนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับยูเครนหลังรัสเซียพุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมการส่งออกหลักของประเทศซึ่งยิ่งซ้ำเติมวิกฤตงบประมาณที่กำลังเผชิญอยู่โดยนายอเล็กซานเดอร์คราฟเชนโกรัฐมนตรีเศรษฐกิจยูเครนกล่าวว่าความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานและสินทรัพย์ถาวรจากการโจมตีทางอากาศของรัสเซียถูกประเมินไว้ที่เกือบ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 330,000 ล้านบาทในปีนี้ขณะเดียวกันผลกระทบทางเศรษฐกิจในวงกว้างจากการโจมตีและการปิดกั้นท่าเรือโดยพฤตินัยคาดว่าคิดเป็นประมาณ 1.5% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ทั้งนี้แม้การสู้รบบริเวณแนวหน้าชะงักงันเป็นส่วนใหญ่แต่รัสเซียและยูเครนต่างพุ่งเป้าโจมตีเครือข่ายโลจิสติกและสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจอื่นๆมากขึ้นเพื่อพยายามบั่นทอนขีดความสามารถในการทำสงครามของอีกฝ่ายหมดเวลาของข่าวต้นชั่วโมงวันนี้แล้วค่ะต่อไปรับชมสารคดี NBT Documentary สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: าญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่13ลงพื้นที่บองตีรับฟังปัญหาประชาชนพร้อมเร่งประสานแก้ไขความเดือดร้อนจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินประจำปี2569จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมผู้ว่าพาออกกำลังกายครั้งที่3ปั่นล่อรั้วทัวร์รอบฐานบินและเต้นแอโรบิกขยับกายสบายชีวีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่ายามค่ำคืนติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง่าพัน
1: ผมพิษณุสอนยางสูงนะครับวันนี้พบกันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับเริ่มต้นข่าวแรกกาญจนบุรีครับจังหวัดกาญจนบุรีจากโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่13ลงพื้นที่บองตี้รับฟังปัญหาประชาชนพร้อมกับเร่งประสานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่13ประจำปีงบประมาณ2500

0: 19นะครับโดยจะขึ้นที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้ตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายเพียรวิทย์ฉายวิเชียนป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีนายสุรสิทธิ์จันอุทานายอำเภอไซโยกกล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็นายนิทัศน์ลูกอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ได้รายงานสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่พร้อมกับมอบวุ้นเส้นและน้ำตาลทรายรวม100กิโลกรัมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่2โรงเรียนมอบพันปลาให้แก่ผู้นำท้องถิ่นและถุงยางชีพจำนวน200ชุดช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสด้านอบต.บ้องตี้ได้ยื่นเรื่องสะท้อนปัญหา3ด้านนะครับได้แก่ที่ดินทำกินทะเบียนราษฎร์ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอและไฟตกไฟกระชากปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอ่างน้ำวังกระโดกนะครับที่มีจอกแหนปกคลุมกว่า92ไร่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องเพื่อไปประสานแก้ไขขณะที่ส่วนราชการในจังหวัดและอำเภอต่างๆได้นำบริการนะครับลงพื้นที่ไปให้บริการประชาชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับ
1: จังหวัดลพบุรีจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมถ่ายทอดความงดงามของนาฏศิลป์ไทยและร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติค่ะที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีนายวีรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักอธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินอย่างเป็นทางการโดยมีศิลปินแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในการนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาที่มาร่วมงานค่ะการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดลพบุรีและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านการนำเสนอความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติโดยจัดแสดงอย่างสมเกียรติสะท้อนความปราณีตและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมสำหรับกิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลป์4แห่งได้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีอาทิการแสดงรำถวายอาลัยระบำนบนารายณ์ระบำนาฏยรัตนศิลาการแสดงลพบุรีชะเยศเถิดเทิงระบำชิงระบำครวญคาบุรีรมณีผีเสื้อปางสีดาเสน่หาหน้าตาดนตรีและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนรามาวตารถ่ายทอดความวิจิตรทางนาฏศิลป์ไทยและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ในพื้นที่ตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.จังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้ตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายอำเภอไซโยกข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครพอ.อสว.และประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีนะครับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.จังหวัดกาญจนบุรีออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่โดยให้บริการตรวจรักษาโรคแพทย์แผนปัจจุบันนะครับและแพทย์แผนไทยตรวจเต้านมตนเองรวมถึงบริการด้านทันตกรรมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง สำหรับหน่วยแพทย์พอ.สว.จังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานการสนับสนุนด้านยาเวชภัณฑ์อาหารและยานพาหนะสำหรับอาสาสมัครมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมสร้างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรเป็นอย่างยิ่งครับ
1: จังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีและภาคีเครือข่ายร่วมกันปล่อยสัตว์น้ำกว่า 300,000 ตัวคืนชีวิตให้แหล่งน้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ2569ค่ะชัยนาทป่าสักมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลพุขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันสัตว์น้ำจำนวน 300,000 ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนายสง่าคำพันธ์ประมงจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทั้งนี้วันประมงแห่งชาติตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีกรมประมงได้จัดให้มีการปล่อยพันสัตว์น้ำทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนที่เพียงพอและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและในวันดังกล่าวทางราชการยังรณรงค์ขอให้ประชาชนร่วมมือในการงดจับสัตว์น้ำต่างๆมาใช้ประโยชน์หรือบริโภคอีกด้วยนะคะสำหรับพันสัตว์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้ได้แก่ลูกพันปลาตะเพียนขาวปลาบึกและลูกพันกุ้งกล้ามกรามรวมกว่า 300,000 ตัวสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนเพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศทางน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับคนลพบุรีต่อไปค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำหลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำพร้อมงดทำประมงผิดกฎหมายและจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ค่ะรวมถึงร่วมกันรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดปราศจากมลภาวะเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามที่กาญจนบุรีไปมอบสิ่งของแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบทรวมไปถึงที่เพชรบุรีนะครับมีการเข้าปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะที่วัดใหญ่สุวรรณารามช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกๆอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกด
3: เงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค

0: ลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวและยากไร้พร้อมกับมอบสิ่งของแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบทจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ในพื้นที่ตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวและมีฐานะยากไร้พร้อมกับมอบสิ่งของแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบทจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์รวม2ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายอำเภอไซโยกสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยแพทย์พอ.สว.อ.ส.ม.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมนะครับในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมกับมอบสิ่งของเรื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพผ้าห่มกันหนาวและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน2รายรายละ 3,000 บาทอีกทั้งยังมอบไข่ไก่อารมณ์ดีจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอีกด้วยนะครับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทกรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง6ปีในครอบครัวยากจนและขาดโอกาสต่อมาในปี2536สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับกองทุนไว้ในพระราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคตครับ
0: พุทธศาสนิกชนชาวเพชรบุรีพร้อมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะภายใต้แนวคิดครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะภายใต้แนวคิดครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณวัดใหม่สุวรรณารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะในโอกาสนี้ประธานในพิธีประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมถวายเครื่องสักการะเครื่องสมณบริขารและยารักษาโรคแด่พระวชิระเหมคุณเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นพุทธศาสนิกชนร่วมรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพัสหารแด่พระสงฆ์รับฟังสัมโมทนียกถาและร่วมเจริญภาวนาก่อนกรวดน้ำรับพรและลาพระไตรรัตนตรัยค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ใช้วันธรรมสวนะเป็นโอกาสเข้าวัดฟังธรรมและน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะในขณะเดียวกันแนวคิดครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนยังส่งเสริมการนำตะกร้าหรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาใช้ในการทำบุญและใส่บาตรเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกพร้อมสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามควบคู่การส่งเสริมคุณธรรมความสัมพันธ์ในครอบครัวการรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนส่งเสริมคุณธรรมสานสัมพันธ์ชุมชนครับนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะภายใต้แนวคิดครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนที่วัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโดยพิธีเริ่มด้วยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเครื่องสักการะเครื่องสมณบริขารและยารักษาโรคแด่พระวชิระวาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับศีลฟ ังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ก่อนที่ประธานฝ่ายสงฆ์จะกล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญภาวนาและประกอบพิธีอนุโมทนากรวดน้ำรับพรและลาพระรัตนตรัยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและครอบครัวได้เข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามนะครับนอกจากนี้แนวคิดครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนอย่างมุ่งเชื่อมโยงกิจกรรมทางศาสนากับการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนำจิตอาสาร่วมเก็บขยะและปรับภูมิทัศน์อำเภอสามโก้ตามโครงการผู้ว่าพาเก็บขยะอ่างทองเมืองสะอาดน่าอยู่น่ายนประชาชนมีส่วนร่วมค่ะนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนำทีมจิตอาสาอ่างทองปฏิบัติการเก็บขยะปรับภูมิทัศน์ริมสองข้างทางตั้งแต่บริเวณรอบองค์การบริหารส่วนตำบลอบธมอำเภอสามโก้ไปจนถึงบริเวณตลาดนัดเมืองใหม่สามขาวตามโครงการผู้ว่าพาเก็บขยะอ่างทองเมืองสะอาดน่าอยู่น่าโยนประชาชนมีส่วนร่วมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองนายอำเภอสามโก้หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอสามโก้และเหล่าจิตอาสาร่วมกิจกรรมค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวชื่นชมอำเภอสามโก้ที่สามารถดูแลรักษาถนนและคูคลองให้สะอาดน่าอยู่น่ายนต์ขอฝากให้ผู้นำชุมชนและชาวสามโก้ช่วยกันดูแลชุมชนให้สะอาดอย่างต่อเนื่องสร้างความประทับใจต่อผู้ที่มาเยือนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยวจากนั้นได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในตลาดนัดไทยช่วยไทยเฟส2ซึ่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าโอท็อปของอำเภอสามโก้ในราคาประหยัดแก่ประชาชนค่ะ
1: จังหวัดลพบุรีเปิดเวทีค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number 1 Idol และการแข่งขัน To Be Number 1 Teen Dance Style ระดับจังหวัดประจำปี2569โดยเฟ้นหาตัวแทนของจังหวัดลพบุรีก้าวสู่การแข่งขันในระดับภาคครับที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติด To Be Number 1จังหวัดลพบุรีนะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรสาธารณสุขเยาวชนสมาชิก To Be Number 1คณะครูผู้ฝึกสอนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number 1เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนแสดงศักยภาพกล้าคิดกล้าแสดงออกและพัฒนาตนเองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีตามแนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดผลการประกวดผลงานอำเภอและชมรม To Be Number 1รางวัลชนะเลิศได้แก่ชมรม To Be Number 1โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยรองชนะเลิศได้แก่ชมรม To Be Number 1บ้านสะพาน4และอำเภอชัยบาดาลขณะที่การประกวด To Be Number 1 Idol ฝ่ายหญิงชนะเลิศได้แก่นางสาวทมนวรรณสมสง่าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาและฝ่ายชายชนะเลิศได้แก่นายสรันกันทิยาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยานะครับส่วนในการแข่งขัน To Be Number 1 Teen Dancer Style ในรุ่น Pre-Teenage ชนะเลิศได้แก่ทีม The Episode Frida Dance และรุ่น Teenage ชนะเลิศได้แก่ทีมSisciella FIFA Frida Dance นะครับโดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1ของทั้ง2รุ่นนั้นจะเป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรีไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคในปี2570โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก To Be Number 1และร่วมชมการแสดงของทีมชนะเลิศทั้ง2รุ่นสะท้อนพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และร่วมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ห่างไกลยาเสพติดครับ
0: พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะ
1: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรืองกระจกมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านช่วยลดค่าไฟสร้างรายได้และลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนครับนายสิทธิวีวรรณพฤกษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดครั้งที่3ประจำปี2569เพื่อวางแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่โดยที่ประชุมมีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าในฐานะที่ปรึกษาโครงการร่วมทบทวนข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีฐานพุทธศักราช2562และคาดการแนวโน้มไปจนถึงปี2593นะครับพร้อมกับพิจารณาร่างแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ Net Zero และร่างแผนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือ Carbon Neutrality นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดนะครับสำหรับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกมีการเสนอมาตรการรวม25มาตรการซึ่งแบ่งเป็นระดับประเทศ2มาตรการและระดับจังหวัด23มาตรการขณะที่แผนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนมีมาตรการรวม19มาตรการครอบคลุมทั้งภาคพลังงานการขนส่งการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลการเกษตรรวมถึงป่าไม้และพื้นที่สีเขียวซึ่งประเด็นสำคัญที่ประชุมเห็นชอบให้การไฟฟ้านะครับให้การผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซล่าลูฟท็อปภาคประชาชนเป็นแบบจำลองธุรกิจหลักของจังหวัดโดยส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาดไม่เกิน5กิโลวัตต์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อเดือนและประชาชนสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้การไฟฟ้าในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขณะเดียวกันยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 4.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีต่อครัวเรือนโดยจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้เกิดขึ้นจริงในระดับพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
0: จังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินประจำปี2569ค่ะนายกรกฎวงสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินประจำปี2569โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เขต16ได้จัดการอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสารกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินประจำปี2569มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมจำนวน113คนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวที่ห้องประชุมริเวอร์ตันคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมริเวอร์ตันอำเภอเมืองสมุทรสงครามค่ะด้านพันตรีณัฐพลทรัพย์เจริญรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.เขต16กล่าวว่าปัจจุบันภัยพิบัติมีแนวโน้มเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้นระบบการสื่อสารจึงมีความสำคัญต่อการแจ้งเตือนภัยและประสานการช่วยเหลือประชาชนโดยจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับการอบรมในครั้งนี้มุ่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์และรายงานสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินหน้าติดตามการจัดการขยะและมลพิษเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนจากสถานที่กำจัดขยะพร้อมกับพัฒนาศูนย์จัดการขยะต้นแบบกับที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่4ประจำปี2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับโดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติการประชุมในครั้งที่ผ่านมาโดยเทศบาลตำบลนครหลวงมีการรายงานความคืบหน้าการจัดทำรางน้ำหรือว่าแนวป้องกันนะครับเพื่อรองรับน้ำขยะจากตัวอาคารและป้องกันไม่ให้น้ำขยะนั้นไหลลงไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลามีการรายงานความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยจากเดิมการนำมูลฝอยไปดำเนินการใช้หรือหาประโยชน์นะครับโดยวิธีการจำหน่ายหรือว่าขายทอดตลาดเป็นการฝังกลบตามหลักวิชาการนอกจากนี้ในที่ประชุมรับทราบผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดส่วนศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมทั้งเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนการรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่นะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีการรายงานผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมทั้งแนวทางการกำจัดขยะและการกำหนดอัตราค่าบริหารจัดการบนพื้นฐานต้นทุนการกำจัดขยะที่แท้จริงรวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใช้บริการทางนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีการติดตามเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกันขยะปนเปื้อนแหล่งน้ำการกำจัดขยะตามหลักวิชาการและการเฝ้าระวังมลพิษเพื่อพัฒนาระบบการจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ครับ
0: จังหวัดสมุทรสงครามซิตี้เปิดตัวโครงการ The Mentai New Blood ลุยศึกไทยลีก2ฤดู 2026-2027 มุ่งสร้างนักเตะรักยาสู่อาชีพค่ะนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ The Mentai New Blood กระเบนเลือดใหม่ของสโมสรฟุตบอลสมุทรสงครามซิตี้เพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล 2026-2027 โดยมีตัวแทนสโมสรสมุทรสงครามซิตี้เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยผู้บริหารสโมสรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีความภาคภูมิใจที่มีสโมสรฟุตบอลที่มุ่งพัฒนานักกีฬาและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลมืออาชีพอย่างเป็นระบบพร้อมย้ำว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันแต่ยังเป็นพลังสร้างแรงบันดาลใจและวางรากฐานชีวิตให้เยาวชนโดยภาครัฐภาคเอกชนสโมสรและประชาชนจะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาวงการฟุตบอลและสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสำหรับฤดูกาลใหม่สโมสรสมุทรสงครามซิตี้ภายใต้ฉายากระเบนพิฆาตได้ปรับโครงสร้างทีมภายใต้แนวคิด The Mentai New Blood ผลักดันนักเตะสายเลือดใหม่พร้อมเสริมทีมด้วยผู้ฝึกสอนและนักเตะศักยภาพสูง

0: มอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมจังหวัดลพบุรีและผู้แทนจากโรงพยาบาลนารายมหาราชโรงพยาบาลโคกสำโรงองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจพุทธศักราช2542ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้ง5แห่งกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่รวม14แห่งนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเชื่อมโยงและเป็นระบบประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีจะทำหน้าที่กำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพของบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์และมาตรฐานวิชาชีพความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการการทำงานด้านสุขภาพระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายโรงพยาบาลเพื่อยกระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างหลักประกันให้ประชาชนชาวลพบุรีได้รับบริการสุขภาพที่สะดวกรวดเร็วต่อเนื่องและทั่วถึงครับ
1: จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมผู้ว่าพาออกกำลังกายครั้งที่3ปั่นเลาะรั้วทัวร์รอบฐานบินและเต้นแอโรบิกขยับกายสบายชีวีค่ะนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้ว่าพาออกกำลังกายครั้งที่3ปั่นเลาะรั้วทัวร์รอบฐานบินและเต้นแอโรบิกขยับกายสบายชีวีณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัดประจำปี2569โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนการบินพร้อมด้วยประธานชมรมคู่สมรสทหารอากาศโรงเรียนการบินนายสมาวิทย์สุพันภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนายอำเภอกำแพงแสนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนการบินและหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้นำเข้าร่วมปั่นจักรยานรอบฐานบินระยะทาง8กิโลเมตรพร้อมร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อเสือให้อาหารสัตว์และกระบือทรงไถชีวิตพระราชทานร่วมถึงกิจกรรมผจญภัยซิปไลน์และเต้นแอโรบิกขยับกายสบายชีวีตลอดจนชมการแสดงดนตรีและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจพร้อมส่งเสริมความรักความสามัคคีน้ำใจนักกีฬาและสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามที่นครปฐมมีการเปิดโอกาสนะฮะให้เรื่องของตลาดเกษตรเนี่ยเข้าไปสู่วิธีการต่างๆที่จะช่วยผลักดันให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับรวมไปถึงไปดูที่อยุธยานะครับมีการจัดงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด
2: GASTEC งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GASTEC 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: กลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
1: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทแจกโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนจังหวัดชัยนาทครับที่วัดศรีวิชัยวัฒนารามอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนจังหวัดชัยนาทประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยนายวิษณุวิทยาวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทางนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทเล็งเห็นความสำคัญโดยจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาถวายสังฆทานน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมนำพาไปสู่สังคมที่สงบสุขความเจริญที่มั่นคงของประเทศชาติสืบไปครับ
0: จังหวัดนครปฐมเปิดงาน Agri Connected Fair 2569แอดภาคกลางปริมณฑลเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสร้างโอกาสทางการค้ายกระดับเกษตรกรสู่ตลาดยุคใหม่ค่ะที่บริเวณสนามดนตรีฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายตลอดจนเจรจาธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์สินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล Agri Connected Fair 2569แอดภาคกลางปริมณฑลภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการค้าให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมและสมุทรปราการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง14กันยายน2569ณบริเวณสนามดนตรีฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้บริโภคตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันค่ะนางสาวดวงพรวิสุทธิธรรมพาณิชย์จังหวัดนครปฐมกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะด้านการตลาดสามารถแข่งขันทางการค้าสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางทางการจำหน่ายเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลกว่า120คูหาพร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมการขายการสาธิตปรุงอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนและศิลปินตลอดการจัดงานค่ะ
1: มาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีการจัดงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาขนหัวลุกชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเก่ายามค่ำคืนครับที่วัดวรเชษฐ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ตรีบุพผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นประธานเปิดงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาขนหัวลุกโดยมีผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมนะครับภายในงานนั้นเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาขนหัวลุกนำเสนอเอกลักษณ์และเสน่ห์ของพื้นที่ผ่านมนตรามหาเสน่ห์5ข้อได้แก่ประวัติศาสตร์ศรัทธาค้าขายศิลปะไทยและความลี้ลับถ่ายทอดผ่านแสงสีเสียงเรื่องเล่าตำนานอาหารและความเชื่อท่ามกลางบรรยากาศยามค่ำคืนของวัดวรเชษฐ์สำหรับกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง13กันยายน2569เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกานะครับเพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่โดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของอยุธยาในมุมที่แตกต่างจากการท่องเที่ยวในเวลากลางวันพร้อมกับมีชัตเตอร์บัสรับส่งฟรีจากจุดจอดรถวัดท่าการร้องด้วย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์วัฒนธรรมความเชื่อและเรื่องราวลึกลับนะฮะงานนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีในการมาเยือนพระนครศรีอยุธยาในช่วงกลางคืนนะครับซึ่งเขาก็ฝากคอนเซปต์เอาไว้ว่าเสน่ห์อาจติดใจเรื่องเล่าอาจติดในความทรงจำส่วนจะมีอะไรติดกลับบ้านหรือไม่นั้นต้องมาพิสูจน์กันเองครับ
0: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดบ้านต้อนรับ27สาวงาม Miss International Queen 2026สัมผัสเสน่ห์เมืองตากอากาศสู่สายตาโลกค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss International Queen 2026จำนวน27คนจาก27ประเทศทั่วโลกเดินทางมายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่10ถึง12กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อเก็บตัวและร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Natural Culture and Wellness Tourism โดยมีนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นณสถานีรถไฟหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งนำเสนอเสน่ห์ของหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในหลักหลายมิติทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะโดยไฮไลท์สำคัญคือการเปลี่ยนชานชาลาสถานีรถไฟหัวหินให้เป็นรันเวย์กลางเมืองให้ผู้เข้าประกวดทั้ง27คนปรากฏตัวในลุคเลดี้คลาสสิกถ่ายทอดความคลาสสิกผ่านบุคลิกและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมสร้างสีสันให้กับแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองหัวหินค่ะและนำภาพความสวยงามของเมืองตากอากาศแห่งนี้เผยแพร่สู่สายตานานาชาตินอกจากนี้ผู้เข้าประกวดยังได้สัมผัสบรรยากาศบริเวณไนท์มาร์เก็ตซึ่งจัดพื้นที่ในกลิ่นอายย้อนยุคเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตอาหารและขนมขึ้นชื่องานศิลปะงานสร้างสรรค์ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดสะท้อนอัตลักษณ์และเสน่ห์ของหัวหินผ่านประสบการณ์จริงของผู้เข้าประกวดจากนานาประเทศค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวของหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชูจุดเด่นด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและสุขภาวะสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและทั่วโลกค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีในณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมโดยมีนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง17วิทยาเขตทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 8,000 คนชิงชัย45ชนิดกีฬาและกีฬาสาธิต5ชนิดกีฬาภายใต้คำขวัญรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยสำหรับในพิธีปิดมีการแสดงขบวนพาเหรดพิธีเชิญธงลงจากยอดเสาการมอบถ้วยรางวัลและพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงพร้อมกับส่งมอบธงการแข่งขันจากวิทยาเขตสุพรรณบุรีเจ้าภาพครั้งที่49ให้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่เจ้าภาพครั้งที่50นะครับสำหรับผลการแข่งขันวิทยาเขตชลบุรีครองเจ้าเหรียญทอง89เหรียญทองขณะที่วิทยาเขตเชียงใหม่และกระบี่คว้าอันดับ2และ3ส่วนวิทยาเขตสุพรรณบุรีเจ้าภาพอยู่ในอันดับ4ด้วย48เหรียญทอง39เหรียญเงินและ50เหรียญทองแดงรวม137เหรียญ นะครับโดยการแข่งขันตลอด10วันนอกจากเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านกีฬาแล้วยังเป็นพื้นที่สร้างมิตรภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาและบุคลากรจากทั่วประเทศอีกด้วยครับ
0: วัดพนัญเชิงวรวิหารจัดงานทิ้งกระจาดประจำปี2569สืบสานประเพณีและส่งต่อการทำบุญแบ่งปันมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องประชาชนกว่าพันคนค่ะ นายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานมอบข้าวสารอาหารแห้งในงานพิธีการทิ้งกระจาดประจำปี2569ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมรัตนมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารและพระราชวชิรปัญญาเมธีรองเจ้าคณะภาค2รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารพระเมธีวชิราธาดาเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารเจ้าคณะอำเภอเสนาร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนกว่า 1,000 คนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะประเพณีการทิ้งกระจาดสืบสานวัฒนธรรมจากชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนตามความเชื่อในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและผู้ไร้ญาติโดยจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของบริจาคสำหรับประกอบพิธีพร้อมสัญลักษณ์ตามคติความเชื่อเช่นใต้สือเอี๊ยะก่อนนำสิ่งของไปมอบแก่ประชาชนสะท้อนแนวคิดเรื่องการให้การแบ่งปันและความเอื้ออาทรในชุมชนโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยมีชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความศรัทธาและความผูกพันต่อประเพณีที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: เซ็นทรัลมหาชัยจัดงานลิ้นติดโปรรวมร้านอาหารและของกินชื่อดังจากมหาชัยและพื้นที่ใกล้เคียงและมีการยกขบวนเมนูเด็ดจากหลากหลายนะครับมาให้ประชาชนได้เลือกชิมและชอบงานจัดขึ้นไปจนถึงวันที่16กันยายนนี้หวังที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นและกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครบรรยากาศภายในงานลิ้นติดโปรนะครับก็คึกคักไปด้วยประชาชนและนักชิมที่มาเลือกซื้ออาหารและของกินจากร้านเด็ดในพื้นที่มหาชัยและจังหวัดใกล้เคียงภายในงานก็มีการรวบรวมอาหารหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลอาหารว่างของรับประทานเล่นอาหารรสจัดและอาหารญี่ปุ่นอาทิหอยจ้อปูแม่วันนาแล้วก็มีกุ้ยช่ายมหานครถั่วเทพนะฮะแล้วก็มีปลาส้มไร้ก้างนะครับแล้วก็มีชิ้นปลาแล้วก็มีส้มแซ่บมีเมนูที่หลากหลายนะครับหลนปูม้าร้านอาหารชื่อดังต่างๆผลิตภัณฑ์อีกหลายรายการการจัดงานครั้งนี้นอกจากเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกชิมและชอบอาหารหลากหลายเมนูแล้วยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีช่องทางในการนำเสนอสินค้าและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นพร้อมกับช่วยสร้างบรรยากาศการจับจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับงานลิ้นติดโปรจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง16กันยายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอาหารอร่อยไปร่วมเลือกชิมและเลือกซื้อเมนูเด็ดจากร้านค้าภายในงานได้ตลอดระยะเวลาของการจัดงานครับครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะครับลิ้นติดโปรก็ยังมีงานไปจนถึงวันที่16กันยายนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบอาหารทะเลเนี่ยปกติแล้วไปสมุทรสาครก็ไปดูเรื่องของอาหารทะเลอยู่แล้วแต่ว่างานนี้เขาก็มีการรวบรวมเรื่องของร้านชื่อดังอาหารอร่อยรวมของอาหารทะเลในพื้นที่ด้วยก็มาจำหน่ายเขาเรียกว่าเป็นการรวบรวมของอร่อยนะใครไปก็เดี๋ยวไปได้จนถึง16กันยายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยสมุทรสาครก็ฝากเชิญชวนมาด้วยนะครับหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงาน NBT ภาคกลางหลักผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปดห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
0: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
6: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อเป็นญาติคุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได้
7: จะเป็นในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
8: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
9: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียน
10: เน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
0: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน
11: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน
12: เ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะดิฉันสุวรรณสามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ผ่านเพจ Facebook TikTok YouTube ของคนคุยข่าวค่ะหากพูดถึงปูนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารทะเลค่ะปูทะเลปูม้าหรือว่าปูที่เราคุ้นเคยกันตามแหล่งน้ำทั่วไปค่ะแต่ประเทศไทยของเรานะคะยังมีปูอีกหลายชนิดที่มีความน่าสนใจค่ะและบางชนิดนะคะก็มีความพิเศษถึงขั้นเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกค่ะหนึ่งในนั้นก็คือปูราชินีเป็นปูน้ำจืดที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะทั้งในด้านการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยรวมไปถึงที่มาของชื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเรื่องราวของปูชนิดนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ. 2526ค่ะมีการค้นพบปูชนิดนี้เป็นครั้งแรกบริเวณเทือกเขาตะนาวสีอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติมีทั้งผืนป่าลำธารและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาค่ะซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดและในครั้งนั้นนะคะนักวิจัยได้พบปูน้ำจืดที่มีลักษณะแตกต่างจากปูที่มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้ค่ะหลังจากมีการค้นพบจึงมีการนำตัวอย่างปูชนิดนี้มาศึกษาและนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของปูน้ำจืดสายพันธุ์ต่างๆที่มีการค้นพบและบันทึกไว้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะผลจากการศึกษานะคะและเปรียบเทียบทำให้ทราบว่าปูชนิดนี้มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากชนิดที่มีการค้นพบและบันทึกไว้ก่อนหน้าค่ะจึงได้รับการยืนยันว่าเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกและปูชนิดนี้เองค่ะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าปูป่าตรงนี้เองที่ทำให้การค้นพบครั้งนี้นะคะมีความสำคัญเพราะไม่ได้เป็นเพียงการค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเรายังมีความหลากหลายทางชีวภาพอีกมากมายที่รอการศึกษาและทำความเข้าใจค่ะโดยหลังจากที่มีการศึกษาจนทราบว่าเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกแล้วนะคะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นนามของปูน้ำจืดชนิดนี้และจึงได้ชื่อว่าปูราชินีชื่อดังกล่าวมีความหมายค่ะในการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบดังนั้นชื่อปูราชินีจึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อเรียกเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นชื่อที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การค้นพบทางธรรมชาติของประเทศไทยนะคะและเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยค่ะปูชนิดนี้มีความโดดเด่นค่ะในเรื่องของสีสันอย่างมากเมื่อโตเต็มที่จะมีความกว้างของกระดองประมาณ5เซนติเมตรค่ะและมีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ถึง3สีด้วยกันค่ะก็คือกระดองสีม่วงดำก้ามสีขาวและมีขาสีแดงค่ะเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานของสีที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะทำให้ปูราชินีมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและแตกต่างจากปูน้ำจืดหลายชนิดที่เราคุ้นเคยค่ะโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะจะยิ่งทำให้เห็นความสวยงามได้อย่างชัดเจนค่ะปูราชินีไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำตลอดเวลาเหมือนกับที่หลายคนเข้าใจนะคะถิ่นอาศัยของปูชนิดนี้ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณสองข้างของลำธารและพื้นที่เนินเขาและมีพฤติกรรมการขุดรูค่ะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยรูที่ปูขุดนะคะอาจจะมีความลึกประมาณครึ่งเมตรถึง1เมตรค่ะในพื้นที่ป่าและบริเวณที่ใกล้ลำธารเราอาจจะมองเห็นเพียงผืนดินหรือว่าก้อนหินตามธรรมชาตินะคะแต่ใต้พื้นดินค่ะอาจจะมีโพรงที่เป็นที่อยู่ของอาศัยของปูราชินีได้ค่ะและในช่วงเวลาที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษนะคะก็คือฤดูฝนเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะสภาพแวดล้อมจะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นปูราชินีจะออกจากรูที่อยู่อาศัยเพื่อมาใช้ชีวิตตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งการผสมพันธุ์และการลอกคราบค่ะ
การค้นพบปูราชินีก็ช่วยยืนยันนะคะว่าประเทศไทยมีสัตว์น้ำจืดที่มีลักษณะเฉพาะและน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีก1ชนิดค่ะนอกจากนี้ยังมีความสำคัญในด้านการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยเพราะการที่มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ในประเทศไทยไม่ได้หมายความเพียงว่าเรามีสัตว์ชนิดใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก1ชนิดในบัญชีเท่านั้นค่ะทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งน้ำที่ยังคงมีระบบนิเวศที่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดได้ค่ะหลังจากการค้นพบและมีการศึกษาแล้วข้อมูลเกี่ยวกับปูราชินีก็ได้รับการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศค่ะทำให้ชื่อของปูน้ำจืดชนิดนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจากสัตว์ตัวเล็กๆนะคะที่พบอยู่ในพื้นที่เทือกเขาค่ะของจังหวัดกาญจนบุรีจึงกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีชีวิตที่มีความสำคัญต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยค่ะและก็ได้รับการกล่าวถึงในระดับนานาชาติประเทศไทยของเราไม่ได้มีเพียงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังมีความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าค่ะต่อทั้งประเทศไทยและในโลกนะคะและปูราชินีก็เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์เหล่านั้นที่ควรค่าแก่การเรียนรู้จดจำและร่วมกันรักษาไว้ให้คงอยู่คู่ผืนป่าของประเทศไทยต่อไปค่ะเมื่อเราพูดถึงโลมานะคะแน่นอนล่ะค่ะคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงภาพสัตว์ทะเลที่ฉลาดค่ะมีการว่ายน้ำที่คล่องแคล่วและมักจะกระโดดขึ้นเหนือน้ำมาโชว์ตัวให้ได้เห็นกันนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าประเทศไทยของเรามีโลมาชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษอย่างมากค่ะเพราะมันไม่ได้อาศัยอยู่เฉพาะในทะเลเท่านั้นนะคะแต่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืดนั่นก็คือโลมาอิราวดีค่ะโลมาอิราวดีนะคะตัวที่ยิ้มอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะที่มีความสามารถในการปรับตัวให้สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในพื้นที่น้ำเค็มและน้ำจืดจึงแตกต่างจากภาพจำของโลมาทะเลทั่วไปนะคะเพราะโลมาอิราวดีเนี่ยสามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นชายฝั่งค่ะปากแม่น้ำและแหล่งน้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีการพบกระจายพันธุ์ในบริเวณชายฝั่งของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในประเทศไทยค่ะและหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือทะเลสาบสงขลานะคะทะเลสาบสงขลาไม่ใช่เพียงแหล่งน้ำขนาดใหญ่เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่น้ำจืดน้ำกร่อยและทะเลสภาพแวดล้อมลักษณะนี้นะคะจึงเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของโลมาอิราวดีค่ะแต่ปัญหานะคะก็คือเมื่อระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปค่ะและมีกิจกรรมของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นโลมาอิราวดีก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากขึ้นตามไปด้วยค่ะและนี่คือเหตุผลที่ทำให้จำนวนประชากรของโลมาอิราวดีในทะเลสาบสงขลาลดลงอย่างน่าเป็นห่วงค่ะโดยจากข้อมูลนะวันที่16พฤษภาคมพ.ศ.2565นะคะพบว่าในทะเลสาบสงขลามีโลมาอิราวดีเหลืออยู่เพียง14ตัวค่ะ14ตัวนี่คือจำนวนชีวิตที่เหลืออยู่นะคะซึ่งอาจเป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยค่ะว่าในทะเลสาบสงขลาจะสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้หรือไม่ค่ะโดยมีภัยคุกคามนะคะภัยคุกคามแรกก็คือเครื่องมือประมงค่ะสำหรับโลมาอิราวดีแล้วนั้นนะคะการติดเครื่องมือประมงถือเป็นหนึ่งในอันตรายที่สำคัญค่ะพอเมื่อโลมาว่ายน้ำออกไปหาอาหารนะคะในพื้นที่เดียวกับที่มีการทำประมงก็มีโอกาสค่ะที่มันจะเข้าไปติดหรือพันกับเครื่องมือประมงได้และเมื่อไม่สามารถหลุดออกมาได้นะคะโลมาก็อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ค่ะภัยคุกคามต่อมาก็คืออุบัติเหตุจากเรือและใบพัดเรือทะเลสาบนะคะเป็นทั้งแหล่งธรรมชาติและพื้นที่ที่มีการสัญจรทางน้ำค่ะเมื่อโลมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกับเส้นทางเรือแน่นอนล่ะค่ะจะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะการถูกใบพัดเรือนะคะและสำหรับประชากรที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวแล้วนั้นการสูญเสียแม้เพียงหนึ่งชีวิตนะคะก็มีความหมายอย่างมากค่ะอีกด้านหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งการสะสมของตะกอนการตื้นเขินและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในทะเลสาบค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรวมค่ะ
พอเมื่อสภาพแหล่งน้ำเปลี่ยนไปค่ะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยรวมไปถึงแหล่งอาหารของโลมาอิราวดีค่ะหากมีปลาและสัตว์น้ำที่เป็นอาหารลดลงไปโลมาก็ต้องใช้พลังงานและเวลาในการหาอาหารมากขึ้นค่ะและเมื่ออาหารมันลดลงนะคะก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพค่ะและความสามารถในการดำรงชีวิตของประชากรและอีกหนึ่งปัญหาที่น่ากังวลมากๆเลยนะคะก็คือจำนวนประชากรที่เหลือน้อยเกินไปเมื่อมีจำนวนลดลงมากนะคะการที่จะไปพบเจอกันระหว่างโลมาเพื่อผสมพันธุ์เนี่ยก็จะมีข้อจำกัดที่มากขึ้นค่ะพูดง่ายๆก็คือมีโลมาเหลืออยู่ไม่มากแล้วโอกาสที่จะพบคู่ที่เหมาะสมก็ลดลงตามไปด้วยและเมื่อประชากรเขามีขนาดเล็กมากนะคะการผสมพันธุ์ในวงจำกัดก็อาจกลายเป็นปัญหาต่อการดำรงเผ่าพันธุ์ในระยะยาวได้ค่ะแม้สถานการณ์จะดูน่าเป็นห่วงนะคะแต่ว่าก็ยังมีความพยายามค่ะในการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องแนวทางสำคัญนะคะก็คือการลดภัยคุกคามจากเครื่องมือประมงเพิ่มความปลอดภัยจากการสัญจรทางน้ำค่ะมีการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยเพิ่มแหล่งอาหารรวมไปถึงการเพิ่มการลาดตระเวนเพื่อดูแลพื้นที่ค่ะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการศึกษาวิจัยพอยิ่งรู้จักโลมาอิราวดีมากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งสามารถวางแผนอนุรักษ์ได้ตรงจุดมากขึ้นเท่านั้นค่ะต้องรู้ว่าโลมาใช้พื้นที่บริเวณใดต้องไปหาอาหารที่ไหนและเขามีพฤติกรรมอย่างไรนะคะมีการเคลื่อนที่ไปในพื้นที่ใดรวมไปถึงต้องติดตามจำนวนประชากรอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะข้อมูลเหล่านี้นะคะจะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนอนุรักษ์ในระยะยาวได้ค่ะอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการอนุรักษ์นะคะก็คือการยกระดับสถานะการคุ้มครองเมื่อวันที่12พฤษภาคมพ.ศ.2565มีมติเห็นชอบในหลักการค่ะให้ยกสถานะโลมาอิราวดีเป็นสัตว์สงวนแนวทางดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับการคุ้มครองและสนับสนุนให้เกิดมาตรการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเป้าหมายที่สำคัญของการอนุรักษ์ในเวลานั้นนะคะก็คือเพิ่มจำนวนประชากรโลมาอิราวดีจาก14ตัวเนี่ยให้เป็น30ตัวภายใน10ปีค่ะดูจากตัวเลข30ปีนะคะอาจดูไม่มากค่ะเมื่อเทียบกับสัตว์ป่าชนิดอื่นแต่สำหรับโลมาอิราวดีแล้วนั้นนะคะในทะเลสาบสงขลาการเพิ่มจาก14ตัวไปเป็น30ตัวเนี่ยถือเป็นภารกิจที่มีความหมายอย่างมากค่ะเพราะหมายถึงการเพิ่มโอกาสให้ประชากรมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะไปเพิ่มโอกาสในการพบคู่การขยายพันธุ์และไปเพิ่มโอกาสให้เขาเนี่ยมีลูกหลานนะคะจะยังคงอยู่ในทะเลสาบสงขลาต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ลองมองโลมาอิราวดีไม่ใช่เพียงสัตว์น้ำหายากที่กำลังใกล้สูญพันธุ์ค่ะแต่ว่าให้มองในฐานะตัวแทนของระบบนิเวศทะเลสาบสงขลานะคะหากโลมายังสามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสที่จะรักษาระบบนิเวศแห่งนี้เอาไว้ได้ค่ะและถ้าหากว่าสามารถทำให้จำนวนโลมาเพิ่มขึ้นนะคะจาก14ตัวไปสู่30ตัวได้สำเร็จนั่นจะไม่ใช่เพียงความสำเร็จของการอนุรักษ์โลมาเท่านั้นค่ะแต่ว่าจะแสดงถึงความสำเร็จของคนทั้งพื้นที่นะคะเป็นชุมชนนักวิจัยเจ้าหน้าที่และของทุกคนที่ช่วยกันรักษาทะเลสาบสงขลาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายดีที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามนัดทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
4: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
3: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
4: จะดีหรือครับพี
3: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
4: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำผมจ้างคนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
5: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: งสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดี

0: ฮัลโหลแก
1: อยู่ที่นี่หรอ
0: ก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะคืออากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
2: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
3: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
4: เริ่มจากการปลูกต้นไม
5: ้เลิกการเผาขยะเพื่อลดมลพิษทางอากาศ
6: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
7: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: ากเสื้อกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์จะขอจงรักภักดีองค์ราชินีตลอด
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคนคุยข่าวค่ะทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมโทรศัพท์มือถือค่ะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ติดต่อครอบครัวนะคะเรื่องงานหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งนะคะโทรศัพท์มือถือก็กลายเป็นช่องทางสำคัญเช่นกันค่ะที่มิจฉาชีพใช้เข้ามาหลอกลวงประชาชนค่ะและหนึ่งในกลโกงนะคะที่สร้างความหวาดกลัวให้กับเหยื่อได้มากก็คือการโทรเข้ามาแล้วอ้างว่าคุณมีส่วนพัวพันกับคดีประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะสามารถทำให้คนที่รับสายเนี่ยมีความตกใจและเกิดความกลัวขึ้นมาได้ทันทีค่ะเพราะเมื่อได้ยินคำว่าคดีนะคะหลายคนก็อาจจะคิดได้ทันทีค่ะว่าแล้วเราไปทำอะไรผิดไว้นะคะมีใครเอาชื่อเราไปใช้หรือเปล่าหรือว่าบัญชีธนาคารของเรามีปัญหาอะไรไหมและนี่คือสิ่งที่มิจฉาชีพต้องการนั่นเองค่ะพวกเขานะคะไม่ได้ต้องการให้เรามีเวลาคิดค่ะแต่ว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยตกใจกลัวและจะได้รีบทำตามคำสั่งนั่นเองค่ะโดยรูปแบบการหลอกลวงนะคะมักเริ่มต้นจากการมีการโทรศัพท์เข้ามาค่ะแล้วก็อาจอ้างตัวค่ะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีค่ะจากนั้นก็จะบอกว่าชื่อของเราเลขบัตรประชาชนนี้นะคะหรือบัญชีธนาคารของเราไปปรากฏอยู่ในคดีบางอย่างค่ะหรือบางครั้งอาจจะมีการอ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินค้ายาเสพติดหรือคดีทางการเงินสิ่งสำคัญนะคะก็คืออย่าเพิ่งตกใจค่ะและอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเมื่อเรากลัวนะคะมิจฉาชีพจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปที่มักพบเลยก็คือมิจฉาชีพเนี่ยอาจอ้างว่าเรื่องนี้เป็นคดีสำคัญและจะต้องส่งต่อสายให้กับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ท่านอื่นเพื่อทำการสอบสวนตรงนี้เองค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเป็นตำรวจจริงก็น่าจะน่าเชื่อถือแต่ว่ามิจฉาชีพในปัจจุบันนะคะสามารถสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนจริงได้มากขึ้นค่ะจากคนหนึ่งอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะอีกคนอ้างเป็นตำรวจและอีกคนอาจจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐค่ะก็เลยทำให้เหยื่อรู้สึกว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจริงๆบางกรณีนะคะอาจจะมีการวิดีโอคอลค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่ใช้สร้างความน่าเชื่อถือค่ะปลายสายนะคะอาจจะเปิดกล้องมีการแต่งตัวค่ะคล้ายตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐค่ะมีฉากหลังเหมือนสำนักงานหรือว่าแม้กระทั่งคำพูดคำจานะคะที่เป็นทางการค่ะทำให้คนที่อยู่ปลายสายเกิดความรู้สึกว่านี่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆแน่นอนแต่ต้องจำไว้นะคะว่าการที่เราเห็นหน้ากันผ่านวิดีโอคอลเนี่ยไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าอีกฝ่ายเป็นเจ้าหน้าที่ตัวจริงค่ะพอมิจฉาชีพนะคะเขาสามารถสร้างได้ค่ะสร้างฉากสร้างตัวตนหรือว่าใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะเพื่อทำให้สถานการณ์ดูน่าเชื่อถือได้และนั่นแหละค่ะเมื่อทำให้เหยื่อเชื่อได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างความกลัวค่ะอาจจะมีการพูดในลักษณะที่ว่าถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือคุณอาจถูกออกหมายจับได้นะคะหรือบัญชีของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบัญชีของคุณบางครั้งนะคะอาจจะมีการส่งเอกสารหรือหลักฐานบางอย่างมาให้ดูผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะก็เพื่อทำให้เหยื่อเชื่อมากขึ้นแต่เอกสารเหล่านี้นะคะอาจจะดูเหมือนเป็นหมายเรียกหมายจับหรือว่าเอกสารจากธนาคารก็แล้วแต่นะคะที่ส่งมานั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าเป็นเอกสารจริงเสมอไปเพราะมิจฉาชีพสามารถปลอมแปลงเอกสารและข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวงได้ค่ะเมื่อเหยื่อเริ่มเชื่อและเกิดความกลัวแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญที่สุดแล้วค่ะนั่นก็ไปสู่การหลอกให้โอนเงินมิจฉาชีพอาจอ้างว่าเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องตรวจสอบบัญชีธนาคารหรืออาจบอกว่าต้องโอนเงินไปยังบัญชีที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้นะคะเพื่อแสดงว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดบางรายค่ะอาจจะถูกสั่งให้ถอนเงินสดออกมาจากธนาคารแล้วนำเงินไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องย้ำให้ชัดเจนมากๆนะคะว่าเจ้าหน้าที่จริงๆจะไม่ให้ประชาชนโอนเงินไปค่ะเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นี่เป็นหลักที่ประชาชนควรจำให้ขึ้นใจนะคะว่าถ้ามีใครโทรเข้ามาบอกว่าเราเนี่ยไปพัวพันกับคดีแล้วขอให้เราโอนเงินเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเอง ให้สงสัยไว้ก่อนเลยค่ะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้เพราะเป้าหมายของคนร้ายนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยไม่มีเวลาตรวจสอบนั่นเองค่ะดังนั้นหากวันหนึ่งมีสายเข้ามานะคะแล้วบอกว่าคุณพัวพันกับคดีสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คืออย่าเพิ่งเชื่อค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเบอร์แปลกหรืออีกฝ่ายพยายามทำให้เชื่อทันทีว่าเขาเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ตามนะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวค่ะอย่าบอกรหัสผ่านอย่าให้รหัส OTP ค่ะและอย่าเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพราะข้อมูลเหล่านี้นะคะอาจจะถูกนำไปใช้ในการเข้าถึงบัญชีหรือหลอกลวงต่อได้ค่ะสิ่งที่สองนะคะก็คืออย่าคุยต่อถ้าอีกฝ่ายอ้างว่ามีคดีให้เราตั้งสติก่อนค่ะแล้วตัดสายทิ้งไปเลยไม่จำเป็นต้องไปกลัวนะคะว่าถ้าวางสายแล้วจะมีความผิดเพราะสิ่งที่ควรทำนะคะคือหยุดการสนทนาที่ไม่แน่ใจค่ะแล้วไปตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองผ่านช่องทางของหน่วยงานนั้นโดยตรงค่ะอย่าใช้เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อที่คนที่โทรมาหาเป็นคนให้นะคะให้ไปค้นหาช่องทางติดต่ออย่างเป็นทางการด้วยตัวเองค่ะและสิ่งสุดท้ายค่ะที่ต้องจำให้แม่นที่สุดเลยนะคะคืออย่าโอนไม่ว่าจะมีการอ้างเหตุผลอะไรก็ตามค่ะจะบอกว่าเป็นการตรวจสอบบัญชีพิสูจน์ความบริสุทธิ์อายัดเงินชั่วคราวหรือบอกว่าจะคืนเงินให้ภายหลังอย่าเพิ่งโอนเด็ดขาดค่ะพอเมื่อเงินถูกโอนไปแล้วนะคะการติดตามเนี่ยอาจจะทำได้ยากค่ะแต่ถ้าหากในกรณีเผลอโอนเงินไปแล้วหรือสงสัยว่าตัวเองกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่านิ่งเฉยค่ะและอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนะคะสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441เพื่อแจ้งเหตุสอบถามและขอความช่วยเหลือค่ะรวมไปถึงสามารถแจ้งความออนไลน์นะคะผ่านช่องทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่หน้าจอตอนนี้นะคะ thaipoliceonline.go.th ค่ะและที่สำคัญค่ะอย่าอายที่จะไปขอความช่วยเหลือเพราะมิจฉาชีพนะคะเขาออกแบบโกงๆมาค่ะเพื่อหลอกให้คนเนี่ยตกใจและตัดสินใจที่ผิดพลาดไปค่ะไม่ว่าใครนะคะก็สามารถตกเป็นเป้าหมายได้สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเมื่อรู้ตัวแล้วต้องรีบหยุดค่ะแล้วก็รีบไปแจ้งขอความช่วยเหลือทันทีสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกคนจำประโยคนี้ไว้ค่ะอย่าเชื่ออย่าคุยอย่าโอนค่ะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Insight รายการที่จะพาไปติดตามทุกความเคลื่อนไหวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่กำลังขับเคลื่อนการลงทุนข่าวสารเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนเกี่ยวกับ EEC กันค่ะประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบทำให้การลงทุนใน Data Center เติบโตอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการรองรับการลงทุนต้องเดินหน้าไปพร้อมกับความมั่นคงด้านพลังงานแลนด์เยอรมัน Energy Dialog ภายใต้ Digital Hub ดร.ชลจิตวรวังโสวีรกุลผู้ช่วยกับความพร้อมด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ Brown Chamber EEC Never Stop the Next Chapter EEC ในระยะต่อไปเศรษฐกิจพิเศษแล้ว47แห่งครอบคลุมโอกาสการลงทุนที่หลากหลายได้เกิดขึ้นเฉพาะภายในโรงงานแต่ยังสร้างความต้องการด้านอาหารที่อยู่อาศัยการเดินทางการท่องเที่ยวและบริการต่างๆซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการและคนในชุมชนโดยรอบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงด้านน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกจับตามองในฐานะแหล่งน้ำต้นทุนสำคัญรองรับทั้งการใช้น้ำของประชาชนภาคเกษตรกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ทางคณะ EEC ได้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการพร้อมเร่งเตรียมระบบบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและรับมือกับความเสี่ยงจากภัยแล้งในอนาคตไปติดตามความสำคัญและความคืบหน้าของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดกันค่ะ
6: แม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนตกมากติดอันดับ 1-2 ของประเทศแต่เนื่องจากมีแหล่งเก็บกักน้ำน้อยทำให้เก็บน้ำได้ไม่ถึง 4% ของปริมาณน้ำท่าในแต่ละปีที่เหลือจะไหลทิ้งลงทะเลไปโดยเปล่าประโยชน์ส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาทั้งอุทกภัยและภัยแล้งสำหรับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งนับตั้งแต่พ.ศ. 2535คือการพัฒนาลุ่มน้ำคลองวังตะโหนดหนึ่งในลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยกรมชลประทานได้เข้าไปศึกษาพบว่าการจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำคลองวังตะโหนดจะต้องมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่ต้นน้ำ4แห่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว3แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองปะแกตอ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่อ่างเก็บน้ำคลองหางแมวและอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเป็นอ่างเก็บน้ำลำดับสุดท้ายที่มีแผนดำเนินการก่อสร้างโดยโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดนับเป็นโครงการที่สำคัญที่มีความจุมากที่สุดในจำนวน4อ่างซึ่งกรมชลประทาน ได้ศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2559และเนื่องจากเป็นโครงการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม EHIA พร้อมทั้งดำเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนทุกภาคส่วนแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. 2560นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการคชก.พิจารณาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงรายงานโดยได้รับความเห็นชอบจากคชก.เมื่อวันที่27มีนาคม2563และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่21มิถุนายน2564โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดมีลักษณะเป็นเขื่อนดินสูง25เมตรยาว3,000เมตรตั้งอยู่บริเวณตำบล

0: ขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมวมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรมีพื้นที่รับน้ำฝน255ตารางกิโลเมตรและมีปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างในเกณฑ์เฉลี่ย120ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีสามารถพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำวังตะโหนดได้ 87,700 ไร่เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการอุปโภคและบริโภคให้แก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอท่าใหม่และอำเภอนายายอามของจังหวัดจันทบุรีคิดเป็น 5,403 ครัวเรือนและยังช่วยฟื้นฟูสภาพนิเวศวิทยาคุณภาพน้ำตลอดลำน้ำให้อุดมสมบูรณ์รวมทั้งสามารถสูบผันน้ำส่วนเกินจากคลองวังตะโหนดในช่วงฤดูฝนโดยใช้สถานีสูบน้ำบ้านวังประดู่ไปเก็บไว้ที่อ่างเก็บน้ำประแสเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำดิบสำรองสำหรับรองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เฉลี่ยปีละ70ล้านลูกบาศก์เมตรได้อีกด้วยดังนั้นโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นหนึ่งในอ่างเก็บน้ำทั้งหมด4แห่งที่สำคัญซึ่งจะทำหน้าที่เสมือนธนาคารน้ำร่วมกันบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังตะโหนดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1: และในช่วงต่อไปเราจะพาไปติดตามคลิปเกี่ยวกับพื้นที่ของ EEC ภาคตะวันออกเราไปติดตามรับชมกันค่ะ

40เป็นเขตพัฒนาพิเศษนะครับเราพยายามดำเนินการตามภารกิจที่ได้มีการตั้งมาตั้งแต่ปี2161เนี่ยนะครับรัฐบาลสมัยนั้นมีการพัฒนาเป็นพิเศษเป็นพื้นที่ไปซึ่งก็มีการกำหนดให้3จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีกับระยองเนี่ยเป็นเขตที่เรียกว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกรวมแล้วเนี่ย30อำเภอเพื่อจะให้สำนักงานเนี่ยดูแลสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นกับพื้นที่ต้องการจะดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดูแลเรื่องสาธารณูปโภคครับทำให้ดูแลเรื่องการใช้ที่ดินดูเรื่องผังเมืองแล้วทำให้สร้างความมั่นใจให้งานที่จะเข้ามาในพื้นที่กับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยสามารถจะอยู่ด้วยกันได้ให้ทำบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วไปอันนี้เป็นภารกิจเพื่อจะดึงเศรษฐกิจให้นำเรื่องสังคมแล้วก็ให้เกิดความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่สำนักงานเหมือนกับเอาไข่แดงไปไว้ใน30อำเภอว่าจุดไหนควรจะเป็นจุดที่เป็นตัว

เพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวนะครับงั้นในกรณีเนี่ยในลักษณะใน46ฟองของใครเนี่ยเขาอยากจะได้อะไรหมดแล้วเราจะได้ทำให้ตรงใจเขาแล้วเขาจะได้มีส่วนภาคภูมิใจด้วยว่าคำว่าเขตพัฒนาพิเศษเนี่ยไม่ได้เกิดจากสำนักงานคนเดียวแต่เกิดจากพื้นที่และชุมชนมาร่วมดำเนินการด้วยกันกับเราด้วยครับเราอยากจะให้คนในพื้นที่ของ EC ได้ทำงานและได้อยู่ที่ดีๆและจะมีต้นแบบว่าเฮ้ยเมืองที่สามารถทำงานได้เรียนหนังสือได้มีการเล่นต่างๆได้สามารถสันทนาการได้มันควรจะเป็นยังไงครับเราก็เลยจะมีการกำหนดประเภทของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราอยากจะเอาเข้าไปในแต่ละจุดเราก็มีการกำหนดไว้กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับการแพทย์สุขภาพนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใกล้ตัวครับเราก็อยากให้มีโรงงานที่ทำเครื่องมือแพทย์มาทำยาหรือโรงงานที่สามารถจะเอาสมุนไพรนะครับของไทยเราเอาไปสกัดไปเป็นยาไปเป็นเครื่องสำอางอะไรต่างๆซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มซึ่งมีผลต่อพื้นที่อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนที่สองก็จะเป็นทันสมัยหน่อยก็จะเป็นเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลเกี่ยวกับการเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาจากเช่นทำพวกเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆกลุ่มที่3ก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องยานยนต์ครับซึ่งตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกนิคมใหญ่ก็ผลิตรถออกไปแล้วผลิตพวกชิ้นส่วนของรถยนต์พวกอะไหล่อะไรต่างๆกลุ่มที่4ก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมสีเขียวนะครับอย่างเช่นการทำเอาวัสดุเกษตรมาแปรรูปทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสะอาดกลุ่มสุดท้ายก็เป็นกลุ่มภาคบริการครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวบริการการศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งในตัวการออกแบบหรือการพัฒนาต่อไปในอนาคตเนี่ยเราก็จะพยายามจะบอกว่าที่ไหนเหมาะกับการทำอย่างใดอย่างหนึ่งใน5กลุ่มหรือบางที่อาจจะทำมากกว่า1กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อตัวนี้เป็นจุดเริ่มของไข่แดงอย่างที่ผมบอกมาเรามาช่วยกันทำพื้นที่ไข่ขาวให้เหมาะสมแล้วก็ให้ตรงกับความต้องการของท่านและเป็นประโยชน์กับพื้นที่อย่างแท้จริง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสกพอหรือ EEC ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพลังสตรี EEC พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการต่างๆของ EEC และอบรมเสริมทักษะบทบาทพลังสตรี EEC EEC Women Power ปีพ.ศ. 2567เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคมพ.ศ. 2567หน้าแปซิฟิกฮอลล์ศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อขยายเครือข่ายกลุ่มพลังสตรี EEC โดยมีสมาชิกพลังสตรี EEC ที่ผ่านการนำเสนอชื่อจำนวน186คนครอบคลุม30อำเภอใน3จังหวัด EEC และเมืองพัทยาสำหรับการคัดเลือกสมาชิกพลังสตรี EEC ปีพ.ศ. 2567สกพ.ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยผ่านพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองและพัฒนาการอำเภอทั้ง30อำเภอในพื้นที่ EEC รวมถึงเมืองพัทยาในการคัดเลือกสมาชิกเครือข่ายพลังสตรี EEC ปีพ.ศ. 2567ตามเกณฑ์ที่สกพ.กำหนดในการประชุมครั้งนี้นอกจากจะมีกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแล้วยังมีการอบรมสร้างการรับรู้และเสริมศักยภาพในด้านต่างๆได้แก่การอบรมเพื่อเสริมบทบาทสตรีในการเป็นตัวแทน EEC ในพื้นที่เป็นศูนย์กลางและกลไกในการสร้างความเข้าใจการพัฒนา EEC ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน EEC อย่างยั่งยืนเสริมศักยภาพให้เป็นผู้นำที่มีทัศนคติเชิงบวกและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุนภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อสามารถถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอดไปสู่เชิงพาณิชย์ผ่านเวทีเสวนาหัวข้อประโยชน์จากนักลงทุน EEC ส่งตรงสู่ประชาชนการบรรยายความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนผ่านกลไก EEC และการศึกษาดูงานการดำเนินการของวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นตัวอย่างจากการได้รับประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดจากกองทุนของ EEC ที่สามารถส่งต่อให้กับประชาชนโดยรอบณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระดมความคิดเห็นแบ่งกลุ่มย่อยระดับจังหวัดเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มพลังสตรี EEC แต่ละจังหวัดโดย EEC นั้นมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพลังสตรี EEC ตามความต้องการและบริบทของแต่ละจังหวัดและได้จัดกิจกรรมขยายผลใน

ระดับจังหวัดซึ่งเป็นผลจากการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มพลังสตรี EEC ดังนี้จังหวัดฉะเชิงเทราจัดอบรมการส่งเสริมการขายและการตลาดด้วยสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนมีการอบรมฝึกปฏิบัติการสร้างช่องทางขายผ่านแพลตฟอร์ม TikTokโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท For Today จำกัดและบริษัท RedApple.com จำกัดจังหวัดชลบุรีจัดบรรยายในหัวข้อผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในอนาคตและศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่หน้าอยู่อัจฉริยะโดยผู้แทนสกพอรวมถึงมีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนโดยวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและจังหวัดระยองจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างมูลค่าสินค้าในชุมชนด้วยการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์โดยวิทยากรจากศูนย์ออกแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมสมัยแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยศรีปทุมนอกจากการเสริมศักยภาพพลังสตรี EC ให้ตรงกับความต้องการและบริบทของแต่ละจังหวัดแล้วยังมีการบรรยายสร้างความเข้าใจการพัฒนา EEC แบบเจาะลึกในแต่ละจังหวัดให้พลังสตรี EEC มีความเข้าใจเชิงลึกและมีความพร้อมที่จะเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีศักยภาพรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ EEC ต่อไป

ในเป้าหมายของโครงการนี้นะคะเรามีเป้าหมายที่ต้องการจะส่งเสริมการบูรณาการระหว่างกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างสมดุลระหว่างนิคมอุตสาหกรรมและประชาชนในพื้นที่ให้อยู่ร่วมกันค่ะและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดค่ะ

0: ทำมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยรอบนะครับเราจะยึดหลักของตัว ESG model นะครับก็คือดูแลในด้านสิ่งแวดล้อมด้านสังคมนะครับ EC Connect เนี่ยจะเข้ามาตอบโจทย์ในแง่ของการพัฒนารายได้กับชุมชนของเรานะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยที่เราทำอย่างเช่นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลาชายเลนเอ้ยหรือว่าตัวผ้ามัดย้อมเองเนี่ยเรายังไม่มีการทำการตลาดการที่ EC Connect เข้ามาเนี่ยก็จะเป็นการช่วยส่งเสริมในการสร้างการรับรู้ให้มันกว้างขึ้นไปนะครับแล้วก็โอกาสให้เราได้มีตลาดในการเผยแพร่ตัวผลิตภัณฑ์ด้วยครับผม
1: พอบูเทคเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าให้พื้นที่ในการอนุรักษ์คนเฒ่าคนแก่ที่ไม่มีอาชีพอยู่กับบ้านแล้วไม่มีใครจ้างงานเนี้ยเขาได้วันละ200 300เขาก็ดีใจแล้วเขาก็มีรายได้เราก็อยากสร้างอาชีพให้เขาตรงนี้พอมีตลาดที่แน่นอนเราก็จะผลิตได้มีเท่าไหร่เราก็ผลิตได้ชุมชนก็จะมีอาชีพที่แน่นอนคนจะบอกว่าอนุรักษ์อนุบาลอาหารอาชีพให้อนุรักษ์อนุรักษ์แต่ถ้าไม่มีอาชีพไม่มีเงินนะใครจะอนุรักษ์คะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างอาชีพขึ้นมาแล้วก็ให้ดูว่าจะของพื้นที่ที่คุณมองว่าไม่มีค่าถางทิ้งอ่ะแต่เราสามารถมาทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้อย่างมโหฬารแล้วก็คุณสมบัติทางยาครบถ้วนมีประโยชน์กับร่างกายเรา
2: ในแง่ของตัวชุมชนนะครับเราก็คงจะออกมาในแนวทางในการที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับชุมชนในเรื่องของการใช้ปัจจุบันที่เหมาะสมกับต้นทุนในการผลิตของทางชุมชนจะมากกว่านะครับ
3: ในปริมาณที่ยังการผลิตยังไม่เยอะนะคะแต่ว่าในแง่ของเทคโนโลยีในการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เราคิดว่าบริษัทของเราอ่ะก็จะมีความรู้ในส่วนนี้ที่จะให้กับทางชุมชนเพื่อจะเลือกใช้หรือว่าการสตาร์ทของตัวสินค้าก่อน
2: ในด้านความร่วมมือครับผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าตัวชุมชนเองครับมันจะต้องพึ่งพาตัวเองได้แต่การพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยครับมันก็ต้องมีเงื่อนไขต่างๆมากมายดังนั้นเนี่ยการที่เรามาจับมือร่วมกันมันก็จะสามารถที่จะเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดหายจากกันได
4: ้กิจกรรมทั้ง2วันนี้นะคะกิจกรรมแรกเลยเนี่ยเราจัดที่นิคมบูเทคซิตี้กิจกรรมที่2เราจัดที่นิคมเวลโกค่ะกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมนี้ค่ะเราจัดเพื่อที่จะเป็นกิจกรรมนำร่องในการขยายผลร่วมกับภาคีเครือข่ายและยังมีการดำเนินการต่อกับนิคมอุตสาหกรรม2แห่งคือนิคมอุตสาหกรรม TFD ร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติตลาดโอกาสดี

นิคมอุตสาหกรรมเอเปกจีนร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดนี้นิคมอุตสาหกรรมทั้ง4แห่งนี้คือก้าวต่อไปของ EEC Connect ที่มุ่งสู่การเป็นโมเดลต้นแบบการเชื่อมโยงการลงทุนสู่พื้นที่ชุมชนอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ EEC ค่ะ

0: ใครว่าการลงทุนขนาดใหญ่กับวิถีชีวิตชุมชนจะอยู่ร่วมกันไม่ได้ EEC Sustainability Lens ซีรีส์นี้ที่จะชวนเปิดเลนส์พาทุกคนไปส่องความสำเร็จของการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนของนักลงทุนในพื้นที่ EEC อย่างบริษัท East Water ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำในภาคตะวันออกมากกว่า30ปีว่าเขาบริหารจัดการน้ำให้ชุ่มชื้นหัวใจชุมชนอย่างไรผ่าน3เลนส์ที่น่าสนใจเลนส์ที่1ท่อส่งน้ำที่ไม่เคยทิ้งใครเริ่มกันที่เส้นทางน้ำดิบหลักปกติท่อส่งน้ำขนาดใหญ่มักจะวิ่งตรงเข้าโรงงานใช่ไหมแต่ที่นี่ไม่ใช่เพราะเขามีจุดจ่ายน้ำชุมชนตามแนวเส้นท่อส่งน้ำเป็นการจับมือกันระหว่างรัฐเอกชนและชุมชนจัดสรรน้ำดิบส่งตรงไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้านถึง19แห่งกว่า 1,400 ครัวเรือนคิดเป็นน้ำกว่า3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างยั่งยืนวินวินกันทุกฝ่ายเลย
1: เลนที่2จากน้ำทิ้งโรงอาหารสู่การประหยัด 50%
0: ขยับมาที่รั้วโรงเรียนกันบ้างกับโครงการระบบบำบัดน้ำเสียโรงอาหารโดย East Water จับมือกับสถาบันการศึกษาลุยให้ความรู้เรื่องการหมุนเวียนน้ำในโรงเรียนต้นแบบถึง35แห่งเจ๋งตรงที่เขาสามารถบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหารแล้วดึงกลับมาใช้ซ้ำได้ถึงร้อยละ50ลดน้ำทิ้งสู่ธรรมชาติแถมช่วยโรงเรียนประหยัดค่าน้ำไปได้ครึ่งหนึ่งเลย
1: เลนส์ที่3ส่งต่อทฤษฎีใหม่บนพื้นที่22ไร
0: ่และไฮไลท์สำคัญคือศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อนบนเนื้อที่กว่า22ไร่ที่นี่คือพื้นที่เชื่อมโยงใจระหว่างอุตสาหกรรมและส่วนราชการในท้องถิ่นเพื่อมอบองค์ความรู้แก่เกษตรยุคใหม่ในพื้นที่เรื่องการทำเกษตรแบบผสมผสานทั้งการทำนาแบบไม่เผาการเลี้ยงปลาแบบแซนด์วิชไปจนถึงการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมหมุนเวียนตลอดทั้งปีเห็นไหมว่าเมื่อมีความตั้งใจจริงจากภาคธุรกิจการลงทุนกับวิถีชุมชนก็สามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างสมดุลนี่แหละคือภาพสะท้อนของ Eco Industry Excellence ในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นสิ่งที่ EECO มุ่งมั่นขับเคลื่อนเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของทุกคนคลิปหน้าจะพาทุกคนไปส่องอุตสาหกรรมไหนต่อโปรดติดตามชมและกดติดตามไว้ได้เลย
2: ของตัวเอง
3: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
4: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
5: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
6: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
7: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
8: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
9: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
10: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
11: โอเค

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
1: สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
2: พืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิทายถอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ
3: ห้ามพลาดกกต.เชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอประชาธิปไตยสีขาวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมมูลค่าเงินรางวัล 124,000 บาทรับสมัครผู้เข้าร่วมพิชิตรางวัลแบ่งเป็น2ระดับ 1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา 2.นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบทีมแสดงมุมมองประชาธิปไตยผ่านคลิปวิดีโอแนวตั้งความยาวอย่างน้อย2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวโดยที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการส่งเสริมค่านิยมสุจริตโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมHow to apply ขั้นตอนง่ายนิดเดียวเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง13กันยายน2569เวลา 23:59 นจัดส่งผลงานคลิปแนวตั้งความยาวไม่น้อยกว่า2นาทีแต่ไม่เกิน3นาทีรีบเลยโอกาสเป็นของคุณใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตาม QR code นี้สอบถามข้อมูลหรือการส่งงานได้ที่สายด่วน1444
4: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT True HD และใน Facebook NBT

0: ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ GasTech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับแต่นี้ท่านทั้งหลายจะต้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองกล่าวคือนอกจากจะต้องคอยสอดส่องดูแลทุกสุขและเกื้อกูลประชาชนอย่างใกล้ชิดแล้วยังต้องรักษาความถูกต้องศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายตลอดจนปราบปรามผู้กระทำความผิดด้วยจึงขอให้ทุกท่านตระหนักถึงความรับผิดชอบดังกล่าวแล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนกล้าหาญมีสติยังคิดตลอดเวลาและรักษาความสุจริตไว้ให้มั่นคงทุกเมื่องานในหน้าที่ของท่านจะได้สำเร็จสมบูรณ์เป็นประโยชน์ยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ในช่วงค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณกรมคิดสรรชนะเกียรติครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เราพาไปดูความคืบหน้าคดีของนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็สีกาเอหญิงคนสนิทซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์แล้วก็ฟอกเงินวัดนะคะล่าสุดก็ยังถูกคุมขังที่เรือนจำสระบุรีหลังจากถูกนำตัวไปฝากขังตั้งแต่เมื่อวันที่11กันยายนค่ะโดยผลการตรวจร่างกายยังไม่พบผิดปกตินะคะมีเพียงความวิตกกังวลเล็กน้อยแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษค่ะจากกรณีศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีมีคำสั่งให้ฝากขังครั้งแรกนายอติโชตอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอในความผิดฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังทรัพย์และร่วมกันฟอกเงินมีกำหนด12วันนับตั้งแต่วันที่11ถึง23กันยายน2569โดยยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองคนทำให้ทั้งสองยังต้องถูกคุมขังในเรือนจำจังหวัดสระบุรีจากการประเมินสุขภาพจิตของทั้งคู่พบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยแต่สามารถนอนหลับได้ปกติในคืนแรกสำหรับคืนที่สองทางเรือนจำได้ประเมินสุขภาพจิตอีกครั้งพบว่ายังคงมีความวิตกกังวลเล็กน้อยส่วนผลตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติของทั้งคู่ขณะที่นางสาวปุญญวีมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนอนหลับยากหลับตื่นแต่ว่าทั้งสองคนก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลเชื่อมโยงบุคคลที่3ซึ่งคาดว่าอาจจะมีอีก 1-2 คนขณะที่ปปง.ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นเงินการทุจริตเพื่อโยงไปยังผู้เกี่ยวข้องจะได้นำตัวมาดำเนินคดีต่อไป
1: และคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีข่าวคราวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาของพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับโดยประชาชนยังคงเข้าวัดทำบุญกันตามปกตินะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มองนะครับว่าเป็นการกระทำเฉพาะตัวบุคคลไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวศาสนาและวัดครับโดยทีมข่าว NBT ของเรานะครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจบรรยากาศการทำบุญของพี่น้องประชาชนที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนนะครับก็พบว่าที่นั่นยังคงมีประชาชนเข้าไปกราบไหว้พระและถวายสังฆทานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจถึงแม้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเกี่ยวกับพระที่ถูกจับกุมในคดียักยอกเงินทำบุญและเงินบริจาคของวัดแต่ประชาชนที่มาทำบุญก็มองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดเฉพาะตัวบุคคลและผู้กระทำความผิดต้องรับผลจากการกระทำของตัวเองแต่ไม่ควรนำเอามาเชื่อมโยงกับศาสนาเพราะว่าความศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้ยึดติดอยู่กับตัวบุคคลครับ
2: การทำบุญก็เป็นส่วนของอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนพระที่ปฏิบัติตัวไม่ดีนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับสำหรับพระที่ดีๆก็เยอะครับ
3: อย่างนี้เรากลัวไหมว่าการเข้าไปทำบุญในวัดต่างๆเราจะเจอแบบพระสงฆ์ในลักษณะแบบเช่นนี้แต่ว่าเราก็ไม่สามารถรับรู้ได้เราคิดว่ามันเป็นการทำบุญให้กับศาสนามากกว่าพระสงฆ์
2: สำหรับคนที่จะทำบุญน่ะผมว่าไม่ต้องคิดมากหรอกเรามีจิตศรัทธาที่จะทำนะครับสำหรับตัวผมเองนะผมเขาจะไปทำอะไรในส่วนนั้นก็คือก็ต้องรับกรรมของเขาไปเองแต่เราคิดว่าเราทำเพื่อศาสนาอยากให้ศาสนาดำรงต่อไปเพราะสิ่งดีๆที่เราได้รับจากศาสนามันมากกว่านะครับคุณค่าทางด้านจิตใจคุณค่าต่างๆที่จะได้รับมาเนี่ยครับ
4: แต่ส่วนตัวผมเองอ่ะผมเคารพพระพุทธศาสนาในความเป็นพระพุทธศาสนาจริงๆเคารพในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยครับก็เลยมองว่าไม่ว่าใครจะปฏิบัติอย่างไรมันเป็นสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบผลการกระทำของเขาเองครับมันจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าทำให้ศรัทธาของเราเสื่อมคลอนนั่นแปลว่าเราต้องมานั่งพิจารณาตัวเองแล้วว่าศรัทธาของคุณตั้งอยู่ที่ไหนเพราะว่าศรัทธาถ้าศรัทธาของคุณไปยึดติดอยู่กับปัจเจกบุคคลน่ะมันก็มีเหตุให้สั่นคลอนถูกไหมครับแต่ว่าในเมื่อศรัทธาของเราศรัทธาอย่างลงมั่นในคำสอนอย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยเรื่องการสั่นคลอนตรงนี้มันจะไม่เกิดขึ้นนะครับ
0: ส่วนนโยบายการควบคุมอาวุธปืนของรัฐบาลเพื่อไม่ให้ถูกนำไปใช้ก่อความรุนแรงในสังคมได้ง่ายนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนก็เพื่อมุ่งยกระดับความปลอดภัยแล้วก็ไม่ได้มีข้อกำหนดให้ประชาชนจะต้องต่อใบอนุญาตทุก 1-2 เดือนค่ะนอกจากนี้ยังย้ำนะคะว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาก็ยังครอบครองพกพาได้ตามกฎหมายและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการปรับปรุงกฎหมายและระบบควบคุมอาวุธปืนว่ามีเป้าหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการคำนึงถึงความจำเป็นของผู้ที่กฎหมายอนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาโดยให้เน้นการจัดทำฐานข้อมูลและทบทวนกฎหมายให้สอดคล้องกับความจำเป็นและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันสำหรับการจัดทำระบบข้อมูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบทะเบียนการขออนุญาตรวมถึงข้อมูลอัตลักษณ์และประวัติอาวุธปืนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรองรับการสืบค้นข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยรายละเอียดของระบบยังอยู่ระหว่างการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการปรับปรุงกฎหมายคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490สาระสำคัญก็คือมีการเพิ่มความเข้มงวดในการออกใบอนุญาตกำหนดให้ผู้ขอมีอาวุธปืนจะต้องผ่านการอบรมและมีใบรับรองการตรวจสภาพจิตรวมถึงปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนให้มีความชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามกระแสข่าวที่ออกมาว่าจะให้ประชาชนต่อใบอนุญาตและเสียค่าธรรมเนียมทุก 1-2 เดือนนั้นไม่ได้อยู่ในแนวทางที่พิจารณาขณะเดียวกันผู้ปฏิบัติหน้าที่และนักกีฬาก็ยังครอบครองและพกพาได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดพร้อมย้ำว่าการมีใบอนุญาตให้มีและใช้ไม่ได้หมายความว่าสามารถพกพาอาวุธไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเงื่อนไข
1: มาต่อเนื่องกันที่เรื่องผลสำรวจที่เกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติที่มาเยือนประเทศไทยนะครับผลสำรวจที่ว่าเป็นของนิดาโพที่ได้เปิดเผยให้เห็นว่าประชาชนได้มองพฤติกรรมของชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับว่าไม่เคารพกฎหมายเพราะฉะนั้นรัฐจึงต้องควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและลดเวลาที่จะพำนักอยู่ในประเทศไทยครับโดยทางศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับได้มีการเปิดเผยผลสำรวจที่เกี่ยวข้องกับชาวอิสราเอลที่อยู่ในประเทศไทยนะครับจากทั้งหมด 1,410 กลุ่มตัวอย่างในทั้งพื้นที่กรุงเทพมหานครฉะเชิงเทราชลบุรีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและที่แม่ฮ่องสอนนะครับพบว่าส่วนใหญ่นะครับ 76.38% เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือการกระทำผิดกฎหมายของชาวอิสราเอลในประเทศไทยผ่านสื่อประเภทต่างส่วนอีก 17.45% บอกว่าไม่เคยได้ยินข่าวใดๆและไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงและ 5.11% เคยมีประสบการณ์โดยตรงด้วยตนเองทางนี้นะครับคนที่ระบุว่าเคยได้ยินข่าวสารหรือมีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลในประเทศไทยส่วนใหญ่นะครับบอกว่าเป็นเรื่องไม่เคารพกฎหมายนะครับรองลงมาก็เรื่องของการพูดจาไม่สุภาพแสดงอาการดูถูกคนไทยไม่เคารพวัฒนธรรมไทยไม่เคารพวิถีชีวิตชุมชนไม่เคารพพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อถือครองที่ดินและเพื่อถือครองธุรกิจรวมถึงการตั้งสุสานของชาวอิสราเอลในไทยโดยไม่มีการปรึกษาหารือกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และเมื่อถามถึงมาตรการของไทยในการจัดการกับพฤติกรรมหรือว่าปัญหาดังกล่าวของชาวอิสราเอลนะครับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ที่ 77.49% เนี่ยเห็นว่าเจ้าหน้าที่ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรองลงมา 45.45% บอกว่ารัฐควรจะลดระยะเวลาอนุญาตในการพำนักอาศัยของชาวอิสราเอลในประเทศไทยและอีก 38.49% บอกว่าอยากให้สถานทูตอิสราเอลกำกับพฤติกรรมของชาวอิสราเอลอย่างเข้มงวดนอกจากนี้นะครับ 26.46% เห็นว่าคนไทยควรร่วมมือกันต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและอีก 23.54% มองว่ารัฐเองก็ควรจะพิจารณาถึงประเด็นความมั่นคงของชาติและในขณะเดียวกันมีไม่ถึง 2% นะครับที่เห็นว่าไม่ควรทำอะไรที่รุนแรงเกินไปเพราะจะไปกระทบกับการท่องเที่ยวและกระทบกับแรงงานไทยที่อยู่ในอิสราเอลครับ
0: ส ่วนภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เลือกกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเยาวชนซึ่งเราก็เห็นเป็นข่าวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะคะจากการลงพื้นที่สำรวจของทีมข่าวก็พบว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างก็เคยเผชิญกับกลโกงหลากหลายรูปแบบแล้วก็ฝากข้อคิดเตือนใจผู้ที่ตกเป็นเหยื่อให้ตั้งสติกล้าปรึกษาครอบครัวเพื่อหาทางแก้ไขอย่างทันท่วงทีค่ะจากการลงพื้นที่สอบถามกลุ่มนักศึกษาพบว่าส่วนใหญ่รับทราบถึงสถานการณ์ที่มิจฉาชีพมุ่งเป้ามาที่กลุ่มเยาวชนมากขึ้นและหลายคนก็มีประสบการณ์ตรงถูกโทรศัพท์เข้ามาหลอกลวงในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแอบอ้างว่ามีหมายจับแอบอ้างเป็นเครือข่ายโทรศัพท์มือถือหรือการใช้เทคโนโลยีปลอมเสียงเป็นบุคคลใกล้ชิดตลอดจนการโทรศัพท์ไปหาผู้ปกครองแล้วอ้างว่าบุตรหลานถูกดำเนินคดีแต่ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ที่วันนี้ทีมข่าวเราไปพูดคุยมานะคะบอกว่าส่วนใหญ่เขาตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะดำเนินการใดๆเพื่อไม่ให้ตนเองนั้นตกเป็นเหยื่อค่ะ
5: เดี๋ยวนี้ก็เห็นข่าวเป็นประจำนะครับว่ามีนักเรียนนะครับที่โดนหลอกค่อนข้างบ่อยเลยครับอะไรเงี้ยครับ
3: แล้วเราเคยโดนหรือว่ามีคนใกล้ตัวเคยโดนหลอกบ้างไหมหรือว่ามีโทรศัพท์มาแปลกๆ
5: เคยมีโทรศัพท์มาแปลกๆครับแบบว่าให้โอนเงินคืนอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบว่ามีหมายจับอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นผมนะครับผมก็จะตรวจสอบให้แน่ใจก่อนครับว่าเอ้ยมีเงินเข้ามาจริงไหมหรือว่าถ้ามีเงินเข้ามาจริงอะไรเงี้ยครับก็ต้องไปติดต่อที่สถานีตำรวจอะไรเงี้ยครับไม่โอนเงินคืนอย่างแน่นอนครับแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องคนโทรมาใช่ไหมครับผมมองว่าเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนครับว่าเรื่องนั้นจริงหรือเท็จมากมายขนาดไหนครับผมมองว่าเรื่องอย่างนี้นะครับสามารถเปิดอกคุยกันกับครอบครัวได้เลยครับเพราะว่าครอบครัวพร้อมสนับสนุนเราอยู่แล้วเราพร้อมช่วยเหลือครับผมว่าถ้าเก็บไว้มันเครียดเปล่าๆครับถ้าเราได้พูดออกไปอะไรเงี้ยครับมันช่วยแบบลดทอนความเครียดแล้วก็ช่วยมีคนตัดสินใจปัญหาด้วยครับ
6: จริงๆพอทราบบ้างครับเพราะว่าถ้าส่วนตัวผมก็เคยเจอครับตรงที่ว่าเหมือนแม่เล่าให้ฟังว่ามีคนโทรมาหาแล้วก็บอกว่าเหมือนผมอ่ะโดนคดีอะไรแบบนี้ผมก็เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมกับแม่สนิทกันแม่ก็เลยโทรมาถามความจริงกับผมตรงนั้นก็เลยทำให้แม่เข้าใจว่าอ๋อสรุปก็คือเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรเข้ามาหลอกลวง
3: แล้วในส่วนของเราอ่ะค่ะเคยมีโดนโทรเบอร์แปลกๆว่าพูดลักษณะแปลกๆมาที่เราบ้าง
6: จริงๆมีบ้างครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พอรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพค่อนข้างเยอะครับก็เลยรู้สึกว่าก่อนที่เราคนที่บอกว่าเหมือนเพื่อนหรืออะไรแบบนี้มีปัญหานั้นเนี่ยผมก็เลยจะโทรถามเพื่อนโดยตรงมากกว่าเพราะว่าบางทีอ่ะคอลเซ็นเตอร์ทุกวันนี้บางทีก็คือเสียงคล้ายคนที่เรารู้จักอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมแบบเขาเรียนแบบตรงนี้ได้ยังไงถ้าคนที่โดนหลอกอยู่คิดว่าเปิดอกคุยกับที่บ้านคุยกับคนที่เรารู้จักโดยตรงดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยก็คือถ้าเราเก็บไว้คนเดียวมันไม่มีประโยชน์ครับแล้วมันไม่ช่วยอะไรมันทำให้เหมือนเราเครียดมีโอกาสเป็นซึมเศร้ามีโอกาสเป็นได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าเราเปิดอกคุยกับครอบครัวโดยตรงคุยกับคนที่เรารู้จักคนที่ไว้ใจได้ครับผมคิดว่าอันนั้นน่าจะเป็นทางออกที่ดีมากกว่าครับคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่เราสนิทอยู่ๆมีพฤติกรรมแปลกไปอ่ะอย่างน้อยเราสามารถสอบถามเขาได้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งอ่ะคนที่โดนหลอกบางทีไม่กล้าพูดหรอกครับเพราะว่าบางทีก็กังวลกลัวว่าแบบโดนหลอกแล้วคนจะมองว่าเราแบบไม่ดีคนมองว่าเราโง่หรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าทุกคนอ่ะมันมีโอกาสโดนหลอกได้หมดอ่ะครับแค่ว่าเราจะมีสติมากพอแค่ไหนแล้วก็ถ้าเราโดนหลอกอ่ะเราจะหาวิธีแก้ไขยังไงมากกว่าครับ
7: กังวลระดับนึงครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็อาจจะมีการป้องกันอยู่ครับเพราะว่าในด้านของสื่อครับก็ยังมีอะไรที่เราสามารถให้เห็นอยู่ในการป้องกันครับผมก็เลยแอบจะกังวลแต่ก็ไม่ได้กังวลขนาดนั้นครับ
0: นอกจากนี้นะคะน้องๆยังได้ฝากความห่วงใยไปถึงผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาหรือพลาดตกเป็นเหยื่อไปแล้วว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติกล้าเปิดอกพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือคนที่เราไว้วางใจไม่ควรเก็บปัญหาไว้เพียงลำพังเพราะความอายหรือกังวลว่าจะถูกมองว่ารู้ไม่เท่าทันมิจฉาชีพเนื่องจากในสภาวะปัจจุบันทุกคนก็มีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ยังขอฝากไปถึงผู้ปกครองและคนรอบข้างให้หมั่นสังเกตพฤติกรรมของคนใกล้ตัวหากพบเห็นความผิดปกติมีความเครียดวิตกกังวลก็อยากจะให้รีบเข้าไปพูดคุยสอบถามเพื่อเป็นการป้องกันและจะได้ร่วมกันหาทางออกได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ไปต่อกันที่ความคืบหน้าเหตุดินสไลด์ที่อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับซึ่งดินสไลด์ดังกล่าวเนี่ยไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงสร้างของอาคารเรียนทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับต้องเร่งลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขเบื้องต้นได้มีการสั่งกันพื้นที่เสี่ยงนะครับแล้วก็มีการเร่งเบี่ยงทางน้ําเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับมีการเดินหน้าสํารวจพื้นที่เตรียมที่จะก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่หรือว่าโรงเรียนแห่งใหม่เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวณัฐยาทวีวงศ์รองผู้การลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์ดินสไลด์ในบริเวณโรงเรียนบ้านดอยติ้วอำเภอตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาหลังพบการเคลื่อนตัวของดินเป็นแนวกว้างนะครับกว่า100เมตรส่งผลให้อาคาร4แห่งนะครับก็คืออาคารอนุบาลโรงอาหารอาคารสหกรณ์และสระว่ายน้ำเกิดรอยแตกร้าวและทรุดตัวลงโดยทางวิศวกรประเมินว่าอาคารบางส่วนอยู่ในจุดเสี่ยงและอาจจะไม่มั่นคงจึงได้สั่งปิดพื้นที่และห้ามนักเรียนเข้าโดยเด็ดขาดพร้อมกับมีการกั้นเขตอันตรายด้วยลวดหนามเพื่อป้องกันเหตุซ้ำหรืออุบัติเหตุพร้อมกับมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและปรับระบบระบายน้ำเพื่อเบี่ยงทิศทางน้ำไม่ให้ไหลมารวมที่จุดเดียวกันจนดินอิ่มตัวรวมทั้งได้มีการซักซ้อมแผนอพยพเพื่อรองรับเหตุการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินจากการประเมินข้อมูลด้านธรณีวิทยาพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในกลุ่มพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มระดับปานกลางถึงสูงจังหวัดน่านจึงมีแนวทางในระยะยาวในการย้ายโรงเรียนไปยังพื้นที่แห่งใหม่โดยได้มีการร่วมกันสำรวจพื้นที่บริเวณท้ายหมู่บ้านเพื่อให้กรมทรัพยากรธรณีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินความเหมาะสมและความมั่นคงของชั้นดินทางด้านของนายมานนท์จันเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้วได้ให้ข้อมูลนะครับว่าดินมีการเคลื่อนตัวมาตั้งแต่ช่วงที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมซึ่งระหว่างรอการจัดสรรโรงเรียนแห่งใหม่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาน่านเขต2จะเร่งจัดหาสถานที่เรียนชั่วคราวเพื่อให้นักเรียนสามารถทำการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยสูงสุดครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นการเมืองช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการทำบุญครบรอบ60ปีวันคล้ายวันเกิดของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะ

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจ

ามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ความเคลื่อนไหวทางการเมืองวันนี้นะคะเริ่มที่บรรยากาศงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีบุคคลสำคัญทางการเมืองแล้วก็ข้าราชการระดับสูงไปร่วมอวยพรค่ะโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่บ้านพักส่วนตัวในย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้จัดงานทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเป็นการภายในครอบครัวโดยมีคณะรัฐมนตรีบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางเข้ามาร่วมแสดงความยินดีนอกจากนี้นะคะก็ยังมีบุคคลสำคัญส่งกระเช้าดอกไม้และข้อความมาอวยพรอีกหลากหลายคนนะคะในขณะเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนข้าราชการตำรวจก็ได้เดินทางเข้ามาอวยพรด้วยจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้วยนะคะยืนยันว่าตราบใดที่ยังคงดำรงตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนก็จะขอทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
1: ผมก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจากการที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจนได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ตราบใดที่ยังอยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมายสองเป้าหมายหลักนี้
0: สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตั้งแต่รัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติและอัตราการจ้างงานอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ถือเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญและรัฐบาลก็พร้อมที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนแล้วมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศมหาอำนาจในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาก็ยังมีคนตกงานมีคนจนมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขอยู่
2: อีกประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะกรณีการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับอย่างทางพรรคกล้าธรรมได้ร่วมลงมติเห็นชอบด้วยเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าการเมืองในปัจจุบันเป็นถือว่าเป็นพลวัตปรากฏการที่พรรคฝ่ายค้านมาร่วมโหวตสนับสนุนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายมาถูกทางเพราะเมื่อรัฐบาลดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทางส.ส.ในฐานะผู้แทนของประชาชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าการลงมติดังกล่าวไม่ได้มีการพูดคุยหรือทำสัญญาใจทางการเมืองใดๆต่อกันทั้งสิ้นแต่เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายต่างยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาลในการนำเอางบประมาณไปบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป
1: มันก็สะท้อนอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอแล้วเนี่ยแม้กระทั่งส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่นพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านก็ยังเห็นว่าไอ้ร่างพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยถ้าถูกนำไปปฏิบัติแล้วก็คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนต่อส่วนรวมนะครับท่านก็ให้ความสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับ ร่างพรบงบประมาณนี
3: ้มีสัญญาใจที่จะร่วมรัฐบาลในอนาคตไหมครับ
1: ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นกับประเทศชาติเขาเห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับก็อย่างที่เรียนมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายมันก็เกิดขึ้น
2: โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะครับว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณในการปรับครม.โดยรัฐมนตรีทุกคนทั้งพรรคแกนนำและพรรคร่วมรัฐบาลต่างก็เร่งทำงานและพร้อมที่จะชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนอย่างเต็มที่
1: ตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของผมก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่าน
4: เป็นอย่างรัฐมนตรีลูกเทพเองท่านนายกได้ดูผลงานเขาบ้างไหมครับว่าตรงตามใจท่านนายกหรือเปล่าม
1: ันไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพหรอกครับใครบัญญัติก็ไม่รู้แล้วรัฐมนตรีทุกคนผมคัดเลือกมากับมือตัวเองแล้วก็เพราะนั้นเข้าใจกันว่าทุกคนก็จะมีภารกิจแล้วก็มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขายังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์กับส่วนรวมเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปได้เรื่อย
5: ๆโดยรวมถือว่าน่าประทับใจไหมครับผลงานของ
1: ขยันทุกคนครับ
0: ส่วนข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่บอกว่าในการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มีการอนุมัติงบช่วยเหลือกัมพูชาไปถึง31ล้านบาทนะคะล่าสุดทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าข้อมูลที่ปรากฏไม่ใช่ความจริงค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีโลกออนไลน์ส่งต่อข้อมูลกรณีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่ผ่านการลงมติจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้วว่ามีการอนุมัติเงินช่วยเหลือกัมพูชา31ล้านบาทโดยอธิบายว่าสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนหรือเนด้าเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้านการจัดหาเงินกู้ให้กับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาที่เชื่อมต่อประโยชน์กับประเทศไทยต้องใช้ผู้ดำเนินการและวัสดุอุปกรณ์จากไทยและหากเป็นการร่วมทุนจะต้องมีฝ่ายไทยถือหุ้นมากกว่า 51% เนด้าเป็นผู้หาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินของไทยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในกัมพูชา2โครงการคือถนน R67 วงเงิน12ล้านบาทและด่านสตึงบด6ล้าน2แสนบาทรวมเป็น18ล้าน2แสนบาทซึ่งทั้ง2โครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วแต่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ตามสัญญาโดยทางกัมพูชาจ่ายเงินชำระหนี้ตามสัญญามาโดยตลอดอย่างไรก็ตามในสัญญาเนด้าจะช่วยเหลือแบ่งเบาดอกเบี้ยส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเงินที่มีคำของบประมาณและหากทางเนด้าไม่ชำระดอกเบี้ยในส่วนที่ต้องรับผิดชอบก็อาจเป็นเหตุให้ทางฝ่ายกัมพูชาไม่ชำระเงินกู้ตามเงื่อนไขได้
2: โดยทางคณะกรรมการงบประมาณทั้ง2สภานะครับได้มีการซักถามและรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานแล้วไม่มีการสงวนความเห็นหรือมีข้อสังเกตใดๆจึงไม่ได้ตัดลดงบประมาณส่วนนี้ย้ำนะครับว่าไม่ใช่โครงการใหม่แต่เป็นช่วงเวลาที่ผ่อนชำระหนี้ตามสัญญาระหว่างรัฐบาลกับกัมพูชากับเนด้าซึ่งได้ชำระเงินกันมาโดยตลอดและไม่ได้ใช้งบประมาณ31ล้านบาทตามที่เป็นข่าวครับ
0: รัฐบาลเข้าใจความรู้สึกและความห่วงใยของประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์ไทยกัมพูชาปัจจุบันแต่การพิจารณาต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากความรู้สึกให้ชัดเจนทั้งนี้รัฐบาลจะดำเนินการทุกเรื่องโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศไทยประชาชนและข้อผูกพันตามกฎหมายและสัญญาเป็นสำคัญ
2: มาต่อกันที่ผลสำรวจของสวนดุสิตโพ

0: ที่ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วประเทศนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยได้มีการสะท้อนมุมมองนะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการชุมนุมครับโดยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับในหัวข้อการชุมนุมทางการเมืองณวันนี้มีการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,149 ตัวอย่างทั่วประเทศในระหว่างวันที่ 8-11 กันยายนจากการสำรวจเนี่ยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 44.65% สนใจติดตามสถานการณ์การเมืองอยู่บ้างแต่ไม่ได้เจาะลึกในรายละเอียดโดยมองนะครับว่าปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การชุมนุมทางการเมืองก็คือปัญหาเศรษฐกิจและค่าครองชีพซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 69.54% รองลงมาเป็นเรื่องคดีความคดีทางการเมืองและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาทางนี้ประชาชน 47.95% มองว่าการชุมนุมเป็นเครื่องมือที่จะช่วยสะท้อนปัญหาที่สังคมควรให้ความสำคัญแต่ในขณะเดียวกัน 41.86% ก็มีความเห็นนะครับว่าแม้ว่าการชุมนุมจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าควรจะไปในทิศทางใดและท้ายที่สุดแล้วกลุ่มตัวอย่าง 40.56% ได้ประเมินว่าสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะออกมาชุมนุมครับ
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ประเด็นเศรษฐกิจค่ำนี้นะคะเรื่องมือที่อุตสาหกรรมเกมไทยค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพนะคะรัฐบาลก็เล็งเห็นถึงความสำคัญนี้จึงเดินหน้าผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกหลังสร้างมูลค่าเจรจากว่า270ล้านบาทในงาน Gamescom 2026ที่เยอรมนีค่ะแล้วก็ต่อยอดสู่ Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026เพื่อเป็นศูนย์กลางเกมอาเซียนค่ะนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทย15รายเข้าร่วมงาน Gamescom 2026ที่ประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่26ถึง30สิงหาคมต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศและแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลจากการเข้าร่วมงานปรากฏว่าผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้าได้รวมกว่า270ล้านบาทพร้อมพบปะคู่ค้าเป้าหมายรวม994รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673รายหรือ 67.71% สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมผลสำเร็จดังกล่าวรัฐบาลจึงเดินหน้าต่อยอดโอกาสจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกมจากไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการขยายตลาดในภูมิภาค
1: ส่วนเรื่องของการจัดเก็บภาษีนะครับทางกรมสรรพากรบอกว่าสามารถจัดเก็บภาษี11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ได้กว่า 2.16 ล้านล้านบาทนะครับซึ่งสูงกว่าทั้งปีก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของการประมาณการด้วยพร้อมกับมีการคาดการณ์ว่าทั้งปีรายได้จะเกินเป้าไปที่ 4-50 ล้านบาทครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรได้เปิดเผยนะครับว่าช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569สามารถจัดเก็บภาษีได้กว่า 2.16 ล้านล้านบาทซึ่งสูงกว่าปีก่อนนะครับ 1.44 แสนล้านบาทหรือ 7.2% และสูงกว่าการประมาณการ 7.72 หมื่นล้านบาทหรือ 3.7%โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งการจากการนำเข้าราคาพลังงานและการบริโภคภายในประเทศรวมถึงภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เพิ่มขึ้นตามผลประกอบการของภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจพลังงานและบริษัทจดทะเบียน
2: ส่วนหนึ่งก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงตรงๆนะครับว่าส่วนหนึ่งของการเกิดจากภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือจากการนำเข้านะครับแล้วก็เป็นผลมาจากเรื่องของตัวราคาพลังงานนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าการเก็บเพิ่มตัวนี้ก็ไม่ได้ทำให้กรมสรรพากรรู้สึกยินดีปีดานะเพราะมันเป็นการเพิ่มภาระประชาชนก็เข้าใจได้นะครับแต่มันโดยสภาพมันต้องเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีจากการนำเข้ารวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศอีกส่วนนึงคือภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้นิติบุคคลก็เป็นส่วนนึงที่ทางกรมสรรพากรเก็บได้เพิ่มขึ้นพอสมควรครับ
1: ส่วนการขยายฐานภาษีนะครับทางกรมสรรพากรได้มีการนำเอาเทคโนโลยี Data Analytics มาช่วยในการตรวจสอบทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ระบบนะครับกว่า 1.73 แสนรายซึ่งสูงกว่าเป้าโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการออนไลน์ขณะเดียวกันก็ยังเดินหน้าพัฒนาบริการดิจิทัลโดยเฉพาะการยื่นแบบผ่าน e-filing ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 96.05% พร้อมกับมีการใช้ระบบ D-MyTax เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อช่วยในการเตรียมแบบภาษีรวมถึงเร่งการคืนภาษีผ่านระบบ Fast Track ซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการด้วยพร้อมกับมีการออกมาตรการภาษีสนับสนุนการลงทุนการพัฒนาทักษะของบุคลากรพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของประเทศจึงมีการคาดการณ์นะครับว่าตลอดปีงบประมาณ2569จะสามารถจัดเก็บรายได้ได้สูงกว่าประมาณการเอาไว้ 4-5 หมื่นล้านบาทหรือราวๆ 2%ขณะที่ปีงบประมาณ2570มีการตั้งเป้าว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ไว้ที่ 2.5 ล้านล้านบาทครับ
0: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ร่วมกับกรมบัญชีกลางยกระดับมาตรการไทย SME GP นะคะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพร้อมยกระดับมาตรฐานการให้สิทธิประโยชน์อย่างเป็นธรรมโดยจะเริ่มเกณฑ์ใหม่1ตุลาคมนี้ค่ะนายวชิระแก้วกอรองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดเผยว่าเตรียมยกระดับมาตรการไทย SME GP เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการปรับกระบวนการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมเริ่มดำเนินการวันที่1ตุลาคมนี้โดยสสว.จะร่วมกับกรมบัญชีกลางตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่างกิจการทั้งการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมกรรมการหรือผู้มีอำนาจลงนามร่วมกันรวมถึงผู้รับผล

0: ดูซิว่าสินค้าเม็ดอินไทยแลนด์หรือเปล่าถึงไม่เป็นเม็ดอินไทยแลนด์ก็ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ 10% แต่ถ้าไม่ได้เม็ดอินไทยแลนด์ไม่เป็นไรครับ 15% ก็ยังได้จากเดิม
1: วันที่4กันยายน2569มี SME ได้รับงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง 4,919 รายขณะที่ปี2568 SME มีสัดส่วนโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 59.45% สะท้อนว่าตลาดภาครัฐยังเป็นช่องทางสำคัญในการสร้างโอกาสและการเติบโตให้กับผู้ประกอบการ SME
2: ส่วนทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับได้มีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจไทยของปี2569นะครับว่ายังคงเติบโตได้ 2% แม้จะต้องเผชิญกับปัจจัยที่เป็นแรงกดดันจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันดิบนั้นสูงขึ้นทำให้เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะครับจากภาคการส่งออกที่เร่งขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้และกำลังซื้อของประเทศที่ยังคงเปราะบางอยู่ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวณัฐพรตรีรัตน์สิริกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดได้บอกนะครับว่าศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569ขยายตัวที่ 2% แม้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านกลับมารุนแรงขึ้นในเดือนนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบ Brent นะครับกลับมาสูงกว่า$100ต่อบาร์เรลแต่ประเมินนะครับว่าแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยได้ผ่านไปแล้วตั้งแต่ไตรมาสที่2สำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวตามการส่งออกที่ชะลอลงจากการเร่งตัวมากในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคของภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวอย่างเปราะบางจากกำลังซื้อที่อ่อนแรงนะครับแม้จะมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาช่วยพยุงการบริโภคในช่วงไตรมาสที่3อยู่บ้างส่วนการลงทุนของภาคเอกชนยังคงขยายตัวได้จากเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือว่า FDI แต่การนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้ผลบวกต่อเศรษฐกิจโดยรวมนั้นลดลงและไปกดดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดด้วยสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะสินเชื่อวงเงิน 200,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้วยด้านพลังงานนะครับซึ่งคาดว่าเม็ดเงินส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างชัดเจนในช่วงปีหน้าเนื่องจากมาตรการดังกล่าวเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะกลางถึงระยะยาวซึ่งยังคงต้องติดตามความชัดเจนเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้วย
3: อันนี้เนี่ยอาจจะต้องรอความชัดเจนนะคะซึ่งที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโซลารูฟท็อปนะคะในส่วนของการลงทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องรอรายละเอียดแล้วก็อันนี้ส่งต่อ GDP เนี่ยน่าจะไปตกอยู่ในปีหน้าแต่อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะว่า 200,000 ล้านครึ่งหลังเนี่ยผลต่อ GDP จริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักนะคะเป้าหมายหลักเนี่ยน่าจะไปตกอยู่ที่เศรษฐกิจในระยะกลางถึงยาว
1: ส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งคาดว่าจะได้ใช้กันประมาณสักปลายปีนี้นะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ไปสำรวจความเห็นของประชาชนในโครงการนี้ค่ะหลายคนมองว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็กระจายรายได้สู่เมืองรองได้เป็นอย่างดีแต่ก็ยังกังวล นะคะว่า1ล้านสิทธิ์เนี่ยอาจจะน้อยเกินไปและห่วงเรื่องผู้ประกอบการอาจฉวยโอกาสขึ้นราคาค่ะทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ย่านจตุจักรสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการเกี่ยวกับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสหลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้และคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมใช้สิทธิ์ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะงดช่วงปีใหม่1เดือนแล้วก็กลับมาให้ใช้สิทธิ์ได้อีกครั้ง16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปีหน้าและคนบอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการให้วงเงินสนับสนุนในเมืองรองมากกว่าเมืองหลักก็จะช่วยกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น
4: เที่ยวสิครับก็ปีใหม่เนี่ยจะต้องขึ้นมาหาญาติที่กรุงเทพจากพังงาก็นั่งเครื่องมาจากภูเก็ตแล้วมาเที่ยวที่กรุงเทพถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะเที่ยวในโซนแถวปริมณฑลอะไรแบบนี้ครับ
5: ก็คือโครงการนี้ก็คือตอบโจทย์ช่วงเวลาที่เราเที่ยวอยู่แล้ว
4: ใช่คิดว่านะครับแล้วอากาศก็กำลังดีครับ
1: อย่างไรก็ตามมีข้อกังวลว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์ที่ให้อาจจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนรวมถึงกังวลการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาที่พักและค่าบริการจากผู้ประกอบการบางรายพร้อมมองว่าเป็นเรื่องดีที่ภาครัฐได้เตรียมมาตรการป้องกันด้วยการให้ผู้ประกอบการยื่นราคาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขณะที่ผู้ประกอบการมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและสร้างความคึกคักให้กับธุรกิจ

0: ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้เนื่องจากดึงดูดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยและเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสิทธิ์ครอบคลุมไปถึงร้านนวดสปารวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรากหญ้าโดยตรงพร้อมให้ความเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันต้องการเน้นการขายสินค้าราคาเข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากกว่าการขึ้นราคาเพื่อหวังกำไร
1: ในมุมผู้ประกอบการเพราะว่าครั้งนี้เขาขยายการใช้ไปยังพวกนวดสปาไปยังธุรกิจอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องกับพวกท่องเที่ยวด้วยเราทำร้านสปาร้านนวดด้วยเรามองว่ามันดีต่อผู้ประกอบการ
2: อันนี้ดีมากเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยคือแบบที่กระตุ้นเศรษฐกิจก็จะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายแบบให้ไปซื้อแบบทั่วไปเนาะธุรกิจนวดสปาเป็นการบริการอย่างหนึ่งก็อยากให้มีขยายมาตรงจุดนี้ด้วยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ
3: แต่หลักๆแล้วในที่ว่าตัวเองเป็นผู้ประกอบการอะอยากขายถูกมากกว่าอยากเซลล์อยากอะไรเพื่อให้คนมาซื้อเยอะๆให้มาใช้จ่ายเยอะๆในฐานะตัวเองนะตรวจสอบบ้างว่าเออยังไงประชาชนก็จะได้รู้สึกดีขึ้นไม่โดนหลอกว่างั้นเถอะไม่งั้นเออหลอกอัพราคานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็มี
4: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับประชาชนจากหลายจังหวัดเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนเดินทางไกลหลายชั่วโมงเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณตลอดทั้งวันประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังกันอย่างต่อเนื่องด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณหลายคนตั้งใจเดินทางด้วยระยะทางไกลและใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงเพื่อจะได้กราบถวายสักการะพระศพนะครับอย่างเช่นประชาชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดจันทบุรีขณะที่บางคนอยู่ในจังหวัดภาคกลางใช้เวลาเดินทางกว่า4ชั่วโมงและได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพด้วยความอาลัยและร่วมกันน้อมรำลึกถึงกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน
1: มาจากจังหวัดอ่างทองค่ะเดินทางออกจากบ้านนะก็ขึ้นรถประจำทางนะคะรถตู้จากอ่างทองค่ะมากรุงเทพเดินทางออกจากที่อ่างทองก็ประมาณ5:30วันนี้ขึ้นรถ5:30นะคะแล้วก็มาลงที่สถานีจตุจักรค่ะที่ MRT ขึ้น MRT ต่อมาที่สถานีสนามชัยแล้วก็ขึ้นรถของที่ทางนี้ค่ะทางขอสมกจัดขึ้นให้ค่ะมาลงที่สนามหลวงพระบรมมหาราชวัง
2: สำนึกในพระคุณที่ท่านได้ดำริโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับแล้วก็โครงการต่างๆอย่างเช่นโครงการเพื่อนพึ่งพานะครับซึ่งพระองค์ท่านก็ดูแลประชาชนแล้วก็ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานถุงยังชีพต่างๆนะครับช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดครับ
0: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง20:00 น.โดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยตลอดช่วงเวลาที่เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง
3: อย.ยกระดับระบบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะด้วยการเปิดช่องทางพิเศษชื่อว่า GIP Lens ค่ะสำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน GIP Plus นะคะซึ่งระบบนี้ก็จะช่วยให้มีการตรวจปล่อยสินค้าได้รวดเร็วขึ้นลดระยะเวลาและต้นทุนการนำเข้าพร้อมคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.จัดงานส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐาน GIP Plus หรือมาตรฐานวิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักรพร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองในปี2569จำนวน28รายนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการสร้างสมดุลระหว่างความรวดเร็วในการนำเข้าสินค้ากับการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่มุ่งเปลี่ยนภาคสุขภาพให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย.จึงนำระบบตรวจปล่อยสินค้าอัตโนมัติและ GIP Lens มาใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจปล่อยช่วยลดระยะเวลาการกักสินค้ารวมถึงลดต้นทุนการขนส่งและการจัดเก็บ
4: ในงานนี้เป็นกิจกรรมที่ทางอย.เนี่ยส่งเสริมผู้ประกอบการที่นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานนะครับมีความมั่นสม่ำเสมอของคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเตรียมเอกสารตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเป็นข้อดีในกรณีที่ผู้ประกอบการที่ได้รับมาตรฐานอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมีช่องทางพิเศษทำให้เกิดความคล่องตัวในการนำเข้าแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ
3: ด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.กล่าวว่า GIP Plus เป็นการยกระดับมาตรฐานผู้นำเข้าโดยไม่ได้ดูเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายแต่ผู้ประกอบการต้องมีระบบบริหารจัดการที่สามารถควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าได้ตลอดกระบวนการนำเข้าและเมื่อผู้ประกอบการผ่านมาตรฐานดังกล่าวอย.ก็อำนวยความสะดวกผ่าน GIP Lens และระบบตรวจปล่อยสินค้าอัตโนมัติทำให้สินค้าที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่ระบบได้เร็วขึ้นโดยไม่ลดมาตรฐานความปลอดภัย
5: ผู้ได้รับนะคะการรับรอง GIP Plus เนี่ยเมื่อเวลาทำธุรกรรมในการนำเข้าสินค้าหน้าด่านอาหารและยาก็จะมีเลนพิเศษที่เรียกว่า GIP Lane ที่จะได้รับการอำนวยความสะดวกนะคะในเรื่องของความรวดเร็วพูดง่ายๆว่าเป็น Fast Track นะคะให้กับผู้ประกอบการกลุ่มนี้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเปิดรับสมัครทุกปีนะคะก็จะมีผู้สมัครเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าการได้ GIP Plus เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวนะคะผู้ประกอบการนำเข้าจะต้องมีการเตรียมตัวในเรื่องของการจัดการทุกอย่างเนี่ยให้เป็นระบบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่อย.กำหนด
3: สำหรับปี2569มีผู้ประกอบการผ่านการรับรอง GIP Plus เพิ่ม28รายทำให้ปัจจุบันมีผู้ได้รับการรับรองรวม41รายและอย.เตรียมขยายการรับรองไปยังผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคร
0: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินหน้ายุทธศาสตร์ Dual Value นะครับหรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจเพื่อที่จะสนับสนุนคอนเทนต์คุณภาพดีขยายสู่ตลาดต่างประเทศครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6ทับ2569เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบทั้งในและต่างประเทศผ่านยุทธศาสตร์ดังกล่าวหรือครับหรือว่าคุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจครอบคลุมใน5แนวทางสำคัญได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์และอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการประเมินคุณค่าของผลงานจะมีการพิจารณาใน3มิตินะครับประกอบด้วยผลตอบแทนทางการเงินมูลค่าจากสิ่งของและบริการหรือมูลค่าทางสื่อและผลกระทบทางสังคมเพื่อให้เห็นทั้งโอกาสในการสร้างรายได้และประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อประชาชนโดยเฉพาะการเข้าถึงสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศของสื่อด้วยนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความคืบหน้าการเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนประจำปีงบประมาณ2570ในระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาและประกาศผลโครงการที่ได้รับอนุมัติรวมถึงการทำสัญญาให้ทุนในเดือนกุมภาพันธ์2570จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนะครับส่งคำขอได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ www.thaimediafund.or.th ครับ
3: ในยุคที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันการปรับตัวเพื่อให้ก้าวทันโลกดิจิทัลจึงกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนนะคะล่าสุดในเวทีการประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนก็มีการหารือถึงทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมเปิดมุมมองที่น่าสนใจจากตัวแทนประเทศไทยค่ะที่มุ่งผลักดันให้กลุ่มผู้หญิงก้าวข้ามข้อจำกัดและเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้อย่างแท้จริงค่ะการประชุมระดับภูมิภาค GSMA M360s อาเซียนประจำปี2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียถือเป็นเวทีสำคัญของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีระดับโลกปีนี้มุ่งเน้นการหารือเพื่อกำหนดทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนครอบคลุมทั้งประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความปลอดภัยออนไลน์และโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานกำกับดูแลจากหลายประเทศเข้าร่วมการประชุมเวทีนี้ยังให้ความสำคัญกับภาคประชาชนโดยมีตัวแทนจากประเทศไทยคือนางชนิตาศรีดาเกตเครทอนหรือว่าแซมมี่ในฐานะมิสซิสเวิลด์ปี2025เข้าร่วมแสดงแนวคิด พื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับกลุ่มผู้หญิงและเยาวชนโดยนำเสนอแนวคิดบนเวทีว่าปัจจุบันแม้การเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของผู้หญิงจะสูงขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญกว่าจำนวนผู้ใช้งานคือความมั่นใจในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จริงโดยสนับสนุนให้กลุ่มคุณแม่กล้าเปิดใจทดลองใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการและลดภาระในชีวิตประจำวันโดยไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านพร้อมกันนี้ได้ฝากข้อคิดที่น่าสนใจว่าผู้หญิงไม่ควรมีบทบาทเป็นเพียงผู้ใช้งานหรือผู้เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงแต่ควรยกระดับบทบาทเข้าไปมีส่วนร่วมในวงสนทนาและการตัดสินใจซึ่งจะช่วยกำหนดทิศทางว่าเทคโนโลยีในอนาคตจะสามารถตอบสนองและสร้างประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนได้อย่างแท้จริง
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดศึกแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์โลก RSR Run Bike World Cup 2026นะครับซึ่งมีนักกีฬารุ่นเยาว์จากกว่า380คนจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมประลองความเร็วครับโดยทางด้านของนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันจักรยานขาไถชิงแชมป์โลก Lactasoy Presents RSR Run Bike World Cup 2026ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการแข่งขันครั้งนี้นะครับมีนักกีฬารุ่นเยาว์เข้าร่วมมากกว่า380คนจากกว่า10ประเทศซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตของกีฬาจักรยานขาไถในระดับนานาชาติซึ่งนอกจากจะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับเด็กๆแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาวินัยทักษะทางร่างกายสมาธิและพื้นฐานในการเป็นนักกีฬาตลอดจนเป็นเวทีในการยกระดับมาตรฐานกีฬาจักรยานขาไถให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุนการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่ระดับปฐมวัยควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชมและครอบครัวนักกีฬาจากนานาประเทศได้เดินทางมาสัมผัสความงดงามและเสน่ห์ของประเทศไทยพร้อมกับได้กล่าวขอบคุณทีมงานผู้สนับสนุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างนักกีฬารุ่นเยาว์ด้วย
3: มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนนะคะโดยเฉพาะการเปลี่ยนอายุใบอนุญาตป.3และป.4นะคะตกลงแล้วตอนนี้เนี่ยมีผลบังคับใช้แล้วหรือยังไปตรวจสอบในชัวร์หรือมั่วนิ่มค่ะ

กรมการปกครองชี้แจงร่างแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนอยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่มีผลบังคับใช้แฉนี้ตรวจสอบแล้วเป็นเรื่องจริงค่ะกรมการปกครองชี้แจงว่าข้อมูลที่เผยแพร่เกี่ยวกับร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.บ.อาวุธปืนปี2490โดยเฉพาะการเปลี่ยนอายุใบอนุญาตป.4จากเดิมตลอดอายุเป็น30วันและป.3จาก6เดือนเป็น30วันค่ะเอกสารดังกล่าวเป็นเพียงร่างที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณายังไม่ใช่กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ขณะนี้กรมการปกครองอยู่ระหว่างจัดทำและปรับปรุงร่างรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานและประชาชนก่อนดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ

0: ริง
1: โหอาจารย
0: ์ตามมาโทรมาครูเดี๋ยวนี
1: ้โหบัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอง

0: 屋企人问系咪嚟呢啲？
1: 佢阵煲嘢，佢咪医啊咪？
0: Copy that egg.

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่เหตุเรือเฟอร์รี่อับปางกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายโดยพบผู้เสียชีวิตแล้ว1คนค่ะเรือเฟอร์รี่เวอร์โก้ทรานสปอร์ตเอกประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งเกาะชวาของอินโดนีเซียหลังเผชิญสภาพอากาศเลวร้ายระหว่างเดินทางจากเมืองสุราบยาในจังหวัดชวาตะวันออกมุ่งหน้าสู่เมืองบันจามาซินในจังหวัดกาลิมันตันใต้บนเกาะบอร์เนียวพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือรวม243คนโดยเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารไว้ได้115คนและพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีกกว่า100คนก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเรือลำนี้ขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันนี้ซึ่งสำนักงานค้นหาและกู้ภัยเปิดเผยว่าพิกัดสุดท้ายที่ได้รับข้อมูลตำแหน่งของเรืออยู่ห่างจากท่าเรือในเมืองบันจามาซินราว80ไมล์ทะเลการเดินทางไปยังจุดดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ถูกส่งลงพื้นที่แล้วและการปฏิบัติการค้นหากู้ภัยกำลังดำเนินอยู่
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยฟิลิปปินส์พบร่างผู้เสียชีวิตอีก41คนจากซากเรือเฟอร์รี่ MV จูนเอสเตอร์ซึ่งเกิดเพลิงไหม้ทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น76คนแล้วทั้งนี้เรือเฟอร์รี่ลำดังกล่าวพร้อมผู้โดยสาร117คนและลูกเรืออีก17คนอยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงมะนิลามุ่งหน้าสู่เมืองโครอนสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังซึ่งกำลังใกล้จะถึงจุดหมายเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้นอกชายฝั่งที่จังหวัดปาลาวันเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาช่วงเวลานั้นเจ้าหน้าที่ยามฝั่งสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตเอาไว้ได้43คนซึ่งหลายคนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลขณะที่ยังมีผู้สูญหายอีก13คนด้านเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งได้กล่าวว่าภารกิจเร่งด่วนในขณะนี้คือการพิสูจน์ทราบตัวตนของผู้เสียชีวิตและการหาสาเหตุเพลิงไหม้ซึ่งจากปากคำของผู้รอดชีวิตให้การตรงกันนะครับว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นตามมาด้วยกลุ่มควันและเปลวไฟที่พวยพุ่งโดยไฟได้ไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็ว
0: เพลิงไหม้บ้านพักคนชราซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวในแคว้นลาอาราวอานิกาห่างไปทางตอนใต้ของกรุงซานดิเอโกเมืองหลวงของชิลี640กิโลเมตรโดยเพลิงเริ่มปะทุขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนวันศุกร์แต่กว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะควบคุมเพลิงได้ก็ล่วงเลยเข้าสู่เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต16คนขณะที่ภาพบนโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นเปลวเพลิงพุ่งเหนือตัวอาคารด้านเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าบ้านพักคนชราแห่งนี้มีผู้พักอาศัย26คนขณะเกิดเหตุมีผู้ได้รับการช่วยเหลือ10คนทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนสาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดแต่สถานดูแลผู้สูงอายุดังกล่าวเคยมีประวัติฝ่าฝืนกฎระเบียบมาก่อนและถูกสั่งปรับตั้งแต่เมื่อปี2562ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดซ้ำซากขณะนี้เจ้าของได้ถูกเรียกตัวเข้าให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่สอบสวนแล้ว
1: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแถลงร่วมกันหลังพบหารือนอกรอบการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่หรือ BRICS ที่กรุงนิวเดลีเมื่อวานนี้โดยได้ย้ำถึงเจตนารมณ์ในการแก้ปัญหาพิพาทชายแดนตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิพาทแถบเทือกเขาฮิมาลัยเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์แบบทวิภาคีให้กลับมากระชับแน่นแฟ้นพร้อมกันนี้ผู้นำของทั้งสองประเทศได้ให้คำมั่นว่าจะเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางธุรกิจและการขนส่งซึ่งแม้จะมีความตึงเครียดทางทหารระหว่างอินเดียกับจีนนั้นจะลดลงแต่ภาคธุรกิจในสองประเทศยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบที่ยุ่งยากความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดในการจำหน่ายอุปกรณ์ทางอุตสาหกรรมทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับจีนตึงเครียดหนักจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนเมื่อปี2563ที่ส่งผลให้กำลังพลของทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
0: ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคมของสำนักงานงบประมาณรัฐสภาสหรัฐระบุว่ารัฐบาลสหรัฐขาดดุลงบประมาณสะสมแตะระดับเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์หรือประมาณ66ล้านล้านบาทในช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณ2569โดยตัวเลขขาดดุลดังกล่าวต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้เป็นผลจากการเลื่อนช่วงเวลาการจ่ายเงินบางรายการในช่วงวันแรงงานของปี2568หากไม่นับผลจากการเปลี่ยนแปลงด้านช่วงเวลาการจ่ายเงินนี้การขาดดุลงบประมาณในปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนประมาณ 82,000 ล้านดอลลาร์ขณะที่รายได้รัฐบาลในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 530,000 ล้านบาท ตลอดปีงบประมาณกระทรวงการคลังสหรัฐจะเก็บภาษีศุลกากรได้ประมาณ 9.6 ล้านล้านบาทและคืนเงินไปแล้วราว 4.1 ล้านล้านบาททำให้มีรายได้สุทธิราว 5.5 ล้านล้านบาททั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐมีคำวินิจฉัยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกเก็บภาษีศุลกากรภายใต้กฎหมายอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ
1: พระศพของสมเด็จพระราชาธิบดีโอโยนยิมบาคาบัมบาอิกูรูรูกิดีที่4แห่งอาณาจักรโบราณตูโรของอูกันดาได้รับการประกอบพระราชพิธีฝังแล้วเมื่อวานนี้หลังเสด็จสวรรคตด้วยโรคมะเร็งขณะทรงมีพระชนมายุ 34,000 พรรษาโดยประชาชนหลายพันคนได้ยืนเรียงรายตาม2ฟากถนนตลอดเส้นทางที่ขบวนพระศพเคลื่อนผ่านไปยังสุสานหลวงในเมืองฟอร์สพอร์ทัลซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีส่วนพระองค์ทั้งนี้กษัตริย์โอโยทรงปกครองอาณาจักรโบราณตูโรมาตั้งแต่พระองค์ทรงมีพระชนมายุเพียง 3,000 พรรษากลายเป็นกษัตริย์ที่มีพระชนมายุน้อยที่สุดในโลกโดยตูโรเป็นหนึ่งในอาณาจักรโบราณของอูกันดาอาณาจักรเหล่านี้เคยถูกยกเลิกไปในปี2510ก่อนจะถูกรื้อฟื้นกลับมาอีกครั้งในทศวรรษที่90ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีมูเซเวนีโดยกษัตริย์ได้รับการยอมรับในฐานะผู้นำทางวัฒนธรรมมากกว่าผู้นำทางการเมือง
0: เซลีนดิออนนักร้องชื่อดังชาวแคนาดาวัย58ปีหวนคืนสู่เวทีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบอีกครั้งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวานนี้หลังห่างหายไปนาน6ปีเนื่องจากปัญหาสุขภาพโดยเปิดการแสดงต่อหน้าแฟนเพลงราว 30,000 คนเธอกล่าวกับผู้ชมว่ารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กลับมาเจอทุกคนพร้อมยอมรับว่าเส้นทางการกลับคืนสู่เวทีครั้งนี้ยากลำบากกว่าที่คาดคิดแต่เธอก็ยังคงยึดมั่นกับความหวังและต้องการร้องเพลงให้แฟนๆตัวเองและให้กับชีวิตทั้งนี้ดิออนได้รับการวินิจฉัยเมื่อปี2565ว่าเป็นโรคคนแข็งซึ่งเป็นความผิดปกติทางระบบประสาทที่พบได้ยากและยังรักษาไม่หายขาดทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อแข็งเกร็งและกระตุกอย่างรุนแรงอาการป่วยส่งผลให้ต้องยกเลิกการแสดงหลายครั้งและเกิดความไม่แน่นอนว่าเธอจะสามารถกลับมาร้องเพลงบนเวทีได้อีกหรือไม่
1: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับอีกแล้วนะครับก็คือ FTX

0: ็อาราเมนดารีเสิร์ชท่านผู้ชมคงคุ้นชื่อนะฮะ FTX และอามาเรนดารีเสิร์ชเนี่ยเป็นชื่อทางการของเฮดฟันอันหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่อง FTX เป็นเรื่องของคริปโตเคอเรนซีครับเป็นคริปโตเคอเรนซีเป็นค่าสกุลเงินที่มีชื่อเสียงค่อนข้างจะโด่งดังครับตอนแรกที่ออกวางตลาดเนี่ยก็ได้รับความนิยมอยู่พอสมควรฮะคนที่นำออกตลาดออกมาจ่ายแจกคือพูดว่าจ่ายแจกก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับก็ออกมาให้ประชาชนนักลงทุนต่างๆมีความรู้สึกว่าถ้าต้องการก็ต้องจ่ายเงินนะฮะก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรากันนะครับคือมีอันเป็นว่า FTX แล้วก็ Amarenda Research เนี่ยมีผู้นำที่สำคัญก็คือนายแซมแบงค์แมนฟายนะครับแซมแบงค์แมนฟายก็เรียกกันว่าแซมแล้วกันแซมชื่อแซมนะครับก็เป็นบุคคลที่อาจจะเรียกว่าเป็นคนผิวขาวก็เรียกกันอย่างนั้นนะฮะเป็นคนผิวขาวที่มีความสูงขนาดกลางๆครับประมาณสัก170กว่าก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มีปัญหากับทางการอยู่ครับในขณะนี้เพราะว่ามีปัญหาในแง่ของทางการช่อโกงเกี่ยวกับเงินลงทุนของประชาชนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นมาแล้วครับศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษเขาจำคุกนะครับ25ปีแล้วก็จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับประชาชนทั่วไปเนี่ยถึง11ล้านดอลลาร์ก็ไม่เท่าไหร่อะฮะแต่มันเป็น11,000 ล้านดอลลาร์ครับ11,000 ล้านดอลลาร์นี้มากทีเดียวนะฮะคือเรียกว่าอาจจะถ้าเป็นธนบัตรเนี่ยมันก็เรียกว่ากองกันเป็นตึกก็เยอะอยู่พอสมควรฮะเรียกว่าเป็นเงินบาทเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเงินที่มีสกุลใหญ่โตแลกกับเงินบาทได้สีประมาณ30กว่าเท่าเอาอย่างนั้นละกันนะฮะก็แซมที่ว่าเนี่ยนะครับปรากฏว่าหลังจากที่ถูกศาลตัดสินพิพากษาคดีในคดีชั้นต้นของทางรัฐบาลนะฮะคือได้ออกคำพิพากษามาแล้วนะฮะว่าเขามีความผิดจริงตามคำพิพากษาดังนี้แล้วก็ขณะนี้เนี่ยมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งครับปรากฏตัวเพื่อที่จะอุทธรณ์แล้วก็คำอุทธรณ์ของเขาเนี่ยมีการอ้างอิงรัฐธรรมนูญด้วยนะครับรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกามีอเมนเมนต์นี้นะครับของเขาเนี่ยเขาอ้างถึงอเมนเมนต์ที่8ครับAmendment ที่8ของสหรัฐอเมริการัฐธรรมนูญนะฮะหมายถึงอะไรครับ Amendment ที่8ของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกามีการกล่าวไว้ว่าเรื่องการประกันตัวเรื่องของการจ่ายค่าปรับหรือแม้แต่การลงโทษที่ผิดแปลกมนุษย์มนาทั้งหลายนะครับซึ่งเป็นการลงโทษที่ผิดธรรมชาติต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ปุถุชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะยอมรับได้นะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นข้ออ้างของเขานะฮะซึ่งเหมือนกับว่าทางสหรัฐอเมริกาก็คล้ายๆบ้านเราครับมี3ชั้นศาลถ้าเป็นคดีที่เรียกว่าอาจจะเปิดโอกาสจริงๆนะฮะก็ได้ให้ทั้งสองฝ่ายได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับคำต่อสู้ของตัวเองนะฮะทางการทางฝ่ายโจทย์เนี่ยก็เป็นฝ่ายรัฐก็ไม่มีปัญหาครับฝ่ายรัฐเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองนะฮะแต่ว่าฝ่ายจำเลยหรือว่าฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยก็มีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาด้วยการอ้าง amendment ที่8ที่ว่านี้นะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางศาลอุทธรณ์เนี่ยก็พิจารณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกว่าสิ่งต่างๆที่ทางนายแซมเนี่ยนะครับได้อ้างถึงปรากฏว่าพิจารณาจากข้อมูลต่างๆแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าข้อมูลที่ให้มาทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้พิจารณาอย่างถ่องแท้แล้วแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดออกไปถึงขนาดนั้นก็เรียกว่า unanimously นะฮะก็เรียกว่าไม่ได้เป็นเอกฉันท์ก็ถือได้ว่าก็มีส่วนของอาจจะเป็นฝ่ายลูกขุนที่อาจจะมีความเห็นแบกแยกกันออกไปนะครับแต่ว่าในทางคดีเนี่ยโดยสรุปแล้วกันนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยก็ต้องไปสู่ศาลฎีกาซึ่งกำหนดไว้แล้วนะครับศาลฎีกาเนี่ยจะมีกำหนดนัดวันพิพากษาในปลายปีนี้ครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนครับFTX หรือ Alameda Research นะครับก็ต้องพิจารณากันแล้วก็ต้องติดตามกันต่อไปครับประมาณเดือนพฤศจิกาธันวา ผลของคำพิพากษาฎีกาก็จะทราบกันแล้วครับท่านผู้ชมครับ
1: มีข่าวด่วนเข้ามานะคะว่าเวลาประมาณ18นาฬิกาที่ผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุมีเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะตามรายงานเนี่ยบอกว่าต้นเพลิงอยู่ที่ตึกเฉลิมพระเกียรติบริเวณชั้น1ห้องกายภาพนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งอพยพผู้ป่วยตั้งแต่ช่วงเกิดเหตุนะคะ
2: ครับหลังจากนั้นก็มีการดำเนินการตามแผนในการอพยพผู้ป่วยนะครับจำนวนประมาณ45คนไปไว้ยังจุดปลอดภัยทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมเพลิงนะครับจนกระทั่งเวลา18นาฬิกา40นาทีนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันนะครับว่าเพลิงนั้นได้หลับลงและก็อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: เมื่อสักครู่นะคะทีมข่าวได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางแพทย์หญิงสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะคะทางคุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่กำลังเคลียร์หน้างานก็คือบริหารจัดการสถานการณ์อยู่แต่ยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดให้บริการตามปกติจะปิดเฉพาะแผนกกายภาพในจุดที่มีปัญหาเท่านั้นนะคะนี่คือความคืบหน้าล่าสุดย้ำนะคะว่าทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลยืนยันว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้วผู้ป่วย45คนก็อพยพออกมาได้แล้วพรุ่งนี้เปิดบริการตามปกติจะปิดเฉพาะแผนกกายภาพค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่จะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องมีการตรวจสอบน
1: ะคร
2: ับว่าในการเดินทางเข้าไปนะครับพื้นที่ในการเดินทางพื้นที่ในการจอดรถมีพื้นที่ไหนบ้างที่เปิดอำนวยการได้ตามปกตินะครับส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้ร่องมรสุมจะมีการเลื่อนกลับมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของประเทศนะครับก็เลยทำให้ทั่วไทยนั้นมีฝนตกต่อเนื่องในช่วงนี้ไปติดตามได้กับสถานีอากาศ NBT ครับ

0: วัสดีครับร่องมรสุมเริ่มสวิงกลับขึ้นตอนบนของไทยแล้วนะครับแต่ฝนยังคงตกกระจายในหลายพื้นที่และคลื่นลมทั้งสองฝั่งก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยครับตั้งแต่วันที่14ถึง19กันยายนนี้ร่องมรสุมจะสวิงกลับขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือระบบลมยังแปรปรวนครับมรสุมกลับมาพัดตามปกติและยังต้องติดตามหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามแนวชายฝั่งประเทศเวียดนามและประเทศไทยตอนบนด้วยรวมทั้งให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันซึ่งเป็นพฤติกรรมตามปกติของสภาพอากาศในช่วงปลายฤดูฝนนะครับฝนยังไม่หมดและยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้พื้นที่ที่มีฝนน้อยควรเร่งเตรียมการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งส่วนพื้นที่ที่มีฝนมากต้องเร่งพร่องน้ำหรือระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังหรือรอการระบายโดยเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสำหรับคลื่นลมครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยช่วงนี้มีกำลังค่อนข้างแรงนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่14-16กันยายนนี้ครับติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่บึงกาฬอุดรธานีสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและพัทลุงตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะช่วงนี้ติดตามกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: เชิญเลยค่ะ
3: ครับ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ทบทวนแท็กติกอย่างเข้มข้นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนประเดิมสนามกีฬาเอเชียนเกมส์เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้ครับความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่ชิซูโอกะอีโคปาออกซิเลรี่สเตเดียมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงแข่งขันฟุตบอลหญิงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20รอบแรกกลุ่ม E นัดแรกเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับโดยฟุตบอลหญิงไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม E ร่วมกับเจ้าภาพญี่ปุ่นไชนีสไทเปและเวียดนามครับแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มรองแชมป์และอันดับ3ดีที่สุด2จาก3กลุ่มผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์โค้ชอันเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกทั้งเกมรุกและเกมรับที่จะใช้ในเกมเจอกับญี่ปุ่นรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะและลูกเตะมุมนะครับใช้เวลาฝึกซ้อม1ชั่วโมง30นาที อัจฉริยะยิ่งสกุลกองกลางจากสโมสรบางกอกกล่าวว่าสภาพทีมตอนนี้รู้สึกพร้อมระบบการเล่นและร่างกายสมบูรณ์ดีนะครับเกมนี้เราต้องมีสมาธิและโฟกัสในการเล่นของทีมเราให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นสิ่งที่โค้ชได้เน้นกับนักเตะทุกคนด้วยนะครับสำหรับบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงแข่งขันแคลชเช่นเกมส์นัดแรกของกลุ่ม E พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมในวันพรุ่งนี้นะครับเวลา 17:30 น.ตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็เดินทางถึงญี่ปุ่นแล้วก็ลงฝึกซ้อมทันทีครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมส์เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซนแทรเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อเตรียมลงแข่งขันเอเชียนเกมส์โดยหลังจากเดินทางถึงได้มีตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวให้การต้อนรับพร้อมกับมอบของที่ระลึกแก่สตาฟโค้ชและนักกีฬาครับหลังจากทีมเดินทางเข้าโรงแรมที่พักที่โตโยต้าคาสเซิลแล้วก็ลงทำการฝึกซ้อมต่อทันทีในช่วงเย็นนะครับที่อิซึสึกาโอกะสปอร์ตสแควร์นะครับโดยเน้นไปที่การปรับตัวกับสภาพอากาศและเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายชนภัทรบัวพันธ์กัปตันทีมกล่าวถึงเป้าหมายของทีมมองไปทีละนัดพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดต้องการชนะทั้ง3นัดในรอบแรกเพื่อผ่านเข้ารอบให้ได้ครับสำหรับทีมไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงซึ่งจะเป็นการแข่งแบบพบกันหมดทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์จะผ่านเข้าสู่รอบต้องเอาต่อไปนะครับซึ่งในนัดแรกของทีมฟุตบอลชายไทยนั้นจะลงสนามวันที่16กันยายนเจอกับคีกิสถานในเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยแข่งขันที่โตโยต้าสเตเดียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับทีมชาติไทยก็หวังใช้ทีมเวิร์กและความคุ้นเคยของนักเตะในรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเป็นปัจจัยไปสู่การที่ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบ2ในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ติดตามได้จากรายงานครับ

ีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ยังไม่เคยได้เหรียญรางวัลแม้แต่ครั้งเดียวผลงานดีที่สุดเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้3ครั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในปี2533ในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่11ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนครั้งที่2เอเชียนเกมส์ครั้งที่13ที่กรุงเทพในปี2541และครั้งล่าสุดเอเชียนเกมส์ครั้งที่14ที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ในปี2545มาถึงเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ครั้งนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอยู่ร่วมกลุ่มกับเจ้าภาพญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงคุมทัพไปโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ที่ทำประตูประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมส์ครั้งที่13ในปี2541ที่กรุงเทพฯและเจฮานาฟีมามะ5ผู้เล่นจากชุดรองแชมป์อาเซียนคัพทีมชาติไทยและสโมสรชลบุรี FC จะต้องเดินทางไปกับไทยญี่ปุ่น

0: ไอจินาโกย่า2026
1: จริงๆถ้าผมหวังเนี่ยคือถ้าพูดตามเนื้อผ้าจิตเราสามารถผ่านทะลุรอบแรกได้เนี่ยรอบ2เนี่ยเราได้นักเตะที่ฟูลทีมถ้าเราได้6แต้มแรกจะโรเตชันหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหน
0: ทีมชาติไทยจะมีอุปสรรคมากมายในการเตรียมทีมและการลงแข่งเอเชียนเกมส์ชุดนี้ภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลมีจุดแข็งอุดิอาระเบียฟีฟ่าเดย์ต่างๆเชื่อว่าด้วยความคุ้นเคยความสัมพันธ์ที่ทีมข่าวกีฬารายงาน
2: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
3: ที่ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ของปวงชน
4: They were anchored in there for
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่16แห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
2: ต่อที่ความพร้อมของทีมแบดมินตันไทยชุดเอเชียนเกมส์นำโดยรุ่นพี่รัชนกอินทนนท์กับมหากรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่4ในชีวิตพร้อมกับตั้งเป้าล่าเหรียญทองสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ

สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยล่าสุดประกาศโผรายชื่อทัพนักตบลูกขนไก่ไทยชุดลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นออกมาแล้ว

0: รบกวนและกลับมาคราวนี้ในรอบ8ปีกับมหกรรมกีฬาเอชสาวน้อยมหัศจรรย์ยืนยันพร้อมสู้อย่างเต็มที่เพื่อจารึกผลงาน
1: เรื่องของอาการบาดเจ็บไม่ได้มีความกังวลอะไรค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่ความฟิตอย่างเดียวแล้วว่าระยะเวลาที่เหลืออยู่เราสามารถเรียกความมั่นใจแล้วก็หลายๆอย่างได้ทันเวลาไหมซึ่งตัวเมย์รู้สึกว่าไอ้เรื่องของประสบการณ์ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็อย่างที่เมย์รู้ตัวเองก็คือเราก็จะพยายามแบบในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็พยายามเรื่องของสมาธิค่ะก็ครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้ร่วมทีมกับน้องๆค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เป็นหนึ่งในทีมแล้วก็เป็นหนึ่งกำลังให้เขาเรียกอะไรเหมือนให้น้องๆมีกำลังใจด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมทีมในครั้งนี้ค่ะก็สำหรับเอเชียนเกมเมย์มองว่าอาจจะไม่ได้เล่นในอีก4ปีข้างหน้าแล้วค่ะก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะค่ะฝากแฟนกีฬาชาวไทยนะคะร่วมส่งกำลังใจเชียร์พวกเราในการแข่งขันเอเชียนเกมในครั้งนี้ด้วยค่ะพวกเราก็จะพยายามคว้าเหรียญในประเภททีมแล้วก็ประเภทบุคคลให้ได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนส่งกำลังใจมาเยอะๆค่ะ
0: ฝ่ายชายยังคงเต็มเปี่ยมไปด้วยขุมกำลังพลังหนุ่มค่ะโดยมีวิวกุลวุฒิวิทิสารดีกรีเหรียญเงินชายเดี่ยวโอลิมปิกปารีสเกมเมื่อปี2024นำทัพถือว่าเป็นการลุยเอเชียนเกมครั้งที่2ในชีวิตแล้วนะคะหลังจากครั้งแรกในเอเชียนเกมเมื่อคราวที่แล้วที่หางโจวเจ้าตัวจบเส้นทางไว้เพียงแค่รอบ16คนสุดท้ายค่ะทำให้คราวนี้นักแบดมินตันไทยวัย25ปีมุ่งมั่นที่จะหวังกลับมาแก้ตัวจากผลงานครั้งก่อนด้วยการคว้าเหรียญรางวัลให้กับไทยที่ได
2: ้เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหากรรมหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผมครับผมก็ต้องยอมรับครับว่าหลังจากอาการบาดเจ็บมาคือไอเดียการเล่นหรือว่าความนิ่งในเกมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นิ่งมากบางทีอาจจะมีเขาเรียกความตื่นตระหนกครับในการแข่งขันรวมถึงเวลาโดนคู่ต่อสู้บีบเกมหรือว่าแต้มคู่ต่อสู้นำไปเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความตื่นตระหนกหรือมีความกดดันครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าช่วงโอลิมปิกเป็นช่วงที่ดีที่สุดครับผม
0: รวมและความหวังทางสมาคมกีฬาแบดมินตันมั่นใจค่ะว่าไทยเรามีลุ้นคว้าเหรียญรางวัลกลับมาอย่างน้อย 1-2 เหรียญจากประเภทบุคคลและทีมแม้จะมีชาติคู่ปรับระดับโลกหลายชาตินะคะเพราะว่าทวีปเอเชียต่างเป็นชาติชั้นนำในวงการแบดมินตันของโลกทั้งนั้นค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026จัดชิงชัยครบทั้ง7อีเวนต์ได้แก่ชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมประเภททีมชายและทีมหญิงซึ่งจะประเดิมชิงชัยประเภททีมวันที่20ถึง24กันยายนค่ะต่อด้วยประเภทบุคคลวันที่25ถึง29กันยายนนี้บทสรุปทัพผลไก่แดนสยามจะเป็นยังไงแฟนกีฬาชาวไทยร่วมลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะโสภิตทวีเวียงรายงาน
3: ต่อกันที่เทควันโดภูมิเซตไทยก็มั่นใจคว้า1เหรียญทองในศึกชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้ครับ
4: ครับนักกีฬาเทควันโดภูมิเซตทีมชาติไทยออกเดินทางไปแข่งขันในศึกเทควันโดภูมิเซตชิงแชมป์โลกที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในระหว่างวันที่16ถึง20กันยายนครับโดยมีนายธนทิศรัตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเดินทางไปส่งและมอบโอวาทในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้สมาคมเทควันโดส่งนักกีฬาไปแข่งขัน25คนจาก21อีเวนต์มีทั้งรุ่นประชาชนเยาวชนยุวชนผลงานเมื่อ2ปีก่อนไม่ได้เหรียญทองแต่ครั้งนี้ตั้งเป้าและมั่นใจว่าต้องได้1เหรียญทองทีมชุดนี้ฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดีเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีซึ่งใน25คนนี้มีนักกีฬาชุดเอเชียนเกมส์ที่ญี่ปุ่นรวมอยู่ด้วยถ้าทำผลงานในรายการชิงแชมป์โลกดีก็จะมีเหรียญในเอเชียนเกมส์อย่างแน่นอนทางด้านโค้ชออมสินออนนวีศรีสากิจหนึ่งในทีมสตาฟโค้ชกล่าวว่านักกีฬาชุดนี้เก็บตัวมาอย่างต่อเนื่องและซ้อมได้อย่างที่คาดหวังเรื่องของสภาพร่างกายสมบูรณ์ดีมากเชื่อว่าจะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะเป็นรุ่นไหนแต่มั่นใจว่าจะทำผลงานออกมาได้ดีอย่างแน่นอนครับทั้งนี้อีนายอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโดภูมิเซตทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้นั้นได้เดินทางล่วงหน้าไปประเทศเกาหลีใต้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับ
3: จักรยานไทยแลนด์โอเพ่นที่จังหวัดพิจิตรก็ปิดฉากลงแล้วพร้อมความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับการแข่งขันจักรยานสู่ภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4สนามสุดท้ายที่สนามจักรยานจรัญจิตสรัญจิตมงคลสุขภายในบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรได้มีพิธีเปิดการแข่งขันจักรยานถนนได้รับเกียรติจากนายสิงหราชวงศ์เสงี่ยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรเป็นประธานสำหรับการแข่งขันจักรยานชาลาโนเพนตั้งแต่สนามแรกจนถึงสนามสุดท้ายที่พิจิตรนับว่าประสบความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ของสมาคมกีฬาจักรยานมุ่งเน้นการสร้างนักกีฬาหน้าใหม่ทั้งระดับเยาวชนและเยาวชนขึ้นมาประดับวงการโดยนักกีฬาที่มีฝีมือดีและโดดเด่นแต่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะไปแข่งขันในรุ่นประชาชนสมาคมกีฬาจักรยานก็จะพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยต่อไปนะครับทางด้านผลการแข่งขันประเภทถนนสนามที่4ชาลาโนเพนระยะทาง73กิโลเมตรชายที่1เป็นของพรหมนัทวัฒนปรีดาเวลา1ชั่วโมง35นาที58วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของพรเทพโพสุวรรณคะแนนรวม98คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานรุ่นประชาชนหญิงที่1เป็นของจุฑามาศอริยประพลเวลา1ชั่วโมง59นาที7วินาทีส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอิสริยาชูพุทธพงศ์คะแนนรวม124คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานสำหรับรายการต่อไปก็คือการแข่งจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์สนามที่5สนามสุดท้ายระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมที่สนามเวโลโดรมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากครับปริยาสนเสมสร้างสถิติใหม่นักวิ่งหญิงไทยได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาทจากงานวิ่งบางแสนเทนครับบางแสนเทน2026งานวิ่งมาตรฐาน World Athletic Elite Level ซึ่งจัดต่อเนื่องขึ้นเป็นปีที่11ต้อนรับนักวิ่งกว่า 12,000 คนจากไทยและต่างชาติรวมทั้งนักวิ่งอีลิตระดับโลกที่เดินทางมาร่วมแข่งขันบนเส้นทางบางแสนจังหวัดชลบุรีโดยมีจุดปล่อยตัวและเส้นชัยบริเวณหน้าโรงแรมบางแสนเฮอริเทจโดยประเภทโอ้ชายแชมป์เป็นของเซเมฮอนบิเรตจากเอธิโอเปียเวลา28นาที28วินาทีนะครับตามด้วยอันดับ2นักวิ่งจากเอธิโอเปียเช่นเดียวกันก็คือจิราและอันดับ3คิปคุรุยจากเคนยาทางด้านโอ้หญิงแชมป์เป็นของเจเน็ตเชฟโคเอชเชฟเคโมอีจากเคนยาครับเวลา31นาที43วินาทีอันดับ2เป็นของเอธิโอเปียและอันดับ3เอธิโอเปียเช่นเดียวกันขณะที่ผลงานนักวิ่งไทยโอ้ชายอันดับ1ได้แก่อนุชาพาดาเวลา31นาที47วินาทีอันดับ2สัญชัยนามเขตและอันดับ3พงศกรสุขสวัสดิ์ครับส่วนโอเวอร์ไทยหญิงนั้นอันดับ1ได้แก่ปริยาสนเสมเวลา36นาที57วินาทีอันดับ2สุทธินีด่านสุนทรวงศ์อันดับ3ฤดีเนตรไทยไฮไลท์สำคัญของบางแสนเทนครั้งนี้คือผลงานของปริยาสนเสมนักวิ่งสาวไทยที่เข้าเส้นชัยด้วยเวลา36นาที57วินาทีได้สร้างสถิติใหม่ของสนามสำหรับนักวิ่งไทยครับนักวิ่งหญิงไทยนะครับและก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของสถิติคนใหม่รับเงินรางวัลอาชีพพิเศษ 100,000 บาทครับมิเกลอาร์เตต้าก็เชื่อว่าอาร์เซนอลไม่ควรเสียจุดโทษและพอใจกับชัยชนะนัดล่าสุดในพรีเมียร์ลีกครับมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอาร์เซนอลกล่าวพลังลูกทีมบุกคว้าชัยเหนือซันเดอร์แลนด์ 2-0 ทำสถิติชนะรวด4นัดในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลพรีเมียร์ลีกว่าพอใจมากๆที่คว้าชัยชนะได้ครั้งเพราะที่ผ่านมาเป็นสัปดาห์ที่ยากลำบากมากครับต้องเจอทั้งเชลซีและการไปเยือนนาโปลีแล้วก็มาเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งในเกมเยือนกล่าวว่ามีหลายช่วงในเกมที่เราทำได้ดีมากแต่ทำประตูไม่ได้เปิดโอกาสให้คู่แข่งกดดันจากการเข้าปะทะหนักนายก็เห็นส่วนตัวจังหวะที่เราเสียจุดโทษไม่ควรเป็นจุดโทษแม้แต่น้อยเรื่องนี้ยอมรับไม่ได้ครับรู้สึกเป็นกังวลและเสียใจมากแม้เราจะรับมือกับสถานการณ์ได้ในที่สุดก็ตามอาร์เตต้ากล่าวว่าถ้าไปดูภาพช้าเอสลีคอนซ่าไม่ได้ทำอะไรเลยคู่แข่งล้มไปเองเหมือนนักยูโดที่โดนทุ่มเรามีกล้องมากมายมี VR เทคโนโลยีทันสมัยก็ควรจะต้องใช้เป็นประโยชน์ปกป้องเกมการแข่งขันเอาไว้และเราเกือบจะเสียท่าหรือทำให้โมเมนตัมเปลี่ยนครับต้องชมเดวิดบีย่าที่เซฟจุดโทษไว้ได้ครับรวมถึงปฏิกิริยาของลูกทีมที่มีแรงขึ้นแล้วก็กลับมาได้2ประตูจนสามารถคว้า3แต้มกลับบ้านได้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจปรับแนวรุกทำศึกหนักกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ชนะมา3นัดรวดในศึกดาร์บี้แมตช์คืนนี้ครับความเคลื่อนไหวของบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกในคืนนี้เป็นศึกดาร์บี้แมตช์เมืองแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเปิดสนามโอลด์ทรัฟฟอร์ดต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเวลา 22:30 นาทีครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทางด้านของแบ็คซ้ายครับลุคชอเป็นหนึ่งในนักเตะที่ไม่มีชื่อในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ชนะซอบาครับแต่ไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมก็บอกว่าเป็นเพียงอาการตะคริวจากนัดล่าสุดที่เสมอกับเอเวอร์ตันจึงน่าจะได้รับโอกาสกลับลงสนามในพรีเมียร์ลีกครับขณะที่เดียโก้ดาโลและแฮร์รี่แม็กไกวร์ก็จะคืนตัวจริงเช่นเดียวกันส่วนคาร์ลอสบาเลบามัตไทส์เดลิกมาเนอุกาเต้และอามัดดิยาโลยังหมดสิทธิ์ลงสนามส่วนหน้าเป้านะครับเบนจามินเชสโกและมาเตอุสคุนย่าทำประตูได้

แต่เชื่อว่าคุณย่าจะลงสนามเป็นตัวจริงต่อไปและมีทางด้านของมาร์คัสแรชฟอร์ดครับเป็นริมเส้นด้านซ้ายเหมือนเดิมครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เอนโซมาริสก้าไม่มีปัญหาให้ต้องตัดสินใจมากนักในแดนหน้าเออร์ลิงฮาเลนครับหวังจะสานต่อสถิติยิงไปแล้ว8ประตูจากการลงเล่นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ในลีกขณะที่เชอร์มี่ดูกูยังมีปัญหาการบาดเจ็บน่องลงไม่ได้ครับแต่ว่านิโก้โอไรลี่กลับมาฟิตสมบูรณ์หลังจากถอนตัวจากทีมในเกมพบควินทรีเนื่องจากการบาดเจ็บหลังนะครับขณะที่เอนโซเฟรนเดสถูกส่งไปตัวจริงในเกมเต็มเกมในนัดล่าสุดและน่าจะได้เล่นต่อไปหลังจากโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นรวมทั้งในเกมกับเอซีปอร์โต้ด้วยทำแอสซิสต์ให้กับฮาลันมงทำประตูส่วนอายุบวาดี้น่าจะหลุดจากสเวตคนแรกนะครับเพื่อเปิดทางให้กับเอเลียตแอนเดอร์สันกลับมาคุมแดนกลางครับทางด้านฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีดอร์ทมุนด์ก็ชนะพาเดอร์บอน3-0ครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีเจ้าถิ่นบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เปิดสนามเซกนันอิตูนาพาร์คเจอกับพาเดอร์บอนนะครับครึ่งแรกผ่านไป5นาทีฟาบิโอซินวากองหน้าโปรตุเกสทำประตูขึ้นนำให้กับดอร์ทมุนด์ครับฟาบิโอซินวาครับดาวรุ่งวัย24ปีเลี้ยงหลบผู้สาประตูและยิงเข้าไปในครึ่งหลังนาที80ฟลิกเอ็นเมชากองกลางทีมชาติเยอรมนียิงด้วยเท้าขวาในเขตโทษแล้วมุนนำเป็น 2-0 ครับล็อกหลบ1จังหวะและยิงเข้าไปครับเอ็นเมชานาที89เอ็นเมชาวอลเลย์อย่างสวยงามทำประตูที่2ในเกมนี้ครับปิดท้ายกับดอร์ทมุนด์ชนะ 3-0 ทำให้ชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มอยู่อันดับ2ของตารางครับทีมนำนั้นเป็นฝ่ายบวกครับส่วนพาเดอร์บอนมีเพียงคะแนนเดียวครับที่เทนนิส US Open นะครับเอเรน่าริบากิน่าจากคาซัคสถานคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเทนนิสแกรนด์สแลม US Open ที่ฟลัชชิงเมโดมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวนะครับอารีนาสบาเลนกาจากเบลารุสเมื่อวานอันดับ1ของรายการและแชมป์ US Open 2สมัยติดต่อกันเจอกับเอเรน่าริบากิน่าเมื่อวานอันดับ2ของรายการจากคาซัคสถานโดยก่อนแข่งขันริบากิน่าขยับอันดับโลกขึ้นไปอยู่ที่1แทนที่ซาบาเลนกาในการประกาศจะเป็นทางการสัปดาห์หน้าแน่นอนแล้วด้วยปรากฏว่าแมตช์นี้ดวลกัน3เซตครับริบากิน่าเป็นฝ่ายชนะซาบาเลนกาไป2-1เซต6-4 5-7 6-2 ครับคว้าแชมป์ US Open ได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัลสูงสุดของแกรนด์สแลมประมาณ180ล้านบาทและเป็นแชมป์ระดับแกรนด์สแลมรายการที่3ของริบากิน่าต่อจากวิมเบิลดันในปี2022และออสเตรเลียนโอเพ่นในช่วงต้นปีนี้ทำให้ปีนี้นักวอดคาซัคสถานนั้นชนะเลิศไปทั้งหมด3รายการทางด้านอารีนาซาบาเลนกาได้รองแชมป์และยูนิเซติชนะติดต่อกันที่ US Open ไว้ที่19แมตช์และสถิติในปีนี้ชนะ3รายการครับเท่ากับริบากิน่าและมิราอันดรีวาแชมป์แกรนด์สแลมเฟรชโอเพ่นในปีนี้ครับมาโกเบเซคี้นักบิดจากอิตาลีนะครับก็ทำเวลาต่อรอบดีที่สุดคว้าตำแหน่งโพสิชันใน MotoGP รายการซานมาริโน่กลางปีครับจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกสนามที่14 MotoGP ในรายการซานมาริโน่กลางปีที่มิซาโน่เวอร์ซากิตในรอบคัดเลือกครับมาโกเบเซคี้นักบิดอิตาลีจากทีมอาพรีเรซซิ่งทำเวลาต่อรอบดีที่สุดเป็นสถิติสนามใหม่ครับ1นาที 29.982 วินาทีได้ออกสตาร์ทจากโพสิชันตามด้วยแชมป์โลก7สมัยมาร์คมาเกสจากสเปนทีมดูคาติอยู่ที่2ในรอบคัดเลือกอันดับ3เฟมินอันเดเกจากเกรซินีเรซซิ่งครับอันดับ4เป็นของไฟโบจานันโตนิโอนักบิดอิตาลีและอันดับ5คอร์เก้มาร์ตินนักบิดสเปนครับผลงานในรอบสปรินต์เรสมาร์คมาเกสจากดูคาติเข้าสิงชัยอันดับที่1เก็บเพิ่ม12แต้มตามด้วยเบซากี้อันดับ3เป็นของคอร์เก้มาร์ตินคะแนนสะสมอันดับ1ยังเป็นคอร์เก้มาร์ติน263คะแนนอันดับ2มาร์คมาเกส249คะแนนอันดับ3เบซากี้241คะแนนอันดับ4ฟาบิโอจานันโตนิโอ214คะแนนสำหรับซานมาริโน่กลางปีรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในช่วงค่ำวันนี้โดยดวลความเร็วกัน27รอบสนามครับปิดท้ายทักข่าวกีฬาที่ Sport of the Day ชมมิวะฮาริโมโตะสาวญี่ปุ่นมือหนึ่งของรายการชนะเฉินซิงถงเมื่อวานอันดับ5จากจีน4-1ผ่านเข้ารอบชิงเทเบิลเทนนิส WTT Champions ที่มาเก๊าครับ

0: ช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วที่อาคารเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยืนยันกับทีมข่าวนะคะว่าตอนนี้สามารถดับไฟได้แล้วนะคะโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 18:00 นะคะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วอาคารเฉลิมพระเกียรติเลขที่198หมู่1นะคะที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครค่ะจากการตรวจสอบในช่วงเกิดเหตุนะคะพบว่าเพลิงกำลังลุกไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น1ทำให้เกิดกลุ่มควันแล้วก็เปลวเพลิงเป็นจำนวนมากซึ่งในช่วงเกิดเหตุนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมรถดับเพลิงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็ได้เข้าระงับเหตุทันทีค่ะตอนนี้นะคะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
1: ทางด้านแพทย์หญิงสวนีเกิดดอนแฝกผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นนะครับว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมไฟได้แล้วและได้มีการอพยพผู้ป่วย45คนออกจากพื้นที่หมดแล้วและพรุ่งนี้จะมีการเปิดให้บริการตามปกติแต่จะมีการปิดเฉพาะที่แผนกกายภาพสอดคล้องกับทางเพจของโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะครับที่มีการแจ้งบนเพจของโรงพยาบาลว่าของดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชกรรมฟื้นฟูที่ชั้น G อาคารเฉลิมพระเกียรติในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ที่14กันยายน2569โดยแผนกจะติดต่อวันเลื่อนนัดหมายแก่ท่านที่มีนัดอีกครั้งหน่วยบริการอื่นๆเปิดให้บริการตามปกติและก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ย้ำนะคะจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้วนะคะว่าตอนนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ววันพรุ่งนี้หน่วยบริการอื่นๆเปิดทำการปกตินะคะยกเว้นแผนกกายภาพบำบัดแล้วก็คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้น G ที่จะของดการให้บริการนะคะ
1: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพกิจกรรมวางเก้าอี้ 2,753 ตัวที่จัดขึ้นในสวนสาธารณะไบอันในนครนิวยอร์กครับ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวค่ำแล้วนะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนรายการต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบ B และ C อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ตามคำทูลเชิญของเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามวันนี้เสนอเป็นตอนที่2

กรุงฮานอยเป็นเมืองซึ่งเศรษฐกิจของกรุงฮานอยมีภาคบริการและการท่องเที่ยวเป็นแรงขับเคลื่อนหลักโดยมีความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแหล่งประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานอิทธิพลตะวันตกและตะวันออกรวมทั้งอาหารเวียดนามที่มีชื่อเสียงในปี2568จึงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังกรุงฮานอยมากกว่า 33.7 ล้านคนยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางบกที่สำคัญของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นจุดเชื่อมต่อของระเบียงเศรษฐกิจ3เส้นทางที่เชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระหว่างประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนผู้ประกอบการไทยได้เริ่มเข้าไปลงทุนในกรุงฮานอยตั้งแต่ปี2531ในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวรวมถึงภาคการธนาคารในปี2569กรุงฮานอยประกาศแผนแม่บทการพัฒนาเมืองระยะ100ปีซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์ให้กรุงฮานอยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงกับทั่วโลกพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการค้าองค์ความรู้และนวัตกรรมของภูมิภาคโดยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองควบคู่การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,000 ปีประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบ

0: ระหว่างทั้ง2ประเทศโดยเมื่อวันที่28พฤษภาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโงเฟืองลีภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยนายโตเลิมได้ทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในโอกาสที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตอบรับไมตรีจิตและจะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยจะทรงพบกับบุคคลสำคัญและจะได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงฮานอยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่28สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้ฝ่าพระบาทในขณะที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์ฝ่าพระบาทและหม่อมฉันต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าและเปี่ยมด้วยความสำคัญยิ่งจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นดั่งดวงประทีปนำทางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์เราจึงตั้งสัตยาธิษฐานให้คำมั่นที่จะสืบสารและดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทที่พระบรมราชบุพการีได้ทรงวางรากฐานไว้ประชาชนชาวไทยยังคงระลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศมกุฎราชกุมารและทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5เพื่อทรงร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมฉันการเสด็จพระราชดำเนินมาและกำลังใจจากฝ่าพระบาทได้เป็นพลังใจแก่เราทั้งหลายซึ่งช่วยกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างราชอาณาจักรทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับนอร์เวย์ได้ผ่านบทพิสูจน์แห่งการเวลามาอย่างยาวนานกว่า120ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันและตั้งอยู่บนรากฐานอันมั่นคงของความเคารพยกย่องและความปรารถนาดีที่มีต่อกันประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นต่อไปหม่อมฉันและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 11 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษวัดทุ่งเศรษฐีวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดนายาวจังหวัดบุรีรัมย์วัดทรัพย์ดินดำจังหวัดสระบุรีวัดสะตือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมหาธาตุและวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีนางวนิดาน้อมเกตและคณะบริษัทไทโซฟาร์มาซูติโคประเทศไทยจำกัดนางนราวรรณศรีสุวรรณกุลพร้อมคณะและบริษัทอาวีคอนเน็กจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรีประกอบด้วยวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดพระแท่นดงรังวัดคล้อพนันวัดใหม่เจริญผลวัดเขา30หาบวัดแสนตอวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวัดหนองไม้แก่นและวัดนาพระยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกา
นางวรุณีจิตตะยะโสธรพร้อมคณะสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์บริษัทโทมัสบูติกจำกัดและโฮเทลโทมัสแบงคอกและสมาคมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีโชติการามวัดอ่างแก้ววัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งเก่าวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีวัดอัมพวันจังหวัดยโสธรและวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าโรงเรียนศรีวิกรรุ่น18นางนุชรีเลิศดำริการพร้อมคณะบริษัทเจริญทรัพย์โปรดักต์จำกัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาชมจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษดิ์จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชนิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนโดยเฉพาะทรงส่งเสริมอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งงานหัตถกรรมจิตรกรรมจนเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคทั้งยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางศิลปะของชาติไม่ให้สูญหายไปทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาภายในวันนี
1: ้ฮะแล้วไม่จะทันไหมเนี่ย
2: คุณน้องสามารถย้ายทะเบียนบ้านออนไลน์ได้เองโดยใช้แอปไทยดี
3: เดี๋ยวผมรีบไปแต่ขอตัวไปจ่ายภาษีก่อน
4: พ่อกล้องอินผ่านไทยดีสิ
3: ง่ายจริงด้วยเยี่ยม
5: ลืมบัตรประชาชนอะขึ้นเครื่องไม่ได้แน่
6: ใช้ไทยดีสิแทนขึ้นเครื่องได้เลย
5: โอเคโหลดเลย
7: มิติใหม่การบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วปลอดภัยโหลดไทยดีได้แล้ววันนี
8: ้เกาะติดการทำงานของรัฐบาลในรอบสัปดาห์แจ้งทุกประเด็นชัดทุกนโยบายตอบทุกข้อสงสัยของประชาชนกับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจิรายุห่วงทรัพย์ในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติเวลา 8:00 น.ถึง 8:30 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับ
10: ไม่ต้องขนาดนั้นผมก็คุยกันเองกับพี่น้องประชาชนดูแลทุกคนอย่างทั่วถึงอยู่แล้ว
9: ครับ
10: คุณพอจะมีสูตรดีให้ผมสักตัวไหม
9: งั้นผมขอแนะนำตัวนี้เลยครับท่านเหมาะกับท่านเป็นอย่างมากเลยครับเป็นสไตล์เนี้ยเรียบหรูดูผิวเผินเหมือนสูตรธรรมดาแต่ข้างในเนี่ยฟังก์ชันจัดเต็มมากเลยครับท่านช่องนี้ใส่ค่าสวยช่องนี้เงินทอนช่องนี้ไว้ยักย่องบประมาณช่องนี้เงินใต้โต๊ะฟอกเงินแถมกางเกงเนี่ยเป็นยางยืดด้วยครับกินได้จุใจเลยครับ
11: เฮ้ยตัวตัวเนี้ย
10: ชอบเอาเอา
9: ท่านเหมาะกับท่านอีกนะครับ
10: จะได้ใช้เลย
12: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
10: ทำไมอ่ะใครๆเขาก็ทำทั้งนั้น
9: รับสักตัวด้วยไหมครับ
13: ไม่ครับ
12: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
14: ทุกคนกลับมาคืนดีกันนะถือว่ากลับขอกลับมาคืนสิ่งดีๆให้กับโลกคืนดีกับป่าคืนดีกับสิ่งมีชีวิตคืนดีกับทะเลคืนดีกับชุมชนเที่ยวธรรมชาติสุด Amazing ทั้ง5ภาคของประเทศไทยเที่ยวแบบคืนความสุขคืนความสวยงามให้กับโลกคืนดีกันแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะท่องเที่ยวทัชใจดีต่อใจดีต่อโลกลดโลกเลอะเริ่มได้ที่ตัวเราเองมาร่วมกันใช้ Hashtag ลดโลกเลอะเพื่อสิ่งดีๆกันนะครับ
15: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผม

0: ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
1: สวัสดีครับท่านทองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่หรอครับ
0: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
1: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
0: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
1: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินสตางค
0: ์เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
1: ครับ
2: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยโกงจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
0: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
1: รับสักเลยไหมครับท่าน
3: ไม่อะครับ
2: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีครับกลับมาอยู่กันนะครับกับรายการรู้ทันไอทีมาเรียนรู้ทันไอทีกันง่ายๆที่บ้านท่านครับพบกันนะครับในทีวีดิจิทัลช่อง11และทางออนไลน์ไลฟ์ MT ภาคกลาง MT กาญจนบุรีทุกแพลตฟอร์มแล้วก็อจุดเกลียงรีวิวครับจะมีเรื่องราวสาระดีๆที่น่ารู้และควรรู้เอามาคุยให้ฟังกันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตอนนี้ครับสิ่งที่ผมย้ำทุกครั้งคือผมเป็นข้าราชการครับและผมทำเรื่องสอบราชการมาเยอะมากแต่เนื่องจากปีนี้ปี69เห็นไหมครับมาตรการการลดจำนวนคนมาแล้วและเข้าครม.แล้วจะมีมาตรการลดมาแล้วจึงเอามาให้ดูเพื่อทำให้ทุกคนเข้าใจและทุกคนจะได้ไม่ประมาทนะครับย้ำผมบอกเลยไม่มีอะไรยากหรอกครับถ้าเราทำทุกวันแต่ถ้าเรายิ่งปล่อยเวลาอะไรจะยากขึ้นและมันก็โอกาสที่เห็นอยู่จะยิ่งหลุดลอยไปผมจึงจะเอาข้อมูลสถิติและคำสั่งมาเล่ามาย่อยให้เข้าใจกันและทำให้คุณมาต้องเอาจริงนะจงเอาจริงคุณเก่งกว่าที่คุณคิดแค่คุณเอาจริงและเริ่มทำเดี๋ยวสิ่งที่ตั้งใจจะถึงแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับรู้ทันไอทีตอน98ครับปฏิรูปกำลังคนภาครัฐคุมกรอบอัตรากำลังเข้าใจคำว่าคุมกรอบเห็นไหมครับมันคือลดแหละแฮชแท็กสำนักงานกพ.ข้าราชการพลเรือนเนอะแฮชแท็กมติครม.มาแล้วแฮชแท็กปฏิรูปกำลังคนภาครัฐเขาใช้ศัพท์นี้นะครับปฏิรูปนะครับมาดูกันหลักการสำคัญต้องเข้าใจครับข้าราชการจะลดลงมากครับคนที่อยู่ต้องทำงานหนักขึ้นต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นถ้าคุณจะสอบขึ้นล่ะถ้าคุณจะทำอะไรล่ะคุณต้องแข่งขันคุณต้องมีสกิลที่มากขึ้นไม่งั้นอยู่ลำบากแน่ๆนะครับคนจะสอบมาใหม่ก็ต้องตั้งใจจริงๆสอบให้ได้ที่ต้นๆไม่งั้นโอกาสเรียกก็น้อยลงแต่บางกรมยังเรียกเยอะเลยทำไมล่ะเพราะกรมนั้นขาดคนและจำเป็นล่ะเขาจึงเห็นไหมไม่ได้บอกหรอกครับว่ากรมไหนโดนตัดเยอะสุดหรือเปล่าเราไม่รู้หรอกแต่ถ้าเราสำคัญล่ะเรามีความสำคัญของนั้นแล้วดีเบตได้สู้ได้โอกาสที่กรมจะลดน้อยลงแต่กรมบางกรมสู้ไม่ได้งานไม่มีโดนตัดโดนยุบเห็นไหมครับงานเราจะคุ้มครองเราและคุ้มครององค์กรที่มีบุญคุณกับเราต้องช่วยกันทำงานนะครับประชาชนเห็นข้าบนเห็นโอกาสก็ยังมีนะครับอย่างที่ผมบอกครับอย่าปล่อยเวลาผ่านนะอะไรจะยากขึ้นถ้าเราไม่เอาจริงมาเอาจริงกันนะครับย้ำนะข้อมูลที่บอกว่าจะลด 15% น่ะถ้าคิดจากราชการพลเรือน 400,000 กว่าอัตราจะลดประมาณ 68,000 คนโอ้โหเยอะมากนะครับแต่ถ้าคิดตาม 1.8 ล้านคนราชการทั้งหมดนะครับจะกลายเป็น 3-400,000 คนเลยนะครับโอ้ทำไมมันลดเยอะจังครับจงย้ำว่าเขาเอาจริงและลดจริงๆนะครับจะครบไหมแต่เขาเป้าหมายคือ 15% น่ะมันเยอะมากนะครับอย่าประมาทนะครับย้ำต่อมาครับก็จะมาอธิบายกพ.เดินหน้าปฏิรูปกำลังคนภาครัฐครับคุมกรอบอัตรากำลังจะขอเพิ่มไม่ได้แล้วชะลอกำหนดระดับสูงระดับสูงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังยาวๆนะครับว่าขึ้นชพ.ขึ้นอสูงขึ้นอต้นยังไงคุณจะได้เข้าใจกันนะครับและทยอยยุบตำแหน่งสนับสนุนเมื่อเกษียณครับตำแหน่ง11ตำแหน่งที่บอกว่าจะยุบโดนแน่ๆนะครับแต่ตำแหน่งอื่นล่ะก็ไม่ใช่ว่ามันคงนะครับต้องสร้างงานเตรียมตัวให้ดีนะครับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ครับเห็นชอบหลักการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและก่อนที่สำนักงานกพ.ก็ออกหนังสือเวียนว21/2569ลงวันที่4กันยายน2569ครับแจ้งแนวทางให้ส่วนราชการถือปฏิบัติโดยมีสาระสำคัญดังนี้ครับย้ำนะครับอันนี้คือของจริงแล้วครม.มติเรียบร้อยและตอนนี้คือหนังสือกพ.มาเมื่อวันที่4กันยายนเลยเอาข้อมูลทั้งหมดมาเล่ามาย่อยให้เข้าใจกันครับ1คือจะไม่เพิ่มกรอบตำแหน่งข้าราชการใหม่ในช่วงปีงบประมาณ2570ถึง2575นะครับก็คือเริ่มตุลานี้นะครับ

ครับ69ถึง70อ่ะ6ปีนะครับหรือระหว่างวันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2575เห็นไหมครับ6ปีนะครับให้ใช้กรอบตำแหน่งข้าราชการณวันที่1ตุลาคม2569เป็นฐานหากมีภารกิจใหม่ให้บริหารและกี่อัตรากำลังภายในกระทรวงตำแหน่งว่าเดิมที่มีเข้าเกณฑ์หลักเกณฑ์ยุบเลิกยังสามารถบรรจุได้เท่าที่จำเป็นเท่าที่จำเป็นนะครับว่างไม่ใช่ว่าบรรจุได้ต้องทำหนังสือต้องทำแค่จำเป็นนะถ้าคุณไม่ให้ไม่ได้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับโดยต้องคำนึงถึงงบประมาณและประโยชน์ต่อประชาชนเห็นไหมประโยชน์ต่อประชาชนคุณต้องสำคัญคุณต้องมีประโยชน์จริงๆคุณถึงจะดีเบตชนะเขาและสามารถบรรจุได้ในแต่ละตำแหน่งนะครับ11ตำแหน่งอะลำบากแหละแต่นอกจากนั้นก็ลำบากเหมือนกันถ้าเราไม่มีความจะเป็นถ้าเขามองไม่จะเป็นเขาก็ไม่เรียกบรรจุเพิ่มครับผมสองต่อมาครับชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในอินโฟนะคือปี70ครับข้อคุณตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสประเภทวิชาการระดับชำนาญพิเศษเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒินะครับ C8 C9 นะครับอาวุโสก็ C7.5 นะครับแล้วก็ประเภทอำนวยการและบริหารก็คือทั้งในส่วนของอต้นอสูงและก็บริหารก็บริหารต้นบริหารสูงนะครับเพิ่มไม่ได้แล้วนะครับแต่จะเพิ่มต้องจำเป็นจริงๆอ่ะแล้วถึงจะทำขอได้นั่นเองนะครับเรื่องที่อยู่ระหว่างการอนุมัติภายในวันที่30กันยาหากยังไม่รับอนุมัติให้ชะลอไว้ก่อนยกเว้นกรณีกำหนดไว้ตามแนวทางนั้นนะครับทางนี้เป็นการชะลอตามการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นไม่ใช่การยุบตำแหน่งระดับสูงเดิมนะครับเหมือนเดิมยังมีแต่จะเพิ่มขึ้นไม่ได้แต่ก็จะมีถ้ามีข้อยกเว้นไว้สุดท้ายคุณต้องสำคัญแหละครับอย่างที่บอกและไม่ใช่การห้ามแต่งตั้งข้าส่วนแบ่งเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับยังแต่งตั้งเข้ามาได้เฉพาะว่างเท่านี้ยังมีอยู่แต่เฉพาะสมมติมี10คนจะเพิ่ม11คนไม่ได้จงจะเป็นมากๆถึงจะเพิ่มได้ต้องทำเรื่องเยอะแยะนะครับจำง่ายๆคือไม่เพิ่มไม่ได้นั่นเองโอเคครับข้อ3ครับอันนี้คือน่ากลัวเลยที่ผมพยายามเตือนตรวจสอบอายุตำแหน่งว่าต่อเนื่องครับตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งทั่วไปที่ไม่มีใครมาบรรจุเลยในช่วงเวลาตั้งแต่1ตุลาคม67ถึง11สิงหาคม69ต้องเสนออกพ.กระทรวงพิจารณายุบเลิกและรายงานคปล.ภายในวันที่31ธันวาคม69นี่ผมเตือนบอกว่าให้ชวนกันในเรื่องของทั้งนายช่างธุรการหรือตำแหน่งต่างๆเราต้องมีคนมาบรรจุมาเพราะแสดงว่ามีคนมาทำงานแต่ถ้าพอไม่มีเนี่ยเขาก็มองว่าเอาตำแหน่งนี้ไม่มีใครมาเลยนี่ก็ไม่สนใจไม่นั่นนี่นี่แหละครับผมถึงอยากบอกกับทุกคนว่าอย่าลืมชวนกันอย่าลืมบอกกันนะครับอันนี้คือรอบนี้ก็อีกแบบหนึ่งแต่ในอนาคตก็ยิ่งตัดง่ายอีกถ้าเราไม่มีคนมาทำงานครับเห็นไหมสายอาชีพขาดคนเยอะอันนายช่างไฟฟ้าผมวุฒิสาวุฒิช่วยกันหน่อยนะครับยังไงยังมีโอกาสนะครับแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันล่ะครับโอกาสจะน้อยลงคนจะมาทำงานก็น้อยลงคนที่อยู่ก็เหนื่อยต้องโอนไปมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ถ้าคุณชอบล่ะช่วยกันล่ะอะไรจะดีขึ้นนะครับข้อ3น่ากลัวมากนะครับโอเค4อันนี้คือน่ากลัวสำหรับทยอยยุบตำแหน่งสายงานสับสนนะครับเมื่อเกษียณครับเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม70นะครับก็คือปีหน้านะครับครอบคลุมเจ้าพนักงานธุรการเฉพาะส่วนกลางเจ้าพนักงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ในกรมผมนะเจ้าพนักงานสื่อสารเจ้าพนักงานศึกษาจะเป็นงานห้องสมุดนายช่างขุดลอกนายช่างพิมพ์นายช่างภาพนายช่างศิลป์บรรณลักษณ์และผู้ประกาศและรายงานข่าวนะครับเห็นไหมครับเขามองว่าเป็นตำแหน่งนี้ไม่จะเป็นแต่จริงจะเป็นไหมล่ะอ่ะผมว่าจะเป็นครับมันอยู่ที่เราแหละปรับตัวถ้าตอนนี้ต้องเปลี่ยนสายเปลี่ยนตำแหน่งเอาให้ได้นะครับอย่าปล่อยเวลาผ่านนะครับผมมาตรการนี้ไม่ได้ข้าราชการปัจจุบันออกจากราชการนะครับและไม่ยกเลิกภารกิจวิชาชีพแต่เป็นการทยอยยุบกรอบตำแหน่งเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งเกษียณของไม่ได้ถ้าคุณยังไม่ไปไหนนะครับหากไม่ได้ให้ออกเลยนะครับถ้าคุณยังอยู่ก็จะอยู่จนแต่ถ้าเกิดคุณออกแล้วตำแหน่งโดนยุบแน่ๆครับผมหากภารกิจยังจะเป็นส่วนราชการสามารถพิจารณาใช้รูปแบบการจ้างงานอื่นที่เหมาะสมทดแทนได้แต่ผมย้ำครับราชการเงินเดือนเท่านี้แต่พอเป็นลูกจ้างพอเป็นแล้วใครจะทำงานได้ไหวล่ะถ้ายิ่งรับผิดชอบเยอะนะผมจึงบอกไงแต่ถ้าเราช่วยกันเราสร้างงานโอกาสก็ยังมีนะครับที่มาคือมติครม.วันที่11สิงหาคมนะครับไปรูปกรณีคนภาครัฐครับ4จุดเปลี่ยนสำคัญที่คนราชการต้องรู้ชะลอการปรับตำแหน่งระดับสูงขึ้นเดี๋ยวมาไล่ฟังอีกยาวๆตึงอัตรากำลังตั้งใหม่ยาว6ปีครับผมเห็นไหมครับตั้งแต่1ตุลา69ถึง75เลย6ปีเลยนะครับตำแหน่งว่างงานไม่ใช่งานของแทง

เห็นไหมก็คือปีหนึ่งก่อนนะครับแต่ต่อไปจะเพิ่มเขาก็อยากบ้างเข้าทางโดนตัดแน่ๆครับผมและสำคัญเป้าหมายรวมลดแผน2ครับไม่เพิ่มกรอบตำแหน่งข้าราชการใหม่แน่นอนนะครับ1ก็คือใช้กรอบอัตรากำลังเป็นฐานยึดกรอบตำแหน่งราชการวันที่1ตุลาคม69 2ไม่จัดสรรหาตำแหน่งใหม่ให้ส่วนราชการแล้วนะครับ3ส่งคืนเรื่องที่ค้างพิจารณาถ้าเกิดใครเคยขอและยังไม่เรียบร้อยส่งคืนไม่พิจารณาให้แล้วนะครับ4ถ้ามีภารกิจใหม่ให้ใช้อัตรากำลังจากที่อื่นจากที่นั่นมาเกลี่ยมาใช้แทนนะครับตำแหน่งว่างเดิมเป็นอย่างไรตำแหน่งว่างที่ไม่เข้าเกณฑ์ยุบเลิกต้องบรรจุเท่าที่จำเป็นนะครับไม่ใช่แค่11ตำแหน่งนะตำแหน่งอื่นที่ว่างไม่ใช่ขอบรรจุเลยไม่ได้ต้องจำเป็นต้องมีหนังสือต้องแสดงความจำเป็นจริงๆอ่ะถึงจะขอเพิ่มได้และกรมไหนถ้าเกิดไม่ทำเรื่องลดยังไงก็ต้องโดนว่าและโดนอาจโดนตัดหรืออะไรโดนบังคับอีกนะครับสุดท้ายทุกคนโดนหมดแหละครับทุกกรมทุกกองนะครับวิธีการที่เราช่วยกรมนั้นเราต้องสร้างงานทำตัวเองให้ได้นะไม่งั้นเราอยู่ลำบากนะครับแผนที่3ครับชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นครับใครมีความฝันอยากขึ้นนะครับตำแหน่งหลายตำแหน่งขึ้นได้อย่างเช่นครูตำแหน่งหลายตำแหน่งก็ยังขึ้นได้หลายเหมือนเดิมไม่ได้กำหนดนะครับแต่หลักๆที่ต้องเข้าใจเสียเพศคือทั่วไปคืออาวุโสวิชาการคือชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิอำนวยการระดับต้นระดับสูงบริหารก็ระดับต้นระดับสูงครับเข้าใจเงื่อนไขนะเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับต้องภายใน30กันยาถ้าไม่ได้ก็จบไปแล้วนะครับเข้าใจให้ถูกนะครับชะลออันนี้คือชะลอตำแหน่งขึ้นแต่คนที่ยังมีกรอบอยู่เหมือนที่บอกอ่ะ40คนที่เป็นชอพ่อก็ยังได้บรรจุเปลี่ยนตำแหน่งได้เหมือนเดิมนะครับแผนที่4กรณียกเว้นครับเห็นไหมเขามีกรณียกเว้นว่ามีข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์กำหนด1ระบบค่ายการผู้มีผลสำลิดสูง HIPPS HIP นะครับ2ตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะทันตแพทย์นายแพทย์นายสัตวแพทย์เภสัชกรนักวิชาการตรวจสอบภายในนักกฎหมายกฤษฎีกา3ด้านศิลปะวัฒนธรรมบางสายนาฏศิลป์คีตศิลป์ดุริยางค์ศิลปินนายช่างศิลปกรรมนะครับอันนี้ก็คือน้อยอยู่แล้วนะครับข้อสำคัญนะครับข้อยกเว้นแต่กรณีมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเฉพาะส่วนราชการต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนดำเนินการนะครับเห็นไหมทุกคนต้องเรียนรู้ต้องเตรียมตัวให้เยอะไม่งั้นลำบากแน่ๆนะครับแผนที่5ครับอันนี้อย่างที่ผมย้ำครับต้องพูดกันสำคัญยุบตำแหน่งว่างต่อเนื่องตำแหน่งเข้าเกณฑ์นะครับแน่นอนวิชาการปฏิบัติการชำนาญการทั่วไปปฏิบัติงานชำนาญงานที่ว่างตั้งแต่1ตุลาคม67ถึงวันที่11สิงหาคม69 2ปีนี้ไม่มีใครมาบรรจุเลยไม่มีใครโยกย้ายไม่มีใครโอนมาเลยไม่มีอะไรเลยไม่จำเป็นสินั่นเลยโดนเข้าทางเขาเลยนะครับผมจึงเตือนทุกคนมาตลอดนะครับว่าต้องหาให้ได้มาแล้วย้ายไปออกโอนไปอีกก็ยังดีกว่าดีกว่าไม่มีใครแสดงว่าเขาไม่สนใจแสดงว่ามันจะเป็นสินี่แหละคือหลักการที่ต้องเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่ไม่มีใครเข้ามาเลยมันก็เหมือนความไม่สำคัญนะครับทำไงล่ะเราอยู่ได้โดยการช่วยหาช่วยบอกช่วยชวนไม่งั้นเขาก็มองไม่เห็นสิผมจึงบอกกับผมภูมิใจในข้อนี้มากที่ผมช่วยกลมผมได้ในการหาในช่างเอ้ยในหาหลายตำแหน่งมาแล้วนะครับแต่อย่างที่ผมพูดนะแต่ทุกคนช่วยกันมากกว่านี้ล่ะโอกาสก็มากขึ้นคนที่มีใจก็จะมาทำงานด้วยกันงานก็จะเบาลงไหมล่ะเพราะตอนนี้ไม่มีทางแล้วครับที่จะคนเยอะขึ้นมันจะเหลือแค่นิดเดียวถ้าไม่ได้คนไม่มีใจมาล่ะเกี่ยงงานล่ะครับงานจะหนักมากมายแต่ถ้าได้คนมีใจล่ะมาช่วยกันล่ะมันก็ยังไปได้งานหลวงงานลาดก็ยังเสริมกันได้ผมถึงบอกไงว่าจะเป็นงานช่างจะเป็นงานอะไรก็ตามถ้ามีทักษะสกิลที่เจ๋งคุณหากินทางอื่นได้หมดแหละครับแต่ถ้าคุณไม่มีใจล่ะคุณก็ไม่ทำใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมบอกครับขั้นตอนดำเนินการจึงย้ำนะฮะตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เสนอพิจารณาต้องยุบนะครับรายงานคปล.ภายใน31ธันวาคม69ครับผมกรณีที่ยังดำเนินการต่อได้เลิกวางบรรจุรับโอนหรือเรียกบัญชีให้บัญชีไว้เป็นรายลักษณ์อักษรก่อนวันที่11สิงหาคม2569นะครับเห็นไหมครับเขามีหนังสือก่อนที่มติครม.ต้องมีไว้แล้วนั่นเองครับผม11สิงหาคม69ครม.เห็นชอบหลักการปฏิรูประบบบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเมื่อมีมติเห็นชอบแล้วคำสั่งย้อนหลังได้หมดเชื่อมโยง11สิงหาจึงให้เข้าใจว่าเห็นไหมเมื่อครม.รับทุกอย่างย้อนได้หมดเพราะมันคือคำสั่งใหญ่ที่รับแล้วและจึงสามารถทำออกมาเชื่อมโยงกันได้ในทีหลังคือระเบียบมาย้อนกลับได้เพราะว่ามติคณะรัฐมนตรีสำคัญที่สุดใช่ไหมครับรอลงมาใช่ไหมฮะย้อนลงมาพอ4กันยาสำนักงานกพ.ก็ออกหนังสือเวียนว21 2569มาเลยว่ามีมาตรการแบบที่เล่าให้ฟัง3 4 5มาตรการและก็30กันยา69วันสุดท้ายต้องที่เรื่องดำเนินการลำแดงระดับสูงอันนี้คือ
ต้องอนุมัติแล้วไม่งั้นจะไม่สามารถขึ้นตำแหน่งชพในตำแหน่งที่เพิ่มมาได้เลยหรือตำแหน่ง

อาวุโสจะเพิ่มไม่ได้จนกว่าจะมีเปลี่ยนไปในปี70นะครับและแน่นอนครับ1ตุลาคม69เริ่มปีประมาณ70ใช้กรอบตำแหน่งคาดการณ์ณวันนี้เป็นฐานเพิ่มขึ้นไม่ได้แล้วเท่านี้ถือสูงสุดแล้วนะครับและตลอดปีงบประมาณ70ชะลอการกำหนดตำแหน่งไประดับสูงขึ้นนะครับแล้วก็3ธันวาคม69รายงานตำแหน่งว่างต่อเนื่องที่เข้าเกณฑ์หลักการยุบต่อคปล.อันนี้คือข้อสำคัญที่ผมย้ำจะต้องยุบตำแหน่งที่ไม่มีใครมาทำงาน2ปีไปนะครับแล้วก็ต่อมา1ตุลาคม70ครับเริ่มมาตรการลดตำแหน่งเกษียณ11สายงานนะครับใครถ้าเมื่อเกษียณปีหน้าทั้งหมดจะต้องโดนยุบโดนเลิกโดนนะครับ30กันยา75สิ้นสุดช่วงไม่จัดสรรอัตราข้าราชการตั้งใหม่ตอนนี้คืออีก6ปีจะไม่มีการตั้งราชการขึ้นใหม่แล้วตั้งตำแหน่งมาใหม่แล้วแต่6ปีอาจจะมีเพิ่มไหมแต่ก่อนนั้นจะต้องลดราชการได้15คุณมีหน่วยงานทุกวันนี้ AI อาจจะมีองค์กรอะไรที่เกี่ยวกับ AI โดยเฉพาะไหมที่ไปร่างกายทำร้ายคนแล้วอาจจะต้องมีอันนี้อาจจะต้องมีเชื่อมโยงเห็นไหมดิสทับสิ่งใดสิ้นสลายไปต้องมีสิ่งนั้นเกิดมาใหม่แต่สิ่งนั้นต้องจำเป็นจงไปคนจำเป็นครับและคุณจะอยู่ได้และมีโอกาสต่อเนื่องผมจึงจะเอาข้อมูลสถิติมาเล่าให้ฟังนะครับสายงานสนับสนุนที่จะปีหน้าจะต้องโดนยุบชัดเจนและทยอยยุบไปเรื่อยๆจนหมดนะครับแน่นอนหนึ่งเจ้าพนักงานธุรการเฉพาะส่วนกลางเห็นไหมธุรการเนี่ยว่างเยอะเพราะคุณไม่เรียนสายอาชีพกันเห็นไหมครับโดนยุบจนได้และเขามองเราเป็นสำคัญที่จริงแล้วสำคัญจะตายระเบียบระเบิดก็ต้องเราใช่ไหมฮะแต่เห็นไหมฮะคนที่อยู่ล่ะคุณต้องรู้จัก AI ต้องใช้ AI ให้เป็นต้องใช้ไม่งั้นคุณก็อยู่ลำบากสอบก็สู้เขาไม่ได้ใช่ไหมครับตำแหน่งจากเดิมเป็นหมื่นต่อปีตอนนี้จะเหลือแค่หลักพันใช่ไหมครับและกรุงเทพที่เคยบอกให้บายกันก็โอกาสน้อยลงเพราะเขาจะยุบกรุงเทพส่วนกลางซะเยอะแต่ภูมิภาคอยู่ได้ปะล่ะแต่บางครั้งโดนภูมิภาคโดนดึงเข้าไปกรุงเทพล่ะเราก็บอกไม่ได้หรอกวิธีการจงสร้างงานธุรการให้มันดีมันเด่นมันจะเป็นอ่ะเขาจะได้ตัดเราน้อยลงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากบอกนะครับสองเจ้าพนักงานเผยแพร่รับประชาพันธ์ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเก่านะครับก็คือปวส.ปวช.แหละก็โดนแน่นอนแล้วครับ3เจ้าพนักงานสื่อสารครับเห็นไหมครับโดนแล้วนะครับ4เจ้าพนักงานส่งทัศนศึกษารับสมุดใช่ไหมครับอันนี้ก็โดนเห็นไหมครับต้องเข้าใจนะ5เจ้าพนักงานห้องสมุดครับ6เจ้านายช่างขุดลอก7นายช่างพิมพ์ไม่มีแล้วนะครับนายช่างภาพก็โดนแล้วนะครับนายช่างศิลป์แล้วก็บรรณลักษณ์อันนี้คือสายวิชาการนะครับอันนี้คือมีการประท้วงมีอะไรกันอยู่แต่ก็ยังมีข้อกำหนดมาแล้วยังไงล่ะก็ต้องโดนยุบใช่ไหมครับก็อัดชะลอหรือก็ต้องสู้กันแหละผมว่าอะไรก็ตามถ้าเรามีงานเราสู้ได้เรายังไม่ยอมแพ้อะไรยังไม่จบครับเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารใช่ไหมเราต้องพยายามเตรียมตัวเตรียมงานของเราแหละครับ11ผู้ประกาศและรายงานข่าวนะครับ AI มาอะไรก็มากลายเป็นว่าไม่สำคัญไปแล้วนะครับอย่างที่ผมย้ำแต่แล้วถ้าเราเชื่อล่ะทำล่ะยังไปได้ครับเข้าใจให้ถูกคือไม่ใช่การเลิกจ้างข้าราชการปัจจุบันนะครับไม่ใช่การยกเลิกภารกิจหรือวิชาชีพนะครับหากภารกิจยังจะเป็นสามารถใช้รูปแบบการจ้างอื่นที่เหมาะสมแทนได้พนักงานราชการลูกจ้างเหมาแต่ผมถามว่าขนาดตำแหน่งถ้าเป็นราชการยังเงินเดือนประมาณนี้เพราะปวส.ใช่ไหมครับแล้วสิทธิ์ได้เยอะยังไม่พอเลยอ่ะแต่พอมาเป็นลูกจ้างใครจะมาแล้วจะมั่นคงจะทำงานไหมผมจะย้ำแหละอยากให้คุณเห็นความสำคัญและเมื่ออยู่แล้วพยายามครองงานสร้างงานไว้นะครับงานนั้นจะคุ้มครองคุณและคุ้มครององค์กรและคุ้มครองคนที่จะมาทำงานกับคุณเป็นรุ่นน้องที่อยากทำงานแบบคุณนะครับจงทำกันนะผมเตือนทุกครั้งเพราะผมอย่างที่ผมบอกไงผมทำเพราะผมรู้สึกกับกลมมีบุญคุณกับผมและผมอยากให้คนที่มีใจและชอบเหมือนกันมาทำงานอะไรที่เสียสละได้อะไรที่ทำได้โดยที่ไม่เหลือปากกว่าแรงจงทำเถอะครับและสิ่งนั้นจะคุ้มครองคุณทำให้คุณมีโอกาสมากมายที่ผมย้ำตลอดนะครับให้ดูสเต็ปให้ดีครับหลักการคือระดับปฏิบัติงานคือปวส.นะครับดูนะครับเมื่อครบ4ปีเราเป็นชำนาญงานอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่เมื่อครบ6ปีเราสามารถสอบแข่งเป็นอาวุโสยกอย่างกรมผมมีอาวุโสประมาณ80ท่านตอนนี้จะได้แค่80ท่านจะเพิ่มขึ้นไม่ได้แล้วในปี70เพราะเขาห้ามเพิ่มทั้งที่เราจะมีทำท่าจะเพิ่มไม่ได้แล้วเราจะยุบข้างล่างเพิ่มไม่ได้เขาไม่ให้เห็นไหมครับหลักการคือตรงนั้นนะครับอันนี้คือข้อที่การไม่เพิ่มตำแหน่งระดับสูงขึ้นแล้วนะครับงั้นแสดงว่า80คนนี้ต้องแข่งขันกันเยอะมากขึ้นแต่ถ้า80คนนี้จะว่างขึ้นได้ยังไงก็ต้องทำให้80คนนี้เป็นอาวุโสไปเป็นอต้นไปเป็นปชส.ถ้าในกรมผมมันก็จะว่างขึ้นเด็กรุ่นใหม่ๆที่ครองชำนาญงานมา20-30ปีก็สามารถเป็นอาวุโสได้แทนเพื่อคนอื่นจะ

ได้ไปเป็นออโต้เห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกผมรักทุกคนแหละผมถึงบอกว่างั้นทำไงล่ะงั้นดันคนที่อยู่โอโซไปเป็นออโต้ให้ได้ครับคนที่เป็นออโต้เป็นออสูงให้ได้ตำแหน่งก็จะมีนายช่างก็จะมีโอกาสรวมถึงธุรการตำแหน่งมีแค่3คนอาวุโสแต่ถ้าเกิดคนอาวุโสไปเป็นปชสล่ะเห็นไหมมันคือโอกาสแหละแต่ตอนนี้เพิ่มไม่ได้แล้วนะเขาไม่เพิ่มครับงั้นทำไงงั้นต้องดันคนที่อยู่ไปให้ได้และสร้างงานหาคนมาทำงานปฏิบัติงานด้วยไม่งั้นอุ้ยคนแข่งน้อยก็ดีดิครับใช่เหรอยิ่งคนแข่งน้อยแสดงว่าควรจะเป็นน้อยตำแหน่งสุดท้ายก็โดนตัดอยู่ดีครับและคนก็จะทำงานหนักมากๆผมจึงต้องหาคนมาทำไงได้ลองทำดูแล้วคุณจะเข้าใจตอนนี้ผมน่าสงสารก็คือตำแหน่งอาวุโสธุรการแหละที่ตำแหน่งกรอบไม่เพิ่มได้เลยไม่ทันแล้วเข้าใจผมนะครับประมาณนี้นะในสายวิชาการก็จะบอกกันให้เข้าใจครับหลักการขึ้นชั้นการตามสเต็ปปอเอกคือ2ปีปอโทหรือ4ปีปอตี6ปีก็ขึ้นชั้นการแล้วทำหนังสือทำเอกสารทำสรุปเล่มแต่ถ้าคุณจะสอบแข่งขึ้นบัญชี4ปีคุณจะต้องขึ้นบัญชีสอบแข่งขันและ48เนี่ยมีจากที่ผมจำได้ประมาณ300ท่านมั้งเพิ่มไม่ได้แล้วเพราะเขาห้ามเพิ่มปี70เห็นไหมครับหลักการคือตรงนั้นนะอย่างที่ผมย้ำครับแต่ที่บอกเลยว่าแต่ถ้าจะเพิ่มขึ้นยังไงล่ะเขาต้องดันคนที่เป็นชอพอให้เป็นเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญ49มี6ท่านมี7ท่านตอนนี้อำนวยการต้นมี55ท่านอำนวยการสูงมี50กว่าท่านเหมือนกันเห็นไหมครับสุดท้ายต้องแข่งขันครับมันต้องแข่งขันกันแหละแล้วแข่งขันกันด้วยงานเนี่ยแต่ถ้าเราแข่งขันเราด้วยงานด้วยสิ่งที่เราทำครับมันก็ทำให้งานเราดีโอ้คนก็ชมกลมเรามันก็ทำให้เราดีเบตสู้กันได้เพื่อขอตำแหน่งเพิ่มได้ไหมมันจำเป็นแหละแล้วแต่ถ้าเราไม่หาคนมาทำงานล่ะครับแล้วมันจะอยู่ยังไงล่ะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากคุณเข้าใจลองดูอันนี้นะถ้างงอะไรบอกผมนะมีบางคนงงว่าแล้วหนูจะขึ้นยังไงเนี่ยครับเป็นอย่างนี้เลยกรมอื่นใกล้เคียงกันแต่กรมอื่นอาจจะไม่สอบบัญชีไหมอาจจะขึ้นแต่ออต้นออสูงโดนบังคับให้ทำเป็นบัญชีตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับแต่ชอพอบางที่ยังเป็นสอบแข่งขันอยู่แต่บางที่มาตำแหน่งยังเป็นสอบแข่งขันแต่ของเราเป็นบัญชีมา2ปีแล้วนี่แหละครับคือสถิติที่ผมอยากบอกคุณแต่อย่างที่ผมพูดนะออต้นออสูงอย่างเช่นปีนี้บัญชีหมดอายุคือ14กรกฎาคม70นะครับแต่ชอพอหมดอายุ31มีนาคม70เรียงตามคะแนนออต้นออสูงไม่เรียงตามคะแนนกฎเกณฑ์แล้วแต่กรมของแต่ละที่นะครับแต่ให้เข้าใจเถอะถ้าเรามีงานสร้างงานสร้างผลงานไว้โอกาสคุณจะมากมายต้องเป็นคนสำคัญคุณจะช่วยตัวเองและองค์กรได้ครับเพราะถ้างานคุณช่วยคนได้มากโอกาสก็ยังมีมากคุณจะต้องรู้ทันข่าวสารรู้ทันไอที่รู้ทันข้อมูลคุณจึงต้องดูรายการรู้ทันไอทีครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากบอกกับทุกคนครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เป็นไงบ้างครับพอเข้าใจนะครับเขาเอาจริงแล้วนะครับเขายุบเขาเลิกเขาไม่เพิ่มแล้วไม่มีทางเพิ่มแล้วงานจะหนักขึ้นคนที่จะมาสอบคนที่ต้องก็ต้องเตรียมตัวเตรียมหนังสือเตรียมผลงานให้เยอะไม่งั้นถ้าคุณอยู่อันดับกลางท้ายๆโอกาสเรียกก็น้อยลงเพราะอย่างที่ผมพูดนะครับเราชอบบอกว่าคนอื่นไม่สำคัญพยายามโทษคนอื่นโทษไปเรื่อยแต่ถ้าเราไม่โทษตัวเองเราจะพัฒนาไม่ได้เลยผมจึงย้ำว่าผมเชื่อตัวเองและเชื่อในสิ่งที่ผมทำได้ผมจึงจะทำได้โดยเงื่อนไขที่ผมบอกแล้วผมเห็นเลยปัญหาของคนคือการที่เราไม่มีคนรวมถึงไม่มีใจและไม่อยากทำแต่ผมได้มีการพิสูจน์มาหลายปีแล้วถ้าผมหาคนที่มีใจและชอบทำถึงงานจะหนักเหนื่อยแต่พอคุณชอบคุณจะมีโอกาสมากมายและยิ่งที่ผมย้ำครับสายประชาพันธ์เขามองความสำคัญน้อยลงก็ถึงยุบตำแหน่งเกี่ยวกับสื่อสารเยอะเลยแต่ถ้าคุณยังคลองงานคลองตนยังทำงานมาเรื่อยๆดูสิถ้าคนอื่นทำได้แค่นี้แต่พอคนที่ทำมีคนดูเป็นล้านเป็นแสนจงเชื่อในสิ่งนี้ครับและทำตัวเองให้ดีพูดให้ได้เล่าให้ได้ทำโปรแกรมทำอะไรก็ได้ที่คุณภูมิใจและคุณเห็นคุณค่าว่างานคุณจะช่วยคนได้มากและงานนั้นจะคุ้มครองคุณครับผมถึงทำมีคนขอบคุณผมมาตลอดนะและก็อย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่ชอบไปไหนเลยจริงทุ่งหลังลืมไม่ค่อยไปไหนครับแต่ถ้ามีอะไรให้ผมช่วยได้อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวผมเอามาเล่าเอามาคุยฟังส่งกำลังใจให้คนที่อายุมากที่มาสอบราชการอุ้ยเป็นคนสอบราชการทำไมเขามองว่าเราแก่ไม่จริงครับผมก็มาตอน30ครับหลายคนที่ผมช่วยอายุ37บางคน50 40กว่าแล้วยังมาและทำงานได้ดีมากเพราะอะไรคนที่อายุมากเขาผ่านอะไรมาแล้วเขาจึงรู้สึกเอ้ยมีบุญคุณรู้สึกว่าต้องทำและสุดท้ายตอนนี้ผมมีตัวอย่างเลยจากแทนทั่วไปก็กำลังจะสอบเป็นสายวิชาการได้ทำไมล่ะอายุต้องเกือบ50แล้ว50ด้วยแหละทำไมทำได้ล่ะอายุเยอะมีจุดแข็งคือความตั้งใจมีความศรัทธามีความรับผิดชอบมากกว่าอายุน้อยบางคนไม่รับผิดชอบมันก็ใช้การไม่ได้ใช่ไหมครับผมจึง

0: แต่ผมก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าคุณเชื่อคุณภูมิใจคุณรักและศรัทธาในงานนะครับงานนั้นจะดีจริงๆไม่ใช่ว่าข้าราชการนะจะเป็นเอกชนจะเป็นทุกอย่างต้องการคนมีใจผมจึงอยากหาคนมีใจมาทำงานกันนะครับและงานที่คุณรักจะเติบโตขึ้นเงินทองโอกาสก็มากมายครับแต่ถ้าคุณไม่มีใจไม่ชอบไม่รักมันจะไปต่อยังไงล่ะครับนั่นแหละครับคือรายการที่ผมอยากนำเสนอและอยากพูดให้เข้าใจว่าเราจะต้องรู้จักให้และเมื่อคุณรู้จักให้คุณจะได้มากมายครับผมสำหรับผมแล้วผมอยากให้ในเรื่องแนวทางข้อมูลครับและยินดีให้เสมอครับสำหรับรายการรู้ทันไอทีตอนนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. และสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569 ไทยได้รับเลือกจากBoard of Governor ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ตอนนี้นะคะแพทก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสินค้ารักโลกค่ะนั่นก็คือกระเป๋าที่ทำจากต้นกล้วยค่ะจะมีความน่าสนใจยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
1: พาไปชมชุมชนบ้านคลองเอวจระเข้หมู่ที่11ตำบลท่าไข่ที่นำกราบกล้วยมาทำเป็นกระเป๋าสร้างมูลค่าต่อยอดด้วยภูมิปัญญาและฝีมือของคนในชุมชนผ่านการคัดเลือกตากแห้งและถักสารอย่างประณีตจนกลายเป็นกระเป๋ากราบกล้วยผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ความสวยงามและสามารถใช้ได้จริงผลงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเอวจระเข้หมู่ที่11ตำบลท่าไข่ไม่เพียงสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านแต่ยังช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติและสะท้อนให้เห็นว่าของใกล้ตัวหากนำมาพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ก็สามารถกลายเป็นสินค้าที่มีคุณค่าสร้างอาชีพสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยครับ
0: คุณผู้ชมคะตอนนี้แพทก็อยู่กับผู้ใหญ่ดาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สวัสดีค่ะผู้ใหญ่ดาก
2: ่
0: อนอื่นเลยเนาะช่วยแนะนำตัวแล้วก็แนะนำภาพรวมของพื้นที่นี้หน่อยค่ะ
2: ผู้ใหญ่อัศดารัตนสินนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่11ตำบลท่าไข่นะพื้นที่แห่งนี้เป็นชื่อชุมชนบ้านคลองเอลจระเข้ครับ
0: ค่ะ
2: ครับบ้านคลองเอลจระเข้เนี่ยก็คือเราอ่ะมีพื้นที่ในการทำนาเนี่ยประมาณ 1,800 ไร
0: ่
2: นะครับเป็นเกษตรกรแทบจะ 100% เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็อีกส่วนนึงที่ทำอาชีพก็คือเรื่องของอาชีพเสริมขาตะไคร้ครับแล้วก็ปลูกกล้วยด้วย
0: ค่ะปลูกกล้วยด้วยแน่นอนแหละว่าพื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่เกษตรค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตั้งแต่ทีมงานนะขับรถเข้ามาเนี่ยท
2: ุ
0: ่งนาเขียวเต็มเลยค่ะผู้ใหญ
2: ่
0: และที่สำคัญปลูกกล้วย
2: ใช่ปลูกกล้วยด้วยครับ
0: กล้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอะไรนะคะกระเป๋าใยกล้วย
2: ใช่ครับคือต้องบอกว่าอาชีพหลักอาชีพเราเนี่ยก็คือการทำนาเพราะรายได้เรื่องของรายได้ไม่เพียงพ
0: อ
2: พอเป็นชุมชนปุ๊บเราก็เลยมองว่าการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันสามารถที่จะเสริมรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนเราได
0: ้
2: ครับก็เลยมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมาครับจะประกอบไปด้วยในประเภทของการจัดสารนะครับแล้วก็ทำดอกไม้จันทร์แล้วก็แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก
0: ็
2: คือมีมะม่วงแช่อิ่มมีกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย
0: ์
2: ใช่ครับแต่วันนี้คือเรามาพูดกันถึงเรื่องการสารกาบกล้วยนะครับกล้วยก็จะปลูกในชุมชนอยู่แล้วเป็นการเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนกับอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย
0: รักโลกเนาะ
2: รักโลกด้วยใช่ครับรักโลกด้วยแล้วก็มันสามารถที่จะเพิ่มไปได้จริง
0: ค่ะ
2: อันนี้แน่นอนแล้วเราพอเราจดกลุ่มวิสาหกิจแล้วเนี่ยมันสามารถเข้าถึงหน่วยงานเนี่ยสามารถเข้าถึงเราสามารถเข้าถึงหน่วยงานได
0: ้
2: เพราะเราเป็นกลุ่มใช่ไหมครับเดิมเลยเนี่ยเราจะมีสมาชิกแค่10กว่าคนเองป
0: ั
2: จจุบันนี้มีสมาชิกอยู่30คนแล้วเราก็ไม่หยุดแค่นั้นนะประเภทจากสารก็คือกล้วยทำจากกาบกล้วยเนี่ยเราก็ไปจดโอท็อปนะไปขอมพช.จดโอท็อปนี่จากสำนักงานพระนามชนนะครับแล้วก็ขอมพช.ก็คืออุตสาหกรรมจังหวัดใช
0: ่ก็คือเป็นการรับรองนั่นเองผู้ใหญ่เนาะ
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่ครับคือทำง่ายๆทำง
0: ่ายๆนอกจากรักโลกแล้วอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรขอทราบนิดนึงทำไมต้องกล้วย
2: คือเรื่องของเรื่องอะรูปตัวของลูกกล้วยเองเนี่ยถูกด้วย
0: ถู
2: กเป็นบางฤดูนะบางฤดูมันก็จะมี3ฤดูปกตินี่แหละครับถ้าหน้าแล้งเนี่ยจะแพงไอ้หน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยกล้วยจะเยอะมันก็จะถูกพอถูกเสร็จเนี่ยมันก็อย่างว่านะเสมอตัวบ้างขายได้ดีบ้างเป็นบางปีเนาะเราก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถที่จะมาดัดแปลงหรือจักสารได้เนี่ยมันก็จะทำให้สมาชิกมีรายได้มากขึ้นก็มีหน่วยงานเข้ามาเหมือนกันก็คือกสน.เนี่ยเป็นคนสอนเราเดี๋ยวนี้เขาเรียกสคล.แล้วอ่ะ
0: ใช่ครับมีศูนย์การเรียนรู้เข้ามาดูแลนั่นเองผู้ใหญ
2: ่
0: ข้างหน้าเนี่ยถึงสถานที่ทำแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผู้ใหญ่ว่าเราจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง
2: ได้ครับรู้สึกว่าสมาชิกกำลังทำอยู่เลย
0: ไปกันเลยค่ะ

0: มีต้นกล้วยเต็มเลยนะคะผู้ใหญ่
1: อันนี้เป็นดงกล้วยเลยครับ
0: อันนี้คือที่จะเอาไปทำใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือวัสดุหลักของเราม
1: ันอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านเราอยู่แล้ว
0: นี่มีแม่ๆกำลังทำเลยสว
1: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะสาวสาว
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ อันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะ
3: กำลังทำเชือกกล้วยค่ะ
0: กำลังทำเชือกกล้วยก็คือเอากาบกล้วยมาทำถ
1: ู
0: กต้อง
1: ไ
0: หมคะ
1: ใช่ครับแบบเนี้ย
0: อันนี้เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกๆเลยเนาะของการที่จะเราไปสู่กระเป๋าก็คือเราเอากาบกล้วยมาอันนี้เรามีวิธีเลือกยังไงคะพี่สาว
3: มันก็เลือกกล้วยที่ว่าออกปีแล้วค่ะ
0: ออกปีแล้วแปลว่ายังไงเอ่ยสมมติแพทไม่รู้เรื่องเลย
3: มันก็หมายถึงว่ามันออกเครือแล้วที่ว่า
0: ออกเครือแล้ว
3: ไม่ใช่กล้วยที่ว่ายังไม่ออกเครือ
0: ก็คือเหมือนออกเนี้ย
3: ที่มี
0: ลูกมีลูกกล้วยออกมาแล้วนั่นเองแล้วเราก็เลือกอันนี้สมมติอันนี้เราสามารถเอาออกมาได้เลยไหมคะ
3: ถ้าจำเป็นก็ได้
1: จำเป็นหมายความว่ามันจะอ่อนไปว่าไง
3: ไม่ใช่มันจะอ่อนไป
0: เราดูสียังไง
3: เราดูสีเราดูที่เครือกล้วยถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ยเราตัดไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอามาทำเชือกกล้วยได้เลย
0: อ๋อก็คือถ้าตัดกล้วยไปแล้ว
3: คือก็จะไม่เสียผลประโยชน์คือกล้วยเราก็ขายได้
1: มันได้แล้ว
3: ต้นเราก็ขายได้ทำได้ขายได้เอาไปทำกระเป๋า
0: เดี๋ยวป้าสาวพาแพทไปดูหน่อยดีกว่าว่าอันไหนที่พร้อมตัดได้แล้ว
3: ค่ะ
0: ไปเลยอันไหนคะ
3: นี่อันนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะ
1: ดูสิ
3: เนี่ยอันนี้คือต้นนี้ค่ะอันนี้ต้นนี้
0: คือเราตัด
3: เวลาเราจะเลือกกล้วย
0: ค่ะ
3: เราต้องใช้พ้นจากดินมาประมาณ1ศอก
0: หนึ่งศอก
3: เพราะว่าถ้าข้างล่างก็คือข้างล่างมันแข็งอ่ะมันใช้ไม่ได้
0: อ
3: ัน
0: นี้คือตัดทั้งลำต้นเลย
3: ใช่เอาทั้งลำต้นเลย
0: เมื่อกี้พายคิดว่าตัดแค่ไปแค่ดึงไปนะคุณผู้ชมไม่ใช่
1: ใช
0: ่เขาตัดทั้งลำต้นนั่นเองแล้วอย่างนี้กล้วยนี้จะเติบโตอยู่ไหมคะป้าสาว
3: ไม่เติบโตค่ะ
0: อ๋อถึงเข้าใจแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าทำไมถึงต้องเอาอันที่ตัดเครือไปแล้วนั่นเอง
1: กล้วยก็ประมาณ9เดือน
3: 9เดือน
1: อย่างเงี้ย
0: ต้นนี้คือ9เดือนนะคะคุณผู้ชม
1: เริ่มออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเริ่มออก
0: ก็คือ
3: นี่เราพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาจากตรงปลายเข้ามาประมาณนี้
0: อันนี้ขั้นตอนต่อไป
3: ตรงนี้มันแข็งมันใช้ไม่ได้
0: ใช้ไม่ได้ตรงส่วนใบตรงนี้ใช้ไม่ได้
3: ใช่
0: สังเกตก็คือน่าจะเป็นกลางๆลำต้นใช่ไหมคะป้าสาว
3: ช่วงกลางลำต้น
0: ต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: อ
0: ันนี้พอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไป
3: ลอกออก
0: ลอกออกทีละใบที่มันเป็นอย่างนี้
3: ทีละอัน
1: ก
3: ับ
1: ใช่ไหมคะเขามีลอกไว้แล้วด้วยนะ
3: อันนี้คือเราต้องเอาออกหมดเลย
0: ต้องออกแล้วเราดูอ๋อเราเอาแค่ที่มันสมบูรณ์แบบนี้ใช่ไหมคะ
3: ที่มันเป็นสีขาว
0: แบบนี้เราจะไม่เอา
3: เขียวๆเราใช้ไม่ได้
0: อ๋อเอาสีขาวเท่านั้น
3: ใช่สีขาวเท่านั้น
0: อันนี้ก็คือพอเราลอกเสร็จแล้วเราก็เอาไปทำอะไรต่อคะพี่สาว
3: เดี๋ยวก็เราก็จะกรีดเป็นเส้น
0: ไปกรีดเป็นเส้น
1: หน้าตาของมันเป็นแบบนี้ใช่ไหม
3: ใช่หน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้
0: ยกไปกันเลยค่ะพี่สาว
3: ไปเคยยกหน่อย
0: ไปค่ะก็คืออันนี้นี่คือ9เดือนนะคะคุณผู้ชมถึงจะได้
3: แต่จะให้ดีก็คือต้องเป็นกล้วยตานี
0: ต้องกล้วยตานีทำไมต้องกล้วยตานีคะป้าสาว
3: กล้วยตานีก็คือจะเหนียวกว่าทนกว่าเวลาเราทำกระเป๋ามันจะขึ้นมันสวยกว่า
0: อ๋อต้องกล้วยตานีเท่านั้นกล้วยอื่นก็คือความสวยงามความทนมันจะไม่ได้
3: ใช่ได้เหมือนกันแต่ว่ามัน
0: ไม่เทียบเท่า
3: ไม่เทียบเท่าไม่เทียบเท่าตานี
0: ทีนี้เราได้มาแล้วอันนี้เราทำอะไรกันคะป้าสาว
3: เราต้องมาปอกเราต้องมาลอกให้เป็นกับกาบ
0: ให้เป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็แงะออกมาที่เป็นแผ่นๆใช่ไหมคะป้าสาว
3: ใช่แต่หาไม่เจอไ
0: ม่ได้หนูช่วยหาหนูช่วยหา
1: เจอไหม
0: นี่อันนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
3: ง่ายจ้า
0: ไม่ง่ายนะไม่ใช่ว่าก
3: ว่าจะได้แต่ละกระบวนการ
0: ไม่ใช่เห็นมีต้นกล้วยอยู่ที่บ้านไปตัดมั่งมาทำมั่งดีกว่าอ่ะไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะ
0: ยังไม่อันนี้แค่ขบวนการแรก
3: ๆ
0: อ
3: ัน
0: นี้พอไปเสร็จให้ป้าคนต่อไปอันนี้ป้าคนต่อไปจะทำอะไรคะ
3: อันนี้กรีดให้เป็นเส้น
0: ๆกรีดให้เป็นอย่างนั้น
1: เป็นแบบนี้แหละ
0: กรีดเพื่ออะไรคะพ่อสาว
3: กรีดเพื่อให้มันเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็แห้งง่ายเวลาเราไปใช้
1: สารด้วยมันจะพอดี
3: เวลาเราไปใช้เราก็ไม่ต้อง
1: พอดีเลยไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: อ๋อหลังจากเรากรีดเสร็จแล้วอะค่ะไปสู่ขั้นตอนอะไรคะ
3: ไป
4: ชุบแช่
1: น้ำสารส้ม
0: ทำไมต้องเป็นสารส้มคะสารส้มช่วยอะไรคะ
3: ช่วยกัดยางไม่ให้ดำ
0: ไม่ให้เชือกที่เราจะเอาไปสารดำ
1: นั่น
0: เอง
1: มันมียาง
0: มันมียางเราต้องไปแช่ในน้ำที่มีสารส้มละลายใช้เวลานานไหมคะขั้นตอนในการแช่สารส้มคะป้าสาว
3: ใช้ประมาณแค่จุ่มแล้วก็ยกขึ้นเลย
0: จุ่มยกขึ้น
3: แล้วก็ไปตาก
0: ไปตากให้มันแห้ง
3: ให้มันแห้ง
0: ขั้นตอนการตากนานไหมคะ
3: 5วันจ้ะ
0: 5วัน
1: แดดว่ายง่าย
0: ต้องมีแดดด้วยนะ
3: แม่ต้องมีแดด
0: ต้องลมไม่ได
1: ้ถ้าหน้านี้หน้าฝนเนี่ยนะลาจะกินแล้วก็ทำเยอะไม่ได้อันนี้คือเทคนิคเลยไม่งั้นมันจะเสีย
3: ถ้าเป็นหน้าแล้งอ่ะเราจะทำเยอะมาก
1: ทำเยอะเลยเป็นราวๆเหมือนเราตากผ้าเลยครับ
3: แบไปตรงนี้ก็เต็มเลย
1: เต็มเลย
3: เต็มไปเลย
0: ค่ะป้าสาวทีนี้หลังจากที่เอาไปตากมันแห้งแล้วอันนี้คือสามารถเข้าสู่กระบวนการสารได้เลยไหมคะ
3: ถ้าจะให้ดีก็คือเราต้องไปชุบสารกันบุตรอีกครั้งชุบสารกันบุตรอีกหนึ่งครั้ง
0: ค่ะ
3: แล้วทีนี้มันจะกันลาไม่ลาเวลานั้นเราก็ไปก็จะไปรีดไปขึ้นรูป
0: เป็นขึ้นรูปต่อไปถามเลยค่ะป้าสาวอย่างแพทที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยขั้นตอนไหนยากที่สุดคะสำหรับป้าสาวแล้วที่ทำมา
3: ขั้นตอนน่าจะทุกขั้นตอน
1: ยากที่สุดแล้วกัน
0: ยากที่สุดคืออะไร
1: ยากเหมือนกันนะ
3: จนเราทำแล้วมันไม่ยากสำหรับเราแล้วไง
0: เรียกว่ามีประสบการณ์แล้วตอนนี้มีประสบการณ
1: ์เป็นแล้วก็ไม่ยากแล
3: ้วอย่างเราทำแรกๆเราทำแรกๆนะเราก็คิดว่ามันสวยแล้ว
0: ค่ะ
3: แต่พอเราไปได้พอไปเราไปทำไอ้ที่ว่าพอเราทำแบบอะไรอะมาตรฐานแล้วอ
0: ะ
3: เราถึงได้รู้ว่าอันแรกอะไม่สวยเลย
0: แน่นอนแหละอะที่ได้มาตรฐานจะต้องมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแน่นอนแหละเป็นยุคปัจจุบันเนาะมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยออกแบบพัฒนาอะไรมั่งไหมคะ
1: ก็จะมีของอุตสาหกรรมจังหวัดเนา
0: ะ
1: ที่เราไปขอ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่ามผช.เนา
0: ะ
1: กับอุตสาหกรรมจังหวัดเขาก็จะติดตามงานตลอดเลยพอเราขอได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาเรื่องส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพ็กเกจเรื่องแบรนด์เรื่องโลโก้เนาะแล้วก็จะติดตามเราตลอดใช่ครับแล้วก็สำนักงานพัฒนาชนอำเภอเมืองจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโอท็อปพอเราเข้าอยู่ในกระบวนการของกลุ่มโอท็อปแล้วเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนส่งเสริมตลอดพัฒนาฝีมือด้วยไอเดียต่าง
0: ๆเขาก็มาร่วมช่วยออกแบบว่าเราควรนำไปทำเป็นอะไรบ้างณตอนนี้ค่ะมีอะไรบ้างแล้วคะ
1: กล้วยเหรอ
0: ค่ะเอาไปทำเป็นอะไรบ้างแล้วตอนนี้ที่มี
3: ตอนนี้ที่มีกระเป๋าม
1: ีกระเป๋าม
3: ีตะกร้าอะไรอ่ะ
1: เหมือนถาด
3: ใส่เหมือนถาด
1: ใส่ตะกร้าเนี่ยประสงค์
3: ทุกอย่าง
1: แล้วก็เป็นแบบ
3: แก้ว
1: ลักษณะเหมือนใส่ปากกา
3: ใส่ปากกาใส่อะไรเงี้ย
1: หลายรูปแบบอยู่ครับ
0: ค่ะป้าสาวคะสำหรับกระเป๋าใบหนึ่งใบประมาณนี้ก็ได้กลางๆใช้กล้วยจำนวนเยอะไหมคะ
3: ประมาณ3ขีดต่อ1
0: 3ขีด
3: ต่อ1ลูก
0: ต่อ1ลูกก็คืออ่ะอย่างอันเนี้ยกาบนึงนี่คือประมาณกี่ขีดคะ
3: อันนี้มัน
1: 3ขีดอ่ะคือต้องตากแห้ง
3: ต้องตากแห้งแล้วถึงจะ
1: พร้อม3อันนี้3
0: นับเป็นตัวตากแห้งด้วย
3: นับตัวตากแห้ง
0: ฉะนั้นก็คือใช้ปริมาณเยอะ
3: ใช
1: ่ใช
0: ่ทีนี้ค่ะทีนี้ค่ะผู้ใหญ่ใบอันเมื่อกี้แพทย์ถามแค่ใบเล็กๆเนาะยังใช้ปริมาณเยอะเลยแล้วทีเนี้ยกล้วยอ่ะของเราอ่ะเพียงพอไหมคะต่อการจำหน่ายของเราต่อการทำขึ้นมาค่ะ
1: พอนะครับเพราะว่าแทบจะทุกครัวเรือนเลยมันสามารถหาได
3: ้พอจนที่ว่าเราอ่ะทำเชือกกล้วยขายด้วย
1: ใช
3: ่ทำเชือกกล้วยขายด้วย
1: คือเราแปลรูปแบบนี้
0: ขายด้วย
1: แปลรูปแบบนี้มีคนมาซื้อกับเราด้วยนะ
0: เ
1: น
0: ี่
1: ยแห้งแล้วไปเลยใช
3: ่โลละ200บาท
1: ใช่
3: แต่ต้องแห้งนะต้องแห้ง
1: ต้องแห้ง
0: คือต้องแห้งแล้วขอถามนิดนึงค่ะว่าเกิดไอเดียอะไรถึงทำให้เป็นกระเป๋าทำจากกล้วย
3: เกิดจากปสน.เน
1: า
3: ะ
1: ว่าเป็นกลุ่มมากกว่าเนาะ
2: ใช่
1: พอเรามีกลุ่มวิสาหกิจแล้วเนี่ย
2: มันมีหน่วยงานเข้ามา
3: สอนเนี่ยเข้ามาสอนเราก็เอามาทำ
2: ครูมาสอน
0: ค่ะ
2: แล้วเราก็ไปเริ่มเรียนกัน
3: ไปเรียนกันมาแล้วเราก็เอามาทำแล้วเราก็หิ้วไปอ้าวหิ้วไปก็ถามว่าทำมาจากไหนทำเองเปล่าทำเองทำให้ฉันไปสิแล้วก็ทำใบแรกๆก็ทำมาชั้นใบหนึ่งพอทำไปทำมาทีนี้พอหน่วยงานเข้ามาเยอะๆใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีเป็นออเดอร์สั่งเข้ามา
0: แรกๆจะเป็นออเดอร์ก่อน
3: ใช
0: ่ก็แรกๆเริ่มจากใช้เองนั่นแหละทำใช้เองสวยมีคนสนใจอยากได
3: ้
0: ทีนี้ค่ะสำหรับค่ะแน่นอนแหละเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันเนาะว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างไปกันเลยอ่ะ
3: อันนี้
0: ไปจุ่มสารส้มใช่ไหมคะ
3: จุ่มสารส้ม
0: อันนี้คือน้ำ ที่มีสารส้มอยู่แล้วใช่ค่ะ
3: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการจุ่มจุ่มเพื่ออะไรนะคะภาษา
3: จุ่มเพื่อกันไม่ให้ยางมันดำ
0: จุ่มลงไปให้มันชุ่มๆแล้วลงไปอย่างนี้เลย
3: เดี๋ยวจะหักเอาอันนู้นขึ้นก่อนอันนู้นขึ้นเลยเอานู้นขึ้นเลย
0: อันนี้แค่นี้พอใช่ไหมคะ
3: ใช่จ้ะ
0: เสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอาไปอะไรคะ
3: เอาไปตาก
4: เที่ยวให้

0: ะเพราะสาวเมื่อกี้เราก็เอาไปตากแดดกันแล้วเนาะ5แดดหลังจากตาก5แดดเรียบร้อยแล้วเรามาทำอะไรต่อคะ
1: เราก็มาขั้นตอนคือเราก็รีดก่อน
0: รีดนำมารีดนะคะอย่างนั้น
1: รีดให้มันแล้วก็เราก็มาขึ้นมาสารแบบเนี้ยเนี่ยเราแต่เวลาเราจะสารเราต้องชุบน้ำหน่อยหรือไม่เราก็มีป๊อกกี้ฉีดๆให้มันน
0: ี่สาวขอกลับไปที่การรีดหน่อยค่ะรีดอันนั้นนะคะใช้เวลารีดนานไหมคะต่อ1เส้นเนี้ยกว่าที่แบบว่าจะให้ได้ตามที่เราต้องการแบบนี้ค่ะ
1: มันก็แล้วแต่นะมันจับเวลาไม่ค่อยได
0: ้เราต้องการประมาณไหนแล้วกันให้มันแบนประมาณไหนแล้วกันค่ะ
1: อ๋อก็คือให้มันแบนประมาณนี้
0: ให้มันได้แบบนี้แล้วอย่างเงี้ยมันจะเด้งกลับไปเหมือนเดิมไหมคะมันจะกลับไปกลับคืนไหม
1: ถ้ามันความชื้น
0: ถ้าโดนความชื้นมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม
1: ค
0: ่ะค่ะหลังจากเรารีดให้ได้มาเป็นเส้นแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะมาขึ้นรูปแบบนี
1: ้ใช่มาขึ้น
0: อันนี้คืออะไรคะป้าสาวไอ้ตัวกล่องอันนี้ค่ะ
1: กล่องอันนี้คือข้างในมันเป็นโฟม
0: ค่ะ
1: แต่ข้างนอกมันเป็นไม้
2: เขาเรียกหุ่นใช่ไหม
1: หุ่นอันนี้เขาเรียกหุ่น
0: หุ่นเหมือนพี่เหมือนเรา
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ป้ากูลทำอยู่อย่างนี้ก็คืออันนี้จะได้ออกมาเป็นกระเป๋าแบบนั้นนั่นเอง
2: ทรงตามหุ่นเลย
0: อ๋อแบบนี้ทรงจะออกมาแบบไหนคะ
1: นี่นี่นี่อันนี้ตัวนี
0: ้อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้
1: ตัวนี้จะมาตัวน
0: ี้อ๋อจะมาเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นตะกร้าใส่ของค่ะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะผู้ใหญ่อยากถามนิดนึงค่ะว่าในการที่เราเอากล้วยเนี่ยค่ะมาทำกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าก็ดีหรือว่าเป็นตะกร้าก็ดีนะคะคิดว่าช่วยดึงสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ผมว่าช่วยมากเลยนะครับเพราะว่ามีประโยชน์ตั้งแต่ลำต้นใบก็ขายได
0: ้ค่ะ
2: ผลของกล้วยก็ขายได้แล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยตามหัวไร่หัวนาที่เราเป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะก็สามารถปลูกกล้วยลงไปได้ก็จะมีเหมือนกับเรามีรายได้ในทุกที่ของหมู่บ้านเลยอะไรแบบนี้ครับ
0: ก็คือมาเราไม่ปล่อยให้อย่างเช่นถ้าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยเราก็สามารถตัดมาก่อนได้ไหม
2: ใช่ได้ใช
0: ่ก็คือตัดมาก่อนได้เลยสำหรับในการพัฒนาลวดลายค่ะผู้ใหญ่แน่นอนเป็นยุคปัจจุบันแล้วเนาะเป็นมินิมอลด้วยมีเด็กรุ่นใหม่เกิดมาเรื่อยๆเรามีการพัฒนาลวดลายให้ตอบโจทย์กับตลาดกับคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างคะ
2: ที่เราลองผลิตดูนะก็จะอย่างเช่นการติดระบายวันนี้มีตัวอย่างให้ดูหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเนา
0: ะ
2: เป็นการติดระบายแล้วก็มีการติดเหมือนลูกการ์ตูนอะไรลักษณะแบบนี้ครับ
0: ติดเป็นลูกไม้นั่นเองเน
2: า
0: ะ
2: ลูกไม้ระบายเป็นลูกไม
0: ้ก็คือเพื่อให้ได้ใช้ได้ในทุกวัน
2: ใช่ใช่แล้วก็อย่างเช่นเขาเรียกนี่ครับติดซิป
0: ค่ะคุณผู้ชมใช่ข้างในเนี่ยจะมีตัวซิป
2: เรียกกลุ่มผ้าติดซิป
0: คือเขาจะบุผ้าลงไปนั่นเองจะมีช่องเก็บของอยู่ข้างในด้วยสำหรับรูปแบบมีแบบไหนบ้างคะผู้ใหญ
2: ่รูปแบบครับก็จะมีแบบใบเล็กตะกร้ากรุบกริบกรุบกริบหน่อยงานย่อยๆใช้แบบนี้ได้นะครับถ้างานใหญ่ๆสามารถที่จะเก็บiPad ก็ได้นะใส่ได้นะเล็กๆนะโทรศัพท์มือถือในรูปแบบ
0: ที่ใหญ่ขึ้นมานั่นเอง
2: ใหญ่ขึ้นมาใช่ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็จะมีแบบเหมือนกับเราใส่สีเรียกอะไรนะย้อมด้วยแลคเกอร
0: ์
2: เคลือบลงไปเมื่อมีความงามแล้วคงทนด้วย
0: อย่างใบนี้อันนี้ยังไม่ได้เคลือบใช่ไหมคะผู้ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นสีธรรมดาแบบน
1: ี
0: ้อย่างนี้ก็จะเคลือบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
2: เห็นไหมครับว่าคนละทรงกันเห็นไห
0: ม
2: เรียกว่าทรงคุณนายใช่ไหมทรงคุณนาย
0: มีการออกแบบให้ตอบโจทย์กับคนทุกช่วงอายุนั่นเองทีนี้ค่ะมาที่การรายได้บ้างเนาะสิ่งเหล่านี้ค่ะที่ทำกันอยู่ตอนนี้ส่งเสริมรายได้ยังไงให้กับชุมชนบ้างคะ
2: ว่ารายได้นะรายได้เริ่มแต่การขายเส้นกาบกล้วยก่อนเลยมีรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มาถึงเรื่องการผลิตการจัดสารก็รายได้เนี่ยมันจะไม่มั่นคงนะเพราะว่าตามออเดอร์เนาะต้องบอกแบบนี้
1: ตามออเดอร
2: ์ถ้าชิ้นเล็กก็ได้ถูกหน่อยถ้าออเดอร์ชุดใหญ่มาก็เคยทำถึงเป็นร้อยใบนะเป็นร้อยใบทำส่งเขาครับเป็นรายได้มันเป็นรายได้ที่ตอนนี้ถือว่าผมว่าน่าจะมองกลุ่มเรื่องของกิจกรรมจักษานเนี่ยน่าจะมากกว่ารายได้หลักด้วยซ้ำใช
0: ่รายได้นะตอนนี้คือมีมากกว่ารายได้หลักที่พี่ๆเขามีกันอยู่ด้วย
2: ใช่ครับแล้วก็มีอีกประการนึงก็คือพี่นุกูลพี่สาวเนี่ยก็เป็นครูสอนการจักษานเนี่ยเชือกกล้วยผักตบเนี่ยเส้นพลาสติกด้วยซ้ำเนาะก็เป็นครูสอนเนี่ยผมว่าน่าจะถึง 4-5 ปีแล้วเป็นครูสอนหน่วยงานก็จะมาจ้างเราไปสอน
0: เรียกว่าเป็นการต่อยอดของตัวบุคคลนั่นเองแล้วกันเนาะนอกเหนือจากชุมชนมีรายได้จากการขายตรงนี้ ขายที่เป็นตัวนั้นที่เราตากแล้วมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มาเป็นแบบนี้แล้วและที่สำคัญตัวบุคคลป้าสาวและป้ากูลเองก็คือยังไปเป็นวิทยากรได
2: ้
0: อีกด้วยขอถามลึกนิดนึงค่ะป้าสาวก่อนที่จะไปเป็นวิทยากรสอนเขาเนี่ยทำมาเองแล้วกี่ปี
1: ทำมาเองน่าจะประมาณ
2: 8 ปี
0: มีศักยภาพเนาะเขามองเห็นศักยภาพในตัวป้าสาวป้าสาวเลยได้ไปสอนทีนี้ค่ะพอไปสอนเขาให้หลักทราบนิดนึงผลตอบรับกลับมาเป็นยังไงบ้างคะจากที่เราไปสอนเขาแล้ว
1: เดินไปไหนก็คือสวัสดีค่ะคุณครู
0: ไปไหนก็มีแต่คุณครู
1: คุณครูคุณครูสบายดีไหมอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะมาที่ชุมชนหนูอีกอะไรประเภทเนี้ย
2: ไปถึงอำเภอที่ไกลที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทราก็อำเภอท่าตะเกียบนะ100 กว่าโล
1: ก็
2: ใช่
1: อะไรอ่ะ
2: เขาก็เชิญเราไปวิทยากร
1: เขาอะไรที่นู่นอ่ะที่นครนายกอ่ะบ้านเขาสองกล้องอ่ะ
0: เรียกได้ว่ามีลูกศิษย์เยอะแน่นอน
2: เ
0: ล
2: ย
0: ป้าสาวเนี่ยค่ะป้าสาวภายในกลุ่มเนี่ยนอกจากจะมีที่เป็นกระเป๋าที่เป็นกล้วยอย่างนี้แล้วมีอะไรอีกบ้างคะ
1: เขาก็จะมีพวกไหวเทียม
0: ไหวเทียม
1: กระเป๋าหนัง
0: ค่ะ
1: กับกระหมากแล้วก็อะไรอ่ะไว้เทียมที่ทำเป็นกระเป๋าแล้วก็มี
0: แล้วก็เห็นเป็นพลาสติกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เส้นพลาสติกโคเช
0: ค่ะอ๋อเรียกได้ว่ามี
1: หลาย
0: แบบ
1: ม
0: ี
1: ครบเลย
0: มีทาง
1: พรมเช็ดเท้าก็มี
0: ขัน
1: โตกก็ทำ
0: อันนี้คือฝีมือของพี่น้อง
1: ใช่ทั้งหมดเลย
2: แล้วผมจะบอกอีกอย่างนะคือสิ่งที่ป้าสาวพูดมาเมื่อกี้จดโอท็อปผ่านมาพชหมดเลยมาตรฐานหมดแล้ว
1: จะมีพรมเช็ดเท้ามีไม้กวาดอะไรเงี้ยมีทุกอย่างเลย
2: มีทุกอย่างเลย
1: ไม้กวาดอ่อนไม้กวาดแข็ง
2: ชัดเจน
0: มีเยอะแยะมากมายมีรูปแบบทันสมัยและแน่นอนว่ามีความการรับรองด้วยเนาะทีนี้ค่ะผู้ใหญ่สำหรับการดูแลจัดการภายในกลุ่มค่ะมีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
2: คือเราต้องบอกแบบนี้นะครับกลุ่มเราใช้คำว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเอลจระเข้เนา
0: ะ
2: คือที่เราพามาดูวันนี้เป็นกิจกรรม1กิจกรรมเท่านั้นเรียกกิจกรรมจักสานแล้วก็มาดู1ประเภทเท่านั้นเราจะมีพันตบมีพันตบเองพันตบอีกนะครับที่จะสานได้แบบนี้เหมือนกันการบริหารจัดการเนี่ยเรามีสมาชิกใหญ่เนาะเป็นกลุ่ม30คนอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นเนาะก็การบริหารจัดการเนี่ยเราเหมือนกับเราเก็บกันเป็นการปันผลให้กับกลุ่
0: ม
2: ให้กับกลุ่มก็กลุ่มก็คือเป็นของเรื่องของชุมชนใหญ่เลยทีนี้พอเราเก็บเนี่ยเราเก็บปีละแค่600 บาทเนาะถือเป็นการเดี๋ยวผมจะบอกต่อว่าเอาไปไหนต่อเนาะ600 บาทเนี่ยเอาไปจัดสวัสดิการให้กับชุมชนแล้วไม่ได้600 บาทอย่างเดียวคือเรามีจากส่วนอื่นที่เข้ามาด้วยเรื่องของกองทุนชุมชนที่เรามีอยู
0: ่
2: ใช่ปีนึงเนี่ยเราจัดสวัสดิการให้กับเกิดแก่เจ็บตายเนาะรวมถึงทุนการศึกษาด้วยใช้เงินปีนึงเนี่ยประมาณ 5-6,000 บาทใช่เพื่อคืนสวัสดิการให้กับชุมชนทุกช่วงวัยด้วยครับ
0: ดีมากมากเลยค่ะผู้ใหญ่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่แน่นอนแหละเขาสนใจสินค้าเหมือนแพทตอนนี้เลยเขาสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะผู้ใหญ
2: ่ช่องทางไหนล่ะครับอย่างแรกเลยก็คือ Facebook เพจศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองเอลจระเข้นะครับเบอร์โทร0619093954ครับผู้ใหญ่ดาครับ
0: ไม่ว่าจะเข้ามาเรียนรู้ก็ดีเนาะหรือว่าจะมาดูสินค้ามาสั่งสินค้าก็ได้เช่นกันนั่นเองกับที่นี่นะคะที่เป็นกระเป๋าจากใหญ่กล้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ดาป้ากูลและป้าสาวและป้าๆที่นั่งตรงนี้มากๆเลยนะคะที่พาแพทมารู้จักกับกระเป๋าอีกแบบนึงที่รักโลกนั่นเองขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: กลุ่มของเราถ้ามันก็เหมือนกับนกน้อยสร้างรังเฉพาะตัวทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีกิจกรรมมาสอนเราเรื่อยๆเราก็จะได้ความรู้จากตัวนี้แล้วก็แนะนำไปมีคนมาศึกษาดูงานแล้วมันก็ดีอย่างคือการจักสานนี่เด็กรุ่นใหม่จะไม่เป็นเราก็ยังต่อยอดไว้ว่าใครสนใจเด็กรุ่นหลังมาหัดมาลองได้เผื่อจะได้ถูกใจจะได้เป็นอาชีพความรู้สึกนะคะที่มีคนซื้อกระเป๋าของเราไปแล้วไปหิ้วให้เราเห็นบอกโอ้โหน่าภูมิใจมากๆเลยเนาะเพื่อนก็จะถามเราว่าเอ้ยกูนกระเป๋านี่พวกแกทำเลยบอกพวกฉันทำก็สนใจติดต่อฉันได้นะลายไหนแบบไหนต้องการแบบไหนบอกเราได้เราทำให้ได้แรงบันดาลใจนะคะก็นี่แหละก็คือ เราไม่อยากให้ความรู้ที่เราเนี่ยเราทำมาตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่อยู่บ้านสวนจนเรามาอยู่นี่เราก็ทำเนี่ยเราก็หัดก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะสอนให้คนรุ่นหลังหัดทำไว้นะเนี่ยมันดีนะมันจะได้ไม่ตายไปกับตัวเราคนรุ่นใหม่จะได้มีสืบทราบต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็หลายๆอย่างอุปกรณ์ของเราก็มีเราก็ทำกันเองมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแค่เราขยันเราใส่ใจแล้วเราอดทนมานะแค่นั้นเองเราต้องขยันต้องตรงนี้ไม่ดีต้องเปลี่ยนทำใหม่ทำไปเรื่อยๆจนสวยดีแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะเราต้องพัฒนาตัวเราคนไหนที่ไม่เก่งไม่เป็นมาหัดมาลองมันก็จะเป็นต้องตั้งใจต้องฝึกต้องฝนต้องอดทนต้องขยันต้องมานะเขาทำได้เราต้องทำได้สิทำไมมือตีนเหมือนกันทำไมจะทำไม่ได้มันต้องได้สิยังไงมันก็ต้องได้ตรงนี้ไม่ดีอ่ะทำใหม่หรือทำใหม่ตรงนี้ไม่สวยอ่ะหรือทำใหม่เดี๋ยวมันก็ต้องดีไปเองทำบ่อยๆหลายๆครั้งมันจะดีเอง

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครมารับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในตอนบวชเรียนแบบนักบวชนำเสนอเป็นตอนที่5แล้วขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: ขอถวายความเคารพมายังพระเถรานุเถระที่ชมรายการธรรมรสธรรมรัตน์เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านที่ชมรายการนี้และขอแสดงความนับถือพระนวกะเรียกว่าพระบุตรใหม่ก็รูปกลางพระศรีชัยนะชยสิริใช่ไหมชยสิริใช่ไหมชยสิริทองทองชยสิริชยสิรินะพระเมธีกิจฉายาก
1: ิติเมธ
0: ีแล้วก็มีมาบทใหม่อีกรูปนึงคือพระพัทรศักดิ์สตรัตนกุลสตรัตนกุลก็แปลว่ารัตนเจ็ดประการหรือถ้าเป็นสตะแปลว่าร้อยแต่รัตนชาติในโลกนี้มันก็มีไม่เกิน9ที่มันมีคุณมูลค่านะฮะฉายาสุภัทโธก็ฟังตามสบายนะในฐานะที่บทมาก็จะถือโอกาสคุยกับญาติโยมโดยมีพระบทใหม่เป็นสื่อกลางว่าเมื่อบทมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคืออะไรนะฮะเปลี่ยนไปก็คือมันสถานภาพมันเปลี่ยนไปต้อง9อย่างนะที่เราจะต้องระลึกถึง1สมณสัญญาต้องเตือนใจว่าณขณะนี้เราไม่ใช่ชาวบ้านแล้วแต่ความเป็นชาวบ้านของเราเนี่ยมันติดมา20กว่าปีใช่ไหมฮะ20กว่าปีเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะนอนฝันถึงความเป็นชาวบ้านมันจะมีเยอะถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยไม่เป็นไรหรอกถ้าบวชยันตายมันมี4ชั้น4ชั้นถาวรแบบสมเด็จพุทธาจารย์น่ะหรือแบบพระอรหันต์ถ้า4ชั้นไม่ถาวรก็เดี๋ยวก็ราศีขาตามปกติ1บวชแล้วก็เป็นพระเพราะฉะนั้นชื่อท่านก็ชื่ออะไรพระพัทรศักดิ์พระ
1: ชย
0: ศิริหรือพระศรีชัยพระเมธีกิจหรือชยาพระ กิติเมธีก็ต้องเตือนใจว่าทำไมเขาจะเปลี่ยนชื่อเราให้มันเป็นฉายาเราเชื่อมันก็กลายเป็นคำว่าฉายาไปฉายาไปว่าเงาเราฉายาเขาตั้งดีๆเท่านั้นแหละไม่ใช่แดงสิงป่าสุงเงี้ยโป้งตายถูกไหมแดงใบเล่เงี้ยนักเลงโตมันจะชื่อแดงแดงไงไม่รู้ผมก็แดงเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ค่อยนักเลงเท่าไหร่ละฮะเพราะฉะนั้นให้เตือนใจว่าที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยด้วยจุดประสงค์ว่าเตือนใจว่าเฮ้ยถ้าเรียกชื่อเป็นภาษาพุทธเจ้าภาษาบาลีเราไม่ใช่คนแบบนั้นนี่เราไม่ใช่ชื่อศรีชัยแล้วนะเราไม่ได้ชื่อพัทรศักดิ์แล้วเราไม่ได้ชื่อเรียกยากองค์นี้เรียกยากชื่ออะไรชื่ออะไรนะพระนิวเราไม่ใช่แล้วแล้วชื่อเรามาจากไหนโอ้เราเป็นสมณะแล้วคำนำหน้าชื่อเราจากนายก็กลายเป็นพระพัทรศักดิ์ใช่ไหมพระศรีชัยพระทำไมคำแรกจึงเป็นพระเพราะว่าประเสริฐวรแปลว่าประเสริฐเช่นวันพระคือวันประเสริฐคือวันประเสริฐคือรักษาศีลศีลมากก็ประเสริฐมากศีลน้อยก็ประเสริฐน้อยแต่ถ้าศีลน้อยเขาไม่เรียกพระเขาเรียกสาธุชนอุบาสกบาสิกาสามเณรถ้าศีล227เขาจึงเรียกว่าพระถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกภิกษุณีเขาก็เติมคำนำหน้าว่าพระภิกษุณีเราผู้มีศีลดังนั้นเป็นการเตือนใจที่คำว่าเราต้องเปลี่ยนฉายาเนี่ยก็เป็นคำเตือนใจเราแต่สมัยเดิมเนี่ยเขาจะเรียกฉายาเป็นการกระตุ้นเตือนว่าเอ้ยไม่ใช่คนธรรมดาพระชยสิทธิ์พระชยสิทธิ์พระไม่ใช่พระชยสิริใช่ไหมพระเมธีกิติเมธีส่วนใหญ่เป็นเจ้าคุณวัดเบญจชื่อท่านเนี่ยส่วนใหญ่วัดเบญจเขาจะมีชื่อว่ามีชื่อเจ้าคุณว่ากิติเป็นตระกูลของวัดเบญจเขาถ้ามีสมณศักดิ์เป็นเจ้าคุณนะแต่คงไม่บวชเป็นเจ้าคุณบ้างนะไม่ต้องเป็นแล้วนะไปทำมาหากินมาเลี้ยงพระศาสนาดีกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อบวชมาแล้วเราก็เป็นพระ จะมีฉายาการที่ได้ฉายาคำว่าสมณสัญญาเตือนใจว่าเราเป็นสมณะก็ได้บทแล้วก็เป็นพอบทเป็นพระพระผู้ประเสริฐแล้วก็เปลี่ยนนำหน้าชื่อซะจะใหญ่ยังไงก็ตามฮะจะเป็นในพลในพลแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นพระอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาไม่ได้เอาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเป็นพระนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ถวายฉายาเช่นภูมิพะโลใช่ไหมรัชกาลที่9ของภูมิพะโลตอนนี้ถ้าเราเกรงใจว่าเรียกยาวๆไปก็

0: ชิกก็เว้นสิ่งที่ผมเว้นฉันเข้าเย็นได้ไหมไม่ได้กินเหล้าได้ไหมผมต้องการภาษาที่สวยๆเพลงไหนดังๆผมจะฟังตั้งแต่เด็กๆผมต้องการภาษาโสดผมต้องการทำนองเอาไว้แต่งเอาไว้แหล่หรือเอาไว้แต่งเพลงผมต้องการแนวคิดผมต้องการอ่านความคิดและสุดท้ายผมฟังเพลงเก่าๆเนี่ยเดี๋ยวนี้มัน200กว่าเพลงใช่ไหมวิทยุผมก็จะซื้อเพลงมา2แบบแบบอะไรลูกทุ่งล้วนๆกับลูกกรุงล้วนๆวันไหนผมอยากจะนึกถึงอดีตของผมระลึกถึงระลึกชาติได้นะผมเป็นคนระลึกชาติได้แต่ผมระลึกชาติได้จากวันนี้ไปถึง2505แล้วนะผมก็ระลึกชาติไม่ได้แล้วก็จะระลึกชาติไหมที่นั่นอดีตแต่เราว่าถ้ามันข้ามอายุเราก็อดีตชาติแต่จริงแล้วอดีตชาติเนี่ยความจริงมันไม่ได้ไกลอะไรจากเราเลยถ้าท่านไม่ใช่ท่านถ้าสมมติผมตายวันนี้แล้วพรุ่งนี้ผมยังปรารถนาที่จะจุติแล้วผมก็ปรารถนาเป็นมนุษย์แล้วเผอิญมีสองผัวเมียนะเขาต้องการลูกปฏิสนธิชีวิตในท้องเขาแล้วยังไม่มีวิญญาณเขาต้องการวิญญาณดวงหนึ่งแล้วก็พอดีว่าวิญญาณดวงนั้นเนี่ยก็เป็นวิญญาณที่เขาปรารถนาปรารถนาว่าต้องการลูกด้วยคุณสมบัติแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วผมก็ปรารถนาจะเกิดมาเป็นคนอีกต้องการพ่อแม่แบบนี้พ่อแม่ผมยังไม่ตายแต่ผมตายแล้วหรือพ่อแม่ผมตายแล้วเขาจะเกิดเป็นอย่างอื่นผมก็ปฏิสนธิในผู้หญิงคนนี้แล้วอีก9เดือนผมก็เกิดมาใช่ไหมชาติมันไม่ได้ไกลเลยนะอีก9เดือน10เดือนผมก็มาเป็นมนุษย์แล้วผมก็จะระลึกชาติได้แต่เมื่อผมเริ่มรับรู้สิ่งที่เป็นมนุษย์แล้วความสัญญาใหม่เนี่ยมันจะทับสัญญาเก่าเด็กทุกคนเกิดมาระลึกชาติได้ทุกคนแต่เขาพูดไม่ได้บางทีเราจะเห็นเด็กอ้อแอกลางคืนสนุกสนานน่ะเขาคุยกับเพื่อนเขาเพื่อนเขามาเยี่ยมถ้าร้องแสดงว่าร้องมีสองอย่างคือหนึ่งดวงวิญญาณนั้นเนี่ยวิญญาณที่เกิดใหม่เนี่ยไม่เป็นที่ปรารถนาของพระภูมิเจ้าที่มันจึงร้องนะสองเป็นเด็กดีเหมือนกันแต่พระภูมิเจ้าที่แรงผีเยอะเจ้าของบ้านไม่ไรไม่ทำบุญสุนทานมันก็มารังแกถ้าดูอาการเด็กร้องด้วยเขาก็มาจะปัดเป่าด้วยดินน้ำมนต์หรือส่วนใหญ่เขาจะผูกสายสินที่ข้อมือเสกอาตานาติยปริตอินทรสุปาก็ต้องแต่งงานใช่ไหมฮะต้องแต่งงานแต่งเร็วๆเดี๋ยวช้านี่30เท่าไหร่
1: 27
0: ถ้าแต่งปีหน้าหรือตุลาปีนี้นะฮะปีต่อไปก็มีลูกใช่ไหมทันใช่ไหมพระศิชัยแต่งงานยี่เท่าไหร
1: ่แต่งตอน30ครับ
0: 30
1: มีลูก32ครับ
0: มีลูก32ก็ยังทันเห็นลูกประสบความสำเร็จฮะ
1: มีก่อนใช่มีก่อน
0: แต่งอะไรนะมีก่อนแต่งมีแล้วเหรอ
1: ฮะย
0: ัง
1: คร
0: ับ ไอ้พวกแมวเขาโมยแต่ถ้าพอตังไม่ยายเขาไม่ให้เรารักกันจริงๆนะฮะถ้ารักกันจริงอย่าไปทิ้งกันแล้วกันก็มีลูกให้มันทันนี่อายุเท่าไหร
1: ่38ครับ
0: โอ้โห38 39 40 38เดือนตุลาแต่งสมมติตุลาปีนี้แต่งมีลูกอายุเท่าไหร่พอลูกจะจบปริญญาตรี60
1: ประมาณใกล้
0: 60
1: กว่า
0: ตุลาปีนี้แต่งไม่ต้องราคาแพงแต่งเป็นเรื่องของญาติทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเชิญใครมารับประทานข้าวหม้อแกงหม้อกินเล่นกับภายในบ้านทำพิธีสงฆ์ไม่มีอะไรที่คณะ8เนี่ยว่าที่รถน้ำสังมาตั้งที่รถสังมาตั้งน้ำสังมาตั้งเสร็จแล้วก็รถน้ำสังก็ที่นี่เลยแล้วก็เลื้อยไปเรียนที่คณะ2ไม่ต้องไปเชิญใครมามากไม่ต้องมีอะไรผม โอ้เพื่อนเจ้าสาวต้องมี

0: ทีมใช่ไหมจะต้องแต่งชุดเหมือนกันสิ้นเปลืองพ่อตาแม่ยายก็จะไปเรียกมากฝากลูกสาวหาผู้ชายดีๆง่ายไหมอ่ะไหมตุ๊ดติดยาเกเรศัตรูเยอะโรคภัยไข้เจ็บ3ถึงเท่าไหร่
1: 38คร
0: ับแก่แล้วแก่ถ้ามากฝันนี้เด็กไม่แข็งแรงมีปุ๊บมีลูกเลยบอกถ้าแต่งปุ๊บมีลูกเลยไม่ต้องรอพร้อมในโลกใบนี้คำว่าพร้อมคืออะไรมีไหมไม่มีใช่ไหมพร้อมจะแต่งยังไม่พร้อมจะแต่งในโลกใบนี้ไม่มีความพร้อมถึงแต่งแล้วถึงมีเงินแล้วก็ไม่พร้อมพอมีเงินแล้วกลายเป็นหมันไปแล้วเด็กไม่เกิดแล้วผมได้ลดน้ำมนต์มาหลายรายแล้วนะนี่เดือนหน้าจะออกอีกคนนึงแล้วหรือต้อง 7-8 ล้านไม่มีมาอาบน้ำมนต์นะว่าเอาพร้อมถ้าเวลาพร้อมร่างกายเราไม่พร้อมเพราะฉะนั้นแต่งไปเลยท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะอย่าไปเรียกอะไรจากเจ้าบ่าวเยอะแยะอย่าเอาหน้าเราเนี่ยไปแต่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่มีอยู่รายหนึ่งบาทเดียวเป็นลูกสสทางมินบุรีนิมนต์ผมไปให้อาวาสเขาบอกแต่งเท่าไหร่เนี่ยเจ้าบ่าวก็อึกอักไอ้พ่อเจ้าสาวก็อึกอักอ่ะเขาบอกไอ้ผู้ชายคนนี้มันดีไหมล่ะถ้ามันดีคุณแต่งประวัติศาสตร์ได้ไหมลูกสสแต่งบาทเดียวเปิดขันหมากมาเนี่ยมีเหรียญบาทใหม่ๆบาทเดียวจริงๆถ้าเกินจากบาทเดียวนะต่อหน้าชนะฉันเดินกลับแสดงคุณขายลูกสาวคุณจะเอาหน้าตาแต่งแล้วเขาสร้างเนื้อสร้างตัวอย่าเอามากีดกั้นนะแต่งซะสิกานะเขาไม่เลือกแฟนคือถ้ายังครัวแล้วตอนนี้คุณการกาญจนาใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับ ก็กลายเป็นโยอุปถากเขาไม่ได้เมียพระศรีชัยพระมีเมียไม่ได้เขาจะเรียกโยอุปถากนะโยอุปถากพระศรีชัยก็แสดงว่าเป็นภรรยาที่ไม่ได้หย่าร้างกันถ้าอย่างนี้มีแฟนแล้วแฟนท่านก็ลูกศิษย์ผมจำไว้นะแฟนท่านก็ลูกศิษย์ผมถ้าตุลาไม่แต่งผมก็จะพิจารณาดูว่าลูกศิษย์ผมจะไปคนจะไปอยู่กับใครไอ้ที่เข้าใจมั่นคงนะ
2: ครับอาจารย์ถ้าแต่งจะมาขอเลยตาจ้าแล้ว
0: ไม่ใช่ท่าไม่มีท่า
2: ครับผมอาจารย
0: ์ไม่มี if pause ไม่มีฮะหรือไม่มี may I ไม่มีนะมันอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยก็แต่งซะแล้วแต่งเท่าไหร่ผมไม่ได้เรียกอ่ะไม่ได้เรียกแต่งแล้วเราก็สร้างเนื้อสร้างตัวของเรามามีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามันก็ค่อยๆมาเองนะแต่งเท่าไหร่นะบาทเดียวทองเหรอแล้วแต่งไม่ต้องใหญ่นู่นพอมีลูกมีเต้าแล้วไปเชิญมานี่นะตัดผมไฟลูกนะฮะแล้วลูกอายุ1ขวบใช่ไหมมาดูสิเนี่ยผมมีลูกเลยนะฝากลูกผมไปด้วยเวลานี้ท่านฉลาดถ้ามีโรคปุ๊บถ้าการแต่งงานปุ๊บเขาจะเอาข้าวหม้อแกงหม้อคือบุฟเฟ่บัดนี้เอ้ยวันนั้นแกงเขียวหวานอร่อยปลากรายนะแต่คนจะใส่มะเขือพวงซะหน่อยนะที่บ้านไปบอกด้วยนะใครแกงปลากรายเอาคนแก่กินเอามาหม้อหนึ่งข้าวอีกหม้อหนึ่งบุฟเฟ่ไหมบ้านพระศรีชัยทำอะไรอร่อยสมมติอร่อยทุกอย่างนั่นแหละเขาจริงก็ไม่อร่อยสักอย่างแหละ
1: จับชายคร
0: ับ จับชายอร่อยใช่ไหมจับชายในตลาดเนี่ยจับชายหากินง่ายไหมไม่ง่ายนะจับชายหม้อใหญ่ๆข้นๆไก่หรือหมู
1: หมู
0: ครับจับชายหมูนะต้มซี่โครงหมูให้มาตุ๋นให้ดีๆใช่ไหมท่านเราซี่โครงหมูออกแล้วหมูต้มได้สองน้ำ อีกหม้อหนึ่งจับชายมันราคาแพงไหม
1: แพงครับท่าน
0: ไม่แพงแต่เป็นจับชายเป็นอาหารที่อร่อยยากที่สุดในโลกถูกไหมฮะผมลองฉันดูแล้วต้มไปต้มมามีต้มอร่อยอยู่คนหนึ่งชื่อครัวหลวงตาแดงอยู่ที่คณะ8

0: ต้มเองดีกว่า2หม้อเลยมั้ย2หม้อได้ทีกี่คนแล้วเผ็ดกับจืดวันนี้เอาอะไรดีเอ้ยเขาแกงมาแล้วเอาพะโล้ข้นๆดีกว่าอีกหม้อหนึ่งไว้กินกับแกงเผ็ดหรือเด็กกินแล้วก็พะโล้กับหมู3ชั้นใช่ไหมมัน3ชั้นก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยกินไขมันเลี้ยงได้กี่คนแล้วเลี้ยงได้100คนอาหาร3อย่างต้องเปลืองไหมฮะมันไม่ต้องเปลืองอะไรทางบ้านผมสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมก็เหมือนกันฮะทำไปที่อาตมาบอกแล้วก็บ้านไหนปลูกฟักแฟงแต่น้ำตาลเอาไปกองไว้เจ้าของบ้านจะได้แกงแล้วก็จะไปรุมกันแกงเจ้าของแล้วก็ใครทำหวานเป็นทำหวานของหวานทำไมถึงทำทองหยิบทองหยอดฝอยทองมันเป็นมงคลไหมฮะไม่ใช่หรอกประหยัดไข่แดงทำอะไรได้ทองหยิบทองหยอดฝอยทองกินแล้วแสบไส้เดี๋ยวมันก็อิ่มไข่ขาวทำอะไรสังขยาข้าวเหนียวถูกไหมฮะเป็นไข่ขาวแล้วมาทำอะไรถ้าเอาทงมาตำถ้าชุบกับไข่แดงก็กลายเป็นเม็ดขนุนแต่ถ้าเอามาผสมกับไข่ขาวเป็นอะไรแล้วเจียวข้าวหอมเป็นหม้อแกงไม่เกินว่าผมจะแห้งหม้อแกงเพชรบุรีจะแฉะหม้อแกงยาจะแห้งๆต้องเอาสังกะสีปิดนะฮะเอาฐานไปวางข้างบนมันจะหอมพอยังพอแล้วของหวานแต่งแล้วเท่านั้นแหละจะไปด้านหนึ่ง38โอ้โหบ้านผมสมัยก่อนนะฮะไล่ทหารเสร็จไม่ถูกทหารแต่งงานแล้วไม่แต่งงานมีลูกไม่ทันใช้พออายุ56 57ลูกเต้าแต่งงานหมดแล้วเขาค้างวัดกันกลางคืนแล้วโดนหัวงอกแล้วหัวงอกออกจากบ้านไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดใครไม่ไปรักษาศีลอุโบสถเขาบอกอ้าวอยู่บ้านให้เด็กถอนงอกอ่ะผมก็ไม่เข้าใจผมก็มีอาชีพถอนงอกใครอายุ57 58ผมก็เอ้ยมาถอนงอกให้หน่อยถอนมันคันหัวงอกคันผมก็ดูว่ามันคันทีนี้ผมหัวงอกเองไม่เห็นผมมันคันเลยเขากลัวว่าหัวงอกแล้วไม่ไปค้างวัดจะหมกมุ่นอยู่กับบ้านช่องนั้นแต่งซะอาคณิหันมาดูตุลานะตุลาแต่งไม่แพงหรือไม่แพงผมคิดไม่แพงแถมๆให้ด้วยนะเอาจริงๆแถมๆให้เออแต่งเมื่อไหร
1: ่ยังไม่มีคร
0: ับ
1: ฮะยังไม่มีครับ
0: ก็สีพึ่งที่เราเสกกันอยู่ทุกวันนี่ไงแล้วที่ตะบรรจุตลับอะนั่นแหละถ้าขายของได้ก็แสดงจีบคนได้นั่นบทนั้นก็เป็นอะไรเป็นอาศิกาใช่ไหมนี่เรียกอุบาสิกาไอ้มันเขาเรียกอะไรโยมปฐาถ้าเป็นแฟนกันเขาเรียกโยมศิกาเขาไม่ได้กิ๊กหรือเรียกแฟนพระใหม่แต่อย่างผมบทมานานแล้วเนี่ยบทมันตั้งแต่เป็นเนนถ้าเกิดมีผู้หญิงมาก็โรแมนติกอะไรเขาไม่ได้ศิกาท่านเจ้าคุณเขาเรียกอินังมานใช่ไหมเขาเรียกอินังมานเออแต่ว่าถ้าเป็นโยมที่เข้าวัดแก่ๆเขาเรียกอุบาสิกาอุบาสิกาเขาเป็นโยมผู้หญิงที่เข้าวัดสวดมนต์ไหว้พระนี่เวลาบวชแล้วเขาเป็นบรรพชิตเว้นอาบัติบางข้อเนี่ยเป็นอาบัติระดับสูงแต่ไม่ร้ายเท่ากับสังคมลงโทษอย่าลืมว่าอาบัติที่สังคมลงโทษคือเหล้ายาเสพติดนอกจากยาเสพติดมันก็แค่อะไรท่านปาจิตตีปาจิตตีมันอาบัติเล็กแต่โลกวัชชะคือโทษทางโลกมันหนักกินข้าวเย็นเนี่ยมันอาบัติเล็กนิดเดียวแต่ลองไปกินให้คนอื่นเห็นสิฮะยังเป็นเจ้าของเจ้าคุณนะไปกินข้าวเย็นให้คนอื่นเห็นสิฮะไม่ได้อาบัติมันอย่างเป็นอาบัติเล็กจริงแต่ว่าสังคมลงโทษสูงที่เราเห็นใช่ไหมฮะสังคมลงโทษสูงบอกโอ้ยนะเขียนจดหมายถึงผู้หญิงก็สังฆาธิเศษแต่ถ้าจดหมายมันแพร่ไปในโซเชียลสังคมหรืออยู่ไม่ได้ไม่ขัดจากพระแต่อยู่ไม่ได้นั้นบวชมาแล้วก็เป็นบรรพชิตเว้นในสิ่งที่ควรเว้นแล้วก็เว้นมาเยอะแล้วใช่ไหมท่านต่อมาก็เป็นสมณะ

0: กายสงบใจสงบจากกิเลสก็สวดมนต์ไหว้พระเอาสวดมนต์เนี่ยมาครองใจเรายิ่งท่องสวดมนต์มากเท่าไหร่นะฮะใจสุทัศน์กัมพันธ์ภิกษุศึกษาวิปัสสนากรรมฐานให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเมื่อคืนเราสวดอะไรเราสวดธรรมจักรใช่ไหมความจริงสวดธรรมจักรเนี่ยมันจะต้องมีอีกครั้งหนึ่งต้องสวดอนัตตลักขณสูตรเพราะคำว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมันจะไปเชื่อมต่อกับอนัตตลักขณสูตรในเทศกันที่สองพุทธเจ้าพระนาราจะไปสวดแล้วเมื่อคืนนี้ก็ปรากฏว่าคนดูเยอะมากคนดูอะไรนะไลฟ์สดยอดเป็นล้านวิวอะยอดเป็นล้านวิวนะดูเมื่อคืนเนี่ยแล้วยังมีฝรั่งมาทำท่านี้ด้วยโอ้โหผมเท่องเดียวเลยพอพูดภาษาตุรกีพูดไม่ได้เพราะนั้นไอ้ที่อยู่เนี่ยมันต้องถึงขั้นอะไรสมณะกับภิกษุนั้นบทมาแล้วก็ต้องเตือนใจว่าสมณสัญญาเตือนใจว่าตัวเองเป็นสมณะเตือนใจเสมอๆและอันนี้ก็จะทำให้เราครองความเป็นภิกษุส่วนที่มันพลาดพลั้งไปก็เพราะว่าไม่ได้เตือนใจกันนะเราไม่ได้เตือนตัวเองกบฏมาแล้วก็มีปัญหาทางครอบครัวลูกเต้าไม่เลี้ยงเป็นโรคภัยไข้เจ็บความประพฤติเสียหายสารพัดเรื่องไปหมดกบฏมาแล้วก็มาเสียหายในทางศาสนาก็อยู่เป็นฆราวาสก็เร็วๆเร็วๆมันก็แค่ตกนรกธรรมดาแต่ถ้าบวชพระเอาความเร็วนั้นมานะเอาความเร็วนั้นมาใช้กับความเป็นพระก็จะตกนรกและสังคมรับไม่ได้สังคมไทยนี่เป็นสังคมที่ให้อภัยสูงแต่ลงโทษสูงให้ไปสูงไปกว่าติดคุกสุกตารางมาเอาจะบวชใช่ไหมบวชมาบวชวันนี้ใส่บาตรวันนี้ไอเด็กยากจนวันนี้บวชแล้วบวชวันนี้พรุ่งนี้ใส่บาตรโยมไหว้หมดเขาไม่ถืออย่าผิดถ้าผิดคุณไม่มีแผ่นดินจะอยู่ญาติโยมจำไว้ช่วยเตือนพระต่างจังหวัดด้วยว่าไม่มีแผ่นดินจะอยู่บางท่านอย่าว่าแต่ไม่มีแผ่นดินจะอยู่เลยทำชั่วผมเป็นเจ้าคุณเนี่ยลองศึกดูนะฮะลองศึกดูสิผมจะไปสมัครงานที่ไหนสมัครบริษัทท่านศรีชัยได้ไหมไม่ได้เพราะเป็นอาจารย์ผมอาจารย์จะมาสมัครงานเลยเดี๋ยวผมต้องดูอาจารย์กลายเป็นพนักงานผมเพราะทำไงอ่ะสังคมโอ้โหบวชมาต้องเป็นเนนไม่น่าศึกมันเสียกระทั่งผู้หญิงถูกไหมฮะมันเสียกระทั่งผู้หญิงที่แต่งงานกับเรานะเสียไปหมดเพราะนั่นต้องเตือนใจว่าตัวเองเป็นสมณะก็ให้ท่านผู้ชมให้พระเถรานุเถระได้พยายามสั่งสอนภิกษุสมณเณรว่าบท4ชั้นคือเป็นพระผู้ประเสริฐเป็นบรรพชิตผู้เว้นเป็นสมณะกายสงบวาจาสงบและเป็นภิกษุซึ่งต้องเห็นภายในวัฏสงสารเข้าสู่หลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ใช่ของเราจึงของเงินงดเลื่อนลดคำพีเทศมาเท่านี้พอสมประสงค์ขอบุญฟังเทศตามเจตจำนงจนได้เสริมส่งให้พัฒนาอายุยืนยาวอยู่ราวๆร้อยจะมากจะน้อยตามปรารถนาทรัพย์สินเงินทองไหลหนองเนื่องมาเมื่อสายทาราอย่าให้ขาดมือให้มีราศีทุกที่ถิ่นฐานนอกบ้านในบ้านผู้คนนับถือยศศักดิ์โสพลผู้คนเลื่องลือเกียรติก็ระเบิดด้วยคุณความดีให้มีพลังนำพญาช้างสารใจกล้าหาญปานัชสีคิ้วผ่องยองใหญ่ไร้ฟ้าราคีตลอดชีวิตมีสุขสำราญอำนาจไตรรัตน์พิพัฒน์ภูมิผลให้โยมสุขล้นในทุกสถานได้เสด็จสนามมาพอประมาณขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ควรปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยหมั่นสวดมนต์ไหว้พระให้ปราศจากนิวรณ์และมีสมณะสัญญาเตือนใจอยู่เสมอว่าตนนั้นครองสมณะเช่นเดียวกับคารวาสนะคะเราสามารถน้อมนำหลักปฏิบัติของพระภิกษุมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันค่ะหากปฏิบัติได้ก็จะทำให้เกิดความผาสุกในสังคมนั่นเองนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยนำมาสู่ความสำเร็จจากโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลหรือโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเริ่มต้นวันที่11สิงหาคม2522โดยมีศูนย์กลางการดำเนินงานอยู่ที่เกาะบันในจังหวัดระยองเพื่ออนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลตามพระราชดำริคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยเนื่องจากเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากที่มีบทบาทสำคัญต่อความสมดุลของระบบนิเวศโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ท้องทะเลไทยคงความอุดมสมบูรณ์และสามารถส่งต่อคุณค่าแห่งธรรมชาติสู่ชนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนติดตามพระเมตตาของพระองค์ท่านจากรายการวันนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์คือพื้นที่เกาะมันไนและเกาะกลางทะเลอ่าวไทยในอำเภอแกลงจังหวัดระยองให้กรมประมงดำเนินโครงการตามพระราชดำริพัฒนาพื้นที่ประมาณ137ไร่ชายฝั่งมีระยะทางยาว 1,200 เมตรกว้าง550เมตรเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลที่ขณะนั้นมีแนวโน้มลดจำนวนลงพร้อมกับขอพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยพระราชทานเต่าทะเลสำหรับเพาะพันธุ์และลูกเต่าทะเลรวม100ตัวนำไปปล่อยสู่ท้องทะเลอ่าวไทยที่เกาะมันไนเมื่อวันที่11สิงหาคม2522เพื่อขยายพันธุ์ในท้องทะเลไทยต่อไปสำหรับแนวทางการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลตามโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนั้นมีตั้งแต่การเพาะลูกเต่าแล้วนำมาอนุบาลโดยตั้งแต่ปี2523ได้ดำเนินการเพาะลูกเต่าที่ได้รับมาจากกองทัพเรือที่พอฟักที่เกาะครามอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีจนแข็งแรงได้ปล่อยลงทะเลรวม822ตัวจากนั้นได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จำนวนเต่าทะเลเพิ่มขึ้นทั้งเต่าตนุและเต่ากระจากจำนวนหลักร้อยตัวเป็นนับพันตัวในแต่ละปี

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังว่าป่าไม้ชายเลนก็คือที่ที่เพาะพันธุ์ปลาปลาจะมาวางไข่ปลาตัวเล็กตัวน้อยจะอาศัยป่าไม้ชายเลนเป็นที่อาศัยจนกว่าจะเติบโตแข็งแรงออกไปเรียนทีละเล็กละน้อยเวลาอยู่ใกล้พระองค์แล้วก็พยายามไปอธิบายให้ชาวบ้านเขาอย่างที่กระบี่ข้าพเจ้าก็ไปขอกับชาวกระบี่ว่าป่าไม้ชายเลนอันนี้อย่าทำลายเลยขอให้ข้าพเจ้าเถอะขอให้เป็นป่าไม้ชายเลนอย่างเดิมเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยเอง

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาวันที่12สิงหาคม2543จากพระราชดำรัสดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการคุ้มครองสัตว์ทะเลของพระองค์ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลสัตว์เป็นชนิดชนิดอย่างเต่าทะเลแต่เป็นการดูแลและฟื้นฟูระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพทั้งหมดโดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและการอยู่รอดของสัตว์ทะเลนานาชนิดนับเป็นพระราชกรณียกิจด้านการคุ้มครองสัตว์ทะเลที่สำคัญจุดเริ่มต้นโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเกิดขึ้นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลโดยได้พระราชทานเกาะมันในจังหวัดระยองซึ่งรัฐบาลในสมัยนั้นถวายให้เป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์จัดเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลพระราชทานชื่อว่าโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเริ่มเมื่อวันที่11สิงหาคม2522ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนจากกรมประมงเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เต่าทะเลเพื่อนำไปใช้ในการแพร่ขยายพันธุ์ศูนย์อนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลเพื่อศึกษาวิจัยชีววิทยาของเต่าทะเลอนุรักษ์และเพิ่มจำนวนโดยการเพาะขยายพันธุ์ปล่อยสู่ทะเลตามธรรมชาติโดยวิธีนำไข่เต่าทะเลซึ่งส่วนใหญ่ได้จากเกาะครามอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ในความดูแลของกองทัพเรือนำมาเพาะฟักและอนุบาลเมื่อลูกเต่ามีอายุประมาณ6เดือนจะติดเครื่องหมายเพื่อติดตามผลนำไปปล่อยลงสู่ทะเลลูกเต่าส่วนหนึ่งนำไปเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ต่อไปโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลที่เกาะมันในประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งปัจจุบันสามารถเพาะพันธุ์เต่าทะเลได้เองโดยวิธีการนำไข่เต่าจากธรรมชาติมาเพาะฟักแล้วนำไปเพาะเลี้ยงในบ่ออนุบาลเมื่อเติบโตพอจะดำรงอยู่ด้วยตนเองได้ก็จะปล่อยกลับสู่ลงทะเลเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตตามธรรมชาติได้ต่อไป

0: ครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในจังหวัดภูเก็ตที่อยู่ภายใต้พระอุปถัมภ์และพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์มีการดำเนินงานหลักผ่านหน่วยงานของกองทัพเรือและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1: สวัสดีค่ะราตรีสุขสวรรณค่ะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนค่ะกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนะคะคือพระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญของเต่าทะเลตั้งแต่ในสมัยปี2522นะคะที่เริ่มโครงการเนื่องจากว่ามันเป็นสัตว์ทะเลที่หายากประกอบกับเต่าทะเลเนี่ยก็เป็นตัวที่มีความสำคัญเชื่อมโยงในระบบนิเวศในการควบคุมประชากรหรือว่าในการควบคุมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลค่ะปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความสำคัญมากขึ้นทั้งเต่าทั้งวานทั้งโลมาแม้กระทั่งพยูนที่กลายเป็นฮอตอิชชูหลายๆเคสเกี่ยวกับปัญหาหรือภัยคุกคามที่เกิดกับพวกสัตว์หายากเหล่านี้นะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะท่านก็ได้ให้ความสำคัญให้ความสำคัญมากๆนะคะแล้วก็กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของโดยเฉพาะกรมทะเลและชายฝั่งนะคะที่ต้องฟื้นฟูอนุรักษ์เผยแพร่สร้างเครือข่ายในการที่จะเฝ้าระวังนะคะพวกสัตว์ทะเลหายากแล้วก็รวมทั้งในการติดตามกรณีที่สัตว์ได้รับบาดเจ็บสัตว์ป่วยนะคะเราก็มีโรงพยาบาลที่สามารถที่จะเครือข่ายแจ้งหรือว่านำตัวอย่างพวกนี้ค่ะเข้ามารักษาที่เราได
0: ้สายใยแห่งความรักถักทอพระราชปณิธานจากสมเด็จพระพันปีหลวงถึงสมเด็จ

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงมีพระราชปณิธานที่จะสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จย่าทรงสนพระทัยและใส่พระทัยในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสัตว์ใต้ทะเลที่หายากและใกล้สูญพันธุ์อาทิพยูนโลมาวานและเต่าทะเลทรงให้จัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อวันที่22กรกฎาคม2563เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน
1: มีโรงพยาบาลสิริธารนะคะที่เป็นศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากของกรมทะเลนะคะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลสัตว์ทางทะเลน่าจะเป็นแห่งแรกในประเทศไทยค่ะอันนี้ก็เครือข่ายในพื้นที่ก็จะเป็นที่รู้กันว่าถ้าเจอเคสตรงนี้ค่ะก็จะแจ้งรายงานมาที่ศูนย์นะคะหรือผ่านไปทางเพจของกรมทะเลก็ได้ค่ะ
0: ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนจังหวัดภูเก็ตศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารมีวัตถุประสงค์ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากให้มีประสิทธิภาพและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชนทั่วไปรวมถึงเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานศูนย์รักษาพยาบาลสัตว์ทะเลและเครือข่ายประสานงานภายใต้มูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิริธารมีภารกิจในการจัดการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นการตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายากในถิ่นที่อยู่อาศัยการศึกษาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับสัตว์ทะเลหายากโดยเฉพาะผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายากรวมถึงการสร้างเครือข่ายการช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากหรือนักท่องเที่ยวที่อยากเป็นจิตอาสาที่อยากเรียนรู้เพื่อให้การพัฒนาศักยภาพการดำเนินการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากมีประสิทธิภาพความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการและมีมาตรฐานระดับสากลอีกทั้งยังเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆให้กับหน่วยงานทั้งระดับประเทศและนานาชาติได้อีกด้วย
1: ศูนย์สิริธารเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเป็นหน่วยช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเบื้องต้นนะคะหรือว่าเราเรียกว่าโรงพยาบาลสัตว์ทางทะเลนะคะแล้วก็ชื่อก็จะเป็นตามพระองค์ท่านนะคะที่พระราชทานมานะคะภารกิจก็คือกรณีที่เราได้รับเคสถ้ามันตายเกยตื้นคณะทีมสัตวแพทย์ก็จะชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตายว่าเขาเจ็บป่วยหรือว่าเขาตายจากอะไรนะคะเพื่อที่จะไปวางแผนในการบริหารจัดการต่อแล้วก็ถ้าได้รับเคสที่เขายังแค่เจ็บป่วยแต่ยังมีชีวิตนะคะก็เขาเรียกว่าเกิดตื้นแบบมีชีวิตนะคะก็สามารถที่นำเข้ามาเพื่อให้ทางสัตวแพทย์เนี่ยรักษาอนุบาลจนสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นหรือว่าแข็งแรงถ้าเขาแข็งแรงเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ถือว่าเป็นศูนย์ที่ประสบความสำเร็จนะคะที่เราสามารถช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปได้
0: จากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของไทยนำมาสู่หลายโครงการตามพระราชดำริอย่างฟาร์มทะเลตัวอย่างทรงจัดตั้งโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อศึกษาวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและทรัพยากรทางทะเลต่างๆพระพันปีหลวงทรงเป็นพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์จะครอบคลุมทั้งป่าบกและป่าชายเลนรวมทั้งทะเลทำให้ทรงได้รับการสดุดีเทิดพระเกียรติจากมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าของโลกองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล WWF ในฐานะบุคคลดีเด่นด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529ซึ่งรวมถึงสัตว์ทะเลด้วยและทรงเป็นต้นแบบของนักอนุรักษ์ที่ลงมือปฏิบัติด้วยพระองค์เองตลอดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลประสบความสำเร็จอย่างสูง สามารถเพาะพันธุ์เต่าทะเลได้เองและปล่อยคืนสู่ทะเลอย่างต่อเนื่องเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่ยั่งยืนอันสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติให้คงอยู่กับพื้นแผ่นดินไทยสืบไป
1: ก็มีความซับซึ้งอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะที่พระองค์ท่านเล็งเห็นความสำคัญของเต่าในตอนนั้นเป็นตัวแทนของสัตว์ทะเลหายากในทะเลทั้งหมดที่เริ่มให้ความสำคัญได้รับผลประโยชน์ร่วมกันหมดทั้งวาฬโลมาพยูนพอพระองค์ท่านให้ความสำคัญแล้วอะเราก็ต้องมีการศึกษาต่อยอดไม่ละเลยจนถึงปัจจุบันนะคะที่สามารถอนุรักษ์สัตว์พวกนี้ให้มีจนถึงปัจจุบันและมองว่าสามารถที่จะให้ลูกหลานในอนาคตเนี่ยได้เห็นสัตว์เหล่านี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความซาบซึ้งใจอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆที่พระองค์ได้มอบโอกาสตรงนั้นให้กับเต่าแล้วก็สัตว์ทะเลตัวอื่นๆได้มีการดูแลรักษาให้เขามีชีวิตมาจนถึงปัจจุบันได้ค่ะโดยเฉพาะกรมทะเลนะคะก็ตั้งใจที่จะสืบสานตามพระราชปณิธานของพระองค์ท่านที่จะดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เป็นอย่างดีไม่ใช่แค่เต่าทะเลนะคะแต่ด้วยความที่เต่าทะเลเป็นพระเอกแล้วเราก็ต้องดูแลบ้านของเขาก็คือในปะการังแล้วก็หญ้าทะเลรวมทั้งสัตว์อื่นๆที่ได้อานิสงส์จากการอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรเหล่านี้นะคะ
0: สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในภูเก็ตเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มประชากรเต่าทะเลซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์และสืบสานพระราชปณิธานพระพันปีหลวงความสำเร็จในการอนุรักษ์เต่าทะเลครั้งนี้สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเต่าทะเลและสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนร่วมอนุรักษ์โครงการนี้ไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์เต่าทะเลแต่ยังรวมถึงการดูแลแหล่งหญ้าทะเลและพยูนในพื้นที่ฝั่งอันดามันอีกด้วย
1: สำหรับการศึกษาวิจัยทางด้านชีวประวัติและก็พฤติกรรมของเต่าทะเลนะคะที่ทางด้านศูนย์อันดามันเนี่ยหรือว่าศูนย์ชีววิทยาในอดีตนะคะมีการศึกษามาอย่างต่อเนื่องจนเราใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปศึกษารวมถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีการพัฒนาในเรื่องของอาหารที่จะใช้เลี้ยงเต่าอะค่ะแล้วก็ศึกษาช่วงวัยต่างๆแล้วก็ความเหมาะสมของอาหารการเจริญเติบโตนะคะจนกระทั่งประสบความสำเร็จอะแล้วก็มีเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งเพราะว่าเราสามารถที่จะตีพิมพ์ได้ระดับสากลแล้วก็ถือว่าเป็นผลงานที่1ใน5ประเทศของโลกที่สามารถที่จะอนุบาลเต่ามะเฟืองนะคะซึ่งเป็นเต่าทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดประสบความสำเร็จแล้วก็ได้อายุยืนมากกว่าประเทศอื่นประมาณ1ปีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจถ้ามองไปในระบบนิเวศของเต่าทะเลค่ะปกติเขาก็จะกินพวกแมงกะพรุนด้วยเป็นตัวที่เหมือนคอยควบคุมระบบนิเวศนะคะในธรรมชาติแล้วก็ช่วยเหมือนกับอยู่ในแหล่งหญ้าก็ช่วยอนุรักษ์แหล่งตรงนั้นหรือว่าการควบคุมระบบนิเวศบริเวณนั้นนะคะให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยความที่เราเป็นศูนย์วิจัยแล้วก็ถ้าเป็นชื่อก่อนนี่ก็จะเป็นศูนย์ชีววิทยาทางทะเลเนาะเราก็จะให้ความสำคัญน่าจะเป็นที่แรกเลยค่ะที่ศึกษาในเรื่องของเต่าทะเลนะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันเนี่ยก็พัฒนาในเรื่องของการศึกษาชีวประวัติวิจัยพฤติกรรมอาหารการเจริญเติบโตการฟักตัวอัตราการเพาะฟักการเจริญเติบโตรวมทั้งปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของเขาอะค่ะก็ทำให้องค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงการเพิ่มจำนวนประชากรของเต่าเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีอัตราการรอดได้เพิ่มขึ้น
0: ปัจจุบันจำนวนเต่าทะเลมีเพิ่มขึ้นจากการเพาะลูกเต่าและนำมาอนุบาลสถานการณ์จึงต่างจากอดีตที่ลูกเต่าทะเลมีอัตราการรอดหลังจากฟักตัวออกจากไข่แล้วไม่มากโดยข้อมูลจากเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลพื้นที่ในปัจจุบันได้ระบุถึงธรรมชาติการวางไข่ของแม่เต่าทะเลว่าแม่เต่าจะเดินทางในท้องทะเลอันแสนกว้างใหญ่

0: ว่า50-65วันขึ้นอยู่กับพันธุ์ของเต่าเมื่อถึงเวลาลูกเต่าออกมาดูโลกโดยที่กระดองยังไม่แข็งแรงรออีกประมาณ 1-2 วันก็จะคลานจากหาดทรายกลับสู่ท้องทะเลในค่ำคืนที่เงียบสงบเพื่อให้ปลอดภัยจากศัตรูตามธรรมชาติบนชายฝั่งทั้งมนุษย์และสัตว์ผู้ล่าซึ่งในอดีตนั้นระหว่างที่แม่เต่าวางไข่ทิ้งไว้รอเวลาลูกน้อยฟักตัวโอกาสที่ลูกเต่าจะรอดไม่มากนักโดยเฉลี่ยรอดไม่ถึง1ใน 1,000 ตัวและแม้จะเติบโตมาแล้วเต่าก็ยังถูกล่าเป็นอาหารมนุษย์และกระดองถูกนำไปทำเป็นเครื่องประดับอีกด้วยทั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราช
1: การที่เราไปย้ายไข่น้ำท่วมถึงไข่อาจจะเสียก็ขยับขึ้นมาการล้อมคอกการสร้างจิตสำนึกแล้วก็การบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เต่าขึ้นวางไข่แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังมันก็มีอัตราการรอดที่เพิ่มขึ้นก็ทำให้เพิ่มจำนวนประชากรได้มากขึ้นค่ะถ้าปล่อยตามธรรมชาติเลยเนี่ยอาจจะมีโอกาสรอดไม่ถึง 10% ทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะคะโดยตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงผู้บริหารของกรมทช.เองนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่น้องพวกเราทุกคนนะคะก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะที่มีโครงการของพระองค์ท่านในการอนุรักษ์เต่าทะเลนะคะแล้วก็สืบเนื่องจากตรงนั้นมาจนถึงทุกวันนี้พวกเราก็ถวายงานมาอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นการศึกษาวิจัยที่ทำให้พวกเราสามารถต่อยอดในเรื่องของการอนุรักษ์ดูแลบำรุงรักษารวมถึงการฟื้นฟูในเรื่องของสัตว์ทะเลแล้วก็ระบบนิเวศทางทะเลค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องฝากไว้ให้กับพวกเราทุกคนนะคะก็คือต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพราะว่ามันเป็นจริงๆนั้นเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็เป็นแหล่งทรัพยากรที่ให้ชีวิตของสัตว์บนบกของพวกเราก็ว่าได้นะครับมันไม่ใช่แค่ทรัพยากรที่เราเห็นแค่นั้นนะคะแต่มันเป็นความยงใยหลายๆเรื่องในระบบนิเวศในโลกใบนี้สิ่งที่จะทำได้ถ้าขอความร่วมมือจริงๆคืออย่าทิ้งขยะลงไปในทะเลนะคะก็คือช่วยเก็บขยะโดยเฉพาะพวกขยะพลาสติกซึ่งเรามีผลศึกษามาแล้วว่ามันมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลและก็สัตว์ทะเลหายากโดยชัดเจนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้โดยตัวเราเองเราสามารถทำได้โดยตัวเราเองก็คงต้องฝากไว้ประเด็นตรงนี้แล้วก็ถ้าเจอสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นมีชีวิตหรือว่าเสียชีวิตก็สามารถแจ้งไปที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ค่ะหรือว่าแจ้งมาที่ศูนย์วิจัยของอันดามันภูเก็ตได้ค่ะ

มหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยนำมาสู่โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในจังหวัดภูเก็ตและพังงาเพื่อมุ่งเน้นการฟื้นฟูเพาะพันธุ์เต่าทะเลอย่างเต่าตะหนุและเต่ากระตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความร่วมมือระหว่างทัพเรือภาคที่3และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมมือการอนุบาลลูกเต่าปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติคืนความอุดมสมบูรณ์สู่ท้องทะเลไทยโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือพระปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์ท่านส่งอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของทะเลโดยเฉพาะเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากดังนั้นโครงการสมเด็จอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงห่วงใยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ท้องทะเลไทยคงความอุดมสมบูรณ์และสามารถส่งต่อคุณค่าแห่งธรรมชาติสู่ชนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนสะท้อนถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงอุทิศ

พระองค์เพื่อความสมดุลของธรรมชาติให้ทุกชีวิตรอดพ้นจากการสูญพันธุ์และทุกความสมบูรณ์ของท้องทะเลในวันนี้คือพยานแห่งน้ำพระราชหฤทัยที่หลั่งไหลสู่ปวงชนและสรรพชีวิตตราบนิรันดร์สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
5: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคนคุยข่าวค่ะดิฉันสุวรรณสามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังนะคะได้ผ่านเพจ Facebook TikTok YouTube ของคนคุยข่าวค่ะหากพูดถึงปูนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงอาหารทะเลค่ะปูทะเลปูม้าหรือว่าปูที่เราคุ้นเคยกันตามแหล่งน้ำทั่วไปค่ะแต่ประเทศไทยของเรานะคะยังมีปูอีกหลายชนิดที่มีความน่าสนใจค่ะและบางชนิดนะคะก็มีความพิเศษถึงขั้นเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกค่ะหนึ่งในนั้นก็คือปูราชินีเป็นปูน้ำจืดที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะทั้งในด้านการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยรวมไปถึงที่มาของชื่อซึ่งเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะเรื่องราวของปูชนิดนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ.2526ค่ะมีการค้นพบปูชนิดนี้เป็นครั้งแรกบริเวณเทือกเขาตะนาวสีอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติมีทั้งผืนป่าลำธารและภูมิประเทศที่เป็นภูเขาค่ะซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิดและในครั้งนั้นนะคะนักวิจัยได้พบปูน้ำจืดที่มีลักษณะแตกต่างจากปูที่มีการบันทึกข้อมูลเอาไว้ค่ะหลังจากมีการค้นพบจึงมีการนำตัวอย่างปูชนิดนี้มาศึกษาและนำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของปูน้ำจืดสายพันธุ์ต่างๆที่มีการค้นพบและบันทึกไว้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศค่ะผลจากการศึกษานะคะและเปรียบเทียบทำให้ทราบว่าปูชนิดนี้มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากชนิดที่มีการค้นพบและบันทึกไว้ก่อนหน้าค่ะจึงได้รับการยืนยันว่าเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกและปูชนิดนี้เองค่ะอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าปูป่าตรงนี้เองที่ทำให้การค้นพบครั้งนี้นะคะมีความสำคัญเพราะไม่ได้เป็นเพียงการค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเรายังมีความหลากหลายทางชีวภาพอีกมากมายที่รอการศึกษาและทำความเข้าใจค่ะโดยหลังจากที่มีการศึกษาจนทราบว่าเป็นปูน้ำจืดชนิดใหม่ของโลกแล้วนะคะทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาเป็นนามของปูน้ำจืดชนิดนี้และจึงได้ชื่อว่าปูราชินีชื่อดังกล่าวมีความหมายค่ะในการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมพรรษา5รอบดังนั้นชื่อปูราชินีจึงไม่ได้เป็นเพียงชื่อเรียกเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นชื่อที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์การค้นพบทางธรรมชาติของประเทศไทยนะคะและเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยค่ะปูชนิดนี้มีความโดดเด่นค่ะในเรื่องของสีสันอย่างมากเมื่อโตเต็มที่จะมีความกว้างของกระดองประมาณ5เซนติเมตรค่ะและมีสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ถึง3สีด้วยกันค่ะก็คือกระดองสีม่วงดำก้ามสีขาวและมีขาสีแดงค่ะเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานของสีที่ค่อนข้างโดดเด่นเลยนะคะทำให้ปูราชินีมีรูปลักษณ์ที่สวยงามและแตกต่างจากปูน้ำจืดหลายชนิดที่เราคุ้นเคยค่ะโดยเฉพาะเมื่อไปอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะจะยิ่งทำให้เห็นความสวยงามได้อย่างชัดเจนค่ะปูราชินีไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในน้ำตลอดเวลาเหมือนกับที่หลายคนเข้าใจนะคะถิ่นอาศัยของปูชนิดนี้ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณสองข้างของลำธารและพื้นที่เนินเขาและมีพฤติกรรมการขุดรูค่ะเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยโดยรูที่ปูขุดนะคะอาจจะมีความลึกประมาณครึ่งเมตรถึง1เมตรค่ะในพื้นที่ป่าและบริเวณที่ใกล้ลำธารเราอาจจะมองเห็นเพียงผืนดินหรือว่าก้อนหินตามธรรมชาตินะคะแต่ใต้พื้นดินค่ะอาจจะมีโพรงที่เป็นที่อยู่ของอาศัยของปูราชินีได้ค่ะและในช่วงเวลาที่มีความน่าสนใจเป็นพิเศษนะคะก็คือฤดูฝนเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วค่ะสภาพแวดล้อมจะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นปูราชินีจะออกจากรูที่อยู่อาศัยเพื่อมาใช้ชีวิตตามธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทั้งการผสมพันธุ์และการลอกคราบค่ะ
การค้นพบปูราชินีก็ช่วยยืนยันนะคะว่าประเทศไทยมีสัตว์น้ำจืดที่มีลักษณะเฉพาะและน่าสนใจเพิ่มขึ้นอีก1ชนิดค่ะนอกจากนี้ยังมีความสำคัญในด้านการสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยด้วยเพราะการที่มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ในประเทศไทยไม่ได้หมายความเพียงว่าเรามีสัตว์ชนิดใหม่เพิ่มขึ้นมาอีก1ชนิดในบัญชีเท่านั้นค่ะทางวิทยาศาสตร์นะคะแต่ยังสะท้อนให้เห็น

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและแหล่งน้ำที่ยังคงมีระบบนิเวศที่สามารถรองรับสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดได้ค่ะหลังจากการค้นพบและมีการศึกษาแล้วข้อมูลเกี่ยวกับปูราชินีก็ได้รับการเผยแพร่ไปยังต่างประเทศค่ะทำให้ชื่อของปูน้ำจืดชนิดนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นจากสัตว์ตัวเล็กๆนะคะที่พบอยู่ในพื้นที่เทือกเขาค่ะของจังหวัดกาญจนบุรีจึงกลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีชีวิตที่มีความสำคัญต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยค่ะและก็ได้รับการกล่าวถึงในระดับนานาชาติประเทศไทยของเราไม่ได้มีเพียงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์นะคะแต่ว่ายังมีความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่มีคุณค่าค่ะต่อทั้งประเทศไทยและในโลกนะคะและปูราชินีก็เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์เหล่านั้นที่ควรค่าแก่การเรียนรู้จดจำและร่วมกันรักษาไว้ให้คงอยู่คู่ผืนป่าของประเทศไทยต่อไปค่ะเมื่อเราพูดถึงโลมานะคะแน่นอนล่ะค่ะคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงภาพสัตว์ทะเลที่ฉลาดค่ะมีการว่ายน้ำที่คล่องแคล่วและมักจะกระโดดขึ้นเหนือน้ำมาโชว์ตัวให้ได้เห็นกันนะคะแต่รู้หรือไม่คะว่าประเทศไทยของเรามีโลมาชนิดหนึ่งที่มีความพิเศษอย่างมากค่ะเพราะมันไม่ได้อาศัยอยู่เฉพาะในทะเลเท่านั้นนะคะแต่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำเค็มและน้ำจืดนั่นก็คือโลมาอิราวดีค่ะโลมาอิราวดีนะคะตัวที่ยิ้มอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะที่มีความสามารถในการปรับตัวให้สามารถอาศัยอยู่ได้ทั้งในพื้นที่น้ำเค็มและน้ำจืดจึงแตกต่างจากภาพจำของโลมาทะเลทั่วไปนะคะเพราะโลมาอิราวดีเนี่ยสามารถพบได้ในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นชายฝั่งค่ะปากแม่น้ำและแหล่งน้ำที่เชื่อมต่อกับทะเลมีการพบกระจายพันธุ์ในบริเวณชายฝั่งของเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงในประเทศไทยค่ะและหนึ่งในพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างมากก็คือทะเลสาบสงขลานะคะทะเลสาบสงขลาไม่ใช่เพียงแหล่งน้ำขนาดใหญ่เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมแต่เป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่น้ำจืดน้ำกร่อยและทะเลสภาพแวดล้อมลักษณะนี้นะคะจึงเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของโลมาอิราวดีค่ะแต่ปัญหานะคะก็คือเมื่อระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไปค่ะและมีกิจกรรมของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นโลมาอิราวดีก็ต้องเผชิญกับภัยคุกคามมากขึ้นตามไปด้วยค่ะและนี่คือเหตุผลที่ทำให้จำนวนประชากรของโลมาอิราวดีในทะเลสาบสงขลาลดลงอย่างน่าเป็นห่วงค่ะโดยจากข้อมูลนะวันที่16พฤษภาคมพ.ศ.2565นะคะพบว่าในทะเลสาบสงขลามีโลมาอิราวดีเหลืออยู่เพียง14ตัวค่ะ14ตัวนี่คือจำนวนชีวิตที่เหลืออยู่นะคะซึ่งอาจเป็นตัวชี้วัดสำคัญเลยค่ะว่าในทะเลสาบสงขลาจะสามารถดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไปได้หรือไม่ค่ะโดยมีภัยคุกคามนะคะภัยคุกคามแรกก็คือเครื่องมือประมงค่ะสำหรับโลมาอิราวดีแล้วนั้นนะคะการติดเครื่องมือประมงถือเป็นหนึ่งในอันตรายที่สำคัญค่ะพอเมื่อโลมาว่ายน้ำออกไปหาอาหารนะคะในพื้นที่เดียวกับที่มีการทำประมงก็มีโอกาสค่ะที่มันจะเข้าไปติดหรือพันกับเครื่องมือประมงได้และเมื่อไม่สามารถหลุดออกมาได้นะคะโลมาก็อาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ค่ะภัยคุกคามต่อมาก็คืออุบัติเหตุจากเรือและใบพัดเรือทะเลสาบนะคะเป็นทั้งแหล่งธรรมชาติและพื้นที่ที่มีการสัญจรทางน้ำค่ะเมื่อโลมาอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกับเส้นทางเรือแน่นอนแหละค่ะจะมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะการถูกใบพัดเรือนะคะและสำหรับประชากรที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวแล้วนั้นการสูญเสียแม้เพียงหนึ่งชีวิตนะคะก็มีความหมายอย่างมากค่ะอีกด้านหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของแหล่งที่อยู่อาศัยทั้งการสะสมของตะกอนการตื้นเขินและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในทะเลสาบค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะสามารถส่งผลต่อระบบนิเวศโดยรวมค่ะพอเมื่อสภาพแหล่งน้ำเปลี่ยนไปค่ะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศก็จะได้รับผลกระทบตามไปด้วยรวมไปถึงแหล่งอาหารของโลมาอิราวดีค่ะหากมีปลาและสัตว์น้ำที่เป็นอาหารลดลงไปโลมาก็ต้องใช้พลังงานและเวลาในการหาอาหารมากขึ้นค่ะและเมื่ออาหารมันลดลงนะคะก็ย่อมส่งผลต่อสุขภาพค่ะและความสามารถในการดำรงชีวิตของประชากรและ

สำคัญนะคะก็คือการลดภัยคุกคามจากเครื่องมือประมงเพิ่มความขึ้นเท่านั้นค่ะต้องรู้ว่าโลมาใช้พื้นที่บริเวณใดต้องไปหาอาหารข้อมูลเหล่านี้นะคะจะกลายเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวางแผนอนุรักษ์ในระยะยาวได้ค่ะอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการอนุรักษ์นะคะก็คือการยกระดับสถานะการคุ้มครองเมื่อวันที่12พฤษภาคมพ.ศ.2565มีมติเห็นชอบในหลักการค่ะให้ยกสถานะโลมาอิราวดีเป็นสัตว์สงวนแนวทางดังกล่าวนะคะมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มระดับการคุ้มครองและสนับสนุนให้เกิดมาตรการอนุรักษ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเป้าหมายที่สำคัญของการอนุรักษ์ในเวลานั้นนะคะก็คือเพิ่มจำนวนประชากรโลมาอิราวดีจาก14ตัวเนี่ยให้เป็น30ตัวภายใน10ปีค่ะดูจากตัวเลข30ปีนะคะอาจดูไม่มากค่ะเมื่อเทียบกับสัตว์ป่าชนิดอื่นแต่สำหรับโลมาอิราวดีแล้วนั้นนะคะในทะเลสาบสงขลาการเพิ่มจาก14ตัวไปเป็น30ตัวเนี่ยถือเป็นภารกิจที่มีความหมายอย่างมากค่ะเพราะหมายถึงการเพิ่มโอกาสให้ประชากรมีความมั่นคงมากขึ้นค่ะไปเพิ่มโอกาสในการพบคู่การขยายพันธุ์และไปเพิ่มโอกาสให้เขาเนี่ยมีลูกหลานนะคะจะยังคงอยู่ในทะเลสาบสงขลาต่อไปค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ลองมองโลมาอิราวดีไม่ใช่เพียงสัตว์น้ำหายากที่กำลังใกล้สูญพันธุ์ค่ะแต่ว่าให้มองในฐานะตัวแทนของระบบนิเวศทะเลสาบสงขลานะคะหากโลมายังสามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นหมายความว่าเรายังมีโอกาสที่จะรักษาระบบนิเวศแห่งนี้เอาไว้ได้ค่ะและถ้าหากว่าสามารถทำให้จำนวนโลมาเพิ่มขึ้นนะคะจาก14ตัวไปสู่30ตัวได้สำเร็จนั่นจะไม่ใช่เพียงความสำเร็จของการอนุรักษ์โลมาเท่านั้นค่ะแต่ว่าจะแสดงถึงความสำเร็จของคนทั้งพื้นที่นะคะเป็นชุมชนนักวิจัยเจ้าหน้าที่และของทุกคนที่ช่วยกันรักษาทะเลสาบสงขลาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกกันสักครู่ค่ะ

0: เป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
0: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยเหรอ
1: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายในที่สุด
0: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
1: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามนัดทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
2: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
3: เอกสารโครงการนี้แก้ตัวเลขให้พี่หน่อย
4: แต่ตัวเลขนี้มันเกินจริงไปหน่อยนะครับถ้าทำตามนี้มันเข้าข่ายทุจริตแล้วนะครับ
3: พี่บอกให้ทำก็ทำไปเถอะหน้า
4: จะดีหรือครับพี
3: ่อย่าโลกสวยไปนักเลย
4: ผมคงทำให้ไม่ได้หรอกครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำผมจะให้คนอื่นทำแทนและเราจะได้เห็นดีกัน
5: เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบบังคับเรามีทางเลือกเสมออย่าเมินเฉยต่อการทุจริตพบเบาะแสแจ้งได้ที่สายด่วนปปช.1205เพราะทุกเสียงมีความหมาย

0: สมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดีของทุก

0: ฮัลโหลแก
1: อยู่ที่นี่หรอ
0: ก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะคือแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะคืออากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
2: ทุกๆคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
3: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
4: เริ่มจากการปลูกต้นไม
5: ้เลิกการเผาขยะ
6: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
7: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา
8: บางครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจ

0: ากเสือกกพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสือจันทบูรณ
1: ์จะขอจงรักภักดีองค์ราชินีตลอด
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการคนคุยข่าวค่ะทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมโทรศัพท์มือถือค่ะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราไปแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ติดต่อครอบครัวนะคะเรื่องงานหรือว่าทำธุรกรรมทางการเงินค่ะแต่ในอีกด้านหนึ่งนะคะโทรศัพท์มือถือก็กลายเป็นช่องทางสำคัญเช่นกันค่ะที่มิจฉาชีพใช้เข้ามาหลอกลวงประชาชนค่ะและหนึ่งในกลโกงนะคะที่สร้างความหวาดกลัวให้กับเหยื่อได้มากก็คือการโทรเข้ามาแล้วอ้างว่าคุณมีส่วนพัวพันกับคดีประโยคสั้นๆเพียงประโยคเดียวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าจะสามารถทำให้คนที่รับสายเนี่ยมีความตกใจและเกิดความกลัวขึ้นมาได้ทันทีค่ะเพราะเมื่อได้ยินคำว่าคดีนะคะหลายคนก็อาจจะคิดได้ทันทีค่ะว่าแล้วเราไปทำอะไรผิดไว้นะคะมีใครเอาชื่อเราไปใช้หรือเปล่าหรือว่าบัญชีธนาคารของเรามีปัญหาอะไรไหมและนี่คือสิ่งที่มิจฉาชีพต้องการนั่นเองค่ะพวกเขานะคะไม่ได้ต้องการให้เรามีเวลาคิดค่ะแต่ว่าเขาต้องการให้เราเนี่ยตกใจกลัวและจะได้รีบทำตามคำสั่งนั่นเองค่ะโดยรูปแบบการหลอกลวงนะคะมักเริ่มต้นจากการมีการโทรศัพท์เข้ามาค่ะแล้วก็อาจอ้างตัวค่ะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีค่ะจากนั้นก็จะบอกว่าชื่อของเราเลขบัตรประชาชนนี้นะคะหรือบัญชีธนาคารของเราไปปรากฏอยู่ในคดีบางอย่างค่ะหรือบางครั้งอาจจะมีการอ้างว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินค้ายาเสพติดหรือคดีทางการเงินสิ่งสำคัญนะคะก็คืออย่าเพิ่งตกใจค่ะและอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเมื่อเรากลัวนะคะมิจฉาชีพจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปที่มักพบเลยก็คือมิจฉาชีพเนี่ยอาจอ้างว่าเรื่องนี้เป็นคดีสำคัญและจะต้องส่งต่อสายให้กับตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ท่านอื่นเพื่อทำการสอบสวนตรงนี้เองค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าถ้าเป็นตำรวจจริงก็น่าจะน่าเชื่อถือแต่ว่ามิจฉาชีพในปัจจุบันนะคะสามารถสร้างสถานการณ์ให้ดูเหมือนจริงได้มากขึ้นค่ะจากคนหนึ่งอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะคะอีกคนอ้างเป็นตำรวจและอีกคนอาจจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐค่ะก็เลยทำให้เหยื่อรู้สึกว่ากำลังเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายจริงบางกรณีนะคะอาจจะมีการวิดีโอคอลค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งกลวิธีที่ใช้สร้างความน่าเชื่อถือค่ะปลายสายนะคะอาจจะเปิดกล้องมีการแต่งตัวค่ะคล้ายตำรวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐค่ะมีฉากหลังเหมือนสำนักงานหรือว่าแม้กระทั่งคำพูดคำจานะคะที่เป็นทางการค่ะทำให้คนที่อยู่ปลายสายเกิดความรู้สึกว่านี่ต้องเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆแน่นอนแต่ต้องจำไว้นะคะว่าการที่เราเห็นหน้ากันผ่านวิดีโอคอลเนี่ยไม่ได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าอีกฝ่ายเป็นเจ้าหน้าที่ตัวจริงค่ะพอมิจฉาชีพนะคะเขาสามารถสร้างได้ค่ะสร้างฉากสร้างตัวตนหรือว่าใช้เทคโนโลยีต่างๆนะคะเพื่อทำให้สถานการณ์ดูน่าเชื่อถือได้และนั่นแหละค่ะเมื่อทำให้เหยื่อเชื่อได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างความกลัวค่ะอาจจะมีการพูดในลักษณะที่ว่าถ้าคุณไม่ให้ความร่วมมือคุณอาจถูกออกหมายจับได้นะคะหรือบัญชีของคุณอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบัญชีของคุณบางครั้งนะคะอาจจะมีการส่งเอกสารหรือหลักฐานบางอย่างมาให้ดูผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะก็เพื่อทำให้เหยื่อเชื่อมากขึ้นแต่เอกสารเหล่านี้นะคะอาจจะดูเหมือนเป็นหมายเรียกหมายจับหรือว่าเอกสารจากธนาคารก็แล้วแต่นะคะที่ส่งมานั้นน่ะไม่ได้หมายความว่าเป็นเอกสารจริงเสมอไปเพราะมิจฉาชีพสามารถปลอมแปลงเอกสารและข้อมูลต่างๆเพื่อใช้ประกอบการหลอกลวงได้ค่ะเมื่อเหยื่อเริ่มเชื่อและเกิดความกลัวแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญที่สุดแล้วค่ะนั่นก็ไปสู่การหลอกให้โอนเงินมิจฉาชีพอาจอ้างว่าเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์จะต้องตรวจสอบบัญชีธนาคารหรืออาจบอกว่าต้องโอนเงินไปยังบัญชีที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้นะคะเพื่อแสดงว่าเงินดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดบางรายค่ะอาจจะถูกสั่งให้ถอนเงินสดออกมาจากธนาคารแล้วนำเงินไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตรงนี้ต้องย้ำให้ชัดเจนมากๆนะคะว่าเจ้าหน้าที่จริงๆจะไม่ให้ประชาชนโอนเงินไปค่ะเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นี่เป็นหลักที่ประชาชนควรจำให้ขึ้นใจนะคะว่าถ้ามีใครโทรเข้ามาบอกว่าเราเนี่ยไปพัวพันกับคดีแล้วขอให้เราโอนเงินเพื่อเป็นการพิสูจน์ตัวเอง ให้สงสัยไว้ก่อนเลยค่ะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพได้เพราะเป้าหมายของคนร้ายนะคะก็คือทำให้เราเนี่ยไม่มีเวลาตรวจสอบนั่นเองค่ะดังนั้นหากวันหนึ่งมีสายเข้ามานะคะแล้วบอกว่าคุณพัวพันกับคดีสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คืออย่าเพิ่งเชื่อค่ะโดยเฉพาะถ้าเป็นเบอร์แปลกหรืออีกฝ่ายพยายามทำให้เชื่อทันทีว่าเขาเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก็ตามนะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวค่ะอย่าบอกรหัสผ่านอย่าให้รหัส OTP ค่ะและอย่าเปิดเผยข้อมูลทางการเงินเพราะข้อมูลเหล่านี้นะคะอาจจะถูกนำไปใช้ในการเข้าถึงบัญชีหรือหลอกลวงต่อได้ค่ะสิ่งที่สองนะคะก็คืออย่าคุยต่อถ้าอีกฝ่ายอ้างว่ามีคดีให้เราตั้งสติก่อนค่ะแล้วตัดสายทิ้งไปเลยไม่จำเป็นต้องไปกลัวนะคะว่าถ้าวางสายแล้วจะมีความผิดเพราะสิ่งที่ควรทำนะคะคือหยุดการสนทนาที่ไม่แน่ใจค่ะแล้วไปตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองผ่านช่องทางของหน่วยงานนั้นโดยตรงค่ะอย่าใช้เบอร์โทรศัพท์หรือช่องทางติดต่อที่คนที่โทรมาหาเป็นคนให้นะคะให้ไปค้นหาช่องทางติดต่ออย่างเป็นทางการด้วยตัวเองค่ะและสิ่งสุดท้ายค่ะที่ต้องจำให้แม่นที่สุดเลยนะคะคืออย่าโอนไม่ว่าจะมีการอ้างเหตุผลอะไรก็ตามค่ะจะบอกว่าเป็นการตรวจสอบบัญชีพิสูจน์ความบริสุทธิ์อายัดเงินชั่วคราวหรือบอกว่าจะคืนเงินให้ภายหลังอย่าเพิ่งโอนเด็ดขาดค่ะพอเมื่อเงินถูกโอนไปแล้วนะคะการติดตามเนี่ยอาจจะทำได้ยากค่ะแต่ถ้าหากในกรณีเผลอโอนเงินไปแล้วหรือสงสัยว่าตัวเองกำลังตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอย่านิ่งเฉยค่ะและอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปนะคะสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441เพื่อแจ้งเหตุสอบถามและขอความช่วยเหลือค่ะรวมไปถึงสามารถแจ้งความออนไลน์นะคะผ่านช่องทางการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ที่หน้าจอตอนนี้นะคะ thaipoliceonline.go.th ค่ะและที่สำคัญค่ะอย่าอายที่จะไปขอความช่วยเหลือพอมิจฉาชีพนะคะเขาออกแบบโกงๆมาค่ะเพื่อหลอกให้คนเนี่ยตกใจและตัดสินใจที่ผิดพลาดไปค่ะไม่ว่าใครนะคะก็สามารถตกเป็นเป้าหมายได้สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเมื่อรู้ตัวแล้วต้องรีบหยุดค่ะแล้วก็รีบไปแจ้งขอความช่วยเหลือทันทีสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกคนจำประโยคนี้ไว้ค่ะอย่าเชื่ออย่าคุยอย่าโอนค่ะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่13ลงพื้นที่บองตีรับฟังปัญหาประชาชนพร้อมเร่งประสานแก้ไขความเดือดร้อนจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินประจำปี2569จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมผู้ว่าพาออกกำลังกายครั้งที่3ปั่นล่อรั้วทัวร์รอบฐานบินและเต้นแอโรบิกขยับกายสบายชีวีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่ายามค่ำคืนติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง่าพันธ
1: ์ผมพิษณุสอนยางสูงนะครับวันนี้พบกันอาทิตย์ที่13กันยายน2569ครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรือทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ

0: เริ่มต้นข่าวแรกกาญจนบุรีครับจังหวัดกาญจนบุรีจากโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งที่13ลงพื้นที่บ้องตี้รับฟังปัญหาประชาชนพร้อมกับเร่งประสานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่13ประจำปีงบประมาณ2569นะครับโดยจะขึ้นที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้ตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายเพียรวิทย์ฉายวิเชียนป้องกันจังหวัดกาญจนบุรีนายสุรสิทธิ์จันอุทานายอำเภอไซโยกกล่าวต้อนรับนะครับแล้วก็นายนิทัศน์ลูกอินนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้องตี้ได้รายงานสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้พบปะหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่พร้อมกับมอบวุ้นเส้นและน้ำตาลทรายรวม100กิโลกรัมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่2โรงเรียนมอบพันปลาให้แก่ผู้นำท้องถิ่นและถุงยางชีพจำนวน200ชุดช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสด้านอบต.บ้องตี้ได้ยื่นเรื่องสะท้อนปัญหา3ด้านนะครับได้แก่ที่ดินทำกินทะเบียนราษฎร์ปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอและไฟตกไฟกระชากปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะอ่างน้ำวังกระโดกนะครับที่มีจอกแหนปกคลุมกว่า92ไร่ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับเรื่องเพื่อไปประสานแก้ไขขณะที่ส่วนราชการในจังหวัดและอำเภอต่างๆได้นำบริการนะครับลงพื้นที่ไปให้บริการประชาชนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนความต้องการนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปครับ
1: จังหวัดลพบุรีจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมถ่ายทอดความงดงามของนาฏศิลป์ไทยและร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติค่ะที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีนายวีรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักอธิบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินอย่างเป็นทางการโดยมีศิลปินแห่งชาติหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีในการนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาที่มาร่วมงานค่ะการจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดลพบุรีและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านการนำเสนอความงดงามของศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติโดยจัดแสดงอย่างสมเกียรติสะท้อนความปราณีตและอัตลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมรวมถึงปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมสำหรับกิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมถวายอาลัยพระมิ่งแม่แห่งแผ่นดินมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากวิทยาลัยนาฏศิลป์4แห่งได้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีและวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรีอาทิการแสดงรำถวายอาลัยระบำนบนารายณ์ระบำนาฏยรัตนศิลาการแสดงลพบุรีชะเยศเถิดเทิงระบำชิงระบำครวญคาบุรีรมณีผีเสื้อปางสีดาเสน่หานาฏดนตรีและการแสดงโขนเรื่องรำมเกียรติตอนรามาวตารถ่ายทอดความวิจิตรทางนาฏศิลป์ไทยและความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวในพื้นที่ตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจังหวัดกาญจนบุรีประจำปีงบประมาณ2569ที่โรงเรียนบ้านบ้องตี้ตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายอำเภอไซโยกข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครพอสวและประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีนะครับ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวจังหวัดกาญจนบุรีออกให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่โดยให้บริการตรวจรักษาโรคแพทย์แผนปัจจุบันนะครับและแพทย์แผนไทยตรวจเต้านมตนเองรวมถึงบริการด้านทันตกรรมเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงสำหรับหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดกาญจนบุรีได้รับพระราชทานการสนับสนุนด้านยาเวชภัณฑ์อาหารและยานพาหนะสำหรับอาสาสมัครมาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมสร้างความปลื้มปิติแก่ประสบนิกรเป็นอย่างยิ่งครับ
1: จังหวัดลพบุรีร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีและภาคีเครือข่ายร่วมกันปล่อยสัตว์น้ำกว่า 300,000 ตัวคืนชีวิตให้แหล่งน้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ2569ค่ะที่คลองชัยนาทป่าสักมูลนิธิชัยพัฒนาตำบลพุขาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 300,000 ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนายสง่าคำพันธ์ประมงจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนนักเรียนและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทั้งนี้วันประมงแห่งชาติตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีกรมประมงได้จัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีจำนวนที่เพียงพอและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนและในวันดังกล่าวทางราชการยังรณรงค์ขอให้ประชาชนร่วมมือในการงดจับสัตว์น้ำต่างๆมาใช้ประโยชน์หรือบริโภคอีกด้วยนะคะสำหรับพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อยในครั้งนี้ได้แก่ลูกพันธุ์ปลาตะเพียนขาวปลาบึกและลูกพันธุ์กุ้งกล้ามกรามรวมกว่า 300,000 ตัวสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชนเพื่อเสริมความสมบูรณ์ให้ระบบนิเวศทางน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับคนลพบุรีต่อไปค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้ขอความร่วมมือประชาชนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำหลังปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงแหล่งน้ำพร้อมงดทำประมงผิดกฎหมายและจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ค่ะรวมถึงร่วมกันรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดปราศจากมลภาวะเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: พระกระบุรีไปมอบสิ่งของแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบทรวมไปถึงที่เพชรบุรีนะครับมีการเข้าปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะที่วัดใหญ่สุวรรณารามช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gas Tech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution Carbon ต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีที่ supply และความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: ลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวและยากไร้พร้อมกับมอบสิ่งของแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบทจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ในพื้นที่ตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับ

0: นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวและมีฐานะยากไร้พร้อมกับมอบสิ่งของแก่เด็กด้อยโอกาสในชนบทจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์รวม2ครัวเรือนในพื้นที่ตำบลบ้องตี้อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายอำเภอไซโยกสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยแพทย์พอ.สว.อ.ส.ม.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยมนะครับในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมกับมอบสิ่งของเรื่องอุปโภคบริโภคถุงยังชีพผ้าห่มกันหนาวและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน2รายรายละ 3,000 บาทอีกทั้งยังมอบไข่ไก่อารมณ์ดีจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอีกด้วยนะครับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทกรมการพัฒนาชุมชนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2522เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กแรกเกิดถึง6ปีในครอบครัวยากจนและขาดโอกาสต่อมาในปี2536สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับกองทุนไว้ในพระราชูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยมุ่งบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของชุมชนในอนาคตครับ
1: พุทธศาสนิกชนชาวเพชรบุรีพร้อมใจเข้าวัดปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมะสวนะภายใต้แนวคิดครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนค่ะร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมะสวนะภายใต้แนวคิดครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนณวัดใหม่สุวรรณารามวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ะในโอกาสนี้ประธานในพิธีประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมถวายเครื่องสักการะเครื่องสมณบริขารและยารักษาโรคแด่พระวชิระเหมคุณเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นพุทธศาสนิกชนร่วมรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพัสหารแด่พระสงฆ์รับฟังสัมโมทนียกถาและร่วมเจริญภาวนาก่อนกรวดน้ำรับพรและลาพระไตรรัตนตรัยค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวมุ่งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ใช้วันธรรมะสวนะเป็นโอกาสเข้าวัดฟังธรรมและน้อมนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันพร้อมส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะในขณะเดียวกันแนวคิดครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนยังส่งเสริมการนำตะกร้าหรือผลิตภัณฑ์จากชุมชนมาใช้ในการทำบุญและใส่บาตรเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกพร้อมสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามควบคู่การส่งเสริมคุณธรรมความสัมพันธ์ในครอบครัวการรักษาสิ่งแวดล้อมและการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนส่งเสริมคุณธรรมสานสัมพันธ์ชุมชนครับนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะภายใต้แนวคิดครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนที่วัดมหาธาตุวรวิหารอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโดยพิธีเริ่มด้วยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายเครื่องสักการะเครื่องสมณบริขารและยารักษาโรคแด่พระวชิระวาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมรับศีลฟังพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ก่อนที่ประธานฝ่ายสงฆ์จะกล่าวสัมโมทนียกถานำเจริญภาวนาและประกอบพิธีอนุโมทนากรวดน้ำรับพรและลาพระรัตนตรัยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและครอบครัวได้เข้าวัดทำบุญในวันธรรมสวนะน้อมนำหลักธรรมค

0: คำสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตตลอดจนร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามนะครับนอกจากนี้แนวคิดครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนยังมุ่งเชื่อมโยงกิจกรรมทางศาสนากับการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนครับ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนำจิตอาสาร่วมเก็บขยะและปรับภูมิทัศน์อำเภอสามโก้ตามโครงการผู้ว่าพาเก็บขยะอ่างทองเมืองสะอาดน่าอยู่น่ายนประชาชนมีส่วนร่วมค่ะนายไพบูลย์สุภบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนำทีมจิตอาสาอ่างทองปฏิบัติการเก็บขยะปรับภูมิทัศน์ริมสองข้างทางตั้งแต่บริเวณรอบองค์การบริหารส่วนตำบลอบธมอำเภอสามโก้ไปจนถึงบริเวณตลาดนัดเมืองใหม่สามขาวตามโครงการผู้ว่าพาเก็บขยะอ่างทองเมืองสะอาดน่าอยู่น่าโยนประชาชนมีส่วนร่วมที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองนายอำเภอสามโก้หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอสามโก้และเหล่าจิตอาสาร่วมกิจกรรมค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวชื่นชมอำเภอสามโก้ที่สามารถดูแลรักษาถนนและคูคลองให้สะอาดน่าอยู่น่ายนต์ขอฝากให้ผู้นำชุมชนและชาวสามโก้ช่วยกันดูแลชุมชนให้สะอาดอย่างต่อเนื่องสร้างความประทับใจต่อผู้ที่มาเยือนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักท่องเที่ยวจากนั้นได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการในตลาดนัดไทยช่วยไทยเฟส2ซึ่งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าโอท็อปของอำเภอสามโก้ในราคาประหยัดแก่ประชาชนค่ะ
0: จังหวัดลพบุรีเปิดเวทีค้นหาเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol และการแข่งขัน To Be Number One Teen Dance Style ระดับจังหวัดประจำปี2569โดยเฟ้นหาตัวแทนของจังหวัดลพบุรีก้าวสู่การแข่งขันในระดับภาคครับที่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีจังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนต้นแบบห่างไกลยาเสพติด To Be Number One จังหวัดลพบุรีนะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรสาธารณสุขเยาวชนสมาชิก To Be Number One คณะครูผู้ฝึกสอนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนแสดงศักยภาพกล้าคิดกล้าแสดงออกและพัฒนาตนเองเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดีตามแนวคิดเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดผลการประกวดผลงานอำเภอและชมรม To Be Number One รางวัลชนะเลิศได้แก่ชมรม To Be Number One โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัยรองชนะเลิศได้แก่ชมรม To Be Number One บ้านสะพาน4และอำเภอชัยบาดาลขณะที่การประกวด To Be Number One Idol ฝ่ายหญิงชนะเลิศได้แก่นางสาวทมนวันสมสง่าโรงเรียนบ้านหมี่วิทยาและฝ่ายชายชนะเลิศได้แก่นายสรันกันทิยาโรงเรียนโคกสำโรงวิทยานะครับส่วนในการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancer Style ในรุ่น Pre-Teenage ชนะเลิศได้แก่ทีม The Episode Frida Dance และรุ่น Teenage ชนะเลิศได้แก่ทีมCicella Frida Dance นะครับโดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1ของทั้ง2รุ่นนั้นจะเป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรีไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคในปี2570โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มอบเกียรติบัตรและรางวัลพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก To Be Number One และร่วมชมการแสดงของทีมชนะเลิศทั้ง2รุ่นสะท้อนพลังสร้างสรรค์ของเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และร่วมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้ห่างไกลยาเสพติดครับ
1: พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจค่ะ

ความต้องการพลังงานทั่วโลกไม่ใช่เพียงความท้าทายในอนาคตอีกต่อไปแต่คือความจริงของวันนี้ Gastech งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพปักหมุดเอเชียศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกพื้นที่ที่เหล่าผู้กำหนดนโยบาย CEOs นักธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นให้กลายเป็นความมั่นคงการลงทุนและการเติบโตร่วมกันต้อนรับ Gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจในสนามข่าวท้องถิ่นกันต่อค่ะ
1: จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านช่วยลดค่าไฟสร้างรายได้และลดโลกร้อนอย่างยั่งยืนครับนายสิทธิวีวรรณพฤกษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดและคณะทำงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดครั้งที่3ประจำปี2569เพื่อวางแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่โดยที่ประชุมมีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าในฐานะที่ปรึกษาโครงการร่วมทบทวนข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปีฐานพุทธศักราช2562และคาดการแนวโน้มไปจนถึงปี2593นะครับพร้อมกับพิจารณาร่างแผนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือเนสซีโร่และร่างแผนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคาร์บอนเนเทอริตี้นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดนะครับสำหรับแผนการลดก๊าซเรือนกระจกมีการเสนอมาตรการรวม25มาตรการซึ่งแบ่งเป็นระดับประเทศ2มาตรการและระดับจังหวัด23มาตรการขณะที่แผนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนมีมาตรการรวม19มาตรการครอบคลุมทั้งภาคพลังงานการขนส่งการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลการเกษตรรวมถึงป่าไม้และพื้นที่สีเขียวซึ่งประเด็นสำคัญที่ประชุมเห็นชอบให้การไฟฟ้านะครับให้การผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซล่าลูฟท็อปภาคประชาชนเป็นแบบจำลองธุรกิจหลักของจังหวัดโดยส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาดไม่เกิน5กิโลวัตต์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ภายในครัวเรือนนะครับซึ่งมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 1,500 ถึง 2,500 บาทต่อเดือนและประชาชนสามารถสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินคืนให้การไฟฟ้าในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยขณะเดียวกันยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 4.5 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีต่อครัวเรือนโดยจังหวัดกาญจนบุรีมุ่งขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกให้เกิดขึ้นจริงในระดับพื้นที่ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
0: จังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินประจำปี2569ค่ะนายกรกฎวงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสารกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินประจำปี2569โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เขต16ได้จัดการอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสารกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินประจำปี2569มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนรวมจำนวน113คนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวที่ห้องประชุมริเวอร์ตันคอนเวนชั่นฮอลล์โรงแรมริเวอร์ตันอำเภอเมืองสมุทรสงครามค่ะด้านพันตรีณัฐพลทรัพย์เจริญรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.เขต16กล่าวว่าปัจจุบันภัยพิบัติมีแนวโน้มเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้นระบบการสื่อสารจึงมีความสำคัญต่อการแจ้งเตือนภัยและประสานการช่วยเหลือประชาชนโดยจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆสำหรับการอบรมในครั้งนี้มุ่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารแก่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์และรายงานสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินหน้าติดตามการจัดการขยะและมลพิษเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนจากสถานที่กำจัดขยะพร้อมกับพัฒนาศูนย์จัดการขยะต้นแบบกับที่ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่4ประจำปี2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและการเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับโดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติการประชุมในครั้งที่ผ่านมาโดยเทศบาลตำบลนครหลวงมีการรายงานความคืบหน้าการจัดทำรางน้ำหรือว่าแนวป้องกันนะครับเพื่อรองรับน้ำขยะจากตัวอาคารและป้องกันไม่ให้น้ำขยะนั้นไหลลงไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลามีการรายงานความคืบหน้าของการเปลี่ยนแปลงวิธีการกำจัดขยะมูลฝอยจากเดิมการนำมูลฝอยไปดำเนินการใช้หรือหาประโยชน์นะครับโดยวิธีการจำหน่ายหรือว่าขายทอดตลาดเป็นการฝังกลบตามหลักวิชาการนอกจากนี้ในที่ประชุมรับทราบผลการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการติดตามสถานการณ์และบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของจังหวัดส่วนศูนย์จัดการขยะต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคมทั้งเรื่องของการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนการรวบรวมของเสียอันตรายจากชุมชนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่นะครับพร้อมกันนี้ก็ยังมีการรายงานผลการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เหมาะสมทั้งแนวทางการกำจัดขยะและการกำหนดอัตราค่าบริหารจัดการบนพื้นฐานต้นทุนการกำจัดขยะที่แท้จริงรวมไปถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใช้บริการทางนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีการติดตามเรื่องของการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยอย่างต่อเนื่องทั้งการป้องกันขยะปนเปื้อนแหล่งน้ำการกำจัดขยะตามหลักวิชาการและการเฝ้าระวังมลให้มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ครับ
0: จังหวัดสมุทรสงครามซิตี้เปิดตัวโครงการ The Mentai New Bloodลุยศึกไทยลีก2ฤดู 2026-2027 มุ่งสร้างนักเตะรักยาสู่อาชีพค่ะนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ The Mentai New Blood กระเบนเลือดใหม่ของสโมสรฟุตบอลสมุทรสงครามซิตี้เพื่อเตรียมความพร้อมสู้ศึกฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล 2026-2027 โดยมีตัวแทนสโมสรสมุทรสงครามซิตี้เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยผู้บริหารสโมสรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักค่ะโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่าจังหวัดสมุทรสงครามมีความภาคภูมิใจที่มีสโมสรฟุตบอลที่มุ่งพัฒนานักกีฬาและเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลมืออาชีพอย่างเป็นระบบพร้อมย้ำว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันแต่ยังเป็นพลังสร้างแรงบันดาลใจและวางรากฐานชีวิตให้เยาวชนโดยภาครัฐภาคเอกชนสโมสรและประชาชนจะร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาวงการฟุตบอลและสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสำหรับฤดูกาลใหม่สโมสรสมุทรสงครามซิตี้ภายใต้ฉายากระเบนพิฆาตได้ปรับโครงสร้างทีมภายใต้แนวคิด The Mentai New Blood ผลักดันนักเตะสายเลือดใหม่พร้อมเสริมทีมด้วยผู้ฝึกสอนและนักเตะศักยภาพสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3โซนภาคตะวันตกต่อไปค่ะ
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเดินหน้าพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิลงนามถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพร้อมกับบูรณาการเครือข่ายสุขภาพจังหวัดลพบุรีครับที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกการส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีพร้อมกับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพการสาธารณสุขมูลฐานและการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิของจังหวัดลพบุรีโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและผู้แทนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย5แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชโรงพยาบาลโคกสำโรงโรงพยาบาลพัฒนานิคมโรงพยาบาลท่าวุ้งและโรงพยาบาลหนองม่วงร่วมลงนามความร่วมมือนะครับการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจรพสตให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจพุทธศักราช2542ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายทั้ง5แห่งกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่รวม14แห่งนะครับ เพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีความเชื่อมโยงและเป็นระบบประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพทั่วถึงและเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขขณะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีจะทำหน้าที่กำกับและควบคุมการประกอบวิชาชีพของบุคลากรให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์และมาตรฐานวิชาชีพความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นการบูรณาการการทำงานด้านสุขภาพระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขและเครือข่ายโรงพยาบาลเพื่อยกระดับบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพและมาตรฐานสร้างหลักประกันให้ประชาชนชาวลพบุรีได้รับบริการสุขภาพที่สะดวกรวดเร็วต่อเนื่องและทั่วถึงครับ
0: จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมผู้ว่าพาออกกำลังกายครั้งที่3ปั่นเลาะรั้วทัวร์รอบฐานบินและเต้นแอโรบิกขยับกายสบายชีวีค่ะนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้ว่าพาออกกำลังกายครั้งที่3ปั่นเลาะรั้วทัวร์รอบฐานบินและเต้นแอโรบิกขยับกายสบายชีวีณโรงเรียนการบินกองทัพอากาศอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิตในระดับจังหวัดประจำปี2569โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนการบินพร้อมด้วยประธานชมรมคู่สมรสทหารอากาศโรงเรียนการบินนายสมาวิทย์สุพันภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนายอำเภอกำแพงแสนหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนการบินและหน่วยงานต่างๆร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้นำเข้าร่วมปั่นจักรยานรอบฐานบินระยะทาง8กิโลเมตรพร้อมร่วมสักการะศาลเจ้าพ่อเสือให้อาหารสัตว์และกระบือทรงไถ่ชีวิตพระราชทานร่วมถึงกิจกรรมผจญภัยซิปไลน์และเต้นแอโรบิกขยับกายสบายชีวีตลอดจนชมการแสดงดนตรีและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยหันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิตสร้างสุขภาวะที่ดีทางด้านร่างกายและจิตใจพร้อมส่งเสริมความรักความสามัคคีน้ำใจนักกีฬาและสร้างเครือข่ายด้านการกีฬาในทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืนค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาไปติดตามที่นครปฐมมีการเปิดโอกาสนะฮะให้เรื่องของตลาดเกษตรเนี่ยเข้าไปสู่วิธีการต่างๆที่จะช่วยผลักดันให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับรวมไปถึงไปดูที่อยุธยานะครับมีการจัดงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรี

0: าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคปนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติ

0: ข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด
1: GasTech
2: งานประชุมยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกด้านก๊าซธรรมชาติ LNG Solution คาร์บอนต่ำไฮโดรเจนการเปลี่ยนไปพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานกำลังจะเกิดขึ้นที่กรุงเทพร่วมกันต้อนรับ GasTech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการด้านพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน
3: กลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
4: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทแจกโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนจังหวัดชัยนาทครับที่วัดศรีวิชัยวัฒนารามอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนจังหวัดชัยนาทประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยนายวิษณุวิทยาวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทางนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทเล็งเห็นความสำคัญโดยจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาถวายสังฆทานน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมนำพาไปสู่สังคมที่สงบสุขความเจริญที่มั่นคงของประเทศชาติสืบไปครับ
3: จังหวัดนครปฐมเปิดงาน Agri Connected Fair 2569แอดภาคกลางปริมณฑลเชื่อมโยงสินค้าเกษตรสร้างโอกาสทางการค้ายกระดับเกษตรกรสู่ตลาดยุคใหม่ค่ะที่บริเวณสนามดนตรีฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายตลอดจนเจรจาธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์สินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล Agri Connected Fair 2569แอดภาคกลางปริมณฑลภายใต้โครงการพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการค้าให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลประกอบด้วยจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมและสมุทรปราการกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง14กันยายน2569ณบริเวณสนามดนตรีฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อและผู้บริโภคตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในปัจจุบันค่ะนางสาวดวงพรวิสุทธิธรรมพาณิชย์จังหวัดนครปฐมกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีความรู้และทักษะด้านการตลาดสามารถแข่งขันทางการค้าสร้างเครือข่ายและเพิ่มช่องทางทางการจำหน่ายเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลกว่า120คูหาพร้อมกิจกรรมเจรจาธุรกิจทั้งออฟไลน์และออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมการขายการสาธิตปรุงอาหารและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากเยาวชนและศิลปินตลอดการจัดงานค่ะ
4: มาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมีการจัดงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาขนหัวลุกชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองเก่ายามค่ำคืนครับที่วัดวรเชษฐ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ตรีบุพผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นประธานเปิดงานเสน่ห์ไทยแอดพระนครศรีอยุธยาขนหัวลุกโดยมีผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผู้บริหารหน่วยงานพันธมิตรและแขกผู้มี

0: เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวมายังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและครับนะฮะงานนี้เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ดีในการมาเยือนพระนครศรีส่วนจะมีอะไรติดกลับบ้านหรือไม่นั้นต้องมาพิสูจน์กันเองครับ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดบ้านต้อนรับ27สาวงาม Miss International Queen 2026สัมผัสเสน่ห์เมืองตากอากาศสู่สายตาโลกค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าประกวด Miss International Queen 2026จำนวน27คนจาก27ประเทศทั่วโลกเดินทางมายังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่10ถึง12กันยายน2569ที่ผ่านมาเพื่อเก็บตัวและร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้แนวคิด Natural Culture and Wellness Tourism โดยมีนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นณสถานีรถไฟหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งนำเสนอเสน่ห์ของหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในหลากหลายมิติทั้งด้านธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะโดยไฮไลท์สำคัญคือการเปลี่ยนชานชาลาสถานีรถไฟหัวหินให้เป็นรันเวย์กลางเมืองให้ผู้เข้าประกวดทั้ง27คนปรากฏตัวในลุคเลดี้คลาสสิกถ่ายทอดความคลาสสิกผ่านบุคลิกและสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมสร้างสีสันให้กับแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองหัวหินค่ะและนำภาพความสวยงามของเมืองตากอากาศแห่งนี้เผยแพร่สู่สายตานานาชาตินอกจากนี้ผู้เข้าประกวดยังได้สัมผัสบรรยากาศบริเวณไนท์มาร์เก็ตซึ่งจัดพื้นที่ในกลิ่นอายย้อนยุคเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสวิถีชีวิตอาหารและขนมขึ้นชื่องานศิลปะงานสร้างสรรค์ตลอดจนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดสะท้อนอัตลักษณ์และเสน่ห์ของหัวหินผ่านประสบการณ์จริงของผู้เข้าประกวดจากนานาประเทศค่ะซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการร่วมมือของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดททสำนักงานประจวบคีรีขันธ์และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพการท่องเที่ยวของหัวหินและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชูจุดเด่นด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและสุขภาวะสู่สายตานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและทั่วโลกค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีในณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่49พละศึกษาเกมโดยมีนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติทั้ง17วิทยาเขตทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 8,000 คนชิงชัย45ชนิดกีฬาและกีฬาสาธิต5ชนิดกีฬาภายใต้คำขวัญรวมพลคนกีฬาพัฒนาชาติไทยสำหรับในพิธีปิดมีการแสดงขบวนพาเหรดพิธีเชิญธงลงจากยอดเสาการมอบถ้วยรางวัลและพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิงพร้อมกับส่งมอบธงการแข่งขันจากวิทยาเขตสุพรรณบุรีเจ้าภาพครั้งที่49ให้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่เจ้าภาพครั้งที่50นะครับสำหรับผลการแข่งขันวิทยาเขตชลบุรีครองเจ้าเหรียญทอง89เหรียญทองขณะที่วิทยาเขตเชียงใหม่และกระบี่คว้าอันดับ2และ3ส่วนวิทยาเขตสุพรรณบุรีเจ้าภาพอยู่ในอันดับ4ด้วย48เหรียญทอง39เหรียญเงินและ50เหรียญทองแดงรวม137เหรียญ นะครับโดยการแข่งขันตลอด10วันนอกจากเป็นเวทีแสดงศักยภาพด้านกีฬาแล้วยังเป็นพื้นที่สร้างมิตรภาพแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาและบุคลากรจากทั่วประเทศอีกด้วยครับ
1: วัดพนัญเชิงวรวิหารจัดงานทิ้งกระจาดประจำปี2569สืบสานประเพณีและส่งต่อการทำบุญแบ่งปันมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับพี่น้องประชาชนกว่าพันคนค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานมอบข้าวสารอาหารแห้งในงานพิธีการทิ้งกระจาดประจำปี2569ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารโดยได้รับความเมตตาจากพระธรรมรัตนมงคลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารและ

0: ราชวชิรปัญญาเมธีรองเจ้าคณะภาค2รองเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหารพระเมธีวชิราธาดาเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหารเจ้าคณะอำเภอเสนาร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการประชาชนกว่า 1,000 คนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะประเพณีการทิ้งกระจาดสืบสานวัฒนธรรมจากชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนตามความเชื่อในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและผู้ไร้ญาติโดยจัดเตรียมข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของบริจาคสำหรับประกอบพิธีพร้อมสัญลักษณ์ตามคติความเชื่อเช่นใต้สือเอี๊ยะก่อนนำสิ่งของไปมอบแก่ประชาชนสะท้อนแนวคิดเรื่องการให้การแบ่งปันและความเอื้ออาทรในชุมชนโดยจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ที่ผ่านมาโดยมีชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากสะท้อนถึงความศรัทธาและความผูกพันต่อประเพณีที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: เซ็นทรัลมหาชัยจัดงานลิ้นติดโปรรวมร้านอาหารและของกินชื่อดังจากมหาชัยและพื้นที่ใกล้เคียงและมีการยกขบวนเมนูเด็ดจากหลากหลายนะครับมาให้ประชาชนได้เลือกชิมและชอบงานจัดขึ้นไปจนถึงวันที่16กันยายนนี้หวังที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นและกระตุ้นการจับจ่ายในพื้นที่ครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยอำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครบรรยากาศภายในงานลิ้นติดโปรนะครับก็คึกคักไปด้วยประชาชนและนักชิมที่มาเลือกซื้ออาหารและของกินจากร้านเด็ดในพื้นที่มหาชัยและจังหวัดใกล้เคียงภายในงานก็มีการรวบรวมอาหารหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลอาหารว่างของรับประทานเล่นอาหารรสจัดและอาหารญี่ปุ่นอาทิหอยจ้อปูแม่วันนาแล้วก็มีกุ้ยช่ายมหานครถั่วเทพนะฮะแล้วก็มีปลาส้มไร้ก้างนะครับแล้วก็มีชิ้นปลาแล้วก็มีส้มแซ่บมีเมนูที่หลากหลายนะฮะหลนปูม้าร้านอาหารชื่อดังต่างๆผลิตภัณฑ์อีกหลายรายการการจัดงานครั้งนี้นอกจากเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกชิมและชอบอาหารหลากหลายเมนูแล้วยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีช่องทางในการนำเสนอสินค้าและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้มากขึ้นพร้อมกับช่วยสร้างบรรยากาศการจับจ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สำหรับงานลิ้นติดโปรจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง16กันยายน2569ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบอาหารอร่อยไปร่วมเลือกชิมและเลือกซื้อเมนูเด็ดจากร้านค้าภายในงานได้ตลอดระยะเวลาของการจัดงานครับครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะครับลิ้นติดโปรก็ยังมีงานไปจนถึงวันที่16กันยายนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบอาหารทะเลเนี่ยปกติแล้วไปสมุทรสาครก็ไปดูเรื่องของอาหารทะเลอยู่แล้วแต่ว่างานนี้เขาก็มีการรวบรวมเรื่องของร้านชื่อดังอาหารอร่อยรวมของอาหารทะเลในพื้นที่ด้วยก็มาจำหน่ายเขาเรียกว่าเป็นการรวบรวมของอร่อยนะใครไปก็เดี๋ยวไปได้จนถึง16กันยายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลมหาชัยสมุทรสาครก็ฝากเชิญชวนมาด้วยนะครับหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงาน NBT ภาคกลางหลักผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
1: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อไปนี้คุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได้
2: จะเป็นในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
3: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
4: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียน
5: เน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
0: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียนเพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
6: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
7: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
8: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
9: โอเค
10: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
0: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: สถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานมาธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมอย่างวัดป่าเมตตาฌานซึ่งมีพระอาจารย์ชนพิชาพระยาโนนะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าวัดป่าเมตตาฌานนั้นก็คือการเพ่งด้วยความเมตตานะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีท่านพระอาจารย์ชนพิชานั้นนะครับท่านเป็นศิษยานุศิษย์นะครับของหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นโพธิทัตโตนะครับท่านจะเน้นการฝึกจิตให้มีพลานุภาพหรือที่เรียกว่าจิตตานุภาพนั่นเองนะครับวัดแห่งนี้ร่มรื่นเป็นมณียสถานเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติธรรมผมจะพาทุกท่านไปติดตามบรรยากาศภายในวัดนะครับขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

เจริญพรพุทธบริษัททั้งหลายอัตมภาพพระอาจารย์ชนทิชาพระยาโนเจ้าวาดวัดป่าเมตตาชาญอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีก็จะได้มีโอกาสได้พูดถึงวัดป่าเมตตาชาญแห่งนี้วัดป่าเมตตาชาญก็สร้างมาจะเข้าปีที่5ได้มีศรัทธาจากคุณแม่ชุตินันท์แซ่ซื้อได้ยกแผ่นดินถวายอาตมาก็ได้มีโอกาสนำพาคณะศรัทธาคณะสงฆ์แล้วก็อุบาสกอุบาสิกาสร้างเป็นวัดขึ้นเรียกว่าวัดป่าเหตุที่สร้างขึ้นก็มีความตั้งใจว่าอยากหาสถานที่ที่บำเพ็ญเรื่องจิตใจจิตใจของเราถ้ามันไม่มีพลังหรือไม่มีกำลังในการที่จะดำเนินชีวิตในการที่จะประกอบหน้าที่การงานใดๆถ้าจิตใจมันอ่อนแอมันไม่มีกำลังแล้วก็ทำงานให้เกิดประสบความสำเร็จได้ยากดังนั้นพลังจิตหรือกำลังใจเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญดังนั้นจะทำยังไงให้ใจมันมีกำลังทำยังไงให้ใจเนี่ยมีพลังก็มีแค่ทางเดียวคือการสั่งสมพลังจิตด้วยการทำสมาธิแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันกว่าพระองค์จะตรัสรู้ได้พระองค์ไม่ได้ใช้ทรัพย์ใช้สมบัติใช้ฐานะจักรพรรดิราชของพระองค์ในการบำเพ็ญแล้วสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์กลับไปอยู่ในป่าในสถานที่ที่สงบหาจิตหาใจหาพลังจิตพลังใจฌานสมาบัติที่สั่งสมบำเพ็ญมาไว้แล้วเอาพลังจิตหรือพลังใจตรงนั้นมาพิจารณาถึงหลักความจริงก็ถึงสามารถเป็นสัพพัญญุตญาณอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาได้เมื่อเราพิจารณาเห็นได้เรื่องง่ายๆอย่างเงี้ยเราก็พอเข้าใจแล้วว่าพุทธศาสนาจริงๆเป็นศาสนาที่สอนเรื่องของจิตใจความจริงอันมีอยู่ในจิตใจจริงๆทุกคนมีความจริงมีธรรมะอยู่ในจิตใจด้วยกันทุกคนแต่จิตใจนี้ก็ยังมีอารมณ์มีความคิดมีอาสวะมีสิ่งที่ไม่ดีนั่นนะปิดบังห่มห่อความจริงนั้นไว้อยู่ความจริงยังไม่ปรากฏขึ้นมาให้เรารู้เห็นเรารับทราบได้ดังนั้นพระเจ้าท่านก็ทำจิตให้ผ่องใสทำใจให้สะอาดทำจิตให้สงบด้วยเรื่องของสมาธิเสียก่อนจนใจมีกำลังแล้วก็เอากำลังของใจเหล่านั้นไปพิจารณาความจริงที่มีอยู่ในใจของพระองค์ในพระทัยของพระองค์สถาบันพลังจิตตานุภาพพระอาจารย์หลวงพ่อก็สอนสมาธิง่ายๆ

เพื่อไม่ให้ลำบากจนเกินไปซึ่งทุกคนสามารถมาเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอให้เป็นคนว่าง่ายๆขอให้เป็นคนทุกคนเรียนได้เพราะสมาธิหรือธรรมะของพระเจ้ามันเป็นเครื่องรู้เป็นธรรมชาตินึงที่มีอยู่ประจำคนประจำมนุษย์หลวงพ่อก็ถึงสอนให้ค่อยๆสั่งสมพลังจิตไปพระอาจารย์หลวงพ่อเคยเทศไว้พระอาจารย์ฟังแล้วก็เกิดความจดจำว่าเงิน1บาทก็คือเงิน100บาทก็คือเงิน1,000บาทล้านบาทก็คือเงินพุทโธคำเดียวเป็นสมาธิพุทโธ100คำ1,000คำ10,000ครั้งแสนครั้งก็เป็นสมาธิเหมือนกันจะประมาทไม่ได้ดูถูกไม่ได้เงินก็คือเงินพุทโธเป็นสมาธิพุทโธครั้งเดียวก็เป็นสมาธิดังนั้นคำพูดของท่านเนี่ยทำให้เรามีกำลังใจทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นดังนั้นเรามาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนที่พระอาจารย์หลวงพ่อสอนก็เพื่อให้เราสั่งสมพลังจิตตามหลักสูตรตามแนวทางตามวิธีการตามปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านได้อบรมได้สั่งสอนไว้แม้กระทั่งวัดป่าแห่งนี้ก็ดีเหมือนกันวัดป่าอย่างนี้ก็ตามพระอาจารย์ตั้งใจขึ้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะสร้างวัดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้ที่มีจิตใจมีบุญมีกุศลพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติบุญกุศลนั้นให้มีอานิสงส์ให้มีพละให้มีกำลังยิ่งขึ้นไปได้มาประพฤติมาปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของจิตใจเพื่อประโยชน์ของตัวของผู้นั้นเองเราถึงสร้างวัดป่าแห่งนี้ขึ้นไว้เพื่อประโยชน์ตรงนี้ในพระศาสนาเพื่อประโยชน์แห่งนี้ไว้ในแผ่นดินเป็นประโยชน์อีกยาวนานต่ออนุชนรุ่นหลังผู้เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังที่จะใช้ประโยชน์ดังนั้นพระอาจารย์ก็หวังว่าเมื่อทุกคนได้ยินในสิ่งที่เราพูดได้ยินในความตั้งใจของเราที่กล่าวถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านได้เมตตาอบรมสั่งสอนบอกกล่าวแนะนำนำพาปฏิบัติไม่ใช่สอนอย่างเดียวท่านนำพาปฏิบัติด้วยให้เราได้ปฏิบัติด้วยเมื่อเราปฏิบัติไปเมื่อเราลงมือกระทำเหตุแล้วผลมันย่อมปรากฏทำมากเหตุมากผลก็มากเหตุปานกลางผลก็ปานกลางเหตุยิ่งใหญ่ผลก็ยิ่งใหญ่ตามไปด้วยดังนั้นบุคคลใดหวังที่จะได้ความดียิ่งขึ้นไปอย่างสูงสุดก็พยายามทำเหตุให้มันเต็มที่ผลมันย่อมยุติธรรมไม่ต้องไปไต่สวนไม่ต้องไปขอคะแนนกับผลกับผู้หนึ่งผู้ใดเราจะได้รับคะแนนของผลคือเหตุการปฏิบัติของเรานี่แหละเป็นเครื่องที่จะส่งมาให้ถึงผลของเราที่ปรากฏขึ้นแก่เราเมื่อผลทุกสิ่งทุกอย่างมันมาอยู่ที่เรามันเป็นอริยะทรัพย์อริยะแปลว่าประเสริฐทรัพย์อันประเสริฐที่มีอยู่ในใจของเราที่หล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้ชุ่มเย็นให้อยู่เย็นเป็นสุขได้ด้วยการกระทำเหตุที่ดีด้วยการกระทำเหตุที่ถูกต้องด้วยการกระทำเหตุที่เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลไม่ได้เรื่องของสมาธิหรือเรื่องของภาวนาก็ดีและที่สุดบุญทั้งหลายเหล่านั้นความดีทั้งหลายเหล่านั้นก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้เนี่ยคือสัจธรรมคือความจริงจริงแท้อย่างแน่นอนไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้แม้กระทั่งตัวเราก็ประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็สามารถรู้ได้เห็นได้เห็นตามได้รู้ได้ตามได้ที่พระเจ้าสอนไว้ดังนั้นปฏิปทาความเมตตามาตั้งแต่บุรพาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่กงมาพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นสายกรรมฐานวัดป่าที่ท่านพาประพฤติปฏิบัตินั้นท่านก็ไม่ได้เอาอะไรมาประพฤติปฏิบัติเอาธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองเอาวินัยของพระพุทธเจ้านั่นเองมาปฏิบัติทำวินัยของพระเจ้าท่านก็กล่าวไว้ง่ายๆว่าอันนี้ไม่ดีอย่าทำสิ่งนี้มันดีมันถูกต้องแล้วเราควรทำดังนั้นพระเจ้าไม่ได้บังคับใครให้ทำไม่ได้บังคับใครให้งดเว้นพระเจ้าวางไว้กลางๆยิ่งปฏิบัติได้เท่าไหร่ธรรมะก็ยิ่งมีผลมาก

ขึ้นเท่านั้นมีอานิสงส์มากขึ้นเท่านั้นมีปริมาณมีจำนวนมากขึ้นเท่านั้นสวดละขีบวชชีสวดละขีวัดป่าเมตตาฌานปีนี้ก็เพิ่งจะมีพิธีสวดละขีบวชชีสำเร็จเสร็จสิ้นไปช่วงงานก็เกิดขึ้นในวันที่30มกราถึงวันที่1กุมภาคำว่าละขีเนี่ยพระอาจารย์หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรท่านเป็นปฐมบูรพาจารย์เป็นผู้ริเริ่มพาจัดงานสวดละขีอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านบอกว่าละขีแปลว่าแสนละขีมีความหมายแปลว่าสำเร็จแปลว่ารุ่งเรืองแปลว่าความเจริญดังนั้นชื่อคำว่าละขีเนี่ยแปลว่าแสนแสนคืออะไรคือการที่เรามาสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็คืออิติปิโสภควาอรหังสัมมานี่แหละสวดร่วมกันจนได้ถึงแสนจบสวด30นาทีพัก30นาทีแล้วก็ฟังธรรมะครูบาอาจารย์สลับกันไปด้วยแต่ก่อนหลวงพ่อท่านสวดลักขีครั้งแรกมีชาวบ้านมีประชาชนมาร่วมสวดลักขีกับหลวงพ่อ500 600คนในสมัยที่พระอาจารย์มีโอกาสได้อยู่วัดธรรมมงคลที่กรุงเทพมหานครกับพระอาจารย์หลวงพ่อในสมัยนั้นจาก600จนเป็น 4-5 หมื่นคนงานสวดลักขีแต่ละปีแต่ละปี 30,000 40,000 50,000 คนจำนวนคนมากมายมาสวดทำไมคนทั้งหลายเหล่านั้นเข้ามาสวดลักขีแล้วเพิ่มขึ้นเพราะว่าเมื่อเขาสวดลักขีไปแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยปกติมันจะอยู่กับอารมณ์มันจะอยู่กับความคิดอารมณ์กับความคิดมันออกมาทางคำพูดบ้างคนคิดอะไรก็จะพูดออกมาพูดออกมาพูดออกมาแต่เมื่อเราเอาวาจาหรือเอาปากของเรานี่ไปสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาอย่างนี้อารมณ์หรือความคิดที่มันเกิดขึ้นมันไม่ออกมาทางปากหรือกระทั่งปากของเราในสวดถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจิตใจก็กลายเป็นพุทธคุณธรรมคุณไปด้วยจิตก็ถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์จิตถึงพระรัตนตรัยจิตเป็นธรรมะแล้วการสวดนี่มันไม่ได้ใช่สวดรอบเดียวไม่ได้สวดวันเดียวมันสวด3วัน3คืนสวดอยู่อย่างนั้นแล้วคนที่มาสวดก็มีจิตใจอันเดียวกันมีเจตนาอันเดียวกันมีความตั้งใจอันเดียวกันมีความสำรวมเฉกเช่นเดียวกันมันเกิดเป็นคุณธรรมเป็นสามัคคีธรรมรวมกันขึ้นมาเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เดินไปทิศใดเดินไปมุมใดมองไปทิศใดมองไปมุมใดพูดกันด้วยเรื่องใดๆก็ล้วนแล้วแต่พูดในเรื่องศีลเรื่องธรรมพูดในเรื่องของธรรมะการอยู่ร่วมกันก็อยู่ด้วยเมตตาอยู่ด้วยความกลมเกลียวสามัคคีการมาอยู่วัดมานอนวัดมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคนที่เคยนอนห้องแอร์นอนที่นุ่มๆก็ต้องออกมานอนวัดนั่งอยู่ตรงไหนก็นอนอยู่ตรงนั้นสวดอยู่ตรงไหนก็นอนอยู่ตรงนั้นห้องน้ำห้องท่าเครื่องอยู่เครื่องกินไม่ได้สะดวกเหมือนอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านอยากกินอะไรก็กินได้อยากทำอะไรก็ทำได้แต่เมื่อมาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ปล่อยใจปล่อยกิเลสปล่อยอารมณ์แบบนั้นมันมาสำรวมในอารมณ์เมื่อสวดไปสวดไปอย่างปีที่ผ่านมาของวัดป่าเมตตาฌานเมื่อที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยบางคนก่อนจะเดินทางกลับก็ได้มากราบบอกพระอาจารย์ไม่เคยมาสวดเลยทุกวันนี้กลับไปบ้านนี่ความคิดหรือจิตหรือใจนี้ยังอิติปิโสภควาถึงบทสวดอยู่เข้าห้องน้ำเข้าห้องท่าทำกับข้าวกับปลาหรือทำอะไรนี่จิตก็ยังนึกได้ยินเสียงสวดของตัวเองเป็นอิติปิโสอยู่ตลอดใจมันเป็นบุญเหลือเกินใจมันเป็นสงบความสงบเหลือเกินปีหน้าปีต่อๆไปถ้ายังมีชีวิตสุขภาพแข็งแรงจะมาอีกจะขอมาอีกขอให้ทราบข่าวจะรีบมาทันทีอันเนี้ยคืออะไรคือการสวดละขีเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการมาอยู่ร่วมกันแล้วปฏิบัติร่วมกันบำเพ็ญร่วมกันทำบุญร่วมกันทำความดีร่วมกันด้วยกิจกรรมต่างๆล้วนแล้วจะเป็นกิจกรรมหรือหลักปฏิบัติที่พุทธเจ้ามอบให้ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินประพฤติปฏิบัติเป็นผลขึ้นอย่างชัดแจ้งชัดเจนแล้วท่านถึงถ่ายทอดส่งต่อมอบมาให้พวกเราดังนั้นงานสวดละขีหรือการสวดละขีก็มีความหมายว่าความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองความสว่างสวัยแล้วก็สวดพุทธคุณธรรมคุณถึงแสนจบทำให้จิตใจของเราชุ่มเย็นจิตใจอ่อนนุ่มจิตใจนิ่มนวลทำให้เราเป็นมนุษย์ได้อย่างบริบูรณ์สมบูรณ์รูปเหมือนพระอาจารย์หลวงพ่อหรือเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโร
คือวัดป่าเมตตาฌานเนี่ยพระอาจารย์ขอพูดนิดนึงซึ่งวัดป่าเมตตาฌานเนี่ยสร้างขึ้นมีสถานที่ก่อสร้างที่เป็นศาลาอยู่หนึ่งหลังใหญ่แล้วก็อีกสองหลังเล็กมีแค่สามหลังแค่นั้นสิ่งก่อสร้างคำว่าหลังใหญ่ก็เผื่อว่าในอนาคตมีโอกาสอันเหมาะสมสามารถยกขึ้นเป็นโบสถ์ได้ทั้งโบสถ์ทั้งศาลาในหลังเดียวกันเหมือนพระวัดป่ากรรมฐานแล้วก็มีศาลาหลังเล็กๆอีกหลังหนึ่งไม่กว้างมากก็ทำเจดีย์เล็กๆไว้ภายในเจดีย์เนี่ยประดิษฐานพระพุทธรูปหยกเขียวจักรพรรดิแคนาดาแล้วหยกเขียวจักรพรรดิแคนาดาเนี่ยตอนนี้ก็ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วก็อยากสร้างรูปเหมือนบุรพาจารย์แล้วก็ครูบาอาจารย์ของตัวเองบุรพาจารย์ก็คือหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ที่เราเคยอยู่ปฏิบัติด้วยก็คือพระอาจารย์หลวงพ่อวิยังสิรินทโรดังนั้นพระอาจารย์ก็เลยมีดำริแล้วก็มีญาติโยมมาช่วยกันจัดสร้างรูปเหมือนพระอาจารย์หลวงพ่อด้วยหยกเขียวจักรพรรดิแคนาดาขึ้นมาซึ่งดำเนินการตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วและในระหว่างนี้โยมก็ถามว่าพระอาจารย์เราไม่รอรูปเหมือนพระอาจารย์หลวงพ่อไว้บ้างหรือก็ว่าก็ได้เมื่อคำว่าก็ได้ก็เลยรอรูปเหมือนพระอาจารย์หลวงพ่อขนาดเท่ากับองค์จริงทั้งหยกแล้วก็ทองเหลืองที่ปิดเป็นทองคำแท้เนี่ยเท่ากับองค์จริงของหลวงพ่อหลวงปู่วิยังสิรินทโรพระอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่มั่นก็เหมือนกันก็แกะด้วยหยกเขียวจักรพรรดิแคนาดาคือนำมาจากประเทศแคนาดาไม่ใช่หินเป็นหยกเขียวจริงๆเป็นหยกจักรพรรดิหลวงปู่มั่นก็เททองสำเร็จแล้วหลวงพ่อก็เททองสำเร็จแล้วเมื่อสำเร็จแล้วก็จะเอาไว้เป็นที่สักการะกราบไหว้ของเราพุทธบริษัทศิษยานุศิษย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อน้อมรำลึกนึกถึงคำสั่งและคำสอนของท่านเมื่ออยู่ต่อหน้าท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติทำให้เราเกิดการสำรวมระวังรักษาไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นทั้งภายในจิตใจและร่างกายหรือคำพูดของเราอันนี้ก็คือความตั้งใจก็ไม่ได้มีอะไรมากแค่ความเคารพเทิดทูนบูชาในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสาทความรู้ในเรื่องของความดีและความไม่ดีให้เราได้เรียกว่าเป็นคนที่เป็นคนสมฐานะของคนขึ้นมาเป็นพระสมฐานะขึ้นมาก็ด้วยคุณูปการของท่านเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ที่ถ่ายทอดที่บอกกล่าวสั่งสอนให้แก่เราดังนั้นก็เลยได้สร้างสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขึ้นไว้ในสถานที่อย่างนี้ก็คือวัดป่าเมตตาฌานไว้เป็นเครื่องสักการะกราบไหว้ของมนุษย์ก็ดีเทวดาของทิพย์ในโลกทิพย์ที่เขาอยากบูชากราบไหว้เขาก็สามารถมากราบไหว้ได้อันนี้ก็คือความตั้งใจของพระอาจารย์แล้วก็นำพาญาติโยมช่วยกันทำคนละไม้คนละมือเล็กๆน้อยๆก็สำเร็จได้โดยง่ายด้วยศรัทธาที่มีต่อครูบาอาจารย์มีศรัทธาในความบริสุทธิ์ของท่านก็จึงทำสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

0: การมาวัดที่นี่นะครับวัดป่าเมตตาฌานเนี่ยครับผมก็ไปมาหลายวัดแล้วพอดีผมเผอิญว่าลูกผมบวชพอดีก็เลยได้ว่าจะส่งไปอยู่วัดนู้นวัดนี้ก็คงไม่ได้อะไรก็เลยส่งมาอยู่วัดป่านี่นะครับได้ทำการปฏิบัติตามครูบาอาจารย์นะครับที่นี่ก็เป็นสายหลวงพ่อวิริยังสิรินโทนะครับก็เลยว่าการมาวัดเนี่ยมันดีหลายๆอย่างอย่างเช่นที่เรามาอยู่ที่นี่เขามีสถาบันพลังจิตด้วยสถาบันพลังจิตนี่ก็ให้ทุกคนมาเรียนรู้เรื่องสมาธิสมาธินี่เกิดได้อย่างไรการเรียนสมาธินี่ได้สะสมพลังจิตได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เรามาที่นี่คือเป็นห้องเรียนในอำเภอบ่อทองก็ว่าได้การที่เรามาเรียนที่นี่เราได้การสะสมพลังจิตแล้วก็เป็นที่มาของว่าตัวเองเนี่ยเคยมีนิสัยที่ใจร้อนแต่มาเรียนที่นี่แล้วก็ได้ใจเย็นลงแล้วก็ได้ประกอบสัมมาอาชีพให้ดีๆยิ่งขึ้นไปครับ
1: ค่ะเราก็เป็นรุ่นนักเรียนนะคะรุ่นที่54ค่ะตอนนี้ก็ทางสถาบันพลังจิตนะคะก็เปิดสอนที่จะรับนักศึกษารุ่นใหม่นะคะก็55นะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มาเรียนรู้เรื่องหลักสมาธิว่าเป็นยังไงการเดินจงกรมเป็นยังไงนะคะคนเรานะคะพระอาจารย์ท่านสอนว่าให้ใช้เวลาว่างจากเช้ากลางวันเย็นเวลาละ5นาทีแค่นี้วันนึง15นาทีทำสมาธิแค่นี้ก็ได้บุญแล้วค่ะก็คือเรามีพลังในตัวเราเองที่ถ้าใครไม่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะจะไม่รู้ค่ะก็เลยฝากให้ทุกคนนะคะลองเปิดใจนะคะหาเวลาว่างลองมาเรียนดูค่ะ
0: การเรียนที่นี่เป็นคอร์ส1วันก็มีนะครับคอร์สวิธีสาสมาธิเนี่ยนะครับเขาให้เราเรียนแค่1วันแล้วก็กลับไปปฏิบัติแก่ตนเองได้คนที่มีเวลาน้อยในการที่จะมาเรียนคอร์ส6เดือนเนี่ยก็ให้เรียนวิธีสาสมาธินี่ครับใช้ช่วงเวลาแค่1วันแล้วก็ทำการคือเดินสมาธิแค่5นาทีต่อครั้งเองครับ5นาทีนี้ใช้เวลาเช้ากลางวันเย็นในการทำครับ
1: ค่ะการที่เข้ามาเรียนสมาธิที่นี่นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราจะมีครูพี่เลี้ยงดูแลเรานะคะทั้งอาหารกลางวันจะมีให้ขนมน้ำมีพร้อมค่ะขอให้เราเปิดใจที่จะมาเรียนทางสถาบันนะคะมีพี่เลี้ยงดูแลทุกท่านเป็นอย่างดีค่ะ
0: ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ต้องลังเลนะครับเข้ามาเรียนสมาธิกันให้มากๆนะครับเพราะว่าหลักสูตรของหลวงพ่อวิริยังเนี่ยท่านคิดค้นมาด้วยตัวท่านเองประมาณ20ปีแล้วท่านก็รวบรวมเป็นหลักสูตรมาสอนพวกเรามีหลักสูตร6เดือนมีหลักสูตร1วันก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ

ับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้เช่นเคยนะครับหลักพุทธธรรมซึ่งเป็นพุทธนวัตกรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์แต่พระองค์ทรงเลือกนำมาชี้แนะสั่งสอนเพียงพุทธธรรมกำมือเดียวก็สามารถบรรลุธรรมได้วันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบนมัสการพระอาจารย์ชนพิชาพระยาโนได้ให้หลักพุทธนวัตกรรมหรือหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันขอกราบนมัสการครับ

คติธรรมก็คงไม่มีอะไรมากก็คือชีวิตนั่นแหละชีวิตของเราเป็นสิ่งที่มีค่าเมื่อเราได้ชีวิตนี้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่มอบมรดกร่างกายมาให้เราแล้วเราก็เอามรดกของพ่อของแม่เนี้ยมาทำคุณงามทำดีทำบุญทำกุศลให้เกิดขึ้นเอามรดกของพ่อของแม่มาสร้างบาปสร้างความชั่วมันไม่ดีมันไม่ถูกต้องยิ่งในปัจจุบันนี้วัตถุนิยมมันไปไกลอุดมคติคือเรื่องของจิตใจเรื่องของธรรมะมันจะตามใจไม่ทันมันจะไม่ตามวัตถุไม่ทันนั้นก็ขอให้พวกเราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอให้มีสติกำกับต่อการใช้ชีวิตของตัวเองให้ดีๆเพราะว่าเมื่อเราใช้ชีวิตด้วยการขาดสติแล้วโอกาสที่จะเกิดความล้มเหลวเกิดความทุกข์มันเป็นไปได้มากมันเกิดขึ้นได้โดยง่ายฉะนั้นความดีใดๆสติใดๆที่เรามีเราเรียนเราศึกษาเลยเคยบำเพ็ญไว้เอาสติเอาธรรมะนั้นๆน่ะมาใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตให้นึกถึงธรรมะพระพุทธเจ้าไว้มากๆนึกถึงความจริงไว้มากๆจะไม่ได้เผลอหลงในอารมณ์หลงในความคิดหลงในความอยากความคิดหรืออารมณ์ที่มันขาดสติควบคุมมีขาดธรรมะควบคุมมันเลยเถิดไปมันไม่มีเบรกห้ามล้อไม่มีเครื่องหักห้ามแทนที่จะดีก็ไม่ดีแทนที่จะเป็นประโยชน์ก็ไม่เป็นประโยชน์เหมือนเวลาเราทำกับข้าวอย่างนี้แหละในกับข้าวของเราก็มีทั้งพริกมีทั้งเกลือมีทั้งน้ำปลามีทั้งเครื่องปรุงถ้าเราใส่อันหนึ่งอันใดลงไปมากจนเกินไปมันก็ไม่อร่อยกินไปก็ไม่อร่อยแต่ถ้าเราเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาใส่ให้มันพอดีมันก็เป็นความอร่อยรับประทานก็เกิดประโยชน์แก่ร่างกายร่างกายก็ได้รับประโยชน์จากอาหารนั้นอย่างเต็มที่ความคิดของเราก็เหมือนกันความรู้ของเราก็เหมือนกันจิตใจของเราก็เหมือนกันการกระทำของเราก็เหมือนกันคำพูดของเราก็เหมือนกันขอให้พอดีขอให้มีธรรมะมากำกับควบคุมมีธรรมะมาตักมาตวงมาคัดมากองแล้วเอามาใช้ประโยชน์ในความเป็นคนในความเป็นมนุษย์ของเราให้พอดีดังนั้นอะไรที่จะเป็นเครื่องมือควบคุมความคิดอะไรที่จะเป็นเครื่องหักห้ามความคิดทำให้ความคิดนั้นมันพอดีทำให้ความคิดนั้นมันถูกเราก็ไปหาอุบายธรรมะนั้นๆวิธีฝึกนั้นๆการกระทำนั้นๆไว้ให้กับตัวเองฝึกไว้จนมันเกิดเป็นคุณธรรมอยู่ประจำตนอยู่เสมอคิดพูดทำหรืออะไรก็ตามก็ให้มันเป็นธรรมะเป็นความพอดีอยู่อย่างนั้นตลอดไปแล้วที่สุดความสุขก็จะเกิดขึ้นแก่เราเพราะเราฝึกตัวเราได้ดีแล้วเราอบรมตัวเราได้ดีแล้วเราปฏิบัติต่อตัวเราได้ดีแล้วในสิ่งที่ถูกต้องในความดีของตนขอเจริญพร

ครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีอย่าลืมนะครับถ้าอยากจะมาหาความสงบนะครับสันติสุขภายในก็ที่นี่เลยครับวัดป่าเมตตาฌานการเพ่งด้วยเมตตาแผ่เมตตาไปเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณซึ่งท่านพระอาจารย์ชนพิชาภรยาโนนะครับท่านได้สั่งสอนแล้วครับอบรมพาประพฤติปฏิบัติธรรมเดินตามรอยบาทพระศาสดานะครับเพื่อให้เราค้นพบสันติสุขภายในได้อย่างแท้จริงนะครับซึ่งพระอาจารย์ท่านก็ได้ให้หลักเกี่ยวกับความอดทนนะครับซึ่งก็เป็นวิธีการเป็นอุดมการเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเพราะว่าสัพพปาปัสสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตประโยชน์ทัพนังการชำระจิตของตนให้ผ่องแผ้วหรือขันตินจะปรมังนะครับตโปติติขาขันติคือความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งนะครับฉะนั้นวันนี้รายการธรรมสัญจรได้รับชมนะครับธรรมกถาจากพระอาจารย์ชนพิชาภรยาโนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนครั้งหน้านั้นนะครับรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะไปสัญจรยังวัดใดนะครับนำสาระแก่นธรรมดีๆมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานนะครับไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาแนะนำอีกเรียกได้ว่าเป็นพืชที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้อย่างดีเลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะสามารถปลูกแซมในพืชผลทางการเกษตรอย่างอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในสวนยางพาราหรือแม้แต่สวนทางผลไม้ค่ะหรือจะปลูกเฉพาะเลยก็ได้นะคะที่พี่ซ่อนจะพามารู้จักในวันนี้ค่ะนั่นก็คือต้นวานิลานะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังของพี่ซ่อนนี้ค่ะเรียกได้ว่าปลูกง่ายเหมาะมากเลยค่ะสำหรับเกษตรกรผู้สูงอายุนะคะที่สำคัญปลูกง่ายแล้วรายได้ดีอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่นี่เลยค่ะวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มวานิลาค่ะที่มีการปลูกเยอะที่สุดแล้วก็มีผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะในพื้นที่ของเจ้าสวนแห่งนี้ค่ะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเลยค่ะว่าวานิลามีขั้นตอนการปลูกอย่างไรแล้วก็มีการดูแลรักษายังไงและที่สำคัญค่ะปลูกมาแล้วนะคะสามารถตอบโจทย์ให้กับพี่น้องเกษตรกรยังไงบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในวันนี้ค่ะจังหวัดยะลานะคะพื้นที่ปลายด้ามขวานที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและก็ความชุ่มชื้นกำลังมีพืชชนิดหนึ่งที่กำลังเติบโตและก็อาจเป็นความหวังใหม่ของเกษตรกรนั่นก็คือวานิลาพืชเถาที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ไม่น้อยเลยทีเดียวเจลลี่ฟาร์มอีกหนึ่งฟาร์มตัวอย่างในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่ได้รับการลองปลูกต้นวานิลาจนประสบความสำเร็จและเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรที่สนใจในการปลูกต้นวานิลาค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ของอำเภอเบตงที่มีสภาพภูมิอากาศที่ทั้งร้อนชื้นฝนตกชุกและมีความชื้นในอากาศสูงสภาพแวดล้อมนี้นะคะจึงเหมาะกับธรรมชาติของต้นวานิลาซึ่งเป็นพืชที่ชอบความชื้นและอากาศอบอุ่นจึงทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความน่าสนใจสำหรับการทดลองและพัฒนาการปลูกต้นวานิลาอย่างจริงจังค่ะ

0: วันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาแบบว่าเรียกได้ว่าจะถือว่าหนึ่งเดียวไหมคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงก
1: ับ
0: การปลูกวานิลาแล้วเอาจริงๆนะพี่ซ่อนก็ยังไม่เคยเห็นเลยว่าต้นวานิลามันหน้าตายังไงแล้วมันปลูกยากไหมแล้วมันต้องดูแลยังไงและกระบวนการผลิตเป็นยังไงคะวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะเดินทางมาถึงในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเรียบร้อยแล้วและที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะนี่คือต้นวานิลาค่ะสวัสดีค่ะเฮียคะก
1: ่
0: อนอื่นเลยอยากจะให้เฮียได้เล่าให้พี่ซ่อนฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นของการปลูกวานิลาเนี่ยจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเพราะเอาจริงๆแล้ววานิลาเรียกได้ว่าในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยหาได้ยากมาก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: คือก่อนอื่นเนา
0: ะ
1: ค
0: ือ
1: ทางฟาร์มผมเจนนี่ฟาร์มก็คือไปที่โคราชวังน้ำเขียว
0: ค่ะ
1: ไปดูวิธีการปลูกวานิลาที่นั่นซึ่งไปดูแล้วประทับใจมากฮ
0: ะ
1: เขาปลูกไว้ดีมากสวยทีนี้ก็มีความคิดว่าเออที่เบตงนี้ปลูกได้หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ก็ทดลองครั้งแรกที่ทดลองนี้เราปลูกเอาเถามาปลูกประมาณ350ต้นก็คือต้นละ2เถา
0: ค่ะ
1: นะฮะต้นละ2เถาก็ประมาณ700เถา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ที่เห็นอยู่นี้ฮะที่เห็นอยู่นี้ปลูกไว้ประมาณ3ปีละประมาณ3ปีแล้วปีที่1ถึงปีที่2เนี่ยดูแล้วเออมันได้หรือเปล่าไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเอออากาศคงจะไม่ได้เนาะอะไรเงี้ยพอปีที่2ครึ่งเนี่ยเริ่มละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ออกดอกอู้ปีแรกนี่ออกไม่เยอะ
0: ค่ะ
1: แต่ปีที่2อันนี้ปีที่2ละรุ่นที่2นี่ออกเยอะเลยก็สรุปได้ว่าที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเนี่ยสามารถที่จะปลูกได้ดีกับสภาพอากาศเบตงเนาะ
0: ค่ะ
1: คือไม่แพ้ภาคอื่นของเมืองไทยโดยเฉพาะวังน้ำเขียวหรือที่ภาคเหนือที่เขาปลูกไว้ก่อนหน้านั้นครับ
0: แล้วการดูแลหรือว่าโรคที่ต้องเราเฝ้าระวังนี่มีบ้างไหมคะ
1: ก็มีบ้างฮะแต่ว่าที่เบตงอย่างที่ผมปลูกเนี่ยไม่ค่อยมี
0: ไม่ค่อยพบเลย
1: ไม่ค่อยพบมันอาจจะอากาศเหมาะกับพืชตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ย
0: แล้วจุดหลักๆเลยที่แบบเฮียเริ่มคิดที่จะปลูกนี่เพราะว่าจะนำผลวานิลานี่ไปทำต่อยอดเป็นยังไงนะคะ
1: คือทีแรกเนี่ยก็คือไม่ได้คิดอะไรมากเนาะก็คืออยากจะทดลองว่าปลูกแล้วได้ผลแค่ไหนซึ่งตลาดวานิลาในเมืองไทยมีอยู่แล้วรองรับอยู่แล้วทีนี้หลังจากที่เราปลูกได้ผลทีนี้เราก็ได้ทำล็อตแรกเราก็ขายไปที่กรุงเทพที่ทางเชียงใหม่ที่เขามีแหล่งรองรับอยู่ละก็ขายได้ดีราคาก็ดีนะฮะอย่างกรณีอย่างเงี้ยฝักหนึ่งถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ไปบ่มนะฝักเขียวอย่างนี้เนี่ยกิโลหนึ่งร้อยห้าพันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทนี้ก็คือฝักแบบนี้ยาวประมาณสัก17เซนประมาณ60ถึง70ฝักเท่ากับ1กิโลคือ1กิโลเนี้ยอย่างช่ออย่างเงี้ยประมาณช่อหนึ่งประมาณ10ฝักนะฮะคือ70ถึง80 60ถึง70ฝักเนี่ยก็เท่ากับ1กิโลเนี่ยก็หมายความว่าประมาณ6ช่อ7ช่อได้1กิโล
0: ก็คือขายแบบสดได้
1: ขายสดได้ 1,500 ถึง 2,000 ค่ะถ้าเกิดว่าเราเอาอีฝักแบบนี้เอามาบ่มให้ได้ที่เนาะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กิโลหนึ่ง 20,000
0: โอ้ต่างกัน 20,000
1: บาท
0: เยอะมาก
1: แต่ 20,000 บาทเนี่ยหมายความว่าไอ้ฝักสดนะ
0: ค่ะ
1: เราบ่มเสร็จแล้วมันน้ำหนักจะลดก็คือ3กิโลฝักสด
0: ค่ะ3
1: เท่ากับ1กิโล
0: ฝัก
1: ฝักแห้ง
0: แล้วเวลาเราบ่มเนี่ยก็คือว่าใช้เวลานานไหมคะ
1: โหเป็นปีเลยฮะคือเราต้องไปตากแดดแล้วก็มาหุ้มห่อให้มันสามารถที่จะรักษาความชื้นเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็จะทําให้กลิ่นวานิลานี้ค่อยออกมา
0: แสดงว่า
1: คือทําอย่างนี้ไปกลับนี้เยอะมาก
0: แล้วก็ยิ่งตั้งไว้นานเท่าไหร่นี่ก็คือว่ากลิ่นมันก็จะ
1: ยิ่งออกมา
0: แล้วก็ราคาแต่ก็ราคายังเพิ่มมั้ยคะ
1: ราคาเพิ่มให้ก็คือตะกี้ที่บอกอ่ะก็คือถ้าบ่มเรียบร้อยแล้ว1กิโลเท่ากับ 20,000 บาท
0: แต่ก็คือราคานั้นจะ
1: พูดง่ายๆนะคืออย่างฝักอย่างนี้17เซนเนา
0: ะ
1: หลังจากบ่มแล้วนะได้ราคา150บาทถึง200บาทต่อ1ฝักซึ่งเราใช้พื้นที่แค่นิดเดียวสามารถทำรายได้ได้สูงมากซึ่งเราสามารถที่จะมาปลูกในร่องยางในร่องยางพาราได้ไม่มีปัญหาเลย
0: ไม่ม
1: ีปัญหาแต่ว่าต้องทำระบบน้ำนะ
0: คือ
1: เราถ้าอยู่ในร่องยางเนี้ยเราไม่ต้องมีไอ้ตัวแสลนเพราะว่ามันลำลายอยู่ละแต่ว่าเราต้องทำระบบน้ำให้ดีเพราะว่าพืชตัวนี้คือไม่ต้องการน้ำมากแต่ต้องมีความชื้นตลอด
0: คือ
1: เป็นตระกูลกล้วยไม้
0: ที่ชอบน้ำ

0: าสเนี่ยค่ะเหมือนกับเราจะต้องดูยังไงคะว่าเวลาที่เริ่มออกฝักครั้งแรกอะค่ะของต้นวานิลาเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราจะต้องดูยังไงคะมันจะมีดอกออกมาหรือเปล่าคะ
1: ใช่ใช่ก็คือตอนนี้เนื่องจากว่าฤดูการออกดอกมันหมดไปแล้วเน
0: า
1: ะหมดไปแล้ว
0: มันเราจะไม่เห็นแรกนึงเนี่ยค่ะประมาณสักช่วงเวลาไหนคะที่เริ่มจะออกดอกอะค่ะ
1: ก็ประมาณ2ปีครึ่ง
0: อ๋อ2ปีครึ่งนี่ก็คือเริ่มที่จะออกดอกแล้ว
1: ใช่
0: แล้วก็คือแต่ละฝักนี่เหมือนกับเถานึงเนี่ยค่ะจะได้ที่เป็นฝักนี่ประมาณกี่ช่ออะคะ
1: ต้น

0: หนึ่งประมาณสัก10 ช่อ
1: หมายถึงต้นนี่เลย
0: ใช่ใช
1: ่10 ช่อต่อต้น
0: สิบช่อต่อต้น
1: แล้วเหมือนกับที่เราดูอยู่เนี่ยแบบนี้ใกล้เก็บเกี่ยวแล้วยังคะ
0: อันนี้ยังฮะเพราะว่าอันนี้ยังอ่อนอยู่อันนี้ประมาณถ้าเกิดว่าฝักที่เริ่มแก่เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีแล้วมันจะเริ่มเปลี่ยนสีจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็มันจะออกเหลืองๆนิดๆ
1: แล้วเราก็ต้องเก็บตอนนั้น
0: พอมีสีเหลืองหน่อยๆเนี่ยเราก็เก็บได้ละ
1: แล้วเวลาเก็บก็คือว่าต้องไปทีละอันหรือว่าไปทั้งช
0: ่
1: อ
0: เด็ดถ้ามันสุกทั้งช่อเลยแล้วก็เด็ดทั้งช่อเลยก็ได้แต่ถ้าเด็ดทีละอันก็ได้เหมือนกันปกติแล้วช่วงที่ออกดอกจะสวยมากพอดี
1: ดอกเป็นสีอะไรอะคะ
0: ออกสีเหลืองๆนิดนึงเขียวๆเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ย
1: แสดงว่าตอนเป็นหน้าที่ออกดอกนี่คือน่าจะสวยเลย
0: สวยสวย
1: ตัดกับต้นเลยสีเขียว
0: ใช่แล้วก็ช่วงออกดอกเนี้ยคือเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้คนในการผสม
1: เราต้องผสมเอง
0: ผสมเองใช้มือเพราะว่าแกสอนใช่เพราะว่าแกสอนตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยมันจะมีตัวกั้นเอาไว
1: ้
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้คนในการช่วยผสมเนี่ยโอกาสที่จะติดจะน้อยมีโอกาสติดแต่น้อยแต่ถ้าเกิดว่าใช้คนผสมแล้วนะก็คือโอกาสติดประมาณ 90% ขึ้นไปหมายความว่าช่อหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเราต้องได้10ปักขึ้นไป
1: อันนี้ก็คือคล้ายๆกับเวลาที่พวกเราแบบปลูกสละอะไรที่เราจะต้องมีการผสม
0: ใช่ผสม
1: ช่วยเพื่อที่ว่ามันจะได้ปิดแบบแน่นอน
0: ใช่ถูก
1: ต้อง แล้วอย่างเงี้ยค่ะสักอีกระยะยาวไหมคะกว่าที่แบบพร้อมเก็บเกี่ยว
0: หลังจากเราผสมเสร็จเนาะ
1: ค่ะ
0: เราต้องใช้เวลาประมาณ9-10 เดือนก็เหมือนกับคนตั้งท้องเลยอ่ะ
1: แสดงว่าการปลูกวานิลาเนี่ยพี่ส้นฟังแล้วก็คือ1มันใช้ระยะเวลาเหมือนกัน
0: ใช่ใช่
1: ตั้งแต่ปลูกเลยแล้วกว่ามันจะออกดอกก็2ปีละแล้วพอเป็นฝักแล้วก็ต้องระยะต่อไปอีก
0: ใช่9 เดือน
1: อีก9เดือนอีกเอาจะ3ปีละแล้วพอเราเก็บเสร็จเราจะขายเหมือนที่เฮียบอกพี่ส้มก็คือถ้าขายเป็นฝักเนี่ยขายได้เลยก
0: ็
1: ราคาก็สูงแล้วนะคะ
0: สูง
1: แต่ถ้าจะให้แบบราคาแบบทวีคูณก็แบบอ่ะต้องเอาไปบ่มแต่ว่าบ่มก็คือก็ต้องใช้เวลาอีก
0: ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกัน
1: ก็
0: คือเข้าคือหมายความว่าต้องใช้ตากแดดเนาะ
1: ค่ะ
0: ตากเสร็จแล้วเราก็ต้องมาบ่มอีก
1: ก็เป็น
0: เวลาเข้าออกเป็น
1: แล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะต้นแต่ละต้นสมมุติว่าพอเราแบบตัดช่อทุกอย่างครบแล้วอ่ะต้องตัดทิ้งเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่ฮะก็คือยังเก็บไว
1: ้ก็มันก็จะขึ้นมาใหม
0: ่ถ้าเราตัดนี้ก็คือหมายความว่าไอ้เถาเนี้ยมันแน่นเกินอย่างนี้เราต้องตัดออก
1: ตัดแล้วก็ไปขยายต
0: ่อเอามาขยายพันธุ์ได้ก็คือตัดช่อหนึ่งประมาณสักเมตรนึงเนา
1: ะ
0: หรือว่าเมตรยี่เนี่ยแล้วก็เอาไปชำแล้วก็เอาไปขายได
1: ้
0: ต้นละประมาณที่เราชำเสร็จเนาะต้นละประมาณ300-350 บาท
1: คุณผู้ชม ดูสิปลูกครั้งเดียวนะมันเห็นผลได้ระยะยาว
0: ค
1: ือปักชำเอาไปต่อยอดก็ได้อีก
0: ได
1: ้จะขายฝักสดก็ได้จะบ่มยิ่งได้ราคามากๆเลยและที่สำคัญก็คือปลูกครั้งเดียวเนี่ยมันก็อายุยืนยาว
0: ใช่ใช่ปลูกได้ตลอดเลย
1: ยกเว้นนอกจากว่ามันจะเป็นโรคเรียกได้ว่าคือถ้าเราลงทุนซื้อต้นมาครั้งแรกก่อนแล้วก็ทีนี้เราก็เป็นการต่อยอดของเราเอง
0: ถูกต้องครับ

0: ี่ยค่ะแล้วเวลาที่เราปลูกเนี่ยค่ะเราต้องเริ่มแบบเตรียมดินยังไงบ้างคะ
1: คือก่อนที่เราเอาเถามาปลูกเนาะ
0: ค่ะ
1: คือเราจะต้องเตรียมกากมะพร้าว
0: เพราะว่าก
1: ากมะพร้าวนี่เป็นอาหารเป็นที่เกาะของรากของวานิลาอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นรากแบบนี้เนี่ยมันจะลงไปหาอาหารข้างล่างเนี่ย
0: คือ
1: กากมะพร้าวที่เราเอามาเนี่ยคือเราต้องสับให้ละเอียดพอสมควรครั้งแรกนะตอนเราปลูกครั้งแรกแต่ถ้าละเอียดมากก็ไม่ดีเพราะว่ามันไม่มีอากาศให้มันพอสมควรแบบประมาณนี้เนาะ
0: เป็นชิ้น
1: แล้วก็

0: มีที่เกาะมีอาหารมากขึ้นเราต้องเตรียมมา10ปี20ปีอะไรเงี้ยถ้าเสาไม้มันไม่ได้ประมาณสัก
1: แต่นี่ก็คือว่าระยะคงทนให้เขาเลย
0: ปลูกครั้งเดียวได้ตลอด
1: ได้ตลอดเลย
0: ใช่
1: คุณผู้ชมต้องวางแผนดีๆนะคะกับการที่ปลูกวานิลาเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าคิดแบบแค่ทำโครงแบบระยะสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเดี๋ยวพอต้นมันพังเถามันก็จะตายใช่ไหมคะมันไม่สามารถที่จะเลื้อยได
0: ้
1: แต่ถ้าเราแบบเอาทนไปเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ระยะยาวแล้วเหมือนกับว่าโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะที่เราจะต้องแบบดูทำโรคแบบกลัวว่าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยค่ะอากาศหรือว่ามีโรคที่เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชอะไรอย่าง
0: งี้แมลงสำหรับแมลงแทบจะไม่มีเลย
1: ก็คือปลูกง
0: ่
1: าย
0: ใช่ปลูกง่ายแล้วสำหรับ
1: แบบปลูกทิ้งไว้ก็ได้เลย
0: ได้เลย
1: ดูแล
0: แต่ถ้าที่อื่นเห็นบอกว่ามีใบมีเชื้อราขึ้นมั่งอะไรขึ้นมั่ง
1: แต่ที่นี่เจอไหมคะ
0: อันนี้ไม่เจอ
1: ก็คิดว่าน่าจะ
0: อันนี้น่าจะดีกว่านะ
1: ก็คือ
0: ที่อื่นนี้ก็ต้องใช้ยาเพิ่มนิดนึงแต่ของผมนี่ปลูกแล้วไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร
1: ่ก็ตลอดระยะเวลาที่แบบเริ่มต้นปลูกมานี่เฮียยังไม่ได้เจอป
0: ัญหา
1: ตรง
0: นี้เลยใช่ไหมยังไม่เจอครับ
1: นี่คุณผู้ชมบ่งบอกเลยว่าพื้นที่เบตงของเราเนี่ยมันปลูกได้
0: ใช่ปลูกได้ดีด้วย
1: แล้วก็ปลูกได้ดีด้วย ใช่

0: คะคุณผู้ชมค่ะที่เฮียนะคะได้คือเป็นการมาปักชำอย่างที่บอกก็คือว่าตัดที่ต้นแล้วก็มาขยายพันธ
1: ุ์
0: ต
1: ่
0: อ
1: ใช่
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมพี่ส้นบอกแล้วว่าการปลูกวานิลาเนี่ยมันก็สามารถที่ต่อยอดมาเรื่อยๆแล้วเวลาเราปักชำเราเอามาใส่เนี้ยดินเราต้องมีการแบบพิเศษไหมคะ
1: เราไม่ได้ใช้ดินฮะ
0: อ๋อไม่ใช่ดินเลยอ
1: ่ะใช่เราไม่ใช้ดินเลยเราใช้กากมะพร้าว
0: กาก
1: มะพร้าวนี่สับให้ประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนี้เลย
1: ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถุง
0: แล้ว
1: เราก็เอาเถาเนี้ยใส่เข้าไปประมาณสัก2ข้อหรือ3ข้อให้ลากอากาศเนี้ยนะนี่ลากแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยลากแบบนี้ให้อยู่ข้างล่างเนา
0: ะ
1: ประมาณสัก2ข้อ3ข้อ
0: คือวัดข้อตรงนี้ใช่มั้ยคะ
1: ใช่เพื่อให้อาหารได้จากไอ้กากมะพร้าวนี
0: ้
1: ครับ
0: แค่นี้เลย
1: แค่นี
0: ้แล้วก็ต่อไปเค้าก็สามารถ
1: แล้วก็หาอะไรมามัดให้มัน
0: ค้ำ
1: ยันไว้ต้นนึงเนี้ยเราปักชำเสร็จเนาะก็ขายได้ในราคา300ถึง350บาท
0: นี่ต้นนี้แล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยกับการรดน้ำยังไงมันต้องชุ่มฉ่ำไหมคะลูก
1: ก็วันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้ละเพราะอยู่ในที่ร่มเนาะ
0: ต้องอยู่ที่ร่มไว้
1: ใช่อยู่ที่ร่ม
0: ค่ะแล้วเวลาคนที่จะไปต่อยอดซื้อต่อไปก็คือว่าก็ไปทำคานที่บอก
1: ใช่ก็คือหมายความว่าเอาแบบนี้ไปปั๊บเนี่ยอาจจะเอาถุงออกเนาะเอาถุงออกแล้วก็เพิ่มกากมะพร้าวให้เหมือนกับที่
0: ปลูก
1: นะแล้วก็มีเพิ่มเสาปูนสักหน่อยนึงก็ได้ละ
0: ก็ไปต่อด้วยกับกากมะพร้าวเหมือนกันไม่ต้อง
1: ทำใส่กากมะพร้าวไม่ต้อง
0: คุณผู้ชมมันง่ายนะพี่ส้นเข้าใจว่าจะต้องมีดินผสมด้วยแล้วถ้าเราใส่ดินด้วยอะคะมันไม่ได้หรอ
1: ก็พอได้แต่ว่านิดๆอย่าใส่เยอะอย่าใส่เยอะเพราะว่ามันถ้าเกิดว่าใส่ดินเข้าไปเยอะเนี่ยมันอากาศไม่พอมันจะเน่า
0: ก็คือ
1: รากเน่า
0: แสดงว่าต้นวานิลาเนี่ยชอบแบบโปร่ง
1: โปร่งก็เหมือนกับกล้วยไม้
0: แบบนั้นเลย
1: เหมือนกัน

ความน่าสนใจของวานิลานะคะก็อยู่ที่ฝักซึ่งก็เป็นส่วนที่มีมูลค่าและก็เป็นที่รู้จักในฐานะวัตถุดิบที่สำคัญของอาหารและเครื่องดื่มทั้งเบเกอรี่ไอศกรีมขนมหวานและผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายประเภทค่ะแต่กว่าที่ฝักวานิลาจะกลายเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพเกษตรกรต้องผ่านกระบวนการดูแลที่ละเอียดอ่อนตั้งแต่การปลูกการจัดการต้นการผสมเกสรไปจนถึงการเก็บเกี่ยวและการบ่มซึ่งล้วน

0: ล้วนต้องอาศัยความรู้ความพิถีพิถันและประสบการณ์ทำให้เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นวานิลาต้องรู้จักการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับต้นวานิลาค่ะ
1: นี่คุณผู้ชมคะจากการผ่านการบ่มเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาหน้าตาอย่างนี้อันนี้ก็คือว่าพร้อมจำหน่าย
2: พร้อมจำหน่าย
1: แต่เนี่ยอันนี้
2: บ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ที
1: ่ประมาณ
2: น่าจะอาทิตย์หนึ่งประมาณ
1: อาทิตย์หนึ่ง
2: ใช่
1: แล้วถ้าจะให้ได้ที่ก็คือ
2: ต้องเป็นเกือบ
1: เป็นปี
2: ใช่ประมาณ 8-9 เดือนอ่ะ
1: นี่คุณผู้ชมมันก็จะนิ่มๆอยู
2: ่ครับ
1: หอมมากอันนี้แค่อาทิตย์เดียวนะหมายถึงว่าที่เก็บมาแล้วก็มาทำอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเวลาบ่มยังไงนะคะ
2: ก็คือมาตากแดด
1: ตากแดดธรรมชาติเลย
2: ใช่ธรรมชาติตากเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาห่อไว้เพื่อไม่ให้ความชื้นมันคายมากไป
1: แล้วก็ตากอีก
2: แล้วก็พอรุ่งเช้าอีกวันนึงก็มาตากอีกอะไรเงี้ยกลับไปกลับมา
1: ประมาณนั่นแหละค่ะ 7-8 เดือน
2: ใช่ๆๆนี่
1: คุณผู้ชมหอมมากแล้วก็อันนี้คือพร้อมจำหน่ายมันก็จะต่างกันเยอะดูมันพอเราแบบตากได้ที่บ่มได้ที่ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ไซส์มันก็จะ
2: ไซส์มันจะเล็กลง
1: เลย
2: ก็คือจาก3กิโลนี่เหลือ1กิโล
1: แล้วเวลาเขาเอาไปเนี่ยค่ะไปทำต่อปรุงแต่งเขาทำยังไงอะคะ
2: ใช้ตัวเขาจะกรีดแล้วก็เอาเม็ด
1: ที่อยู่ข้างใน
2: ใช่อยู่ข้างใน
1: แล้วก็เอาเหมือนเอาถ้าเป็นเบเกอรี่เนี่ยค่ะ
2: ก็คือเอาเม็ดมาผสมกับแป้งก
1: ็
2: ได้เลย
1: แสดงว่ากลิ่นวานิลาคือตัวเม็ดข้างใน
2: ใช่เป็น
1: ไม่ใช่ผิว
2: ไม่ใช่ฮะ
1: แสดงว่าพอเราใช้เสร็จไอตัวผิวเนี้ยก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้อีกไหมคะ
2: ปกติเราไม่ค่อยได้ทำอะไร
1: แต่ก็คือว่าข้างในจะเป็นเม็ดแบบน
2: ี้ใช่ใช่
1: นี่คุณผู้ชมพี่ซ้องก็เพิ่งรู้นะตอนแรกพี่ซ้องเข้าใจว่าเขาใช้แบบผิวที่ทำให้ได้กลิ่นไม่ใช่
2: จะ
1: เป็นเม็ดข้างใน
2: ครับผม
1: นี่แล้วอย่างเนี้ยค่ะเราขายยังไงนะคะ
2: คือขายแบบนี้เนาะ
1: ค่ะ
2: คือกิโลละ 20,000 ก็คืออันนี้ประมาณ10ฝัก
1: ถ้า
2: ปกติแล้วคือ60-70ฝักถ้ากะ1กิโลก็ประมาณสัก10ห่อ10ซองเนี่ย
1: แล้วถ้าเหมือนซองเดียวเนี่ยประมาณอยู่กี่กรัมได้คะซองเดียวนี
2: ้ยังไม่ได้คิดแบบนี้เน
1: า
2: ะ
1: ก็แต่คือจะขายเป็นกิโลไปเลย
2: เป็นกิโล
1: แล้วก็ตลาดส่งที่ไหน
2: ตลาดส่วนใหญ่ตอนนี้ส่งไปที่แถวเหนือแถวภาคเหนือ
1: เอ้าแล้วภาคเหนือคือเขาไม่ปลูกเหรอคะหรือว่ายัง
2: เขาปลูกมานานแล้วภาคเหนือเขาปลูกมาน่าจะ 4-50 ปีแล้วอ่
1: ะ
2: สมัยนั้นก็คือนายหลวงร.9เราเนา
1: ะ
2: สนับสนุนให้ปลูกก็เลยเริ่มจากจุดนั้นปลูกที่แถวเชียงใหม่เชียงรายก่อนแล้วหลังจากนั้นก็มาที่ภาคอีสานเราที่โคราชวังน้ำเขียวที่นั้นก็ปลูกได้ดี
1: แล้วก็มาที่นี
2: ่แล้วมาที่เบตง
1: แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดภาคเหนือก็ยังมาซื้อผลิตภัณฑ์ส่งไปที่นั่นแสดงว่าคุณภาพของวานิลาที่เฮียปุ๋ยนี่คือตอบโจทย์เลยแล้วก็ได้ดีเลยทีเด
2: ีย
1: วทำบ่งบอกเลยว่าคือสภาพอากาศเบตงเหมาะแล้วกับการปลูกวานิลาเพราะอย่างน้อยก็คือสามารถส่งจากที่ต้นเริ่มต้นที่ปลูกที่ภาคเหนือ
2: เขามีตลาดอยู่ที่นั่น
1: ผลิตภัณฑ์ของเรากลับได้ไปส่งที่ตลาดของภาคเหนือได้เลย
2: ภาคเหนือได้เลย
1: นี่คุณผู้ชมก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
0: วานิลาคือโอกาสที่ก้าวจากพืชทดลองในแปลงเกษตรไปสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของเกษตรกรที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เหมาะกับพืชทางเลือกใหม่ให้กับเกษตรกรที่ต้องการมองหาทางเลือกใหม่ๆค่ะเพื่อรับมือกับต้นทุนและความเปลี่ยนแปลงของภาคการเกษตรวานิลาจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าจับตามองเลยทีเดียวสำหรับพื้นที่เบตงนะคะวานิลาอาจกำลังเริ่มต้นบทบาทใหม่ของเกษตรกรค่ะจากพืชที่ต้องปลูกอย่างเข้าใจธรรมชาติสู่พืชเศรษฐกิจที่อาจสร้างคุณค่าให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
1: ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ซ่อนค่ะพามารู้จักเรียกได้ว่าเป็นพืชตัวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆเลยและที่สำคัญนะคะปลูกก็ง่ายรายได้ก็ดีด้วยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะที่สนใจในการปลูกวานิลานะคะวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าวานิลาค่ะก็สามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะใครนะคะที่สนใจค่ะอยากจะลองปลูกต้นวานิลา แบบนี้ดูนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้นะคะทางเพจวานิลาเจนนี่ฟาร์มนะคะในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินค่ะก็อยากที่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยว่าเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักนะคะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปปลูกแปลงเกษตรในพื้นที่ไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
3: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
4: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
5: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
6: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
7: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
8: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
9: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
10: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
11: โอเค
12: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: มานดมาพงศ์ขณะเดียวกันคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยตลอดจนคณะข้าราชการตำรวจก็เดินทางเข้าอวยพรอย่างคับคั่งเช่นเดียวกันค่ะในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนยืนยันว่าตราบใดที่ยังคงดำรงตำแหน่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนจะขอทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะ
1: ผมก็ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับจากฐานที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องพรรคภูมิใจไทยเข้ามาจนได้รับความไว้วางใจจากสภาให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตราบใดที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็ต้องทำหน้าที่ทุกอย่างเพื่อประเทศและเพื่อประชาชนมันไม่มีภารกิจอื่นนอกจากเป้าหมาย2เป้าหมายหลักนี้
0: สำหรับประเด็นการแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศมีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งออกเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติและอัตราการจ้างงานอย่างไรก็ตามรัฐบาลตระหนักดีว่ายังมีปัญหาที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นความท้าทายที่ทุกประเทศต้องเผชิญโดยรัฐบาลพร้อมที่จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
1: ตั้งแต่รัฐบาลชุดนี้เข้ามาก็มีตัวชี้วัดที่พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องการส่งออกเรื่องของเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเรื่องของตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่เข้ามาในประเทศต่างๆเรื่องของการจ้างงานนะครับทั้งในตัวดัชนีต่างๆมันก็ขยับขึ้นนะแต่แน่นอนละมันก็จะต้องมีส่วนที่ดีแล้วก็มีส่วนที่มันยังไม่ดีซึ่งตรงนั้นก็ต้องแก้ไขกันไปแต่มันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในประเทศมหาอำนาจในประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเขาก็ยังมีคนตกงานมีคนจนมีเรื่องที่เขาต้องแก้ไขอยู่
0: อีกประเด็นทางการเมืองที่น่าสนใจโดยเฉพาะกรณีการผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ซึ่งปรากฏว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างพรรคกล้าธรรมมาร่วมลงมติเห็นชอบด้วยประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าการเมืองในปัจจุบันถือเป็นพลวัตปรากฏการณ์ที่พรรคฝ่ายค้านมาร่วมโหวตสนับสนุนในครั้งนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายมาถูกทางเพราะเมื่อรัฐบาลนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมส.ส.ในฐานะผู้แทนของประชาชนก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการลงมติดังกล่าวไม่ได้มีการพูดคุยหรือทำสัญญาใจทางการเมืองใดๆต่อกันทั้งสิ้นแต่เป็นภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายต่างยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้รัฐบาลในการนำงบประมาณไปบริหารจัดการเพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ต่อไป
1: มันก็สะท้อนอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสะท้อนว่าสิ่งที่รัฐบาลได้นำเสนอแล้วเนี่ยแม้กระทั่งส.ส.ของพรรคฝ่ายค้านนะครับอย่างเช่นพรรคกล้าธรรมเนี่ยท่านก็ยังเห็นว่าไอ้ร่างพรบ.งบประมาณเนี่ยถ้าถูกนำไปปฏิบัติแล้วก็คงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนต่อส่วนรวมนะครับท่านก็ให้ความสนับสนุนเห็นชอบด้วยกับร่างพรบ.งบประมาณนี
2: ้มีสัญญาใจที่จะร่วมรัฐบาลในอนาคตไหมครับ
1: ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับแต่ก็เป็นท่าทีที่เขาเห็นกับประเทศชาติเขาเห็นกับประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะครับก็อย่างที่เรียนอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้ความร่วมมือทั้งหลายมันก็เกิดขึ้น
3: แน่นอนว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์ก็เอาไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ใช่ค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำด้วยนะคะว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณปรับคณะรัฐมนตรีโดยรัฐมนตรีทุกคนทั้งพรรคแกนนำและพรรคร่วมรัฐบาลต่างเร่งทำงานและพร้อมชี้แจงข้อสงสัยของประชาชนอย่างเต็มที่ฟังเสียงยืนยันจากนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ต้องถือว่ายังไม่ได้มีสัญญาณอะไรนะครับรัฐบาลก็ยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่รัฐมนตรีหลายคนในคณะรัฐบาลของผมก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เริ่มมีความมั่นใจในภารกิจของแต่ละท่าน
4: อย่างรัฐมนตรีลูกเทพเองท่านนายกได้ดูผลงานเขาบ้างไหมครับว่าตรงตามใจท่านนายกหรือเปล่าม
1: ันไม่มีรัฐมนตรีลูกเทพครับใครเป็นจัดก็ไม่รู้รัฐมนตรีทุกคนผมคัดเลือกมาทำมือตัวเองแล้วก็เพราะนั้นเข้าใจกันว่าทุกคนก็จะมีภารกิจแล้วก็มีตัวชี้วัดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้าเขายังทำงานได้อย่างเต็มที่เกิดประโยชน์ครับส่วนรวมเขาก็ยังสามารถที่จะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีไปได้เรื่อย
5: ๆโดยรวมถือว่าน่าประทับใจไหมครับผลงานของ
1: ขยันทุกคนครับ
3: แน่นอนนะครับว่า KPI ของรัฐมนตรีแต่ละคนก็คือการแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนช่วงหน้ามีรายละเอียดการแก้ไขปัญหาที่ทุกกระทรวงยังคงเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนช่วงหน้าใน MBT News ข่าวเช้าครับ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6นาฬิกา27นาทีกลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้าต่อคุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนบางที่ร้อนทำให้เกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้งที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วก็เกิดเหตุนี้ครับเมื่อช่วงเย็นวานนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมกำลังระงับเหตุพร้อมกับอพยพผู้ป่วยไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพลิงไหม้พร้อมกับสั่งปภ.สำรวจอาคารและสิ่งแวดล้อมรอบโรงพยาบาลด้วยครับโดยภายหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชนจังหวัดสมุทรสาครหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอปภ.เร่งเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุพร้อมกับโรงพยาบาลดำเนินการอพยพผู้ได้รับผลกระทบออกจากพื้นที่รวดเร็วด้วยเพลิงลุกไหม้บริเวณแผนกกายภาพบำบัดชั้นที่1ของอาคารและสามารถควบคุมเพลิงได้ 100% แล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความปลอดภัยของพื้นที่อย่างละเอียดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทันทีที่ได้รับทราบข่าวก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วอย่างรวดเร็วไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในฐานะที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยได้สั่งการเร่งด่วนให้ทั้งสองหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของโรงพยาบาลอย่างใกล้ชิดและให้ปภ.สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและระงับเหตุสาธารณภัยพร้อมประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุซ้ำขณะที่ในวันนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเข้าตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเพื่อประเมินความปลอดภัยก่อนกลับเข้าไปใช้พื้นที่ขณะเดียวกันได้ประสานกรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจวัดคุณภาพอากาศและค่ามลพิษจากควันที่ยังคงตกอยู่ในอาคารโรงพยาบาลเพื่อให้มั่นใจว่าพื้นที่มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนส่วนการตรวจสอบหาสาเหตุของเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าพื้นที่ในวันนี้เพื่อเก็บหลักฐานและตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนสรุปข้อเท็จจริงครับ
1: โครงสร้างจะมีท่านโยธาธิการและผังเมืองครับมาตรวจในเรื่องของโครงสร้างว่าโครงสร้างโรงพยาบาลเนี่ยมีความพร้อมหรือว่าใช้งานกลับมาใช้งานได้ไหม
2: จากการรายงานเห็นที่พอจะทราบสาเหตุหรือยังคะท่าน
1: ตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดครับก็ทราบจากว่าน้องที่ว่าเป็นเวรเปรย์เนี่ยนะครับได้เดินทางผ่านมาแล้วก็เห็นเปลวไฟนะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับวันนี้ต้องขอชื่นชมทางเจ้าหน้าที่นะครับทางเทศบาลก็ดีเจ้าที่อส.แล้วก็พี่น้องผู้ภัยทุกท่านนะครับที่เดินทางมาที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ทางโรงพยาบาลเนี่ยนะครับมีการเตรียมพร้อมที่จะอพยพผู้ป่วยนะครับตรงนี้เราก็เลยไม่ได้รับความเสียหายหรือว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนี้ครับจะมีก็ต่อเมื่อมีน้องผู้ภัยคนหนึ่งนะครับที่สำลักควันนะครับแล้วก็มีเจ้าที่อส.ที่โดนกระจกบาดครับผม
3: อย่างชั้นล่างนะครับส่วนใหญ่เราเก็บอะไรไว้อะครับ
1: ชั้นล่างเนี่ยทางท่านท่านรองของบาดบอกว่าเป็นพื้นที่กายภาพบำบัดครับก็จะเป็นเตียงอุปกรณ์ในการใช้กายภาพบำบัดครับแต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์ก็เลยไม่มีผู้ที่มาใช้บริการ
3: อย่างตึกนี้ครับเป็นตึกที่ค่อนข้างจะมีอายุอยู่พอสมควรเรื่องของระบบไฟฟ้าได้มีการแบบตรวจสอบหรือว่าอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
1: คือเบื้องต้นทางโรงพยาบาลเนี่ยก็มีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูเฉพาะจุดอีกทีนึงนะครับว่าในกรณีชั้นล่างเนี่ยนะครับมันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางพิสูจน์หลักฐานจะเข้ามาตรวจให้ชัดเจนอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นถ้ามันเกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าเกิดจากระบบของสายไฟเนี่ยเราก็คงต้องมีการตรวจเช็คนะครับทั่วประเทศนะครับเมื่อกี้ได้ดำเนินกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านก็บอกว่าท่านจะกำชับแล้วก็จะมีการตรวจระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมการใช้ระบบโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับจะไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก
0: ขณะที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วประกาศงดให้บริการแผนกกายภาพบำบัดและคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณชั้นจีของอาคารดังกล่าวในวันนี้โดยเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อผู้ที่นัดหมายเพื่อแจ้งเลื่อนวันนัดใหม่อีกครั้งส่วนบริการอื่นของโรงพยาบาลยังคงเปิดให้บริการตามปกติพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกในทุกเส้นทางเข้าออกของโรงพยาบาลเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวครับ
4: โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะช่วงนี้ก็ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ากันบ่อยหน่อยนะคะ ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานยิวบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุข้อมูลที่พบว่ามีการขอจัดตั้งไม่ถูกต้องตั้งแต่ปี2564ค่ะส่วนสี่ร่างในสุสานนั้นเป็นชาวอิสราเอลและชาวอังกฤษซึ่งการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ญาติบอกว่าขอขยายเวลาเพิ่มอีกเป็น7วันนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมออนไลน์ติดตามผลความคืบหน้าตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยมีตัวแทนจากจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราปลัดจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดท้องถิ่นจังหวัดทรัพยากรจังหวัดนายอำเภอบางคล้ารวมถึงตัวแทนกรมการปกครองอาทินายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองและร้อยตำรวจตรีสิงห์คำคำยอดผู้อำนวยการสำนักงานสอบสวนและนิติการเบื้องต้นได้รับทราบรายงานล่าสุดว่าผู้เสียชีวิตที่อยู่ในหลุมฝังศพทั้ง4ร่างเป็นชาวอิสราเอล3ร่างแล้วก็อีก1ร่างเป็นชาวอังกฤษค่ะโดยญาติทั้ง4ร่างมาติดต่อขอเคลื่อนย้ายแล้วนะคะแต่ว่าภายหลังทางบริษัทการชาบัตกลับเป็นผู้แจ้งความประสงค์ว่าจะขอเป็นผู้เคลื่อนย้ายทั้ง4ร่างเองโดยญาติจะขอขยายเวลาเคลื่อนย้ายศพเพิ่มเป็น7วันเพื่อเตรียมที่ใหม่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ตรวจสอบเพิ่มเติมความสัมพันธ์2ใน3คนไทยที่เป็นผู้แจ้งการเสียชีวิตว่าเกี่ยวข้องอย่างไรกับผู้ตายหรือเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทการชาบัตหรือไม่สำหรับการขอจัดตั้งสุสานข้อมูลจากที่ประชุมและข้อมูลจากจังหวัดเป็นที่สังเกตได้ว่าการขออนุญาตจัดตั้งเมื่อปี2564ไม่ถูกต้องตามระเบียบตั้งแต่ต้นการไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตเมื่อปี2566จึงถูกต้องแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างมากหลังจากดูข้อมูลทางภูมิศาสตร์ย้อนหลังว่าการออกใบอนุญาตตั้งสุสานในปี2564จะผิดระเบียบตั้งแต่ต้นค่ะ
0: มาดูเรื่องที่หลายคนเป็นห่วงก็คือสถานการณ์ของปลาหมอคางดำครับพื้นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์หลังจากไปพบปลาชนิดนี้ต่อเนื่องด้วยครั้งล่าสุดก็จับได้เพิ่มขึ้นบริเวณท้ายเขื่อนครับผลการผ่าพิสูจน์เนี่ยไปพบไข่เต็มท้องอยู่ในช่วงของการขยายพันธุ์ครับทำให้จังหวัดกาฬสินธุ์เร่งสำรวจจุดเสี่ยงเพื่อค้นหาและกำจัดให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะแพร่กระจายไปวงกว้างไปทำลายระบบนิเวศและกระทบต่ออาชีพประมงครับตอนนี้แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าปลาหมอคางดำได้แพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างแต่ว่าจากการตรวจสอบแล้วก็พบปลาหมอคางดำทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งจำกัดพื้นที่และสำรวจอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวพร้อมร่วมตรวจพิสูจน์ปลาหมอคางดำที่จับได้ที่บริเวณบ้านคำเขื่อนแก้วตำบลสำรานใต้อำเภอสามชัยซึ่งผลจากการผ่าพิสูจน์พบว่ามีไข่อยู่เต็มท้องอันนี้ก็สะท้อนถึงความพร้อมเข้าสู่การขยายพันธุ์แล้วผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์กำชับให้ทุกพื้นที่ช่วยกันเฝ้าระวังและหากประชาชนหรือว่าชาวประมงพบปลาที่มีลักษณะคล้ายปลาหมอคางดำขอให้ท่านเก็บตัวอย่างเอาไว้และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมประมงเพื่อให้สามารถตรวจพิสูจน์และทำการกำจัดได้ทันทีอย่านำไปปล่อยลงแหลมน้ำอื่นนะครับเพราะหากสกัดได้ตั้งแต่จำนวนที่ไม่มากจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงอาชีพประมงและระบบนิเวศของเขื่อนลำปาวในระยะยาวแต่ด้านนางสาวศิราณีงอยจันทร์ศรีผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดท่านบอกว่าสถานการณ์ขณะนี้ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ซึ่งเกณฑ์การประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินจะเกิดขึ้นต่อเมื่อพบความหนาแน่นของปลาตั้งแต่10ตัวต่อพื้นที่100ตารางเมตรขึ้นไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์เป็นประจำทุกเดือนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นปลาหมอคางดำให้ท่านแจ้งประมงในพื้นที่ทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังย้ำเพื่อความสบายใจว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่มีพิษและมีคุณค่าทางโภชนาการได้โปรตีนสูงไม่แพ้กับปลานิลสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติครับ
4: ทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับนะคะว่าพบปลาหมอคางดำในลำน้ำเปาจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อเนื่องเป็นครั้งที่4แล้วล่ะค่ะซึ่งก็ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจกับปัญหานี้ล่าสุดเตรียมตั้งศูนย์เฉพาะกิจเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังแล้วก็เร่งด่วนด้วยจากกรณีที่พบปลาหมอคางดำระบาดในเขื่อนลำเปาต่อเนื่องเป็นครั้งที่4ล่าสุดชาวประมงพื้นบ้านจับได้อีก3ตัวค่ะก็เลยส่งให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์ซึ่งต่อมาก็ยืนยันชัดว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงๆแล้วก็เป็นปลาหมอคางดำที่พร้อมขยายพันธุ์นั่นแปลว่ามีไข่เต็มท้องนะคะโดยทั้ง3ตัวมีขนาดความยาว 7-10 เซนติเมตรมีอายุประมาณ3เดือนผลการผ่าทั้ง2ตัวพบว่ามีไข่เต็มท้องทั้ง2ตัวพร้อมขยายพันธุ์นั้นนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าขณะนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นปลาหมอคางดำจริงซึ่งทางรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจในวันนี้ค่ะจะมีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังและเร่งด่วนเพื่อสกัดไม่ให้ลุกลามออกนอกโซนขณะเดียวกันทุกภาคส่วนก็กำลังรณรงค์กำจัดปลาหมอคางดำอยู่ค่ะ
5: ตอนนี้เนี่ยผมได้มอบหมายให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เนี่ยเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วแล้วก็ใช้อาสาเครือข่ายต่างๆนะครับที่อยู่ในบริเวณเขื่อนลำปาวเนี่ยให้ช่วยกันเฝ้าระวังอยู่ตอนนี้เนี่ยทราบว่ามีรายงานมาว่าจับเจอจริงๆก็หลายตัวแล้วแต่ว่าวันจันทร์เนี่ยวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะกลับเข้าไปที่กระทรวงแล้วก็ดำเนินการตั้งศูนย์เฉพาะกิจที่มาบริหารจัดการเรื่องปลาหมอคางดำโดยเฉพาะแล้วก็ตลอดจนไปถึงการผลักดันนำงบประมาณงบกลางจากรัฐบาลเนี่ยมาบริหารจัดการเรื่องสถานการณ์ครับก็เดี๋ยวความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานเป็นระยะไปเรื่อยๆครับ
6: เกษตรกรที่เขายังกังวลในการดังที่จะเกิดผลกระทบ
5: จริงๆหลายจังหวัดเนี่ยสถานการณ์ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่ามันมีมานานแล้วมันมีมาหลายปีแล้วซึ่งผมเข้ามารับตำแหน่งได้ประมาณสัก4เดือนเนี่ยผมก็เล็งเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญจริงเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรครับว่าเราไม่ละเลยแน่นอนอย่างวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเดี๋ยวพอตั้งศูนย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมีองค์ประกอบในหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันเนี่ยก็จะดำเนินการเร่งแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนอยู่แล้วครับ
0: มาดูหนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนเยอะมากสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็มีกระแสข่าวว่ามีการขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปหรือเปล่าตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนะครับแต่ว่าบรรยากาศการจับจ่ายในเดือนสุดท้ายตามกรอบเดิมก็ยังเป็นไปอย่างคึกคักโดยพี่น้องประชาชนรวมถึงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างก็สนับสนุนให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปจนถึงเดือนธันวาคมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศครับมาฟังเสียงของพี่น้องประชาชนและบรรดาพ่อค้าแม่ค้ากันก่อนนะครับที่ศูนย์อาหารและบริการ3หนองแวงภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้สื่อข่าวก็ไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสถึงกระแสข่าวการพิจารณาต่ออายุโครงการส่วนใหญ่ก็อยากให้ขยายโครงการออกไปถึงช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องและก็เป็นของขวัญให้กับประชาชนอย่างนางสาวปิยธิดาโยเทพแม่ค้าท่านนี้บอกว่าไทยช่วยไทยพลัสถือว่ากระตุ้นการใช้จ่ายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนจากเดิมเคยซื้อ20บาทแต่เมื่อมีไทยช่วยไทยพลัสลูกค้าจะซื้อเพิ่มเป็น40บาท60บาทหรือ80บาทแต่หากโครงการสิ้นสุดยอดขายอาจจะลดลงจากเดิมจึงอยากให้รัฐบาลทบทวนการขยายเวลาโครงการออกไปครับ
7: แต่ก็เตรียมตัวกันประมาณหนึ่งเพราะว่าการค้าขายก็จะอาจจะลดลงจากเดิมในช่วงที่มีโครงการสัก30เดือนที่ผ่านมาอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลดลงประมาณหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมใจอยู่แต่ถ้ามีต่อก็สถิติก็โอเคค่ะในทุกรูปแบบของการค้าขาย
8: เห็นรัฐบาลบอกว่าจะต่อให้อีก2เดือนนี้เราโอเคมั้ยครับหรือว่าอยากให้ต่อไปนานแค่ไหน
7: ระยะเวลาไม่ค่อยมั่นใจค่ะแต่ถ้ามีการต่อสัก2เดือน3เดือนอะไรเงี้ยก็ถือว่ายังช่วยได้อยู่
0: ขณะที่นายธนงศักดิ์สุทธิประภาพ่อค้าท่านนี้กล่าวว่าผู้ค้าที่นี่มากกว่า 90% เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปรากฏว่ายอดขายดีขึ้นมากลูกค้าใช้จ่ายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าหากสิ้นสุดโครงการเกรงว่ายอดขายจะลดลงประมาณ 20-30% แต่เมื่อทราบว่ารัฐบาลอาจจะต่อโครงการออกไปอีก2เดือนถือว่าเป็นของขวัญให้กับประชาชนและคนค้าขายเพราะว่าหากขยายเวลาไปถึงช่วงปีใหม่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจหลายด้านทำให้ประชาชนมีกำลังซื้อมากขึ้นขณะที่ผู้ค้าก็จะมีรายได้มากขึ้นด้วย
9: ในโซนนี้ที่ผมเห็นมาเขามาสแกนเยอะมากเพราะว่าเขาจะช่วยเสียบค่าใช้จ่ายล่ะเดี๋ยวตัวนึง
10: ถ้ามันไม่มีแล้วมันจะขายได้น้อยลงไหม
9: ถ้าไม่มีก็ขายปกติครับเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเออถ้าไม่มีเราก็เซฟเงินไว้เขาก็รู้ลูกค้าเขารู้เองแต่ว่าถ้ามีเขาก็จะอีกแบบนึงอีกรูปแบบนึงมันจะช่วยเขาได้เยอะค่าใช้จ่ายอะไรด้วย
10: ทีนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลจะต่อให้อีก2เดือน
9: ครับ
10: เรารู้สึกยังไง
9: ก็ดีครับเพราะว่าดีอยู่เพราะว่ามันได้กระตุ้นหลายๆอย่างเข้ามาเพราะว่าหนึ่งลูกค้าเขาก็ประหยัดแล้วก็ช่วยค่าใช้จ่ายช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะมาก
0: เช่นเดียวกับร้านค้ารายย่อยหลายแห่งเช่นร้านอาหารร้านส้มตำและร้านค้าประเภทรถเข็นก็ได้รับความนิยมจากประชาชนในการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างต่อเนื่องเจ้าของร้านที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสบอกว่าตลอด4เดือนโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยกระตุ้นยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมทั้งการขายผ่านหน้าร้านและผ่านแอปพลิเคชัน Delivery เป็นโครงการที่สามารถฟื้นสถานการณ์การค้าที่ซบเซาช่วงก่อนหน้านี้ให้กลับมาคึกคักได้ในระยะหนึ่งหากมีการขยายโครงการเพิ่มในช่วงปลายปีคาดว่าจะทำให้การใช้จ่ายคึกคักต่อเนื่องครับทั้งนี้ทิศทางการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไปพิจารณาขยายเวลาการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก2เดือนเพื่อนำวงเงินงบประมาณที่คงเหลืออยู่ในระบบมาใช้อย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดทางกระทรวงการคลังอยู่ในระหว่างการพิจารณารายละเอียดความต้องการใช้จ่ายของประชาชนและนำปัจจัยจากสภาพเศรษฐกิจในช่วงหลังจากจบโครงการเฟสแรกหรือสิ้นเดือนกันยายนนี้เข้ามาประเมินร่วมกันเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงมากที่สุดครับ
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายุทธศาสตร์เจ้าแวลูหรือว่าคุณค่าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจสนับสนุนคอนเทนต์คุณภาพดีขยายสู่ตลาดต่างประเทศค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครั้งที่6ทับ2569เห็นชอบร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถนำไปเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบทั้งในและต่างประเทศผ่านยุทธศาสตร์ที่มีชื่อว่า Dual Value หรือคุณค่าทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจครอบคลุม5แนวทางสำคัญได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิและอัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการประเมิน

0: วันที่1ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนี้ก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการ pmediafund.or.th ค่ะ
1: โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยังไม่หมดนะครับช่วงหน้ายังมีรายละเอียดให้ติดตามใน ABC News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:48 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มที่โครงการดีๆของกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็คืออุตสาหกรรมเกมไทยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับที่มีศักยภาพในการขยายตลาดสู่ต่างประเทศซึ่งรัฐบาลแน่นอนเดินหน้าผลักดันเกมไทยสู่ตลาดโลกหลังจากผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าเจรจา270 ล้านในงานเจมส์คอน2026นะครับต่อยอดเจมส์คอนAsia X Thailand Game Show 2026เพื่อเป็นศูนย์กลางของเกมของภูมิภาคอาเซียนครับนางสาวละลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยว่าจากการที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับได้นำผู้ประกอบธุรกิจเกมไทย15 รายเข้าร่วมงาน Gamescom 2026ที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีระหว่างที่26-30 สิงหาคมที่ผ่านมาต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่ตลาดต่างประเทศแล้วก็แสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรวมถึงสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกผลการเข้าร่วมผู้ประกอบการไทยสามารถสร้างมูลค่าการเจรจาการค้ารวมกว่า270 ล้านบาทพร้อมพบปะคู่ค้าเป้าหมายรวม994 รายในจำนวนนี้เป็นคู่ค้ารายใหม่ถึง673 รายหรือ 67.71% สะท้อนถึงศักยภาพของผู้ประกอบการเกมไทยและโอกาสในการขยายต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ผลสำรวจดังกล่าวรัฐบาลจึงเดินหน้าต่อยอดโอกาสจากเวทีนานาชาติสู่การจัดงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเกมจากไทยและต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจการลงทุนและการขยายตลาดสู่ภูมิภาคนั่นเองนะครับ
1: ด้านการส่งเสริมอาหารเพื่อสุขภาพรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดตัว Thai Food Good Health ยกระดับภูมิปัญญาไทยสู่มาตรฐานอาหารสุขภาพระดับสากลค่ะนำร่องที่เขตสุขภาพที่5ขยายสู่77 จังหวัด770 เมนูภายใต้มาตรฐานเดียวกันพร้อมอัปเกรดคุณภาพจากมาตรฐานระดับ3 ดาวสู่5 ดาวผลักดันซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยสู่ตลาดสุขภาพระดับโลกรายงานนี้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรีค่ะโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าโครงการนี้เป็นการยกระดับอาหารไทยจากที่มีชื่อเสียงด้านความอร่อยและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอยู่แล้วไปสู่อาหารไทยที่อร่อยมีคุณค่าและใส่ใจสุขภาพด้วยการผสมผสานองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสมุนไพรและภูมิปัญญาอาหารไทยโดยไม่เปลี่ยนเสน่ห์หรือร

0: าติของอาหารเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นอีกทั้งให้ความสำคัญกับการยกระดับผู้ประกอบการเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนนายพัฒนากล่าวด้วยนะคะว่าพื้นที่เขตสุขภาพที่5มีความพร้อมทั้งความหลากหลายของวัตถุดิบศักยภาพผู้ประกอบการและความเข้มแข็งของเครือข่ายสาธารณสุขเป็นโมเดลต้นแบบก่อนขยายผลไปทั่วประเทศภายใต้แนวคิด77จังหวัด770เมนูบนหลักโภชนาการความปลอดภัยและคุณค่าต่อสุขภาพพร้อมทั้งวางเส้นทางยกระดับคุณภาพจากมาตรฐานระดับ3ดาวไปสู่ระดับ4ดาว Taste Excellenceและระดับ5ดาว Global Wellness Menu เตรียมความพร้อมสู่ตลาดสุขภาพและตลาดนานาชาติทางด้านดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่าโครงการนี้จะนำร่อง8จังหวัดในเขตสุขภาพที่5ได้แก่สุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนำเกณฑ์ประเมินเมนูอาหาร TFGH มาทดลองตรวจประเมินแล้วก็ทดสอบเมนูอาหารสุขภาพอัตลักษณ์สมุนไพรท้องถิ่นจากร้านอาหารที่ขอรับการรับรองจำนวน80เมนูเพื่อถอดบทเรียนและทดสอบเกณฑ์มาตรฐานพร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์เพื่อการันตีคุณภาพและความปลอดภัยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นรวมถึงมีการจัดนิทรรศการแสดงเมนูอาหารมาตรฐานจากผู้ประกอบการในพื้นที่ตลอดจนการประกวดแข่งขันปรุงเมนูอาหารสุขภาพระดับประเทศจากวัตถุดิบอัตลักษณ์ท้องถิ่นโดยมีเชฟตัวแทนทั้ง8จังหวัดประชันฝีมือใน3ประเภทได้แก่อาหารคาวของหวานและเครื่องดื่มประเภทละ8ทีมทีมละ2คนเพื่อเฟ้นหาเมนูชนะเลิศ9เมนูด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินว่าอาหารที่อร่อยมักจะไม่ดีต่อสุขภาพแต่หลังจากนี้อร่อยด้วยดีต่อสุขภาพด้วยมีแน่นอนค่ะ
1: กลับมาที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสอีกสักหน่อยนะครับทีมข่าว MPT ของเราลงพื้นที่ไปที่ย่านจตุจักรครับเพื่อไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส2569คือหลายคนมองว่าช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวลดภาระค่าใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่เมืองรองได้ดีแต่ก็มีข้อกังวลนะครับว่า1ล้านสิทธิ์อาจจะน้อยเกินไปและห่วงเรื่องผู้ประกอบการจะใช้โอกาสนี้ในการขึ้นราคาครับทีมข่าว MBT เราลงพื้นที่ไปที่ย่านจตุจักรครับไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสหลังจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่22กันยายนนี้และเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนตุลาคมใช้สิทธิ์ได้ก็คือเดือนพฤศจิกายนถึง15ธันวาคมก่อนจะงดช่วงปีใหม่ก็คือ1เดือนแล้วก็กลับมาใช้สิทธิ์ได้อีกครั้ง16ถึง16มกราคมนะครับถึง28กุมภาพันธ์2570คือหลายคนเนี่ยบอกว่าโครงการนี้น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะการให้วงเงินสนับสนุนเมืองรองที่มากกว่าเมืองหลักช่วยกระจายนักท่องเที่ยวออกสู่ภูมิภาคแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างไรก็ตามครับมีข้อกังวลว่าจำนวน1ล้านสิทธิ์อาจจะน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับความต้องการของประชาชนรวมถึงความกังวลการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาที่พักแล้วก็ค่าบริการจากผู้ประกอบการบางรายพร้อมกับมองว่าเรื่องที่ดีที่ภาครัฐได้เตรียมมาตรการป้องกันด้วยการให้ผู้ประกอบการเนี่ยยื่นราคาก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ครับขณะที่ผู้ประกอบการมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเพิ่มยอดขายและก็สร้างความคึกคักให้กับธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้แน่นอนเนื่องจากดึงดูดให้ผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะการขยายสิทธิ์ครอบคลุมร้านนวดสปารวมถึงชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปซึ่งช่วยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนและผู้ประกอบการรากฐานที่เป็นฐานรากโดยเฉพาะพร้อมให้ความเห็นว่าในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยต้องเน้นการขายสินค้าราคาที่เข้าถึงง่ายเพื่อดึงดูดลูกค้ามากกว่าการขึ้นราคาเพื่อหวังกำไรครับ
0: สอดคล้องเช่นเดียวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยและผู้ประกอบการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ต่างก็ให้การสนับสนุนโครงการไทยเที่ยวไทย plus ของรัฐบาลโดยเชื่อกันว่าจะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกได้เป็นอย่างดีค่ะอีกทั้งนะคะก็บอกว่าก็จะมีการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยความคิดเห็นของผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาศกนะคะนายสมรรถกรศาสีอายุ59ปีเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าในฐานะผู้ประกอบการก็เห็นด้วยที่จะให้มีโครงการดังกล่าวเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกและตำบลคลองศกอำเภอพนมส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวถ้าหากว่ารัฐบาลมีโครงการนี้ขึ้นมาก็เชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจโดยภาพรวมของตำบลคลองศกอำเภอพนมมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้ในเขตอุทยานเขาศกอากาศเย็นสบายในช่วงเช้าก็จะมีหมอกให้นักท่องเที่ยวได้ชมและช่วงสายก็จะล่องห่วงยางระยะทางยาวประมาณ 2-3 กิโลเมตรในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาเล่นน้ำล่องห่วงยางเป็นคณะกลุ่มละประมาณ 8-10 คนทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักเป็นอย่างมากทางด้านนางสาวอมรรัตน์วรรณคีรีเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเธอบอกว่าเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวทะเลเป็นหลักแต่พอได้มาเที่ยวเขาศกรู้สึกดีใจที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเขาคลองศกตำอำเภอพนมที่มีทั้งหมอกแล้วก็ได้สัมผัสความงามของแสงอาทิตย์ในยามเช้ารวมถึงกิจกรรมล่องห่วงยางเป็นการท่องเที่ยวที่เรียบง่ายและยิ่งรัฐบาลมีโครงการไทยเที่ยวไทย plus ขึ้นมาเชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งก็เลยวางแผนว่าจะชวนเพื่อนๆสมัครเข้าร่วมโครงการเพราะเวลาไปเที่ยวก็จะได้ใช้สิทธิ์ร่วมกันและเชื่อว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนที่มาเที่ยวจะได้ประหยัดงบท่องเที่ยวกันคนละประมาณ 1,500 บาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมากในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะ
1: โครงการอะไรนะไทยเที่ยวไทย plus
0: เที่ยวไทย plus ค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ลงทะเบียนเดือนหน้าตุลาคม
1: ไทยช่วยไทยเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนว่าจะขยายหรือเปล่าแต่ว่าไทยเที่ยวไทยเนี่ยเตรียมออกสตาร์ทนะนะฮะพูดถึงไทยเที่ยวไทยพลัสเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆเผื่อเป็นแรงบันดาลใจในการวางแผนนะครับไปที่แม่ฮ่องสอนครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำทีมสำรวจเส้นทางเดินป่าธรรมชาติครับส่งเสริมการจัดทำเส้นทางทางท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงและดอยจิกจ้องครับโดยนายอุดมศักดิ์ขาวดูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมสำรวจเส้นทางเดินธรรมชาติเดินป่าธรรมชาติส่งเสริมการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวดอยเมี่ยงดอยทงดอยจิกจ้องที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริดอยกิ่วลมอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่สื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดแม่ฮ่องสอนกิจกรรมที่2 ส่งเสริมการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวกิจกรรมย่อยที่3 สำรวจเส้นทางเดินป่าโดยเส้นทางศึกษาธรรมชาติเริ่มต้นที่สันดอยเมี่ยงอำเภอปายจากนั้นคณะเริ่มเดินทางข้ามสันเขามุ่งหน้าสู่ดอยจิกจ้องซึ่งเส้นทางนี้จะมีความท้าทายทางเดินผ่านป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สลับขึ้นลงเนินชันบางช่วงต้องเดินตามสันเขาแคบผ่านจุดช่วงที่เป็นจุดชมวิวดอยทงที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้แบบพาโนราม่า360องศาระยะทางกว่า20กิโลเมตรเดินทางถึงดอยจิกจ้องอำเภอบางปะม้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,933 เมตรเข้าพักที่อาคารรับรองดอยจิกจ้องเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายชมพระอาทิตย์ตกและทะเลหมอกในมุมมองกว้างก่อนที่ในช่วงเช้าจะตื่นขึ้นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าบนยอดดอยจิกจ้องครับ
0: บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะนี่ถึงบอกว่าประเทศไทยนี้เป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะคะเที่ยวได้ทุกฤดูกาลจริงๆ แต่ว่าก่อนที่จะออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าออกทำงานเช้านี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะวันนี้รับมือฝนกันต่อนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนภาคเหนือภาคกลาง